0: การก็ฉายภาพพื้นที่เสี่ยงหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งของปราจีนฉะเชิงเทรานะในช่วงที่ฝนมันหายไป 2-3 วันก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเรามีทีมข่าวอยู่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำมันค่อยๆลดไงก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
1: นะคะนอกจากจังหวัดที่ว่าไปแล้วทีเนี้ยที่ต้องระวังต่อภาคอะไรภาคใต
2: ้
1: ภาคใต้เนี่ยทำไมต้องระวังฟังอาจารย์เสรีสุภราทิตย์หน่อยก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับภูมิอากาศที่มรังสิตนะอาจารย์บอกแบบนี้ว่าฝนหนักรอบนี้เดี๋ยวรอเลยจันทร์อังคาร
0: ครับ
1: กลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนไปลงที่ภาคใต้ค่ะนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนประจวบไล่ลงไปต่อเนื่องจนถึงชุมพรนี่แหละจะเจอฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันอันนี้เนี่ยต้องติดตามประกาศการเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเลยขณะที่ทางปภ.เองค่ะก็ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดนะสำหรับปภ.เนี่ยเขาล็อก3จุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังจุดแรกก็คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งฉะเชิงเทราตอนนี้อ่วมหนักมากไม่รู้จะระบายไปทางไหนเนาะรับมวลน้ำมาจากแม่น้ำประจีนอีกแม่น้ำนครนายกอีกตอนนี้ระดับน้ำสูงมากจุดที่2ก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนคือต้องติดตามว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะหนุนสูงขนาดไหนเพราะถ้ามันหนุนสูงก็จะทำให้น้ำระบายได้ช้า
0: เพราะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายของแม่น้ำทุกสายมันต้องลงทะเลไง
1: ถูกต้องเนี่ยนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งอันนี้คือจุดที่2จุดที่3คือพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะไม่ว่าจะสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงฝั่งอันดามันอันนี้ต้องดูว่าฝนที่ตกลงมาจะตกลงมาเยอะขนาดไหนคือต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะอ้าวเตือนนอกจากฝนแล้วที่ภาคใต้จะต้องรอรับมือมีอีกฝอฝาหนึ่งนั่นคือฝุ่น
2: ฝุ่นก็มา
1: ฝุ่นก็มาฝุ่นก็มานะคือเจอศึกหนัก2ด้านเลยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรนะคะเตือนเลยว่าตอนนี้ค่าฝุ่นพุ่งสูงมากขึ้นนุ้ยมันมาอีกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ฝุ่นข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากฝั่งของสิงคโปร์มันลอยเข้ามาทาง
1: ลอยเข้ามาภาคใต้
0: สิงคโปร์มันก็มาจากอินโดเพราะนั้นเขาเผาไงเผาปุ๊บมันก็ลอย
1: มานี่
2: มาเรื่อย
1: ๆมาภาคใต้บ้านเราอย่างตอนนี้นะอาจารย์บอกว่าบางจุดอ่ะค่าฝุ่นสูงถึง421ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0: ครับ
1: โอ้ก็ถือว่าสูงมากนะคะอันนี้ก็คืออยากให้เรามาระวังทั้งฝนระวังทั้งฝุ่น
0: ครับ
1: และที่ต้องเตรียมรับมือคืออะไรอีกอันนี้ทั้งประเทศนะกลับมาทั้งประเทศแล้วเรื่องของเอลนินโญเธอ
2: ขึ้นความร้อน
0: ภัยแล้งก็คือตอนนี้น้ำเยอะคนเขาจะเอลนินโญกี่โมง
1: เมื่อไหร่จะแล้งอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: จริงๆก็คือที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ฝนตกแบบมันแบบอากาศสุดขั้วเนี่ยมันเป็นผลส่วนหนึ่งก็คือซูเปอร์เอลนินโญนะครับเราใช้คำว่าซูเปอร์คือเฮ้ยมันจัดใหญ่ให้เยอะมาเป็นซูเปอร์เลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอสิ้นปีมันก็เริ่มเขาที่จะคือตอนนี้เดี๋ยวพอภาคเหนือภาคกลางเนี่ยฝนลดใช่ไหมลองฝนมันจะลงไปภาคใต
1: ้
0: เป็นหน้ามรสุมภาคใต้แล้วพอเข้าปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการทดสอบระบบความแรงที่มาพร้อมกับซูเปอร์เอ็นจิ้น
1: ชอบขับดิฉัน
2: ทดสอบระบบ
1: ช่วงทดสอบระบบแล้วระบบประเทศไทยเราซะด้วยละสิเนี่ยซูเปอร์เอลนิโญจะมาแน่นอนนะอย่างอาจารย์ธรก็บอกว่าเตรียมเลยเตรียมรับมือนะคะแต่ว่าพูดถึงเอลนิโญแล้วอ่ะอาจารย์ธรบอกว่ามันไม่อยากให้ตกใจเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะแล้งเหมือนกันหมด
2: ค่ะ
1: คือบางพื้นที่ก็มีฝนบางพื้นที่ฝนน้อยลักษณะนี้สิ่งที่น่ากังวลอาจารย์ทอนฝากมาเลยการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะภาคอีสาน
0: ครับ
1: เพราะพี่น้องภาคอีสานทำเกษตรกรรมเยอะเนี่ยแหละต้องเรามาระวังนะคะหากเอลนิโญยืดเยื้อหรือว่าฝนฤดูกาลถัดไปของมาช้าคำถามคือเราเตรียมพร้อมรับมือหรือยังกระทบกับการเพาะปลูกอย่างแน่นอนเอาลองฟังอาจารย์ดูหน่อยค่ะ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลสูงมากเนี่ยมันระเหยเยอะมันก็เลยเกิดฝนตกหนักเป็นแปลกๆนะฮะเหมือนกับที่กรุงเทพเคยโดนตอนนี้เนี่ยฝนมันกำลังเลื่อนลงไปทางภาคใต้เนี่ยก็อยากให้คนภาคใต้ระมัดระวังกันไว้นะฮะเพราะว่าการที่ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรนบอมฉับพลันได้ส่วนเรื่องของปีหน้าเนี่ยเราก็เตรียมรับมือกับภัยแล้งยาวนานแล้วกันก็ได้แต่หวังว่าฝนปีหน้านะฮะจะมาแบบท ถูกต้องตามฤดูกาลถ้าเกิดมันมาช้าเนี่ยหมายความว่าเราต้องโดนตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนอย่างเงี้ยโอ้โหฝนไม่มาหรือมาน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรรวมทั้งทะเลเดือดปะการังฟอกขาวต่างๆอีกมากมายเอาไว้เดี๋ยวรอ
1: โอ้อะฝนมาทีก็มาเยอะพอจะไม่มาทีก็เป็นแล้งเลยคนหลายคนฟังก็ถอน

0: หายใจโอ้ยแต่เราต้องสู้เราก็เตรียมพร้อมรับมือคือถ้าเราเตรียมพร้อมนะคุณผู้ชมผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นน้อยไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดนะ
1: ค
0: ะแต่ให้มันน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสำรองน้ำได้สำรองจ
2: ั
0: ดสรรน้ำอุปโภคบริโภคกันนะคะเอาส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาดูปอพอเขาสรุปยอดหน่อยตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมท่วมไปแล้วตอนนี้ทั่วประเทศ21จังหวัดนะคะตามหน้าจอเลย104อำเภอนะคะ800กว่าตำบลแล้วก็บางจุดเนี่ยหลายพื้นที่เลยแหละเอาจริงหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วขณะที่ฉะเชิงเซานี่สวนทางน้ำเพิ่มขึ้นค่ะส่วนปราจีนบุรีอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังหนักแล้วก็พบความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว23รายนะคะ
2: นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะมาดูภาพรวมกันหน่อยดีกว่าสรุปทั่วประเทศให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้เขาบอกน้ำเริ่มทรงตัวแล้วนะคะก็มีส่วนของนครสวรรค์ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วด้วยนะคะลงมาที่ภาคกลางนะคะระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงทั้งอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็นครปฐมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้สุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีเนี่ยยังคงทรงตัวน้ำยังไม่ลดลงนะคะไปที่ภาคตะวันตกกันบ้างราชบุรีค่ะตอนนี้ยังมีน้ำทรงตัวอยู่นะคะขณะที่สมุทรสงครามเนี่ยแล้วก็เพชรบุรีระดับน้ำลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทราต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างที่บอกตอนนี้ฉะเชิงเทราน่าเป็นห่วงต้องดูพื้นที่น้ำกันเยอะๆเลยนะคะส่วนกรุงเทพนะคะปภก็รายงานว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะภาพรวมตอนนี้ผลกระทบนะคะรวมกว่า3,100,000คนโดยปภเขามีการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยส่งกำลังใจให้กับทุกจังหวัดทุกภาคในตอนนี้เลยนะคะกลับมาที่กรุงเทพกันดีกว่านะคะหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาเว้นช่วงไป2วันให้เราแบบว่าหายใจคล่องหน่อย
0: ได้ซักผ้าตากผ้าหน่อย
2: จริงโอ้ได้เจอแดดบ้างนะได้ตากผ้าบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงนี่ขยะเพียบเลยเอามากองกันหน้าบ้านเต็มเลยตอนนี้ใช้ไม่ได้ก็หลายส่วนเลยนะคะน้ำยังคงท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกค่ะมีอะไรบ้างเขตมีนบุรีค่ะหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มนะคะก็รวมประมาณ97ชุมชนนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นชุมชนริมคลอง
1: น้ำในคลองมันสูง
2: น
1: ี่แหละ
2: นี่คนรู้จักดิฉันยังเข้าบ้านไม่ได้เลย
1: ติดคลองไหม
2: น้ำหนุนติดคลองเนี่ยน้ำหนุนเข้ามาก็ยังเคลียร์ของไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขารอลุ้นว่าจะมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวนะคะอาศัยเหตุหลักๆเกิดจากที่กทมเนี่ยนะคะเขาถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านเลยคุณผู้ชมทั้งจากปทุมธานีนครนายกทางเหนือฉะเชิงเซาทางตะวันออกนะคะแล้วก็สมุทรปราการทางใต้โดนล้อมหมดเลยการระบายน้ำก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการนิดนึงซึ่งนายชัชชาติเนี่ยเขาก็ระบุว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือนะคะเตรียมพร้อมรับมือเขาบอกว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นในช่วง4โมงเย็นวันนี้นะถึงตีสี
1: ่ครับ
2: มายังข้างนอกยังไม่ค่อยเห็นนะ
1: เมื่อกี้พี่ลุนบอกไม่มาแล้วไปแล้ว
2: ยังไม่มานะยังไม่มาอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาไหมแต่ว่าถ้ามาเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่หนักเท่าสัปดาห์ก่อนละนะคะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำและเตือนประชาชนนะคะให้หมั่นคอยสังเกตระดับน้ำในท่อระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอุปสรรคสำคัญเลยในการระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของระดับน้ำในคลองแนวเหนือใต้เพราะว่าตอนนี้ยังเต็มอยู่จ้ะเวลาจะระบายก็ต้องรอดูน้ำทะเลอีกทีดึงด้วยนะคะว่าเขาหนุนมาแล้วก็ระบายไม่ได้น้ำลดเมื่อไหร่ก็ค่อยระบายออกไปก็จะเร็วขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ทาง8ริ้วเนี่ยมีปริมาณน้ำมากทำให้สูบออกยากในช่วงนี้นะคะต้องมีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำลงคลองประเวศแล้วก็มีการประสานกรมชลประทานช่วยดึงน้ำลงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยนะคะเอาไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะ
3: ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังก็ประชาชนที่บ้านน้ำเคยท่วมอยู่เราสังเกตน้ำในท่อระบายน้ำหรือน้ำที่อยู่รอบตัวเองนะถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจต้องระมัดระวังแต่โดยตอนนี้สภาพคลองก็ดีขึ้นในหลายคลองนะก็จะมีคลองประเวศที่ยังค่อนข้างล้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกแต่ด้านไหนก็ดีขึ้นนั้นโดยภาพรวมก็ต้องเฝ้าระวังต่อแล้วก็ฝนที่มาก็เท่าที่ฟังเมื่อเช้าก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่จะมีบางส่วนที่อาจจะตกหนัก4โมงเย็นถึง4พรุ่งนี้เช้า
2: อย่าไม่ต้องตระหนกตกใจนะคะฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังคงรับได้รับการระบายได้นะคะก็เพียงพออยู่นะคะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าน้ำค่อนข้างเต็มอยู่ถ้าเกิดว่ามีการระบายออกมาก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนนะคะท่านชาชาติยังบอกต่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะทำให้เห็นอีกหนึ่งอย่างน้ำท่วมก็มีปัญหาแหละแต่ทำให้มองเห็นจุดอ่อนของพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะก็มีการมอบแนวคิดว่าการอนุมัติโครงการหมู่บ้านจัดสรรในอนาคตเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องนี้นะพื้นที่บางที่เนี่ยมันโดนถมทำหมู่บ้านหมดแล้วเวลา

0: นะเขาจะมองเห็นเลยว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแก้มลิงใช่ไหมสุดท้ายมันต้องมีการมาซื้อที่ทีนี้มีการไปกว้านซื้อที่ไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการพัฒนาไว้ก่อนรอแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วนะมีหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะเออไอสมมติของเดิมที่บอกว่าถ้าเกิดใช้เงินไปซื้อพื้นที่นะตอนที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแต่พอมีการไปลงทุนปุ๊บถ้าจะซื้อคืนเป็นหลักหมื่นล้าน
1: มูลค่าที่มันขึ้น
0: ถูกต้องมันไม่รู้นะไม่รู้เขาเมาส์กันว่าอันนี้มันเป็นแบบแท็กติกมันเป็นกลมันเป็นวิชาของภาคเอกชนหรือไม่นะครับแต่เรามองในแง่ดีว่าทุกคนก็อยากช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละนะ
1: ก
0: ็ว่ากันไปขอให้ทุกที่อยู่รอดปลอดภัยจากฝนระลอก2น
1: ะ
0: ส่วนเรื่องของทนายตั้มเมื่อวันก่อนคุยทางออนไลน์ของช่องวันทนายตั้มเนี่ยบอกเรียกผมได้เลยผมเป็นทนายซาตานหรือทนายปีศาจ ล่าสุดออกมานะครับพยายามที่จะเปิดเผยอย่างต่อเนื่องมีคลิปที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับคนที่เคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งครับ
2: ยืดทรงยืดซับอะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าพี่จะไปขู่อย่างนั้นดิพี่จะสร้างพยานเท็จแล้วพี่ใช้ผมไปเป็นเครื่องมือเนี่ยพี่มันไม่ถูกครับพี่ก็ผมให้แม่มอบอำนาจไปไงว่าผมไม่ได้เซ็นพี่เปิดโฟนให้ตำรวจฟังดิพี่เปิดโฟนอ่ะกล้าเปิดโฟนให้ตำรวจฟังปะล่ะพี่เอาผมไปเป็นพยานเท็จอ่ะไปแอบอ้างร้องเรียนพี่หมอนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยจะสร้างให้ผมไปเป็นพยานผมไม่เคยไปมอบตรงให้มอบตังอะไรให้ใครเมื่อไหร่ยังไงแล้วถ้าผมอยู่ปาจีนไหมวันที่พี่ไปเซ็นอ่ะผมก็ไม่อยู่ผมอยู่ลาว
0: อ่ะอันนี้เป็นคลิปที่ทนายตั้มอ้างว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เป็นเจ้าของเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายรายเดือนให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งนะครับ
1: แต่ปลายสายเหรอ
0: ให้ความเป็นธรรมก็คือว่าคือเราก็ไม่ได้ยินไงปลายสายคือใครพูดอะไร
1: คุยกับใคร
0: บทสนทนาเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมก็อาจจะบอกว่าเป็นไงพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะได้สิ
1: เหมือนเชียวจริง
3: คุยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้คุยกับใครไง
0: ก็เลยกำลังจะบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเพราะเราก็ไม่รู้เขาคุยกับใครแล้วก็บทสนทนาเป็นแบบไหนแต่เอางี้ทนายตั้มอ้างว่าอันเนี้ยเป็นเจ้าของเว็บที่คุยกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งนะครับหลังจากถูกบังคับให้เป็นการให้การเท็จใส่ร้ายตำรวจคู่กรณีให้เขาเนี่ยต้องเดือดร้อนกันไปนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเห็นว่านักเคลื่อนไหวคนเนี้ยกำลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วตำรวจสน.นางเลิ้งเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าถูกจับขังอยู่เนี่ยเวลามีความผิดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถส่ง SMS ไปบอกได้เพราะในเรือนจำไม่มีมือถือให้ใช้ก็ต้องไปบอกว่ามีข่าวดีมาเพิ่มนะแจ้งรับเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งทนายตั้มเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่พูดนะแล้วก็ยังคงมีอีกหลายคดีที่คาดว่าน่าจะต้องไปให้กับคนที่เคลื่อนไหวทางสังคมคนนี้คือรับไปอีกจุกๆนะครับแล้วก็เข้าโครงการที่ทนายตั้มขึ้นมาก็คือคุณล้มเราซ้ำนะครับคุณล้มเราซ้ำอยากเข้าโครงการนี้ไหมล่ะอะไรที่ยอมได้ก็อย่าไปยอมกันอะไรเงี้ยนะครับโครงการนี้เดี๋ยวจะเพิ่มคดีอีกว่าอย่างนั้น
3: ต้องไม่ยอมเนาะ
1: แล้วทนายตั้มนี่คือตั้งแต่ออกมานี่แกเล่นฟาดหลายคนเหมือนกันนะเอาจริง
3: จริง
1: เนาะมีอีกคือทนายตั้มบอกยังไม่หมดนะคะกรณีของอินฟลูนักบุญทุนชายแดนทนายตั้มบอกเกียมเลยนะเดี๋ยวจะแฉเพิ่มอีกคือแกเอามาแฉแล้วรอบนึง
0: แฉแล้วแฉอีก
1: แล้วเดี๋ยวจะแฉเพิ่มอีกคืออย่างนี้ทนายตั้มแอบกระซิบกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเลยนะคะบอกว่านี่เดี๋ยวจะแฉอินฟูนักบุญทุนชายแดนนะที่เปิดบริจาคว่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือชายแดนช่วยเหลือทหารชายแดนช่วงชายแดนไทยกัมพูชาค่ะคือทนายตั้มอ้างนะอ้างว่าจริงๆแล้วเงินเหล่านี้ที่ได้ไปถึง200ล้านบาทความจริงไม่ได้ไปลงชายแดนทั้งหมดกลายเป็นว่าความจริงอ่ะกลายเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพียงแค่50ตู
0: ้แค่ตู
1: ้ซึ่งทนายตั้มมองว่ามันไม่น่าจะถึง200ล้านนะคะนอกจากนี้เนี่ยอินฟลูคนนี้ยังใช้อิทธิพลโยกย้ายทหาร
3: ได้ด้วยเหรอ
1: ตอนแรกอ่านก็ตกใจเฮ้ยอินฟูจะไปมีอำนาจสั่งอะไรโยกย้ายทหาร
0: ใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใหญ่โตขนาดนั้นหรือเปล่าคือทนายตั้มบอกแบบนี้นะอันนี้มันมีมูลตรงที่ว่าเขาบอกว่าคืออินฟูคนนี้เขาตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วแล้วเขาก็พยายามแบบไลฟ์อะไรทางออนไลน์ของเขาจะเทปูนใส่ตู้คอนเทนเนอร์นี้ปรากฏมีทหารรายนึงเขาบอกเอ้ยไม่ได้ทำไม่ได้นะมันขัดข้อตกลงระหว่างประเทศนะเป็นที่มาที่อินฟูไม่พอใจทหารรายนี้เลยไปบอกผู้บังคับบัญชาของทหารทหารรายนี้ก็เลยถูกสั่งย้ายก่อนเกษียณ
0: ทำไมหัวหน้าเขาหูเบาจังเลยอ่ะ
3: ไม่ฟังเหตุผลหน่อยหรอว่า
1: ฟังอินฟูอย่างนี้เน
0: าะแต่ต้องบอกว่านี่มันคือเป็นการพูดฝ่ายเดียวนะ
1: ใช่เป็นความจากฝั่งทนายตั้มที่

0: ออกมาฝ่ายเดียวแต่ทนายตั้มก็บอกว่าผมไม่ได้พูดลอยๆนะจ๊ะผมไม่พูดลอยๆอยู่แล้วเรื่องนี้มีนายทหารมีคนทำงานในพื้นที่พร้อมเป็นพยานค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาช่วยทหารไป200ล้านแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยไอเดียเขามีปัญหาคนหนึ่งกับทหารคนหนึ่งแล้วกันแล้วเขาสามารถโยกย้ายได้เอาจะเอาปูนเนี่ยไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่ามันไม่ได้มันผิดข้อตกลงเขาเบรกไปก็เลยไปทำเป็นดราม่าโพสต์แล้วก็ไปบอกกับผู้บังคับบัญชาเขาทำให้เขาเนี่ยถูกย้ายก่อนเกษียณ
2: สำคัญเดี๋ยวรอฟังเพราะว่าทนายตั้มเขาเดี๋ยวมีนี่ไงรายการออนไลน์ของเขาอ่ะ
3: ค่ะค่ะจะเปิดอะไรเพิ่มไหม
2: คืนนี้แหละคืนนี้แหละ
3: มีอีกหลายเรื่องแน่นอนเพราะตั้งแต่เขากลับมาเขาฟาดหลายเรื่องบ
0: ุ
3: คลิกการแต่งตรงแต่งตัวเขาก็จัดเต็ม
2: เห็นหมด
3: ตลอดนะคะ
2: เขา
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ดีๆมีชาวบ้านจำนวนมากเลยถือป้ายเขียนบอกออกไปออกไปไม่ต้อนรับผู้บริหารชุดนี้ไล่ออกเรื่องอะไรเขาบอกมีพนักงานนะโดนกดดันจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับติดตามกันค่ะ
4: และใน

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
4: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
6: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
7: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
10: ว้าวคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
17: ที่เดียว
16: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS
16: เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน559ซีเรียล
16: โทรออก
18: กินเที่ยวอาราเบอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากายมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
19: ปลากายแน่นมาก
18: ปลากายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
20: ปลากายเล่นกล้าม
18: ปลากายเขาเล่นกล้ามนะ
21: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับนี่ฮะเราอยู่ด้านบนรถรางนะครับ
0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
24: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
25: คุณผู้ชมคะกลับมากับข่าวแหกโค้งนะคะที่บอกเอาไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่

0: งพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ดีๆมีชาวบ้านมารวมตัวกันจำนวนมากเลยค่ะถือป้ายแล้วก็เขียนแบบชัดเจนเลยว่าออกไปออกไปไล่ผู้บริหารเขาบอกว่าไม่ต้องการผู้บริหารชุดนี้แล้วค่ะก็คือเขามีการถือป้ายนะคะเพราะว่ามีคนที่จะโดนฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็บีบให้ใช้หนี้แทนโรงพยาบาลนี่คือบรรยากาศเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ออกไป
0: ชัดเจนเลยนะคะรวมตัวกันชูป้ายตะโกนบอกออกไปออกไปมีการเรียกร้องนะคะให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันค่ะออกไปตามที่ป้ายเขียนเลยบอกว่าเราไม่เอาผู้บริหารโรงพยาบาลที่ไม่โปร่งใสยุติธรรมบริหารงานผิดพลาดแล้วไม่รับผิดชอบโยนความผิดให้กับลูกน้องรับโทษโอ้โหเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมนะแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดเลยจนตำรวจและฝ่ายปกครองของอำเภอเนี่ยนะคะต้องส่งกำลังมาควบคุมความสงบเลยนะคะเรื่องเป็นอย่างนี้หญิงวัย34ปีผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยสอบติดเป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุต่อมาโครงการเขาจะมีการทำหลังคาโซลารูฟไปติดต่อช่างก็ไปเซ็นโครงการนะติดต่อช่างให้มาติดตั้งหลังคาเนี่ยนะคะเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บพอช่างทำงานเสร็จพบว่ามีราคาส่วนต่างจากงบที่โรงพยาบาลตั้งไว้สมมติตั้งงบไว้100บาทมีส่วนเกินมา150ไอ้50เนี่ยเกินมาเอายังไงดีแทนที่ผู้บริหารจะมีการประชุมกันและรับผิดชอบไม่เรียกเธอเนี่ยไปรับผิดชอบส่วนต่างให้จ่ายส่วนต่างเองอ้างบอกว่าก็ช่างไม่ยอมลดราคาให้นี่แล้วงานมันเสร็จไปแล้วอ่ะโรงพยาบาลจะรับผิดชอบได้ยังไงเธอเป็นคนเซ็นอนุมัติเป็นคนทำโครงการนี้รับผิดชอบไปเลยแล้วทำยังไงรู้ไหมบังคับให้เธอเนี่ยไปกู้เงินค่ะไปกู้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลมาจ่ายแทนจำนวนเงิน 35,000 บาทเธอก็ต้องผ่อนใช้หนี้คืนค่ะโดยการหักเงินเดือนของเธอทุกเดือนเลยมันน่าเจ็บช้ำน้ำใจไหมล่ะและที่น่าตกใจเธอบอกว่าผู้บริหารเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแถมยังเป็นคนลงนามอนุมัติการเบิกเงินด้วยแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือเธอเลยทำไมให้ลูกน้องต้องมาแบกรับภาระหนี้แทนแบบนี้พอเธอใช้หนี้หมดโดนหักทุกเดือนทุกเดือนเนาะเดือนสุดท้ายเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วกดดันมากตัดสินใจลาออกค่ะเพราะว่าสะสมความเครียดไว้นะคะเธอเนี่ยเป็นความหวังของครอบครัวที่สอบติดข้าราชการด้วยแต่ทำไมทำงานอยู่ดีๆต้องมาแบกรับภาระหนี้แบบนี้เคยเครียดจนจะจบชีวิตตัวเองด้วยนะโชคดีมีคนช่วยไปได้ค่ะ
2: เงินเดือนของหนูทุกเดือนเดือนละ 5,000
3: เราต้องมารับผิดชอบส่วนต
2: ัวใช่ค่ะซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมกับหนูเลยถูกบีบถูกกดดันทุกอย่างเพื่อให้ออกจากราชการ
0: เนี่ยค่ะเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองเครียดเนาะคนเราบางทีเงินเดือนก็ไม่ได้มากเนาะเงินเดือน
4: ไม่รับภาระแทนคนอื่นนะ
0: 30,000 กว่าบาทสำหรับบางคนนี่คือเยอะมากนะ
4: เ
0: นี่ยเขาใช้ไป 35,000 บาทเนี่ยค่ะหลังเธอจะจบชีวิตตัวเองแล้วรอดมาได้เธอก็เลยตัดสินใจต้องลุกขึ้นมาสู้ละเข้าร้องเรียนไปที่มูลนิธิดาวเหนือนะคะประธานมูลนิธิก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะจึงพาไปยื่นหนังสือต่อปปช.และ DSI เอาไว้นะคะต้องบอกว่าเธอไม่ใช่เคสเดียวที่โดนนะจ๊ะยังมีพนักงานคนอื่นโดนด้วยค่ะ อีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเธอมาบอกอย่างนี้โรงพยาบาลเนี่ยค้างจ่ายค่าตรวจคัดกรองเลือดให้กับสภากาชาดไทยเกือบ2ล้านบาทเธอบอกว่าโรงพยาบาลมีงบจ่ายได้นะแต่มาบอกว่าเอ้าเธอเป็นคนทำเรื่องนี่ทำเรื่องไม่ถูกต้องนะตั้งกรรมการมาสอบเธอ
4: เออง
0: เลย
4: ยังไงสุดท้ายเอางี้เรื่องนี้เหมือนกับว่าใครเซ็นคนนั้นซวย
0: ใช่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่2คนนี้เขาบอกบุคลากรหลายคนในโรงพยาบาลบอกเป็นเสียงด้วยกันว่าเนี่ยทำงานภายใต้ผู้บริหารชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าอึดอัดกดดันมากๆเลยครับข้องใจมากๆตอนนี้ทนไม่ไหวก็เลยมีการรวมตัวออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบผู้บริหารชุดนี้ให้หน่อยมันยังไงกันทีนี้ฟัง2ฝ่ายเนาะเดี๋ยวเราต้องรอฟังทางฝั่งโรงพยาบาลด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะคะเรื่องการเซ็นเอกสารเนี่ยต้องระวังนะ
5: เนาะลายเซ็นเราอ่ะ
4: คนไหนเซ็นคนนั้นต้องรับผิดชอบไงแต่ว่างานนี้ผู้บริหารเองก็ต้องพูดไม่งั้นคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะบริหารยังไงทำไมให้ลูกน้องในระดับที่รองลงมาเนี่ยกลายเป็นคนต้องมารับ
5: ผิด
4: รับผิดใดๆ
5: งั้นเราก็คนทำงานจะไม่กล้าเซ็นอะไรแล้วเน
0: า
5: ะ
0: ไม่กล้าสิ
5: ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะตรวจสอบเนาะค
4: ่ะส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคือน้ำท่วมเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือน้ำท่วมตัดไฟมันใช้ไฟไม่ได้หรือต่อให้มันไม่ตัดเนี่ยก็ไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อยู่แล้วเป็นประเด็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามีคนที่ได้รับบิลค่าไฟน้ำท่วม12วันแต่ค่าไฟเท่ากับตอนที่น้ำไม่ท่วมบ้าหรือเปล่าคนเจ้าของบ้านบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงน้ำท่วมเป็น10กว่าวันเนี่ยการใช้ไฟมันน้อยลงอยู่แล้วก็เลยถามกลับไปที่กฟน.การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงก็คือว่าก็ไปเทียบเอากับสถิติการใช้ไฟเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าลุยน้ำไปไม่ได้
5: เดือนที่แล้วน้ำไม่ท่วม
4: สมมติเดือนที่แล้วคุณใช้ไฟ500ก็เนี่ยเดือนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละ480 490
0: มันจะใช้ได้ยังไงล่ะ
4: ถูกไหมอันนี้คือเป็นคำอธิบายที่เฮ้ยมันยังไงนะเอาใหม่ซิคือถ้าเกิดสมมติฐานเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีหรอกเจ้าหน้าที่ที่ไปเดินดูมิเตอร์ไฟอ่ะ
5: นั่นสิคะ
4: ก็เดือนที่แล้วใช้เท่านี้ทั้งป
5: ีก็คงอยู่
4: ประมาณนี้แหละ
0: คิดเอาอันหน้าร้อนใช้มากหน่อยเพิ่มขึ้นสักหน่อย
4: อะไรอย่างเงี้ยหรอตามใจฉัน
5: หรอ
4: ซึ่งกฟน.ก็เขาชี้แจงมาแบบนี้นะครับบอกว่าต้องขออภัยจริงๆต้องขออภัยอย่างสูงเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาก็เข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้การคิดแบบค่าเฉลี่ยย้อนหลังเงินมันก็เลยไม่ตรงกับการใช้ไฟจริงๆนะครับไม่ต้องมีคนแล้วแหละนะครับทีนี้เอาเป็นว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก
0: ค
4: ่ะครับอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคือมันไม่ใช่แค่ใช้อันนี้เนาะมันใช้อันนี้ด้วยนะครับ
5: จริง
4: คือใช้อันเนี้ยมันคือมันไม่ผ่านอยู่แล้วเคสเนี้ยใช้อันนี้ได้ยังไงถูกป่ะน้ำมันท่วมแต่นี้ต้องใจเขาใจเราว่าคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วพอมันเจอบินค่าไฟแบบเนี้ยมันซ้ำเติมมันทำให้แบบว่าโหทำไมชีวิตเอาจริงพูดทำไมเกิดจากกูนะ
0: เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเน
5: า
0: ะ
5: ใช่แล้วจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าไฟอีก
4: เอาเป็นว่าค่าไฟนั้นก็คือเดี๋ยวไปดูกันใหม่ไปดูตามมิเตอร์นะครับใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นน
0: ะ
4: ทีเนี้ยชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อกับชีวิตที่อยู่กลางน้ำอย่างแม่ค้าท่านนี้นะครับคุณป้าบุญเรือนอยู่ที่บางปะอินน้ำท่วมเป็นเมตรอันนี้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ว่าเอาเรือมาใช้เพื่อขายของในการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนี้8ชีวิต
0: ค่ะ
4: คิดดู
5: สู้มากเลย
4: 8ชีวิตใช่ต้องสู้มากๆเพราะว่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าอย่างน้อยนะทำอะไรได้ก็ทำไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและที่สำคัญฉันจะต้องไม่แพ้น้องน้ำรอบนี้ครับ
0: ค่ะ
6: ที่บ้านแค่นี้แหละ
7: ใต้ถุนบ้านหรือในบ้าน
6: ใต้ถุน
7: แค่หน้าอก
6: ท่วมหมดแล้วต้องเก็บของยกไว้หนูก็ขายอยู่บ้านประจำเนี่ยก็เสียวผัดอะไรก็อะไรนะมีทุกอย่างน้ำท่วมหนูก็พายมีหนูอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเขาพายแล้วใช่ป่ะ
7: ทีนี้เราก็เลยขายในบ้านไม่ได้ไม่มีรายได้
6: จ้ะเราก็พายไปน้ำท่วมหนูก็ไม่ได้หยุดหรอกหนูก็ทำโน้นนี้มั่งมาขายจ้ะ
8: มันจะหยุดก็ไม่มีรายได้ขาดรายได
6: ้ไปนั่นเราอยู่เฉยๆใช่ป่ะ
4: จะหยุดก็ลำบากจะขายเอาจริงลูกค้าเองก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้การใช้เงินมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทีนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับไปที่หมู่บ้านมารีวันซอยรังสิตนครนายก27ที่ปทุมธานีเพราะว่าน้ำท่วมมา2อาทิตย์แล้วนะครับนี่น้องเติ้ลเนี่ยก็เอาถุงวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านชาวบ้านดีใจมากเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่เหมือนกับโลกลืมอะลืมฉันหรือเปล่าพวกฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้น
0: ะ
4: ยังไม่มีหน่วยงานไหนนี่คือเป็นถุงความช่วยเหลือถุงแรกที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการวันสร้างสุขของทางสำนักข่าววันนิวส์ที่เราร่วมกับกลุ่ม The One Enterprise นะครับคุณผู้ชมเราดูภาพแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าก็สงสาร
0: อ
4: ะแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อความช่วยเหลือแบบนี้ได้เราขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะครับกับโครงการวันสร้างสุขเดี๋ยวขึ้นมาเลยเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ QR code คุณผู้ชมเนี่ยเอางี้ง่ายๆนะดู QR code นะครับเพราะว่าสแกน QR code แล้วก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เลยมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราส่งกำลังใจให้ได้นะครับยอดบริจาคล่าสุดวันนี้ตอน 4:00 นนะครับยอดบริจาคนี่แหละทุกบาททุกสตางค์มาจากคุณผู้ชมทางบ้าน 3,582,650 บาทขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: ส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะส่งกำลังใจให
4: ้
5: พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อค้าที่เชียงใหม่ค่ะคือมีกาดดอกไม้ที่เชียงใหม่ที่เขาเปิดมานานถึง27ปีกำลังจะถูกรื้อถอนแล้วพ่อค้าแม่ค้า50ชีวิตอ่ะเขาจะไปไหนต่อจะทำมาหากินยังไงต่อคุณผู้ชมคือแบบนี้ด้วยความที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อ่ะค่ะเขามีโครงการจัดระเบียบคืนทางเท้านะคะก็เริ่มรื้อถอนแผงค้าตลอดแนวริมแม่น้ำปิงจุดนี้ที่เห็นนะเพื่อคืนทางเท้าสาธารณะให้กับประชาชนหลังจากที่เอกชนที่เขามาเช่าพื้นที่ตรงนี้หมดสัญญาก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องร้องไปจนถึงที่สุดศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนนะคะเดิมตรงนี้เป็นกาดดอกไม้เปิดขายมา27ปีแล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบอยู่กับใครกลุ่มนี้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกแบบนี้เอาจริงเข้าใจทุกกระบวนการทุกอย่างจะรื้อถอนจะคืนทางเท้าแต่ประเด็นคือที่มาแจ้งว่าให้เราย้ายร้านมันกระชั้นไปไหมแจ้งวันที่5บอกให้ย้าย แล้ววันที่8จะมารื้อถอนเท่ากับมีเวลาเก็บของ3วัน
0: ค่ะ
5: โอ้มันไม่ทันตั้งตัวยืดเวลาให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ทางผู้ค้าก็ฝากไปถึงหน่วยงานเลยนะคะช่วยยืดเวลาหน่อยหรือว่าหาที่ขายจุดใหม่ให้หน่อยได้ไห
4: ม
5: ตรงนี้นะคะก็สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไม่รุกรำทางเท้าโดยสำหรับกาดดอกไม้ตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลารื้อถอนประมาณ 7-10 วันแล้วก็จะส่งคืนพื้นที่ให้กับเทศบาลนครต่อไปค่ะ
4: ก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่นะคุณผู้ชมคือเรื่องน้ำมันเยอะจริงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงอยู่กับเรื่องน้ำเพราะว่าส่งกำลังใจไปให้นะคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคือน้ำมันเน่าแล้วคุณป้าเองท่านก็ป่วยนะครับเป็นมะเร็งตอนเนี้ยจะออกไปก็ลุยน้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวความเน่าของน้ำมันจะกระทบกับโรคที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับก็เลยวอนขอความช่วยเหลือว่าทำยังไงให้น้ำมันลดหน่อยเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
3: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออกเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
6: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
7: แค่คืนผมมาก็พอ
6: ตอนนี้อะไร
7: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
6: ไม่ได้รู้สึกรักแปลเว้ย
7: เหตุผลอะไรของ
8: ก็ปกตินะสำหรับว่า
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
10: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
11: อ้าวทุ่มหนึ่งห้าสิบแล้วทุ่มห้าสิบแล้วพาไปดูจุดหนึ่งที่น้ำยังหนักแล้วก็หนักมาหลายวันแล้วก็คือบ้านสร้าง
12: ค่ะ
11: บ้านสร้างที่ประจีนนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเมื่อเช้าทีมข่าวเราไปเห็นไหมนึกว่าทะเลอ่ะ
12: น้ำแต่น้ำ
13: ที่เลย
11: ชาวบ้านเขาก็นั่งดูน้ำเขาบอกเช้าเช้ามันพอมีลมมีคลื่นเหมือนทะเลสาบ
12: เหมือนมีบ้านอยู่ริมทะเล
11: ถูกชาวบ้านบอกเนี่ยยิ่ง
12: แบบนี้ไม่เอา
11: พอตอนเย็นน่ะคลื่นมันจะแรงนี่ไหมน
12: ี่
11: ม
12: ีคลื่นมี
11: คลื่นแบบนี้ระวังนะชาวบ้านที่ใช้เรือเนี่ยบางทีบอกคลื่นมันแรงมันเรือมันล่มได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คือหมู่ที่7ของตำบลบางแตนในบ้านสร้างเนี่ยบางแตนเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะครับบางจุดนี้2เมตร3เมตรเข้าไปเลยแหละนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอยู่กับน้ำหลายวันเข้าน้ำมันก็เน่านะครับมันก็คือน้ำกัดเท้าเป็นผงเป็นแผลอยากได้ยารักษาโรคนะครับทีเนี้ยทีมข่าวเราเนี่ยไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าอรุณป้าอรุณบอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่22กันยาโอ้โห22เลยเหรอของกรุงเทพ25จำได้ไหม
12: โอ้นานเลย
11: เออ25วันศุกร์ไงของเขาเนี่ยท่วมก่อนแล้วก็แสดงว่าน้ำมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้หนักกว่าปี56ปี56ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นท่วมหนักนะครับของกรุงเทพเราปี54ไงมหาอุทกภัยของที่นู่นปี56นะครับพอปี56ท่วมหนักแล้วมาปี69ท่วมหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือทำใจทำใจยิ้มสู้เพราะต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ครับ
14: โอ้โห
15: หนักกว่าทุกครั้งเลย
14: หรอหนักกว่าพ.ศ56อีก
15: ห้าส
14: ิบหกว่าสูงแล้วยังหัวเราะเลยที่ไหนได้อะขึ้นมามากกว่าเยอะเลย69มากกว่าป้าแม่หัวตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเพิ่งจะเจอ67จะ68แล้ว
11: เนี่ยบ้านป้ารุ่นตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ2เมตร
12: ค่ะ
11: นี่ครับไปไหนแทบจะไม่ได้ถ้าไม่มีเรือนี่คุณป้าบอกไม่ไปไหนเลยนะครับภาพรวมสำหรับน้ำท่วมที่ปราจีนนะครับตอนนี้เนี่ยท่วม7อำเภอมีชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ 60,000 ครัวเรือนแล้วก็ที่บ้านสร้างนะครับตอนนี้ท่วมหมดเลย9ตำบลของบ้านสร้างนะครับน้ำค่อยๆลงวันละ5เซน6เซนแล้วคิดดูเมื่อไหร่มันจะหมดใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าต้องกังวลอีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ฝนระลอกใหม่เนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีฝนตกหนักด้วย
12: อ๋อก็เรามาระวังกันนะคะส่วนจุดนี้สวนมะพร้าวคุณผู้ชมจะพาไปดูพื้นที่8ไร่แล้วยังไงรู้ไหมแต่ละต้นอ่ะอายุ4ปี เขากำลังออกผลผลิตนี่มุมสูงที่เห็นเป็นแถวๆเป็นแนว
13: เยอะเลยอ่ะ
12: นี่คือสวนมะพร้าว
13: ค่ะ
12: แล้วเขาปลูกเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะคะ400ต้นตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเท่ากับผลผลิตเสียหายนะคะเนี่ยเห็นแต่แบบยอดมันที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้มีภาพเปรียบเทียบด้วยระหว่างก่อนเปรียบเทียบหลังกับก่อนน้ำท่วม
13: อันนี้ไง
12: เนี่ยปกติแล้วมันจะต้องเป็นแบบฝั่งซ้าย
13: ค่ะ
12: นะก็จะเห็นแบบร่องสวนไปแบบนี้ค่ะ
11: น้ำล้อมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ล้อมแล้วน้ำท่วมแล้ว
12: ท่วมเลยแหละแล้วเห็นแค่ยอดเลยล่ะไม่เห็นลำต้นแล้วนะคะเนี่ยภาพ9ตุลาคมน้ำท่วมมิดแบบนี้จมไปเลยเจ้าของสวนบอกว่าลงทุนลงแรงดูแลมาตั้งหลายปีสุดท้ายต้องมาเห็นผลผลิตจมอยู่ใต้น้ำแล้วถามพี่ได้ทำแนวป้องกันอะไรไหมทำแต่เอาไม่อยู
13: ่ทำแล้วด้วยหรอ
12: ทำแนวป้องกันน้ำแล้วยังเอาไม่อยู่อ่ะยังพังเลยค่ะก็เลยทำได้เพียงแค่มองดูสวนมะพร้าวตัวเองจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วน้ำจะลดเมื่อไหร่ด้วยนะส่งกำลังใจให้นะคะเอาพาขยับมาที่โซนภาคกลางบ้างค่ะมาที่บ้านปรังกสีทองผาภูมิกาญจนบุรีนี่ก็เจอน้ำจากแหล่งต้นน้ำมาไหลลงมาแบบรุนแรงมากเลยนะคะจากพื้นที่ต้นน้ำตัวนี้เขาบอกว่าด้วยความที่ด้านบนเนี่ยมันมีฝนระลอกใหม่มาเติมเมื่อวานค่ะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำสะสมข้างบนมันเยอะน้ำก็ไหลจากที่สูงลงมาข้างล่างข้างล่างคืออะไรล่ะหมู่บ้านไง
13: ค่ะ
12: ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปกันและอย่างที่เห็นนี่คือพระกับชาวบ้านพยายามช่วยกันเคลียร์เส้นทางในหมู่บ้านนะคะในจุดที่น้ำมันลดลงแล้ว
11: นี่คุณพระช่วย
12: โดนไหมนั่นหรอ
13: พระมาช่วยจริง
12: ๆต้องช่วยหมดทุกแรงเลยคุณผู้ชมเพราะมุมจุดมันแบบพอน้ำมาจากที่สูงแล้วมันเป็นป่าภูเขามันโคลนเอยเศษไม้เอยนะก็ต้องเคลียร์กันเพื่อจะได้คนใช้ทางปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมส่วนร้านอาหารพวกแพที่พักริมน้ำการโอ้ยนี่จุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวเดือดร้อนเหมือนกัน
13: ค่ะ
12: เดือดร้อนเพราะว่าอะไรระดับน้ำอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือมันทะลักเข้ามาท่วมจุดที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดนะอย่างแพร้านอาหารเนี้ยค่ะก็ถูกน้ำท่วมแต่บางจุดถ้าเขาไม่สูงมากเขาก็ยังเปิดนะเปิดให้เข้ามาได้บางโซนนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกล้ามาพอเป็นแบบนี้นะคะรายได้หายหมดผู้ประกอบการบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากเชิญคือเชิญไปเที่ยวกันไปเที่ยวได้
11: คือในมุมคนในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้มันลงแล้ว
12: ใช่ค่ะ
11: นะแต่ว่าในมุมของนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะต้องเช็ค
12: ว่า
11: สภาพอากาศด้วยใช่ไหมเพราะว่ารอบใหม่เดี๋ยวพื้นที่การเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับฝนเหมือนกันไง
12: ใช่ในช่วงนี้พอด
11: ีแต่ภาพรวมคือถ้าเกิดไม่มีฝนน่าเที่ยวนะที่กาญจนบุรี
12: นี่อากาศดี
11: แล้วจากกรุงเทพอ่ะขึ้นมอเตอร์เวย
12: ์
11: ชั่วโมงกว่าเอง
12: แป๊บเดียว
11: เร็วมาก
12: เนาะเป็นว่านะเขอในพื้นที่จะไปกันก็มีแบบไปกินปลาริมแม่น้ำอะไรแบบนี้ผู้ว่าท่านก็บอกว่าไปได้
13: ค่ะ
12: ส่วนที่นครสวรรค์

0: ครสวรรค์อันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยคุณผู้ชมมันมีคันกั้นน้ำนะคะแต่แทบมองไม่เห็นละเพราะมันพัง
1: ไง
0: พังเลยตรงนี้คือตำบลหนองกระโดนในอำเภอเมืองทะลักท่วมเลยค่ะ
2: แล้วตอนนี้ถ้าไม่เอารถแมคโครมาปิดตรงนี้นะครับหรืออะไรก็ตามถ้าไม่กันตรงนี้ไม่ปิดตรงนี้น้ำยังจะไหลไปสู่ตำบลบ้านแก่งฝั่งขวามือถ้าท่านไม่ปิดนะถ้าท่านไม่ปิดน้ำจะไหลจากตรงนี้ไปตลอดเลยครับ
0: นั่นไงจะท่วมอีกหลายชุมชนเลยนะคะน้ำมันทะลักไปหมดแล้วนะล่าสุดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูระดับน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ว่าชาวบ้านก็ยังกังวลนะคะว่าจะมีน้ำเนี่ยไหลเข้ามาเติมเพิ่มคือเบื้องต้นตอนนี้วิธีแก้ทำยังไงเอารถแมคโครเอาเครื่องจักรอะค่ะเข้ามาปิดจุดพนังที่มันเสียหายเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วตอนนี้ก็ต้องฝากไปถึงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งตำบลหนองกรดแล้วว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: นะคะอันน่าเห็นใจหลายจุดเลยนะคะกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังแล้วน้ำยังไม่ไปไหนเลยบางจุดเริ่มเน่าแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะเขตหนองจอกคุณผู้ชมดูน้ำสิเห็นไหมมีแต่ขยะมีแต่ความแบบดำเปื้อนปี๋เลยนะ
0: คะ
3: โดยเฉพาะนางมะลิค่ะอายุ66ปีเนี่ยถึงกับร่างไห้เลยนะคะน้ำทะลักเข้าบ้านกลางดึกมากลางดึกอ่ะแม่เขาบอกเก็บไม่ทันเก็บอะไรไม่ทันเลยลูกทรัพย์สินเสียหายแถมตัวเองเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งด้วยมีแผลที่ขาด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็ไม่สามารถลุยน้ำท่วมไปได้นะคะจริงๆเนี่ยคุณแม่บอกว่ามีนัดหมอนะนัดหมอวันที่22ตุลาคมเนี้ยค่ะเนี่ยมีการเลื่อนไปหนึ่งรอบแล้ว22นี้มีนัดใหม่ไม่รู้ว่าน้ำจะลดหรือยังแล้วจะออกไปหาหมอได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนเลยนะคุณผู้ชมในจุดนี้นะที่ยังเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะน้ำมันขังนานแน่นอนแหละจุดที่น้ำขังนานน้ำมันไม่ไหลไปไหนอ่ะมันก็เริ่มเหม็นเริ่มเน่าเริ่มมีเชื้อโรคบางคนก็เริ่มกลัวที่จะลงน้ำแล้วนะนะคะก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งเข้ามาช่วยหน่อยนะคะช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้หน่อยเพราะว่าไม่อยากให้คนที่อยู่พื้นที่ต่ำเนี่ยจะต้องจมทุกข์เพราะว่าน้ำท่วมก่อนใครแต่ว่าแห้งช้ากว่าคนอื่นค่ะ
4: มาคราวนี้ไม่ทันหมดนี่ก็พัดลมก็ไปยืมเข้ามาออกไม่ได้
5: ไม่ได้ไปไหนเลย
4: ไม่ได้
5: กี่วันแล้ว
4: สิบกว่าวันนะ
5: อาทิตย์แล้วนะ
4: จ้ะเพราะออกไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันจะติดเชื้อเขาพยายามให้หลานดูดมาให้หลานช่วยวิทย์มันเหม็นเหม็นมากเลยนะตู้ก็พังล้มทีละใบทีละใบ
3: เข้าใจคุณป้ามะลิเลยอ่ะป่วยด้วยไงตัวเองเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วก็มีแผลที่ขาด้วยแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลย10วันแล้วเนี่ยคุณผู้ช
0: ม
3: นะอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำอ่ะพื้นที่ต่ำรับน้ำอ่ะทำไมต้องรับตลอดเลย
1: ส่งกำลังใจไปให้คุณป้านะครับ
3: นะคะไปที่ภาคใต้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะไปกันดูชาวบ้านที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะเขาออกมาอัดคลิปเตือนคุณผู้ชมดูน้ำสิดูสีสิเขาบอกว่าน้ำมาอีกแล้วไหลรุนแรงด้วยนะคะฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยคุณผู้ชมน้ำก็ไหลทะลักลงมารวดเร็วแบบนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้กระทบบ้านเรือนพื้นที่เกษตรนะคะที่อยู่ตามแนวทางน้ำไหลนะคะก็อยากให้ประชาชนเนี่ยดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากพบน้ำที่เปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วนะคะให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเลยค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็คืออย่างมีสุราษฎร์ธานีตอนนี้มีฝนตกหนักลงมาแล้วนะคะภาพรวมกันดีกว่าคุณผู้ชมภาพรวมสภาพอากาศนะคะตอนนี้ก็ทั่วทุกภาคนะคะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนคุณผู้ชมก็มีพื้นที่ที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะคะก็คือมีเรื่องของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะภาคกลางเนี่ยจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือกาญจนบุรีนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักมากๆเลยนะคะส่วนพรุ่งนี้11ตุลาคมนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักนี่ดูตามกราฟิกหน้าจอได้เลยนะคะ
1: รับมือเตรียมพร้อมดีกว่านะครับไม่ต้องรอให้น้ำมาแล้วค่อยพร้อมนะคร
3: ับ
1: ต
3: ้
1: องพร้อมไว้ก่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องพร้อมเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราพาเด็กๆขึ้นมอเตอร์ไซค์มันจะมีคันเร่งบิดใช่ไหมปรากฏเนี่ยดูนะเด็กก็คือเด็กขึ้นปุ๊บบิดปั๊บนี
3: ่
1: นี่ fast
3: the fast
1: มันเรื่องหนัง fast เลยเอาเนี่ยเตือนจริงนะเพราะเคยเจอมากับตัวเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟังนะครับ
6: ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออก

0: ไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
1: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
0: เป็นทุกอย่าง
1: ต้องแงะขึ้นมาพอเจอเดินเข้าครัวเอ๊ะหยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
0: วิตามิน B หายกินไม่
1: หมดผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
0: โอ้โห
1: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
0: ทำไงอะ
1: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
0: อยู่ก็ประมาณ
1: กินไหวมั้ย
0: กินไม่ไหว
1: ต่อตัวนะ
0: ต่อตัวค่ะ
1: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
0: ทานข้าวขาว
1: เพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
0: ใส่ไปด้วย
1: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
0: นี่ไงเขา75ปีแล้ว
1: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
0: ั้
1: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
0: ้ค่ะ
1: รายการนี้
0: ต้องจัดโปรโมชั่น
1: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
0: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
1: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
0: ่เท่าไหร่คะ
1: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้น
0: โทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาน์ดาวน์ลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
1: สุภาพบุรุษสดอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินๆนอนๆโอ
0: ้
1: โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
0: ้
1: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
0: โอ้มีสมาธิ
1: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าเอ๊จำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิมความจำดีจำได้นอนดีนะไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูฐบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ
0: ้
1: นพอหมาม่า70เนี่ยครับขี่อูฐขี่ม้า
0: คุณผู้ชม
1: ขี่จักรยานแอดเวนเจอร์หมาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
0: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
1: ทุกวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนหมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สำคัญคือเห็นมั้ยหมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
0: ถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อน
1: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับ

0: สับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เดี๋ยวก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้ต่างๆเราต
1: ้
0: องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้คือก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนี่ครับรีบโทรเบอร์028179925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เรื่องนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรีบไปส่งลูกน้อยที่โรงเรียนปรากฏว่าเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมือไปบิดคันเร่งเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับถ้าหนูไม่อยากไปโรงเรียนก็บอกแม่ดีๆ
1: หรือจะไปทางลัด
2: ไม่ได้แล้วอันน
1: ี้ไม่ใช่หรอ
2: ต้องเตือนนะเพราะว่าอันเนี้ยยังดีที่มันเข้ารกเข้าพงหน้าบ้านถ้าเกิดว่าหน้าบ้านเป็นถนนใหญ่อันนี้ก็จะอันตรายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับหนูน้อยขึ้นมอเตอร์ไซค์เด็กอ่ะพอจับฉวยอะไรได้ก่อนนี่ไง
3: ปืน
2: เร
3: ่
2: ง
3: บึ้น
2: แบบนี้เลยนะครับคุณแม่ก็ไม่ทันระวังรถก็เลยพุ่งกระชากออกตัวไปข้างหน้ายังดีนะก็คือว่าทั้งคู่ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรนะครับเอาเป็นว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจเอามาเตือนผู้ชมนะเวลาจะพาเด็กเล็กหรือใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งผู้ใหญ่บางทีก็พลาดกันได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่กำลังอินกับเรื่องของความสัมพันธ์ของโตเกียวและบรูในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตต้องบอกว่าคืนนี
2: ้
1: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะเข้มข้นมากเลยหลังจากความลับเรื่องความสัมพันธ์ของโตเกียวกับบรูถูกเปิดเผยต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเรียกว่าบ้านแทบแตกเลยนะคะเพราะอะไรทั้งสองครอบครัวเขารู้เรื่องแล้วแล้วสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่คบกันอีกคือพยายามวางแผน
2: ความรัก
1: ใช่ทั้งที่ทั้งคู่วางแผนแล้วนะเฮ้ยเธอเราหนีไปสอบกรุงเทพไหมแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางออกค่ะเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเดินต่อไม่ได้ทั้งคู่ก็เลยต้องกลับไปหาคำตอบให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตทั้งสองครอบครัวเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความรักของโตเกียวและบลูไปต่อไม่ได้คืนนี้ห้ามพลาดนะคะหาคำตอบในจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 6เรื่องราวกำลังพาไปสู่ความจริงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่ะแล้วมาลุ้นกันความรักจะแพ้ความแค้นของสองตระกูลหรือไม่คุณผู้ชมสามารถรับชมจูเลียตแอนด์จูเลียตย้อนหลังได้นะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นโปรแรงตุลาคมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149เหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: รักแท้จะเอาชนะทุกอย่างได้เดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้รับฉายาพระเอกยิ้มสวย
1: ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังว่าง
2: คือมันเป็นความโดดเด่นของการใช้ภาษาหลายๆคนก็ถ่ายทอดได้อย่างนี้ลูกคอช่วงนี้ดีมากเลยนะครับ
1: เมื่อตายน้องตัวนี้ยังไม่มีที่หมาย
3: สนับสนุนโดยที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าจะฟังก็ฟังได้นะครับถ้าจะชมก็ชมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการ
0: ลูกทุ่งวันวาน
2: นะครับผมโอพันธวีครับ
0: แปรวาพัชรีค่ะ
2: ครับทาง GMM 25ครับเวลา 14:45 นาทีของวันเสาร์ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือทิพยประกันภัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปไหนล่ะคะ
2: ไปไหนไปล่ะ
0: มาพี่
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะบางทีความเป็นคนที่ทำงานอยู่ประจำ
0: จ
2: ะอยู่ในหลายๆวงการคนก็จะจำได้โดยเฉพาะยิ่งนางเอกพระเอกนะครับยังแพรวาพัชรีเนี่ยแสดงหนังด้วยแสดงละครด้วยไหม
0: เล่นด้วยค่ะ
2: ว้าวมีโฆษณาไหมโฆษณา
0: โฆษณาตอนนี้ยังเลยค่ะแต่เข้าได้นะคะ
2: ครับผมเราจะโฆษณาอะไรถ้าเราชอบก็มาเป็นสินค้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยจะ
0: ถ้าหนูชอบเหรอคะส่วนเรื่องความสวยความงามมันคู่กับผู้หญิงอยู่แล้ว
2: ค่ะนะครับหมายถึงผิวพรรณอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ผิวพรรณด้วยเครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบซื้อเก็บไว้เยอะๆประมาณนี้เลยคือแต่งตัวพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะเพชรพลอยอะไรเงี้ยค่ะจะซื้อเก็บอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับเคยไปเป็นพิธีกรอยู่จังหวัดหนึ่งจำไม่ได้ไปเจอพี่หายอภพรนครสวรรค์แล้วก็ตกใจ
0: ทำไมคะ
2: เอ๊ทำไมพี่หายดูมีความมีน้ำมีนวลเยอะขึ้นพี่หายทำไมพี่หายมีน้ำมีนวลขนาดนี้พี่หายบอกว่าเองรู้ไหมฉันกำลังจะโฆษณายาลดความอ้วนตอนนี้กำลังถ่าย before อยู
0: ่เอาเตอร์ไว้ทีหลัง
2: เอาเตอร์ไว้ทีหลังพูดดีน่ารักมากนะครับแต่ความเป็นศิลปินก็อยู่ในหลายๆวงการเนาะอย่างพี่ไฮก็แสดงละครแสดงหนัง
0: หนูดูหลายเรื่องมาก
2: ออกแนวเป็นขำๆตลก
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไปแสดงอย่างนี้ได้ไหมตลก
0: หนูเล่นได้หมดเลยค่ะเพราะจริงเป็นคนที่ชอบเล่นตลกได้เล่นบู๊ได้เนี่ยค่ะชอบ
2: เล่นพระเอกก็ได
0: ้พระเอกได้ด้วยเหรอ
2: เล่นพระเอก
0: เล่นเป็นพระเอก
2: เล่นกับพระเอก
0: แหมอันนี้เล่นหรือซะแล้ว
2: เอาละครับเรามีอย่างศิลปินที่เป็นลิเก
0: ค่ะ
2: นะครับลิเกก็คือเขามีความได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเขาลูกคอดี
0: เสียงดี
2: นะครับ
0: และสำคัญมีแม่ยก
2: นะลิเกเป็นไหม
0: พอได้ค่ะ
2: ลองให้ฟัง
0: ลองหัดสักนิดหนึ่งแล้วกัน
2: ได้ครับ
0: มันจงเดี๋ยว
2: เอาคีย์ไหน
0: ไม่ใช่
2: คีย์นี้
0: พี่บอกให้ร้องลิเกใช่ไหม
2: ใช่
0: เมื่อกี้หนูเกือบร้องอีเซล
2: เนาะสุพรรณก็เด่นเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: สิบนิ้วพนมก้มวันทา
2: ตึงโปะตึงปื้ใช่ไหม
0: กราบเรียนทูลหน้าน้องพี่
2: ตึงจึมันไม่เข้า
0: ใครก็จ้างกองคนนี้
2: มาม
0: าชมหน้าตะดนตรี
2: ตึงตึง
0: ให้สุขีสุขสันต
2: ์โอ้สุดยอดมาก
0: อันนึกว่าจะรับ
2: อ๋อยังต้องมันต้อง
0: ยังไม่จบ
2: อ๋อมันต้องยัง
0: ตึงตึก
2: อ๋อต้องตึงตึง
0: ค่ะลิเกรุ่นใหม่ไม่เจนจัด
2: โตตึงตึง
0: ยังไม่สันทัดทีท่า
2: โตตึงตึง
0: จงอภัยเถิดเหนื่อยนะ
2: โจตึงตึง
0: นึกว่าเมตตาตัวฉัน
2: โจตึงตึง
0: ยัง

0: เล่งเล่งตะละละละละเล่งเตรงตะละเล่งเตรงตะละละละเล่งเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงดีดีดีดีดีดีดีดีหากจะรักแม่มา
1: คนละเพลงโอ้ละนาดลางนี้ลิ้นหลัวนะดูเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นความได้เปรียบของศิลปินที่เป็นลิเกเนา
1: ะ
0: เขาก็จะมีทุนเดิมอยู่แล้วเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ่ายทอดเป็นเพลงลูกทุ่งได้ดีมากเราไปติดตามกันสักผลงานเพลงหนึ่งได้ไหม
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากฟังอยากดูแล้ว
0: ผลงานเพลงนั้นคืออ
1: ยากบอกรักเธอของพี่เอชัยยามิชัยค่ะ
0: ไปติดตามได้เลยครับ
1: ด้วยครับ

สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาด

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เอ็กซ์เพรสสตูดิโอสตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
15: 2,553
14: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
15: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
16: จิรพัฒน
17: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
18: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
19: ในตัวนี้เอาใจรักเธอเป็นใหญ
20: ่ทำอะไรครับ
21: ขออะไรมีเธอคอยมองตาเดินกลมมือ
22: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
15: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: กินเที่ยวอาราเวอร์นะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
3: ปลากรายแน่นมาก
2: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
4: ปลากรายเล่นกล้าม
2: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
5: เรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับเราอยู่ด้านบนรถรางนะครับ
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
10: โอ้สุดยอดมากครับพระเอกชยามิตรชัยของเรา นอกจากเป็นพระเอกในลิเกแล้วยังแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง
11: หลายเรื่องเลย
10: ละครก็หลายเรื่องทุกวันนี้ก็ยังอาชีพพิธีกรไปหมดแล้ว ทำเป็นพิธีกรด้วยนอกจากนั้นยังเอาลูกสาวมาทำด้วย
11: ครบเครื่องเลยค
10: ่
11: ะ
10: ใช่ไปทำบริษัทคนเดียวซะปะ เอชยาก็ต้อง พูดมาได้อย่างไร รู้จักเอชยามิตรชัยเป็นการส่วนตัวไหม
11: รู้จักค่ะรู้จักเพราะล่าสุดก็ไปงานศพของพ่อพี่เอชยามิตรชัยมาก็ได้ไปร่วมแสดงความเสียใจกับพี่นะคะก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะคะล่าสุดเลยก็แล้วต้องบอกว่าเรื่องการทำงานหรืออะไรที่หนูเห็นหน้าเวทีบางทีเมื่อตอนเด็กๆคุณยายชอบพาไปดูลิเกเสื้อผืนหมอนใบก็คือเป็นไปนั่งดูพี่เอชยาหน้าเวทีแล้วคือภาพตรงนั้นคือคนเต็มไปหมดเลยค่ะ
10: แล้วเขาแสดงเป็นมืออาชีพมาก
11: เก่งมาก
10: ครับเวลาสัมภาษณ์รายการอะไรเนี่ยเขาก็จะง่ายต่อการที่จะ
11: ค
10: อนโทรลเวลาเขารู้แล้วก็ถามคำถามเดียวเขาตอบได้ค่อนข้างลึกแล้วก็ถ่ายทอดได้ค่อนข้างดี
11: แต่สิ่งที่หนูชอบมากที่สุดชอบพี่เอรำรำม้า
10: อะไรนะ
11: รำขี่ม้าสวยมาก
10: พี่นึกว่ารำม้า
11: ลีลาอ่อน
10: เอ๊ะรำม้ามันเป็นยังไง
11: ม้าค่ะม้าร
10: ำม้า
11: ใช่ค่ะ

0: ค่ะ
1: นะครับแล้วที่สำคัญก็มีอีกคนหนึ่งที่เราสนิทสนมด้วยเคยขึ้นไปหลังเวทีกับ
0: พี่กุ้งสุธีราช
1: กุ้งสุธีราชวงศ์เทวันอันนี้ก็เป็นทั้งครอบครัวเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็ขึ้นไปก็จะเจอมีหลายคนนะครับที่เป็นศิลปินของเขาด้วยแล้วก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะครับเห็นคุณพ่อคุณแม่เขานั้นหน้าตาอ่อนกว่าเขาอีกนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นดูแลคุ้มภัยต่างๆด้วยนะครับ เรื่องการขับรถขับราเรื่องบ้านช่องห้องหอได้หมดเลย
0: อุบัติเหตุต่างๆก็เช่นกันนะคะ
1: ต้องขอบคุณทิพยประกันภัยครับ
2: ทิพพีเอทริปเปิลพลัสประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
1: เพราะฉะนั้นเราลองมาติดตามกับผลงาน2คนนี
0: ้
1: นะครับเป็นพระเอกทั้งคู่ใครจะร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งมากกว่ากันกับ2ผลงานเพลงนี้ครับคือ
0: ฟ้าผ่าที่บางแสนกับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอค่ะ
1: ติดตามได้เลยครับ

0: ดวงดีจริงๆเลยเนาะเนี่ยเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official และตายน้องตัวนี้ยังไม่มีที่หมาย
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
10: ผมอยากโชว์ค่ะผมฝาก
11: เติมกาแฟได้ไหมครับ
12: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
13: กินเหม็นมากเลย
12: กินแบบรบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
13: ใ
12: จเย็นๆนะคะ
9: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
14: ดาราล็อกกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
15: ปากกายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
16: ปากกายเล่นกล้าม
15: เออปากกายเขาเล่นกล้ามนะต้องสั่งมากินให้ได้ไม่งั้นอย่าส่งตีตาย
1: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
17: อยากจะรำอยากจะไปด้วยกันกับริเกมาก
18: ในรำให้ดูสิคะ
17: โอ้มันน่าไม
18: ่เดี๋ยว
17: เขาไม่ด
18: ูริเกเขามีอย่างนี้ค
17: ่
18: ะแต่ทางนี้เขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะ
17: ต้องยังไงต้อง
18: อันนี้หมอรำแล้วค่ะ
17: ต้องยังไงต้องขา
18: ค่ะถ้าเป็นไปเอ็นผู้ชายเขาจะแบบแค่นี
17: ้
18: ใช่
17: แล้วลองไปด้วยลองไปด้วยแล้วก็กึ่งเลยลองดู
18: นั่งแรงไม่เลิงเรือง
17: เอ๊ะเหมือนสัตว์อะไรสักอย่าง
18: ไม่เขาเรียกว่าเอาเน้นลูกคอ
17: แล้วมันมีเน้นลูกคอแบบไหนบ้างถ้าเป็นลิเก
18: อันนี้เพลงต้องบอกว่าเพลงนี้ของพี่กระต่ายขาวแล้วลุงเขาจะมีแบบลูกเอื้อนแล้วก็ลูกเหล่เข้ามา

0: ประมาณนี
1: ้แล้วมีลูกคอแบบอื่นไหม
0: กิ้งกากิ้งกือแต่กิ้งกากิ้งกือเอาไม่ได้หรอคะ
1: เนาะน่าสนใจมากคือมันเป็นความโดดเด่นของการใช้ภาษาหลายๆคนก็ถ่ายทอดได้อย่างนี้ลูกคอช่วงนี้ดีมากเลยนะครับแต่เห็นครูไวโพสพยายามจะทำแต่ก็ครูไวโพสก็บอกว่าก
0: ิ้งกากิ้งกือ
1: ไปนะครับช่วงนี้เราจะไปให้ติดตามผลงานเราจะเชิญไปติดตามผลงานของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับกับผลงานเพลงเลยนะครับ
0: กระต่ายอ้อนจันทร
1: ์เดี๋ยวก่อนไปติดตามกระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกคนสุดท้ายที่จะถ่ายทอดในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับที่พระยาประกันภัยดูแลทั้งสุขภาพดูแลทั้งอุบัติภัยต่างๆครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมติดตามรายการลูกทุ่งวานๆของเรานะครับทาง GMM 25เวลาบ่าย 2:45 นครับส่วนสายตรงลูกทุ่งนั้นก็ติดตามวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นแล้วก็อย่าลืมช่องทางต่างๆติดตามแพรวาพัชรีได้อย่างต่อเนื่องรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้วยติดต่องานก็ได้เลย
0: ค่ะก็เฟซบุ๊กเป็นชื่อภาษาไทยแพรวาพัชรีค่ะ
1: ครับและที่ www.ben.com เอาไม่ใช่หรอบุยไปเ
0: ว็บกำนไมแบบ้างก็ได้ค่ะ
1: โอเคในช่องทางของเธอทางเฟซบุ๊กนะครับเวลาจะหมดแล้วต้องให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังอิ่มเอมไปกับผลงานของลิเกลูกทุ่งคนนี้นะครับนั่นก็คือกระต่ายขาวดาวรุ่งกับผลงานเพลง
0: กระต่ายอ้อนจันจ้า
1: สองเราก็จะลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะไปทำอะไรกันที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ามือพัฒนาการเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
1: ่สวัสดีครับ
2: เช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับต้องเจอเราพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอลาดเวอร์นะครับ
0: ครับ
2: แน่นอนครับต้องเจอผมเฮียซงจากพัฒนาการเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพันนกตัดใหม่นะครับเล่งหงออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับ
0: และผมนิกเล่งหงครับตอนนี้เปิดร้านอาหารเล่งหงริวโฮอยู่พระราม2นะครับเป็นบุฟเฟ่ใครสนใจรีบไปกินครับขายดีโคตรเลยตอนนี
2: ้โอ้บุฟเฟ่เขาอร่อยนะ
0: มา
2: ไปเขาเชิญชวนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับพัฒนาการเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไม่ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกซ์ของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
0: ต่อกันที่โปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นจากร้านเล่งหงริวโฮพระราม2ตอนนี้ครบรอบ6ปีกับโปรบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat บุฟเฟ่ราคา799เมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มอีกท่านละ100จะเหลือเพียงท่านละ699เน็ตมีอาหารให้เลือกกว่า90เมนูซาชิมิซูชิปลาย่างของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ราคา 1,099 บาทเมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ100เหลือเพียงท่านละ999บาทเน็ตแถมฟรีหูฉลามน้ำแดง1ที่ต่อ1ท่านพร้อมเมนูใหม่เนื้อวากิวยากินิคุมีเมนูมากกว่า160เมนูและโฮตาเตะเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียซงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
0: ต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยครับที่จำหน่ายมากว่า45ปีและนี่คือขิงหงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่7 Eleven ทุกสาขาเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดเฮอร์เบอร์ฮาวนะครับ
2: นอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรยังมีขิงผงสูตรออริจินัลและขิงผง 100% สูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลครับเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกครับ LINE แอดครับ Shopee LazadaTikTok ก็สั่งซื้อได้นะครับ
0: ไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตาย
3: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตาย
2: เฮียซง
0: ตีตาย
2: วันนี้พอลุงล่งเห็นครับ
0: เล่งหงครับป้า
2: จะพาท่านชมครับตามเราไปหาร้านอร่
0: อ
2: ยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ
0: ใช่แล้ว
2: แต่วันนี้พิเศษกว่าครับ
0: ครับผม
2: เพราะว่าเป็นร้านที่มีบรรยากาศสวยงามมาก
0: ใช่แล้ว
2: ร้านนี้ชื่อว่าร้านประกายคาเฟ่แอนด์คูซีนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์นนทบุรีนี่เอง
0: ใช่ครับผม
2: ร้านเขาเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่ม
0: จุดเริ่มต้นของร้านแห่งนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นจากครัวเล็กๆที่เขาทำมาในบ้านครับผมโดยที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนเริ่มทำกับข้าวครับให้ลูกๆทานที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพริกแกงทางร้านเนี่ยก็โขกเองปลาเนี่ยทางร้านก็เป็นคนหมักเองสูตรต้มก็เป็นสูตรของตัวเองมาจากอุดรรับรองไม่มีกลิ่นแน่นอนครับผมที่ร้านนี้ฮะก็ยังมีแหล่งวัตถุดิบหลัก

0: หลายมากๆเลยมีผักผลไม้ตามฤดูกาลครับที่นำมาประกอบอาหารให้ทันสมัยการตกแต่งร้านของที่นี่นะท่านผู้ชมแค่ขับเข้ามาบอกได้เลยว่าโคตรอบอุ่นที่นี่โมเดิร์นสุดๆ
1: โทรมาจองหน่อยก็ดี
2: เนอะ
1: และผมมีโปรโมชั่นมาฝากด้วย
0: อ้าว
1: ถ้าใครชมรายการอยู่วันนี้นะ
0: ครับ
1: มาถึงที่ร้านร้านเขานะครับบอกเขาก่อนนะว่ามาจากเฮียสงตีตายนะเขาจัดส่วนลดให้ 10% เลยนะ
0: โอเค
1: ตั้งแต่วันนี้นะครับหลังจากวันที่ออกอากาศไป1เดือนเต็มๆเลย
0: ครับผม
1: ไปรู้จักกับเมนูแรกของเขาครับ
0: ครับ
1: เมนูเขาบอกว่าบ้านๆ นะครับชื่อว่าเมนูยำส้มโอกระทงทองครับผม
0: นี่ฮะเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยเป็นส้มโอขาวใหญ่จากสวนอัมพวาครับผมนำมายำใส่กุ้งแล้วก็มะพร้าวคั่วเป็นเมนูไทยโบราณที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับคนยุคสมัยนี้นั่นเอง
1: ผมไม่บอกคุณว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ไอ้ยะ
1: ผมอยากให้คุณกินเอง
0: ขนาดนั้นเลย
1: ยังว่าอร่อย
0: ว่าเหนือหรือแล้วคุณพ่อเฮ้ยมันคลิกพอยมากตรงที่ว่าเปิดต่อมรับรสได้ดี
1: ใช
0: ่จะมีความเปรี้ยวนำมีความเผ็ดแซ่บแล้วมีความกรอบอยู่ข้างในแล้วมันก็มีความแซ่บเบาๆนะเ
1: พราะว่าแล้วคุณทำอะไร
0: ลองชิม
1: ชิมไปแล้ว
0: ไม่ก็กินอีกทีไม่รู้ไงเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่เห็นภาพว่ากินไปแล้วมันอร่อย
1: เมนูที่สองครับ
0: ครับผม
1: ผมเดินผ่านมาเห็นลูกค้าสั่งกันทุกโต๊ะเลย
0: ครับ
1: เมนูชื่อว่าน้ำพริกไข่ปูไข่เค็ม
0: นี่ไ
1: ข่ปูอย่างเดียวไม่พอเขาใส่ไข่เค็มเข้าไปอีก
0: เขาทำได้ดีมากคือตัวไข่ปูมันจะมีกลิ่นความมันของไข่ปูใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็จะเคี้ยวแป๊บนึงจะโดนไข่เค็มที่เป็นไข่แดงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยรสมันคอนทราสต์กันแบบปุ๊บๆเลยอ่ะแล้วพอมันกินกับตัวผักอ่ะนึกว่ามันสดชื่นเองผักเขาเองอ่ะก็บอกเลยเนาะเรื่องมาได้ดีทานเข้าไปรู้สึกว่าไม่ขมแล้วก็สะอาด
1: ผมไม่ต้องพูดอะไรนะครับเขาพูดหมดแล้วครับเมนูต่อไป
0: ได้เลยป้าจัดไปเลยเนื้อทอด1นาทีทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นเนื้อวัวไทยครับทอดข้างละ1นาทีนั่นเองครับราดมาด้วยซอสเคี่ยวสูตรของทางร้านนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มหวานตัดเลี่ยนเนื้อได้ดีมาก
1: ทำไมมันอร่อยจังวะ
0: อย่าพูดขนาดนี้แล้ว
1: เราก็เคยเจอนะบางร้านก็20วิบางร้านก็30วิร้านนี้ข้างละ1นาที
0: พูดไป
1: สูตรใครสูตรเขาแต่ร้านนี้เขาบอกของเขาเนื้อทอด1นาทีคืออร่อยครับผม
0: ใช่ครับ
1: ก่อนจะไปพักโฆษณาครับไปดูว่าทริปกินเที่ยวระดูกับเราพ่อลูกเล่งของจะพาแฟนคลับไปเที่ยวที่ไหนกันไปชมกันครับ
3: เฮียสงตีตายกับรายการกินเที่ยวอาราเดเวอร์ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณต้องประทับใจกับเส้นทางล่องเรือสำราญยอดนิยมฮ่องกงโอกินาวาอิชิงากิโดยเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียพร้อมกิจกรรมบันเทิงและกีฬาทางน้ำสุดล้ำสมัยอิ่มสำราญกับคอร์สอาหารเมนูหรูหราเรือเทียบท่าที่เมืองนาฮาโอกินาวาและเกาะอิชิงากิที่ญี่ปุ่นเที่ยวชมช็อปครบในทริปเดียววันสุดท้ายแวะเที่ยวฮ่องกงขอพรเทพเจ้ากังหันและเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมทริป6วัน5คืนเดินทางวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้สนใจติดต่อ092-559-4699
1: สำหรับใครที่มีร้านอาหารนะครับแล้วบอกว่าดูพ่อลูกเล่นของกับรายการนี้โอ้โหรีวิวมันมากชอบมากเลยสนใจนะถ้าร้านคุณอร่อยจริงนะติดต่อเรามาทางไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยไปชิมร้านคุณถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวไปรีวิวให้ครับ
0: โอ้ปลากรายแน่นมาก
1: ปลากรายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
4: ปลากรายเล่นกล้าม
1: ปลากรายก็เล่นกล้ามนะ
3: เฮียสงตีตายกับรายการกินเที่ยวอาราเดเวอร์ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณต้องประทับใจกับเส้นทางล่องเรือสำราญยอดนิยมฮ่องกงโอกินาวาอิชิงากิโดยเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียพร้อมกิจกรรมบันเทิงและกีฬาทางน้ำสุดล้ำสมัยอิ่มสำราญกับคอร์สอาหารเมนูหรูหราเรือเทียบท่าที่เมืองนาฮาโอกินาวาและเกาะอิชิงากิที่ญี่ปุ่นเที่ยวชมช็อปครบในทริปเดียววันสุดท้ายแวะเที่ยวฮ่องกงขอพรเทพเจ้ากังหันและเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมทิพย์ 6วัน5คืนเดินทางวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้ในราคาเพียง 52,900 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0925594699
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
14: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดมาออดแฟนเขาเด้นอน
13: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่GMM 25
15: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: กินเที่ยว around the world กินเที่ยว
18: ภัตตาคารเล้งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม่เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
1: กลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียสง
18: ตีตาย
1: วันนี้เราแนะนำร้านนี้ครับร้านปากายคาเฟ่แอนด์คูซีนครับ
0: ใช่ครับร้านเขาตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์นนทบุรีนะครับผมจะเปิดตอน10โมงเช้านะครับปิดตอน4ทุ่มครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณเค้กนะครับหรือสโลชาลุ่งรัศมีสวัสดีน้องเค้ก
19: สวัสดีครับ
1: ตัวนิดเดียวทำไมทำร้านใหญ่ขนาดนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ
20: 7ไร่ค่ะ
1: 7ไร่โอ้โหเอ้ยกลับบ้านไว้นี่เล่งของเรา2ไร่นี่แบบไม่ใช่น้องใหม่นะ
0: ใช่
1: ต้นตระกูลเธอร้านแรกของเขาที่คุณพ่อทำอยู่ที่จังหวัดอะไร
20: อุดรธานี
0: ชื่ออะไรครับ
1: อุดรธานีชื่อร้านอะไรครับ
20: KU Garden
0: KU Garden ใครที่อุดรไปได้เลยนะฮะ
1: แล้วร้านที่2ที่มาบุกกรุงเทพเนี่ยชื่อร้านอะไร
20: ปากายคาเฟ่เลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ร่มเก้ามินบุรีค่ะ
1: ร่มเก้าก็ไปได้
0: ใครที่เคยเป็นแฟนคลับเขามาเปิดที่นี่เพิ่มแล้วนะจ๊ะ
20: ที่นี่นะคะก็เราก็จะตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยก็ที่นี่ก็อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: อาหารของเราเนี่ยคนที่เริ่มต้นสูตรก็คือคุณแม
20: ่คุณแม
1: ่ร่ำเรียนมาทางนี้ไหม
20: ไม่ค่ะ
1: ทำกินในบ้าน
20: ทำกินเองในบ้านเลยค่ะ
1: โอ
0: ้มาได้ไกลขนาดนี้เก่ง
1: มาได้ไกลขนาดนี้เก่งมากเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกแฟนคลับผมนะถ้าว่ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้คุณเค้กบอกเฮียก็ต้องสั่งชื่อว่าเมนูแกงเขียวหวานป่าปลากาย
20: เมนูนี้ค่ะคือเราจะโขกพริกแกงเองใช้กะทิสดเท่านั้นเนื้อปลากายแท้ 100% ค่ะแล้วเราทำหม้อต่อหม้อพวกผักที่เราใช้อ่ะค่ะมันจะเป็นแบบพวกผักพื้นบ้านก็ตรงนี้ที่เราอยู่อ่ะค่ะก็จะมีชาวบ้านเยอะเขาปลูกผักเยอะนะเราก็จะใช้ผักจากชาวบ้านเนี่ยค่ะมาใช้ในร้านอาหารของเราเยอะมาก
1: เลยอ่ะ
20: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นหอมมากเลยนี
20: ่
1: น
20: ะ
1: ปากกายนี่เนื้อแบบแน่นนะแบบว่าเข้าฟิตเนสทุกวันอะเล่นเวท
20: ปากกายเล่นกล้าม
1: ปากกายเขาเล่นกล้ามนะชอบมากเพราะว่ากลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆเนี่ยครบถ้วนเนื้อปากกายเนี่ยมีความเด้งแล้วก็กินแล้วสนุกปาก
0: ใช่
1: เรียกว่าเป็นสูตรของทางร้านเขาเลยล่ะ
0: อร่อยมาก
1: ชอบมากเลยคุณเค้ก
20: ขอบคุณมากค่ะ
1: เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งไหมทุกโต๊ะต้องสั่ง
20: แบบแกงเขียวหวานป่าปากกายขายดีมากค่ะ
1: ถ้าคุณมาแล้วคุณไม่สั่งนะ เดี๋ยวก็เทคตีตายบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูแกงเขียวหวานปลากรายมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียส้มตีตายเขามอบส่วนลดให้ด้วยใช่มั้ยครับ
20: ใช่ค่ะ
1: เพียงบอกว่าดูรายการกินเที่ยวลาดาเวอร์กับพ่อลูกเล่นของกับเฮียส้มตีตายมา

0: รับไปเลย 10%
1: โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาแค่1เดือนหลังออนแอร์เท่านั้นนะท่านผู้ชมรีบไปใช้บริการกันเยอะนะครับ
0: อร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงต้องขอมอบป้ายการันตีความอร่อยครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นจะสมตีตายท่านชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล้งหงไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
2: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปินเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวอินทาวผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffetโปรแกรมบอดี้สปาโปรแกรมฟาเชียทรีทเมนต์โปรแกรมบอดี้สลิมมิ่งโปรแกรมออกซิเจนไฮเปอร์เบอริกรูมโปรแกรมแฮร์แอนด์เนลโปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @finsetbeautyth หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับ
3: ใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
4: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับช้อปปี้ Lazada เซิร์ชว่า herberhouse_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herberhouse และ1ช่องทาง TikTok ครับ herberhouse ครับ
3: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ
5: ช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ
6: เราอยู่นิ้วกับชาตามือครับวันนี้อยู่กับผมนิกเล้งหงนะครับนิกพาทุกท่านครับมาอยู่แถวเจริญนครนั่นเองมี1ร้านครับจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขามากๆที่เราพามาวันนี้เป็นสาขาเจริญนครนั่นเองนะครับร้านนี้มีชื่อว่าพิดากะเพราทองนั่นเองครับผมร้านเขาจะตั้งอยู่ที่ปากซอยเจริญนคร17นั่นเองนะครับร้านเขาเนี่ยจะเปิดทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่ 9:00 น.เช้าถึงเที่ยงคืนเลยครับและเมนูอร่อยยกนิ้วครับต้องยกให้นี่เลยครับธิดากะเพราโบราณหมูนั่นเองครับด้านนี้เลยเขาทำมาแบบผัดแห้งแบบสไตล์แบบสตรีทฟู้ดเลยท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยคือเขาเก็บความเป็นกะเพราแบบโบราณได้รสชาติของความเป็นกะเพราแล้วก็มีความแห้งไม่หวานนำแล้วก็ทานเข้าไปเนี่ยมีความนัวมีความกลมกล่อมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือความเผ็ดที่มันกำลังดีเลยแล้วมันกินกับข้าวแล้วลงตัวนั่นเองมาต่อที่เมนูที่สองครับเป็นกะเพราเนื้อโคขุนครับเป็นสูตรซอสเฉพาะของทางร้านเลยนะจ๊ะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนมาโคตรเด็ดคือตัวเนื้อของเขาเนี่ยไม่ได้แห้งมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชมคือรสชาติที่มันพอดีมากๆโคตรอร่อยเลย
3: มาครับผมจานสุดท้ายของวันนี้นี่เลยครับเมนูข้าวผัดพริกเกลือหมูกรอบครับนี่เลยฮะ
6: หมูกรอบๆผัดพริกเกลือสูตรเฉพาะของทางร้านเข้ากันระลงตัวมากชอบมากเลยคืออย่างแรกคือไม่ทำเผ็ดมากคือมันจะมีกลิ่นกระเทียมความอบอวลของพริกเบาๆแล้วก็จะมีความกรอบของหมูกรอบว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงถ้าคุณมาที่นี่นะครับแล้วคุณสั่งข้าวจานเดียวที่นี่เขามีซุปให้ยังไงก็แวะมากันเยอะๆนะครับกับร้านนี้ครับธิดากะเพราทองนะครับสาขาที่นิกพามาคือปากซอยเจริญนคร17นะครับผมและยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่ร้านธิดากะเพราทองนะครับอย่างนี้ฮะทำข้าวกล่องออกบูธจัดนอกสถานที่อีกด้วยนะครับใครสนใจสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนี่ก็มีนี่ฮะผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมครับผมชามะลิจัสมินทีตราชาตามือครับชามะลิจัสมินทีตราชาตามือที่ผสมผสาน2วัตถุดิบไว้ด้วยกันอย่างลงตัวชาเขียวและดอกมะลิผ่านกรรมวิธีอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นชาเขียวอบดอกมะลิที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสรสชาติละมุนกลิ่นหอมละไมสดชื่นผ่อนคลายมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือก3ขนาดมีทั้งแบบชนิดกระป๋อง40ซองเยื่อชนิดถุง12ซองเยื่อและขนาดใหม่ล่าสุดแบบถุงบรรจุ200กรัมสามารถชงดื่มได้ง่ายสะดวกสบายหรือรังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มหลากหลายก็ยอดเยี่ยมครับเพลิดเพลินกับชามะลิจัสมินทีจากชาตามือได้แล้วมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยสั่งออนไลน์ Shopee Lazada เสิร์ชชาตามือ underscore official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ ชาตามือนะครับ
4: ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง

0: 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ7-Eleven บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE @ครับ @Herbal House ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เซิร์ชว่า Herbal House นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนก็ต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะไปกินชามะลิกันเยอะๆนะคะ
1: อย่าซ้องตีตายกับรายการกินเที่ยวอลาเดอะเวิร์ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณต้องประทับใจกับเส้นทางล่องเรือสำราญยอดนิยมฮ่องกงโอกินาวาอิชิงากิโดยเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียพร้อมกิจกรรมบันเทิงและกีฬาทางน้ำสุดล้ำสมัยอิ่มสำราญกับคอร์สอาหารเมนูหรูหราเรือเทียบท่าที่เมืองนาฮาโอกินาวาและเกาะอิชิงากิที่ญี่ปุ่นเที่ยวชมช็อปครบในทริปเดียววันสุดท้ายแวะเที่ยวฮ่องกงขอพรเทพเจ้ากังหันและเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัมทริป6วัน5คืนเดินทางวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้สนใจติดต่อ092-559-4699กินเที่ยวลาเดอะเวิร์ครับวันนี้เราพาแฟนคลับเรามาท่องเที่ยวที่เวียดนามนะครับผมพากันมาเช็คอินที่นี่ครับที่เมืองเหล่ากายครับAround the
2: world in chill around the world ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
1: อย่าซ้องตีตายกับรายการกินเที่ยว Around the World ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณต้องประทับใจกับเส้นทางล่องเรือสำราญยอดนิยมฮ่องกงโอกินาวาอิชิงากิโดยเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียพร้อมกิจกรรมบันเทิงและกีฬาทางน้ำสุดล้ำสมัยอิ่มสำราญกับคอร์สอาหารเมนูหรูหราเรือเทียบท่าที่เมืองนาฮาโอกินาวาและเกาะอิชิงากิที่ญี่ปุ่นเที่ยวชมช็อปครบในทริปเดียววันสุดท้ายแวะเที่ยวฮ่องกงขอพรเทพเจ้ากังหันและเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัมทริป6วัน5คืนเดินทางวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้ในราคาเพียง 52,900 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ092-559-4699
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
6: แค่คืนผมมาก็พอ
5: ตอนนี้อะไร
6: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
7: ไม่รู้สึกรักแปลเว้ย
6: เหตุผลอะไรของ
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: สนับสนุนโดย 4-in-1 Run Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรและเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยวอลาเดอะเวิร์ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วงอย่าทรงไว้วางใจให้ทาง 4-Insurance Broker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ 4-Insurance Broker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ 4-Insurance Broker ได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ 4-Insurance Brokerมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก 4-Insurance Broker ตอบโจทย์ที่สุดครับ
9: กินเที่ยวเราเดอะเวิร์ครับวันนี้เราพาแฟนคลับเรามาท่องเที่ยวที่เวียดนามนะครับผมพากันมาเช็คอินที่นี่ครับที่เมืองเหล่ากายครับจุดสูงสุดหรือภาคเหนือของเวียดนามครับและด้านหลังผมนั่นก็คือภาคใต้สุดของจีนนั่นเองนั่นก็คือยูนนานครับเราจะพาแฟนคลับของเรามาเช็คอินถ่ายภาพให้มีความสุขกันมากๆที่เมืองเหล่ากายแห่งนี้ครับ

0: ินเที่ยวเราดูมาถึงซาป้าแล้วครับเฮียซงกับชาวคณะ FC ของเรานะครับเวลามาถึงที่ซาป้านี่นะครับเราจะต้องจอดรถบัสใหญ่เนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับด้านหลังนี้เป็นลานจอดรถบัสนะครับเพราะว่าอะไรครับที่ซาป้านี่เขาไม่อนุญาตให้รถบัสใหญ่วิ่งเข้าไปนะครับเราจะต้องมาถ่ายรถนะฮะเอาของนะครับมาใส่รถเล็กอย่างเงี้ยนะขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันให้ทั่วค่ำคืนนี้ที่ซาป้ากันครับเป็นไงครับซาป้า
1: เริ่มเย็นๆครับเริ่มเย็นๆ
0: สวยไหมสวยไหม
1: สวยค่ะ
0: สวย
2: และนี่คือห้องนอนของผมคืนนี้ อยู่ใจกลางเมืองเลยสะดวกสบายมาก
0: นี่ครับกับข้าวเราเย็นนี้นะครับนี่ครับเรากินแซลมอนนะครับเวียดนามมาสเตอร์เจียนนะครับแล้วก็นี่เลยว้าวเรากำลังจะนั่งรถรางนะครับไปชมความงามของสวนดอกไม้นะครับก่อนที่จะไปขึ้นกระเช้าขึ้นไปยังฟานซีปานนะครับตอนนี้คณะทัวร์ของเราก็มาถึงจุดที่รอในชุดต่อไปนะครับเพื่อที่จะมาชมความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของฟานซีปานนะครับทุกจุดทุกไฮไลท์เราสามารถมองเห็นทั้งหมดด้วยการนั่งรถรางนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนตื่นตาตื่นใจถ่ายรูปกันมากเลยนะครับนี่ครับวิวด้านบนนะครับนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์ให้พวกเรามาท่องเที่ยวนะครับเป็นไงบ้างครับการท่องเที่ยวของเรานะครับถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้พ่อลูกเล้งหงจัดทริปทัวร์นะครับไปเที่ยวที่ไหนตามเราไปเที่ยวกันนะครับแล้วดูว่าทริปต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าซงตีตายกับรายการกินเที่ยวอลาดเวอร์ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณต้องประทับใจกับเส้นทางล่องเรือสำราญยอดนิยมฮ่องกงโอกินาวาอิชิงากิโดยเรือสำราญสเปกตรัมออฟเดอะซีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียพร้อมกิจกรรมบันเทิงและกีฬาทางน้ำสุดล้ำสมัยอิ่มสำราญกับพอร์ตอาหารเมนูหรูหราเรือเทียบท่าที่เมืองนาฮาโอกินาวาและเกาะอิชิงากิที่ญี่ปุ่นเที่ยวชมช็อปครบในทริปเดียววันสุดท้ายแวะเที่ยวฮ่องกงขอพรเทพเจ้ากังหันและเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมทริป6วัน5คืนเดินทางวันที่13ถึง18ธันวาคมนี้สนใจติดต่อ092-559-4699
3: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตาย

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากค่ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่

0: ่เซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
1: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
2: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
1: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
2: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
0: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5000 HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
1: จ้ะ
2: เห็นว่าย
1: ังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริล
0: ไ
1: ลซ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตรงนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
1: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: ง
2: ามไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอนแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบ แล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
9: ้
2: เราก
9: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
9: บอกนะ
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
9: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
9: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
9: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
9: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
9: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโ
2: อ๋
9: เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
9: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
9: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
9: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
9: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
9: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
9: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
9: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
9: ี้
0: คร
9: ับ
0: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
9: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
9: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ยหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างหนาวนี้ห้ามพลาดกับการตามรอยอนุวัฒน์ทั่วไทยจะพามาตามล่าทะเลหมอกกันครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ลานกางเต็นท์ภูทอกบ้านลาดจุดกางเต็นท์ชมวิวทะเลหมอกน้องใหม่ของอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยที่ชุมชนช่วยกันทำขึ้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติใครมาถึงสิ่งแรกก็จะได้นั่งสัมผัสวิถีชาวบ้านขึ้นเขามาที่นี่ด้วยรถอีแต๊กหรือว่ารถคุณแต๊กเพื่อพูดให้สุภาพรถอีแต๊กดีกว่าน่ารักแบบนี้ครับโอ้โหดูสิและช่วงนี้วิวสองข้างทางจะเป็นนาข้าวที่กำลังแตกร่วงเขียวสวยโอ้โหธรรมชาติสุดแต่มากับอนุวัฒน์ทั่วไทยต้องไม่ธรรมดาครับพี่หนุ่มจะพาเราไปทำอะไรนั้นตามมาเลยครับภารกิจแรกชาวบ้านบอกว่าต้องขึ้นเขาเพื่อหาวัตถุดิบบางอย่างซึ่งเป็นอาหารแสนอร่อยเฉพาะถิ่นของที่นี่เอาถ้าเป็นของหายากของอร่อยต่อให้ลำบากแค่ไหน เราก็จะไปครับเพราะว่าเราเห็นแก่กิน โอ้ยโอ้ยเฮ้ยแต่เราต้องนั่งรถอีแต๊กไต่เขาไปตามถนนเส้นเล็กๆแบบนี้ล่ะครับโอ้โหผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงนั่งหัวโยกหัวคลอนบางช่วงจะชันไปไหมเนี่ยและจะชันไปไหนเนี่ยบางช่วงรถก็หัวปักดิ่งลงไปทีมงานบอกตอนแรกก็สนุกดีเหมือนกันแต่พอนานๆไปเนี่ยกระเพาะเอ่ยตับม้ามไส้เอ่ยและที่สำคัญลิ้นสีดวงเอ่ยมันเหมือนจะไหลมารวมกันกับพี่น้อง
1: น้องเด็กลูก
2: มีทับไหม
0: ด้วยเส้นทางธรรมชาติที่เล็กแคบเป็นหลุมบ่อถึงจะชำนาญขนาดไหนก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้ครับแต่ที่โชคดีก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเราเลยเดินหน้าลุยกันต่อครับส่งหัวใจกันมารัวๆเลยจ้า
3: ถึงแล้วกระดูกกระเดี่ยวลำตัวลำไส้รวม
0: กันหมดในที่สุดก็มาถึงแล้วครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของชาวบ้านกันก่อนเลยครับ
4: มาดงมาเรานั่งรถอีแต๊กมา
5: ครับ
4: ถูกไหมฮะกี่กิโลครับ
5: ครับ2กิโลครึ่งครับ
4: 2กิโลครึ่งเราใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวันด้วยกันนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะต้องมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะหนองอะไร
5: ห้วยน้ำไผ
4: ่ห้วยน้ำไผ่เขามาที่ห้วยน้ำไผ่เพราะเขาต้องการจะมาหา
5: หอยกิบกี้
4: ท่าหอยกิบกี้หอยกิบกี้ต้องมีท่าด้วยเหรอทำไมต้องท่ามันอ่ะอ้าว
6: มันอ้าปากมัน
4: อ
6: ๋
4: ออ้าหอยกิบหอยอะไรนะครับ
7: หอยกิบกี้
4: อ
7: ๋
4: อเหรอท่าน่ารักเนาะหอยกิบกี้มันอร่อยขนาดไหนชาวบ้านไกลขนาดนี้ถึงต้องมาหา
6: อร่อยมาก
4: อร่อยมาก
6: ไปทำอาหารทำยำ
5: ทุกอย่าง
6: ผัด
5: ได้หลายอย่าง
6: ได้หมด
4: อ๋อถือเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านที่นี
5: ่ยำด้วย
4: วิธีการหามันหายากไหมครับ
6: ยากอยู่เอามืองบในน้ำ
4: น้ำลึกขนาดไหน
6: ลึกค่ะ
5: เมตร50
6: เมตร50
5: 2เมตร
6: 2เมตรเลยนั่นน่ะ
4: โอ้โหยากอยู่นะ

0: นี่เอาม
1: ือมา
2: ไม่ใช่อยู่ข้างไม่ใช่อยู่ข้าง
1: มือมา
2: ไม่ใช่อยู่ข้างนอก
3: โอ้ยพี่หนุ่มจะให้แม่เอาหอยมาใส่มือใต้น้ำแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่เอ้ามันเสียชื่อเสียชื่อหมดเลยอนุวัฒน์ทั่วไทยไว้ตอนท้ายๆที่เราพยายามแล้วมันหาไม่ได้จริงๆเอาค่อยทำก็ได้พี่อย่าบอกใครนะเรารู้กันสองคนอีกแล้ว มือหาหอยก็เจอแสนง่ายส่วนพี่หนุ่มของเรา วันนี้จะหาหอยเจอไหมพี่แม่เรื่องหอยกับอนุวัฒน์เนี่ยมันไม่เป็นเส้นขนาดหรือไงเนี่ยมันหายากจริงๆในที่สุดพี่หนุ่มของเราก็งมหอยเล็กได้แล้วตัวเล็กมันจะอิ่มไหมล่ะพี่หนุ่มชาวบ้านเลยบอกว่าถ้าอยากได้หอยใหญ่ต้องใช้เทคนิคดำน้ำลงไปหาที่ลึกกว่านี้เอาละสิครับคุณผู้ชมงมอย่างเดียวยังยากเลยเอาลุ้นลุ้นลุ้นลุ้น
1: ต้องดำลงไปควักควัก
4: ควัก
5: กดขาไหมกดขาไหม
1: ทำไมไม่ได้คนละแบบทำไมไม่ได้คนละแบบอ่ะอันนี้คือหอยขมหรือหอยอะไร
6: หอยขมครับ
7: หอยจู
1: หอยจูหอยจูไ
8: หม
1: เฮ้ยนี่ได้เยอะ

0: ไม่คิดว่าการหาหอยจะสนุกสนานขนาดนี้เด็กๆที่ตามมาอดใจไม่ไหวยอมทนหนาวกระโดดลงหาหอยกันอีกแรงครับแม่มันยากขนาดเนี้ยต้องได้เยอะๆครับคือความจริงก็คือว่ากลัวไม่อิ่มนั่นเองเห็นอยากกินตลอดว่ะ
1: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสส
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับ Logalyn Airlines สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
14: ผมอยากกินโจ๊กครับผม
15: ฝากกินกาแฟได้ไหมคร
16: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
15: กินเหม็นมากเลยกินแบบ
16: ทบทวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
15: เคร
16: ื่อง
15: เหม็นมาก
16: ใจเย็นๆนะคะ
13: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
17: ดาราล็อกกันเล่น
13: อะไรครับเนี่ย
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใสฉ่ำ
18: ต้องโดน
20: ใหม่ซิตรา
21: ไหนคือต้นตะกออันนี้คือโดนไม่ได้โดนแล้วเจ็บ
22: ไม่นี่เหรอฮะต้นตะกอ
23: ใช่ครับจ๊ะ
22: โอ้โห
23: กินเอานี่ครับปีนเอา

0: ยังไม่จบครับท่านผู้ชมสำหรับภารกิจหาของกินเฉพาะถิ่นของที่นี่จากการหาหอยเรายังต้องนั่งเขย่าเครื่องในม้ามตับและเลซิดวงเข้าป่ากันต่อส่วนจะไปหาอะไรนั้นตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
1: โอเคถึงแล้วครับโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้เขาจะให้มาตามหาอะไรอีกนะผู้ใหญ่นะ
2: กอครับจะพาเก็บปลากอ
1: ปลากอ
2: ปลากอปลาเป็นไอ้ผลไม้ป่า
1: บักกอปลาก
2: อปลาครับ
1: อ๋อเหรอเป็นของที่ชาวบ้านเขานิยมกินกัน
2: คร
1: ับอ๋อถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบักกอปลาและถ้าเป็นภาษาในเมืองเขาเรียกว่าอะไรเกาลัดเหรอ
2: เกาลัด
1: อ๋อวันนี้พามากินเกาลัด
2: เกาลัดครับ
1: โอ้ดูไฮโซเนาะมากินเกาลัดหน้าตามันเป็นยังไงฮะเกาลัดป่า
2: ครับเดี๋ยวเห็นครับ
1: เดี๋ยวเห็นเอาแล้วเวลาเราเก็บก็คือปีนไปเก็บเหรอฮะหรือว่าไง
2: ครับเก็บบนพื้นดินครับ
1: อ๋อคือมันจะ
2: สุกหล่นลงมาครับผม
1: อ๋อค่อยสบายใจหน่อยนึกว่าเราต้องปีนอีกแล้ว
0: ที่พี่หนุ่มถามย้ำใหญ่เลยเดินไกลไหมเนี่ยก็ต้องปีนหรือเปล่าเนี่ยหมดแรงเลยเหรอพี่ฮึบว่าแต่เกาลัดอีสานหน้าตามันเป็นจังไดเฮ้ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วรสชาติมันเนี่ยจะเหมือนเกาลัดแพงๆแถวเยาวราชแถวกรุงเทพได้ไหมเนี่ยเฮ้ยที่บ่นไม่ใช่อะไรอชักเริ่มหิวแล้ว
2: นี่ครับถึงแล้วนี
1: ่อ้าว
2: ใต้ต้นมะกอนี่นะครับ
1: ไหนคือต้นมะกอ
2: บริเวณที่เหยียบก็มีครับเม็ดมันนะครับ
3: นี่ครับ
1: โอ้
4: เป
1: ็
4: นหนามนะคร
1: ับ โอ้นี่เดี๋ยวนะ
3: มันจะเป็นหนามนะครับ
1: อ๋อมันจะเป็นหนามไม่เป็นไร
2: อันนั้นแตกมันแตกแล้วครับมันแตกออกไปแล้ว
1: นี่นี่นี่นี่มันจะเป็นหนามแบบนี้เอ้ยมันเหมือนไอ้พวกไอ้นี่เหมือนกันเน
2: า
1: ะหอยเม่น
2: จะหนามแข็งมากคร
1: ับอันนี้คือโดนไม่ได้โดนแล้วเจ็บ
2: ครับโดนแล้วเจ็บ
1: โดนแล้วเจ็บอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วข้างในมันถ้ามันร่วงลงมาม
2: ันจะแตก
1: มันจะแตกอย่างนี้นี่มันจะแตกอ๋อนี่มันจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่แล้วเม็ดข้างในก็คือเกาลัดเม็ดเล็กๆเนี่ยนะพี
3: ่ใช่ครับเกาลัดหรือบักกอ
1: บักกอ
4: เลยคร
1: ับ
4: บักกออ๋อ
1: ท
4: าน ดิบๆก็ได้
1: กินดิบได้เหรอพี่เรากินดิบให้
4: น
1: ี่อ๋อมันเหมือนถั่ว
4: ใช่
1: มันเหมือนถั่วลิสงนะถ้าฟันหักนี่คือเขารู้เลยนะฟันปลอมอ๋อสีขาวแบบนี้แล้วลองกินดูผมว่ามันคือถั่วลิสงถั่วลิสงที่ยังไม่ได้คั่วน่ะ
4: ใช
1: ่
5: คล้ายๆกันคล้าย
1: ๆแต่อันนี้ชาวบ้านเรียกว่าเกาลัดป่า
2: เกาลัดป่า
3: บักกอ
0: บักกอ
3: หรือบักกอ
1: หรือบักกอภาษาเลยปีนึงกินได้แค่ครั้งเดียวเฮ้ยแต
6: ่นึกว่าที่หนุ่มกัดเมื่อกี้อ
1: ้าวอ๋อลูกที่เรากัดเมื่อกี้คือลูกที่ทำงานทีมงานเหยียบไปแล้วดีมากเลยมีหน้ารสชาติเหมือนได้โปรตีนเฮ้ยแต่ว่าตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตเห็นเฮ้ยมันเต็มพื้นเลยว่ะอืมอันนี้ก็ไปขายกันไหมคะเนี่ย
7: ขายครับ
1: ขายกันเป็นกิโลเท่าไหร่อ่ะครับอย่างเงี้ยถ้า
7: ครับ
1: ก็ได้รายได้อยู่นะ
0: มาพี่หนุ่มได้โปรตีนจากเกาลัดเข้าไปมีเรี่ยวมีแรงขยันเก็บหมากก่อกันใหญ่เก็บแรงไว้หน่อยนะเพ่เห็นว่าจะมีอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่ง่ายรออยู่นะครับนั่งรถอีแต็กออกจากป่ามาเราก็มาต่อด้วยรถกระบะกันต่อครับสำหรับภารกิจต่อไปที่ชาวบ้านบอกแค่ว่า20ปีถึงจะได้กินฮะอะไรนะ20ปีโอ้ยถ้าจะปลูกตอนเนี้ยเราจะยังได้กินไหมพี่เอางี้ขอชาวบ้านเขากินง่ายกว่า
1: ถึงแล้วเหรอครับ
2: ถึงแล้ว
6: ถึงแล้วครับ
2: ถึงแล้ว
1: ผู้ใหญ่คือชาวบ้านเขาแนะนำผมมาเขาบอกว่าให้มาตามหามีผลไม้แบบบ้านๆชนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: 20ปีจะได้กินสักครั้งหนึ่ง
2: ครับผมก็คือมะข้อไงครับ
1: มะข้อ
2: โอข้อครับมีต้นอยู่ข้างหน้าครับผม
1: ไม่นี่เหรอฮะต้นมะ
2: ข้อใช่ครับจ๊ะใช่ครับ
1: เอาหน่อยเขาบอกว่าปีนง่ายไงไม่แล้วนี่คือแล้วเราจะหนอ
2: ก็ลองปีนดูครับปีนดู
1: บ้า
2: ลองปีนดูครับ

0: ไม่แล้วผมจะปีนยังไงไม่มีโพงไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยนั่นแ
1: หละจับต้นไว้อย่างนั้นเลย
0: เขย่าก็ไม่ได้อ่ะ
2: เขย่าก็ไม่ได้
0: เขย่าก็ไม่ได้ทำไงอ่ะฮะ
2: ต้องปีนเอา
0: ปีนเอาที่ครับปีนเอาเดี๋ยวผู้ใหญ่ลองปีนให้ดูก่อนพี่ดาวอย่าเลยผู้ใหญ่ไม่ได้อย่ามาถามนะอย่ามาถามมันปีนไม่ได้แล้วเวลาชาวบ้านเขาจะกินหมากพ้อเนี่ยมันต้องทำยังไง
3: สอยเหรอฮะ
0: สอย
2: เอามาสอย
0: แต่ว่าปกติมันอยู่ในป่า
3: ครับผม
0: ถ้าตามป่าใช้กี่ปี
3: ถ้าป่าอยู่มัน20 30ปีนู่นแหละ
0: 20 30ปีถึงจะได้กินหมากพ้อนี้นะ
4: เดิมหมากค้อนั้นอยู่กลางป่าครับแต่ชาวบ้านนิยมกินเลยนำมาปลูกไว้หลังบ้านกลายเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่ปีหนึ่งจะมีผลให้กินได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและวันนี้เราจะได้กินไหมครับพี่หนุ่ม เป็นห่วงเรื่องกินตลอด
0: นี่ไม่อยากจะบอกเลยแค่ยกไม้ก็จะหมดแรงแล้วเดี๋ยวนะ
2: ไม่มีโอ้ช่วยช่วยเป็นผู้ใหญ่ช่วย
4: ไม้สอยทั้งใหญ่ทั้งยาวและหนักมากมากมากโอ้ยต้องเปิดทางให้มืออาชีพเขาสาธิตก่อนชิมิพี่หนุ่มไม่ได้กินแรงผู้ใหญ่นะเพ
0: ่พร้อมนะครับ
2: ไม้ล่วงเจ็บลงมาโอ้ต้องเป็นว่า
0: เ
2: พ
0: ีย
2: งขวาเลย
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันจะตกใส่หัวอ๋อเดี๋ยว
2: หัวปูดเลยล่ะ
0: อ๋อระวังโอ้ระวังหัวนะครับระวังหัวเอาแม่ผมเขย่านะแม่เอาหัวออกก่อนแม่เอาก็เอาพร้อมนะครับโอ้สัญญาณมาแล้วอ๋อนี่มันคือหน้าตาของบักคอแม่เอาจริงนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนไอ้ประทัดยักษ์ที่เขายิงกันอ่ะที่ไล่ใหญ่ไล่ช้างอ่ะเนี่ย
5: ปีหนึ่งที่ชาวบ้านมีรายได้จากตัวนี้ได้เยอะมากคนต้องกินกินกับข้าวเหนียว
0: อ๋อนี่เป็นรายได้เอาไปขายอะไรเงี้ยเหรอฮะ
5: ขายคนชอบมาก
0: อันนี้
5: เขาเรียกบักคอกาถ้าบอกขอควายนี่ลูกใหญ่มาก
0: โอ้
5: บอกขอควาย
0: อ๋อมันมีหลายแบบ
5: มีหลายแบบ
0: นี่เขาขายชาวบ้านเอาไปขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: กิโลละ50บาท
0: อ๋อดิบ
5: 50บาทถ้าเขาเรียกเอาไปอ่อมเนาะเอาไปอ่อมนี่ก็เอาไปใส่น้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึงจะได้กิน
0: แสดงว่าเป็นของหายากกว่าที่นั่น
5: หายาก
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: ค่ะเทวดา
14: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กตั้งเด็กไว้อะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
12: อย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
15: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
19: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
21: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
20: เพราะเราปิดผมขาว

0: โอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: พี่ลาโอ้ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
3: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
4: คิดถึงเขาสิ
2: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดีคือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
2: พี่สามไปแล้วครับ
5: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
6: บ้านเดี๋ยววันนี้ทุกเมนูเราจะได้กินได้ชิมกันได้ดูวิธีการทำ
7: บีบให้เข้ากัน
8: ง่ายง่าย
6: โอเคอาบน้ำอาบผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยผู้ใหญ่หนาวเหมือนกันนะครับหนาวนะแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกเดี๋ยวจะหนาวกว่านี้อีกนะคนลุกอ่ะนี่วันนี้เมนูที่เราจะทำมีเมนูอะไรบ้างครับ
9: ยำใหญ่หอยจิบกี
6: ้ยำใหญ่หอยท่าด้วยนะยำใหญ่หอย
9: จ
6: ิ
9: บก
6: ี้โอเคยำใหญ่หอยจิบกี้โอเคแล้วก็มีอะไรนะครับ
9: มีอมบักคออ
6: มบักคอ
10: หลามไก่บ้าน
6: หลามไก่บ้านนี่เหรอฮะที่นี่เนี่ยเขาชอบยาวใหญ่มากเลยนะทำไมชอบ
10: ทั้งยาว
6: อ๋อทั้งใหญ่ทั้งยาวด้วยอันนี้เอามาทำอะไรนะฮะ
10: เอามาหลามไก่บ้าน
6: เอาหลามไก่บ้านเดี๋ยววันนี้ทุกเมนูเราจะได้กินได้ชิมกันได้ดูวิธีการทำก่อนอื่นเราต้องทำยังไงครับ
9: เอาน้ำยำใส่หม้อ
6: โอเค
10: ใส่ก้อน
6: ใส่หมดเลยเหรอครับแม่

0: คำใหญ่เลยแล้วกันเนาะ
1: คำใหญ่เลย
0: นี
1: ่ถ้ามันไม่เปรี้ยวก็เติม
0: เหรอฮะ
2: โอ้ยยำย่อยหอยกิบกี
3: ้มันจะอร่อยตรงมีท่าหอยกิบกี้ประกอบการทำนี่แหละครับท่าสวยแค่เมนูแรกก็น้ำลายแตกกระจายแล้วครับอยู่ไกลจากกรุงเทพมากไหมครับแม่คืออยากกินมากๆเลยทีเดียวไม่มีวาสนากับเขาละน่าสงสาร
0: หลามไก่บ้านนี่ฮะโดยใช้กระบอกทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่นะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือว่าเขาเอาน้ำใส่ไปที่ก้นนี้ก่อนเวลามันถูกความร้อนเนี่ยจะไหม้มันอันนี้ป้องกันการไหม้ไม่ให้ไก่ไหม้

0: ามันยั่วน้ำลายจริงๆเฮ้ยมันยั่วจริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขนาดเห็นแต่ภาพยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไม้ไผ่ที่เผาไฟส่งความร้อนเข้าไปภายในให้ทุกอย่างเนี่ยมันสุกพร้อมรับประทานนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ก็จะได้กินของดีภูทอกบ้านลาดแบบนี้แหละครับโอ้โหเย้ยยกนิ้วให้เลยว่าของดีจริง
1: โอ้เอาเยอะขนาดนี้เหรอแม่
2: เยอะจ
1: ะ
2: อร่อย
1: ขอใส่เยอะจะอร่อยของผมอ่ะเอาสักเอาเยอะๆเหรอฮะแม่แนะนำให้ใส่เยอะๆนี่เป็นแบบนี้ก็โอเคผมน้ำอ้อยนะแม่นะ
2: ใส่แกงไปนิดน
1: ึ
2: ง
1: แล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงโอเค
2: บ
1: ี
2: บให้เข
1: ้
2: าก
1: ัน บีบให้เข้ากัน
2: นั่นไง
1: แต่มันต้องได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะแม่นะพอมันกินรวมกันมันดันอร่อยอ่ะตอนแรกมันไม่คิดว่ามันจะกินได้นะเนี่ยเอาจริงแต่พอมากินรวมกับนู่นนี่นั่นโอ้อร่อยแล้วก็ขอกินสิ่งที่ชาวบ้านเขา
2: หลามไก่
1: หลามไก่ที่เขาทำให้เราเป็นพิเศษนะครับ

0: ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นอิ่มท้องแล้วอากาศหนาวก็ต้องมานั่งล้อมวงผิงไฟกันจะนั่งเฉยๆมันจะไปสนุกอะไรล่ะเกาลัด
1: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเสน่ห์ของคนที่นี่นะครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมากินของกินเล่นกันนะครับนี่คืออะไรครับ
2: ม
1: ะกอถูกไหมฮะวิธีการทำคือ
3: คั่ว
1: มะกอนะฮะแล้วก็ผิงไปแบบนี้นี่อู้แล้วคั่วอย่างนี้คั่วทั้งคืนไหมครับแม
2: ่ไม
1: ่คั่ว20
2: ก็สุกแล้ว
1: คั่ว10นาทีก็สุกแล้วนะครับแต่ผมว่าใครมาที่นี่รับรองประทับใจแน่นอนนะครับมาเที่ยวกันได้อากาศกำลังหนาวๆอากาศกำลังดีเห็นทะเลหมอกเห็นวิถีชีวิตที่น่ารักของชุมชนที่นี่นะครับขับรถมากันได้นะครับภูทอกที่ไหนนะครับ
2: บ้านลาด
1: มากันได้ครับภูทอกภูทอกบ้านลาดอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแวะมากันเยอะๆนะครับนี่ฮะคั่วบักคอกันต่อนะครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นเทปที่ทั้งลุยสนุกอร่อยและสวยงามครบรสจริงๆครับคุณผู้ชมอย่าลืมส่งเรื่องราวดีๆของชุมชนของท่านเข้ามาทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่ชุมชนต่อไปอาจจะเป็นบ้านคุณนะครับ
4: หน้ามาหน่อยหน้ามาหน่อย
5: อะไรวะใหญ่
6: ทำไว้ใหญ่ดิ
7: ลองกินละหน่อย
8: เอาไว้
9: เป็นไงบ้าง
10: ลดลงยัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กเก่งที่มาชิงค่าเทอมในวันนี้นี่คือเด็กผู้เป็นที่สุดของคำว่ากตัญญูเธอทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายทุกอย่างเพื่อคนเดียวนั่นคือแม
2: ่ทุก3เดือนแม่ก็ต้องไปต่อทำวีซ่าเพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักร
1: ด้วยภาระค่าใช้จ่ายของแม่ที่จำเป็นเพื่อให้อยู่ข้างๆลูกไปตลอดวันนี้เธอจึงขอมาคว้าโอกาสงัดทุกความรู้ในวิชาชีวะเพื่อทุนในการดูแลแม่และดำรงชีพครอบครัวให้ได้ไปต่อมาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมแล้ว
1: ท่านแรกครับ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองคุณหมอและนักแสดงสาวมากความสามารถฟรังนรีกุลเกตประภากรและท่านสุดท้ายเจ้าของร้านอาหารแบงคอกไวรูมคุณชยาดาคงสินชัย
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อพี่สาวน้องสาวครับผม
4: คุณพ่อเลยเหรอฮะคือผมเอาไวขนาดนั้นแล้วเหรอฮะ
0: วันนี้ก็เป็นน้องมาจากจังหวัดนครปฐมเหมือนกันครับชื่อว่าน้องฝ้าย
4: ครับ
0: เดี๋ยวไปดูภาพชีวิตของน้องฝ้ายที่จังหวัดนครปฐมเป็นอยู่อย่างไรบ้างเชิญครับ
4: ครับ
5: หนูชื่อนางสาวนนงอยจันทร์ศรีอายุ17ปีตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณาจังหวัดนครปฐมค่ะ

0: ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่หนูอนุบาลแล้วก็อยู่กับแม่มาตลอดตอนหนูอยู่ป.2แม่มีแฟนใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนน้องหนึ่งน้องเนยเกิดมาหนูก็ช่วยแม่เขาเลี้ยงมาค่ะเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
1: ๆสันชื่อน้อยค่ะเป็นแม่ของน้องฝ้ายค่ะชื่อจริงชื่อจันทจรนามสกุลวรโซค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนลาวค่ะ70บาทแม่ก็ทำค่ะเพราะว่าแม่เลือกงานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามือแม่เป็นพิการตั้งแต่เกิดค่ะวันละ70บาทไม่พอใช้หรอกค่ะเพราะลูกหนูต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือแม่ก็เลยไปหางานทำเพิ่มทำงานบ้านใครจ้างหนูก็ทำหมดหนูทำงานตั้งแต่ทำทุกอย่างค่ะใครจ้างหนูทำทุกอย่างจนถึง 4-5 ทุ่มหนูต้องต่อวีซ่า4ปีต้องเป็นเงินวันละ 10,000 กว่าบาทค่ะหนูต้องหาเงินไม่พอแต่ยังดีที่น้องฝ้ายยังช่วยเหลือแม่แบ่งเบาภาระแม่ได้มั่งเพื่อแม่จะไปต่อวีซ่าอยู่ในประเทศไทยถ้าแม่ไม่ต่อแม่อยู่ไม่ได้ค่ะแม่โดนจับทุกวันนี้เขาเป็นกำลังใจกำลังหลักให้แม่ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แม่ทำวีซ่า อยู่4ปีต่อ1ครั้งใช้เงินอยู่ที่ 12,000 บาทค่ะแล้วในทุก3เดือนแม่ก็ต้องไปต่ออีกเพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรทุกวันนี้หนูทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านปิ้งย่างเข้างาน4โมงเข้างานก็จัดโต๊ะจะมีเช็ดจานแล้วก็เตรียมร้านค่ะเลิกงานเที่ยงคืนหนูได้เงินจากการไปทำงานร้านปิ้งย่างได้วีคละ 3,300 ค่ะเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ 6,600 บาทวีคละ 3,300 วีคแรกหนูจะให้แม่ 1,000 แล้วก็จะช่วยเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เก็บเอาไปโรงเรียนตัวเองด้วยแล้วก็เอาเก็บไปเป็นค่าเทอมด้วยค่ะวีคที่2ก็จะให้แม่อีก 1,000 แล้วก็เก็บเอาไว้ค่าเทอมเพราะว่าวีคแรกค่าเทอมไม่ค่อยพอเก็บไม่พอก็จะมาเก็บวีค2
2: ทุกวันนี้เขาหาเงินเรียนเองทุกอย่างอ่ะเพราะแม่ต้องเสียเขาไม่ได้แล้วแต่แม่ก็คุยกับเขาตลอดว่าแม่ก็ได้แค่หวังนะแต่แม่ไม่มีเงินส่งหนูเรียนเพราะที่แม่ทํามันก็ไม่แน่นอนเขาก็บอกว่าหนูจะทํางานส่งหนูเรียนเองแม่ถ้าหนูทําได้ก็ไม่ขัดอยากเรียนก็เรียนแต่บอกเลยเรื่องเงินน่ะนะครับแม่ไม่ได้แม่ไม่มี
0: ความฝันของหนูอยากเป็นหมอค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้เยอะแล้วก็หนูสามารถเลี้ยงน้องกับแม่ได้ตอนโตแล้วยังเอามารักษาแม่ได้ด้วยถ้าแม่เขาป่วยแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูจะมีเงินส่งตัวเองเรียนถึงหมอไหมถ้าได้ตังจากทางรายการหนูก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ให้แม่ต่อวีซ่าส่วนหนึ่งค่ะ
1: สู้ๆนะลูกแม่จะเป็นกำลังใจให้ลูกนะในวันที่ลูกสำเร็จนะลูก
3: เชิญน้องฝ้ายครับ
4: เชิญครับ
3: เชิญน้องฝ้ายครับ
4: โอ้ดูแล้ว
5: สวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับ
3: เชิญครับแนะนำตัวกันครับ
6: หนูชื่อนางสาวนนท์งอยจันทร์ศรีค่ะอายุ17ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะ
3: ผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นภาพชีวิตของน้องฝ้ายที่มีความเป็นอยู่ที่นครปฐมแล้วหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะครับวันนี้มาคุณแม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: 4ปีก็ไปต่อวีซ่าครั้งนึง
7: ค
3: ่
7: ะ
3: นะครับเพื่อที่จะได้อยู่ในเมืองไทยและได้อยู่กับลูกโอ้โหประโยคนี้เข้าไปในหัวใจมากเลยก็คือเขาเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวเลย
5: ใช่
3: นะครับทำทุกอย่างช่วยทุกอย่าง
5: ทำงานตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
5: โอ้โหแล้วมันจะเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับเนี่ย
6: มันก็ไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะเวลาทำการบ้านก็น้อย
5: ได้นอนกี่โมงครับเนี่ย

0: ก็ประมาณตีสองค่ะ
1: เอาให้ได้นะเมื่อกี้พี่กับพี่แชมป์ดูอยู่บอกว่าขอให้ได้ค่าเทอมไป 50,000 บาทนี่มันมีค่าสำหรับหนูไหมลูก
0: มีค่ามากเลยค่ะ
1: เอาไปทำอะไรบ้าง 50,000 บาท
0: เอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เอาไปให้แม่ต่อวีซ่าด้วย
2: ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของผู้หญิง2คน2วัยนะ
1: ฮะ
2: คุณแม่ก็ทุ่มเทเสียสละตัวเองเพื่อลูกทุกอย่างเท่าที่เขาสามารถทำได้นะฮะส่วนน้องฝ้ายก็ผมว่าเขาก็ไม่เหลือเวลาอื่นให้กับความสุขในชีวิตของเขาเลยเขายังมีน้องอีก2คนด้วยซ้ำนะก็เป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิง2คนที่อยากจะชื่นชมแล้วก็อยากให้แฟนๆรายการช่วยกันให้กำลังใจน้องฝ้ายแล้วก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ก็เอากำลังใจจากผมไปเต็มที่เลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฟังแล้วเป็นไงครับดูแล้ว
3: ดูแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องเล่นเกมแล้วก็ได้แบบเดี๋ยวช่วยแบบอยากจะช่วยในทุกๆด้านเลยหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบสะเทือนใจหมายถึงว่ารู้สึกว่าน้องแบบแข็งแกร่งมากเลยค่ะหมายถึงว่าดูแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยแบบที่ต้องแบบส่งเสียตัวเองดูแลน้องๆแบบคุณแม่ก็เก่งมากๆเหมือนกันที่แบบอยู่กัน2คนแล้วแบบเลี้ยงน้องโตมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโหแบบน้องเขาแข็งแกร่งมากๆแล้วก็อยากเอาใจช่วยเต็มที่วันนี้แบบสู้ๆทำให้ได้ทำได้แน่นอนสู้ๆนะคะแล้วน้องอยากเป็นหมอด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: สู้ๆทำได
1: ้โตขึ้นอยากเป็นหม
3: อ
1: หมอแล้วคุณรู้ปัดเห็นภาพชีวิตน้องแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: รู้สึกแบบเก่งมากเลยทำไมเก่งได้ขนาดนี้แล้วคือรู้สึกว่าเขาอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะแบบในอนาคตคือมั่นใจมากว่าจะได้เป็นคุณหมอแน่นอน
5: อ้าวเชื่อว่าทุกคนณที่นี้แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเอากำลังใจส่งให้กับน้องฝ้ายกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาเริ่มแข่งกันเลยนะครับตอนนี้พักชมพูสนาคสู้ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
5: ชิง
1: คร
5: ับเธอมีผลไม้ให้น้องฝ้ายทั้งหมด7ชนิดอยู่ตรงนี้นะครับเรียงลำดับชนิดผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดไปหามากที่สุด
6: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีฟบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูนและตัวยาอื่นๆ
6: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมด

0: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
1: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศส่งให้น้องฝ้ายกันเยอะๆเลยครับเพราะเธอขอแบกเอาความหวังทั้งหมดของแม่มาสู้และเพื่อทุนเรียนต่อในอนาคตเวลาเปิดสนามเกมชีวะกันแล้วไปเอาใจช่วยน้องฝ้ายให้คิดโจทย์เกมแรกนี้ให้ได้กันเลย
5: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเริ่มแล้วครับเกมที่1ครับ
6: วันนี้เกมแรกของเราครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยผลไม้ไทยมีหลากหลายชนิดแต่ละชนิดรสชาติก็แตกต่างกันออกไป
5: ครับ
6: ความหวานก็ต่างกันถูกไหมครับปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้แต่ละชนิดก็ต่างกันอีกและนี่คือเกมแรกของเรานะครับ
4: กติกาเกมนักโภชนาการจิ๋วเกมนี้ว่าด้วยเรื่องราวในชีวิตประจำวันของทุกคนนั่นคืออาหารการกินแน่นอนว่าทุกคนคงทราบดีว่าอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วมีประโยชน์หรือมีโทษแต่ทราบกันหรือไม่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นให้ประโยชน์หรือโทษมากน้อยแค่ไหนและนี่คือเกมของเราในวันนี้โดยจะมีผลไม้ให้ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันน้องจะต้องเรียงผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดโดยวัดค่าในปริมาณที่เท่ากัน100กรัมต้องเรียงให้ถูกทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับค่าเทอมจากเกมนี้ 10,000 บาท
6: มีผลไม้ให้น้องฝ้ายทั้งหมด7ชนิดอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้วยน้ำว้ามีสตรอเบอรี่มีเงาะโรงเรียนมีองุ่นแดงมะม่วงน้ำดอกไม้แอปเปิ้ลแดงแล้วก็แตงโม
5: โ
6: เรียงลำดับชนิดผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดไปหามากที่สุดเข้าใจกติกานะครับ
7: เข้าใจค
6: ่
7: ะ
8: น่าจะให้คอมเมนเตอร์ลองชิมกันดูสักหน่อยนะ
6: อาจารย์หิวใช่ไหม
7: เริ่มหิว
6: อ้าวน้องฝ้ายครับพี่แชมป์ขออนุญาตถามหลักการเวลาเขาเรียงลำดับปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันดูจากอะไรอะครับ
7: น้ำตาลในผลไม้จะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือน้ำตาลฟรักโตส
6: ฟรักโตส
7: ใช่ค่ะ
6: ถ้าพร้อมแล้วน้องฝ้ายยกแต่ละชนิดมาวางทีละช่องทีละช่องได้เลยครับ
8: โอ้แต่เกมนี้คือต้องเรียงให้ถูกทุกอันนะ
6: ต้องถูกทุกอันเท่านั้น
8: ผิดมันผิดหมดเลยนะ
6: ใช่ห้ามผิดแม้แต่ลำดับเดียว
5: อันนี้คือสตรอเบอรี
7: ่ใช่ค่ะ
5: มีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนสตรอเบอรี
6: ่อันนี้คือปริมาณที่มีน้ำตาลน้อยที่สุด
5: แตงโมครับผมเดาเอาอย่าเชื่อนะลูกน้ำตาลน้อยที่สุดไปหามากสุดผลไม้
6: หรืออยากจะวางมากที่สุดก่อนก็ได้นะถ้าเรายังไม่มั่นใจระหว่างทางเอาที่เรามั่นใจ
5: เอาที่มั่นใจ
6: ได้หมดได้หมด
7: กล้วยน้ำว้าค่ะ
6: กล้วยน้ำว้า
5: คือผมชอบทานมากเลยนะมากสุดเหรอ
6: น้ำตาลมากสุดเหรอ
7: ใช่ค่ะ
6: โอ
7: ้ต้องเลาะต้องเรียน
5: นักกีฬาที่ต้องการเบิร์นนี่
6: เงาะโรงเรียนรองลงมาจากกล้วยเหรอ
7: ใช่ค่ะ
5: เฮ้ยโอ้โหฉันผมเงาะน้อยเมื่อกี้เฮ้ยป้ายหนูแน่ใจนะลูก
7: เข้าใจค่ะ
5: ไม่เราไม่รู้เรารู้แทนไงพอเห็นภาพชีวิตก็อยากให้ได้ห้าหมื่นเนี่ยอย่าประพาสเพราะว่าโรงเรียนนะลูกนะ
6: ฮะเอาไปต่อไปต่อ
5: ไอ้มะม่วงนี่อาจารย์อะไรมา
7: คร
5: ับ
7: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับ
8: มะม่วงไม่เยอะก็เราก็กินได้ดิ
7: เยอะอยู
5: ่ตังบัว
6: ลำดับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้เงิน 10,000 บาทในเกมนี้นะครับ
7: แล้วก็จ
5: ะแม่ก็ช่วยไม่ได้นะอย่างนี้นะ
6: แตงโมตรงกลางเหรอฮะ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: หวานนะแตงโม
6: ก็หวานแต่บางลูกก็ไม่หวานนะเวลาซื้อ
8: ผิดร้านก็ไม่หวาน
5: เป็นฝ้าด้วย

0: ป็นอะไรด้วยเด็กใครเคยกินแตงโมข้าวเหนียวบ้างอ้าว
1: แล้วก็องุ่นเนาะ
2: หรอ
1: สตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ล
0: น้อยอาจารย
1: ์และแตงโม
0: ดูพี่ยาดูอีกทีนะสำรวจดูอีกทีน
1: ้
0: อยส
1: ุ
0: ดที่วางไว้คือ
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ถัดมาคือ
2: องุ่นแดง
0: ถัดมา
2: แอปเปิ้ลแดงค่ะ
0: อันดับ4
2: แตงโมค่ะ
0: อันดับ5
2: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะ
0: อ
2: ัน
0: ดับ6
2: เงาะโรงเรียน
0: อันดับสุดท้ายมากสุด
2: กล้วยน้ำว้าค่ะ
0: ตายแล้วตายแล้วเราชอบทานกล้วยน้ำว้าด้วย
3: กล้วยกินไม่ได้แล้ว
1: มั่นใจไหมครับลำดับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้เงิน 10,000 บาทในเกมนี้นะครับ
3: ดูที่ผลไม้อย่าไปดูจออาจจะเวียนหัวได
0: ้ อาจารย์เริ่มเวียนหัว
3: ลังเลอยู่เนี่ยลังเลอยู่เนี่ย
0: เดี๋ยวไปใกล้ๆลูกเดี๋ยวไปใกล้ๆไปดูใกล้ๆ
1: อันไหนที่ลังเลยืนหน่อยตรงไหนอันไหนลังเลยกมันขึ้นมา
2: แตงโม
1: ยกเลยยกเลยแล้วหาที่วางให้ถูกต้อง
3: ย้ายเลยย้ายเลย
2: เลี้ยงก่อนแล้วก็
1: เรียงใหม่แล้วนะครับ
0: น้ำมันเยอะนะคุณหมอ
1: เรียงใหม่แล้วเรียงใหม่แล้วนะฮะตอนนี้น้อยที่สุดคือควรคำตอบเลยครับ
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี่ลำดับที่2
2: แตงโมค่ะ
1: ลำดับที่3
2: องุ่นแดงค่ะ
1: ลำดับที่4ครับ
2: แอปเปิ้ลแดงค่ะ
1: ลำดับที่5
2: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
1: ลำดับที่6
2: เงาะโรงเรียนค่ะ
1: และลำดับที่7ครับ
2: กล้วยน้ำว้าค่ะ
1: อันนี้เรียงใหม่แล้วนะครับก่อนเฉลยขออนุญาตแวะไปถามทั้ง3ท่านตรงไหมตรงกันไหมเอาคุณหมอฟังตรงไหม
4: จริงๆคือฟังอ่ะไม่ได้รู้ว่าอันไหนแบบเรียงแบบชัดเจนแต่ก็จะพอรู้ว่ากลุ่มไหนที่มันดูใช่อะไรเงี้ย
1: ซึ่ง
4: อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่โอเค
1: แบบรู้สึกโอเคนะ
4: คิดว่าแบบเห็นด้วยอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: เยอะสุดแล้วหมออ
1: าจารย์แต่งยังติดใจกล้วยอยู่ใช่ไหม
0: ยังติดใจกล้วยในเจ็ดอย่างผมก็ติดใจกล้วย
3: เราจะไม่กล้ากินแล้วเนี
0: ่
3: ย
0: แบบนั้นน่ะนี่น่ะ
1: พี่ลูกปัดล่ะเห็นด้วยไหมกับคำตอบนี้
5: ก็เห็นด้วยตะปัดอ่ะยังคาใจกับองุ่นเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าองุ่นหวานมาก
3: มันเป็นสีแบบปัดสีเขียวมันอาจจะหวาน
5: หวานหวานมาก
3: แต่สีแดงอาจจะไม่หวานสีเขียวหวานนะ
1: พี่แชมป์ถามย้ำอีกหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายยืนยันในคำตอบนี้ไหมครับ
2: เป็นน้ำร้อนเย็นร่วงน้ำดอกไม้แอปเปิ้ลแดงองุ่นแดงมั่นใจค่ะ
1: มั่นใจนะครับ
0: ใ
1: จยืนยันในคำตอบนี้นะครับ
2: ยืนยันค่ะ
1: มาฟังเฉลยพร้อมกันครับน้องฝ้ายครับและคำตอบในเกมแรกนี้เรียงมาแล้วทั้งหมด7ลำดับนะครับจากปริมาณที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนั่นก็คือสตรอเบอรี่นะครับมากที่สุดคือกล้วยน้ำว้านะครับเป็นคำตอบที่ย้ำว่าต้องถูกทุกตำแหน่งนะครับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้ค่าเงิน 10,000 บาทในเกมนี้เป็นคำตอบที่คุณต้องได
2: ้โอ้ในกล้วยน้ำว้าจะมีปริมาณน้ำตาลเยอะค่ะประมาณ 23.7 กรัมต่อ100กรัม
3: โ
1: อ้กล้วย100กรัมมีปริมาณน้ำตาลอยู
2: ่ 23.7 กรัมค่ะประมาณ
1: 7กรัมโดยประมาณ
2: ใช่ค่ะ
0: เยอะมั้ยคุณหมอเยอะมั้ย23
1: ก็เกือบ1ใน4เนาะ
3: 23% เลยนะ
1: เกือบ1ใน4เลยนะ
2: แล้วก็เงาะค่ะเงาะจะมีปริมาณน้ำตาลถัดลงมาจากกล้วยน้ำว้าประมาณ 21.3 กรัมค่ะ
1: อ๋อ 21.3 กรัม
2: ใช่ค่ะ
1: น้อยกว่ากล้วยลงมานิดหน่อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็กล้วยลงมานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเงาะโรงเรียนที่มันจะมีรสชาติหวาน
0: อ๋อต่อมะม่วงมะม่วง
2: มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมีประมาณ 19.5 กรัมค่ะ
0: 19
1: ตัวเลขก็ไม่ต่างกันมากนะ
3: ครับนิดเดียว
0: แอปเปิ้ลแดงนะครับ
2: แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลแดงประมาณ 11.5 กรัมค่ะ
0: องุ่นแดง
2: ประมาณ7กรัม
1: 7กรัม

0: ่ค่ะ
1: ต่อผลไม้100กรัม
0: ใช่ค่ะ
2: แตงโมต้องน้อยกว่านะแตงโมเท่าไหร่
1: แตงโมแตงโมเท่าไหร
0: ่แตงอันนี้7กรัมแตงโมประมาณ5กรัม
1: หรออืมๆจริงๆเป็นผลไม้ที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นมันหวานเนาะ
3: ยิ่งแช่เย็นหน่อยๆเนาะ
1: และลำดับสุดท้ายที่มีน้อยที่สุดครับ
0: ประมาณ 0.9 กรัมค่ะ
4: น้อยมาก
1: อ้าวความรู้ใหม่นะฮะสำรวจของในตู้เย็นกันได้นะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยอย่างที่บอกว่าร่างกายคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: อ้าวเกมแรกนี้นะฮะตอบถูกหมดทุกลำดับนะครับรับไปก่อน 10,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเก่งจริงชิงเงิน
1: ว่ากันด้วยเรื่องของสมองครับ
0: ยากเนาะหรือว่าใจร้ายจังเลยรายการนี้
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: กลับมาสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมอยู่กับน้องฝ้ายจากจังหวัดนครปฐม
3: ความฝันของหนูอยากเป็นหมอค่ะ
4: ทุกวันนี้เขาหาเงินเรียนเองทุกอย่างค่ะเพราะแม่ส่งเสียเขาไม่ได้แล้ว
2: ช่วงที่แล้วกับเกมแรกที่แทบเกือบเอาตัวไม่รอดก็แม่ผลไม้แต่ละชนิดนั้นแทบไม่น่าเชื่อว่าบางชนิดจะมีน้ำตาลที่น้อยแต่บางชนิดกลับมีน้ำตาลสูงแต่สุดท้ายน้องฝ้ายก็สามารถคว้าชัยเก็บเงินสะสมไปได้ก่อน 10,000 บาทถึงเวลาเกมที่2ยังอยู่กันในวิชาชีวะมาช่วยน้องฝ้ายกันต่อได้เลย
5: กลับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมครับเกมที่2ครับคุณแชมป์ครับ
6: ครับยังอยู่กันที่วิชาชีววิทยานะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าในเรื่องของของกินไปแล้วภาคของผลไม้คราวนี้มาดูเรื่องของร่างกายคนกันบ้างโจทย์ในเกมที่2ของเราครับว่ากันด้วยเรื่องของสมองครับ
5: ครับ
2: กติกาเกมส่วนใดในสมองเธอเกมนี้ว่าด้วยเรื่องของสมองซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์เราโดยจะมีรูปโครงสร้างสมองมาให้และมีเส้นชี้ส่วนประกอบต่างๆของสมองทั้งหมด12หมายเลขด้วยกันซึ่งนี่จะเป็นตัวเลือกคำตอบของน้องจากคำถามที่พิธีกรจะถามมาโดยเมื่อฟังคำถามจบน้องจะต้องเลือกหมายเลขที่คิดว่าใช่พร้อมตอบให้ถูกว่าหมายเลขนั้นคือส่วนประกอบของสมองที่มีชื่อว่าอะไรมีทั้งหมด5คำถามคำถามละ 4,000 บาทถ้าทำสำเร็จเกมนี้จะสะสมค่าเทอมเพิ่มอีก 20,000 บาททันที
6: มีคำถามทั้งหมด5ข้อข้อละ 4,000 บาทขอ2อย่าง

0: นะเลือกหมายเลขให้ถูกต้องและชื่อของสมองในส่วนนั้น
1: ๆครับ
0: 5ข้อนะครับเข้าใจกติกานะครับ
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมที่2พร้อมๆกันนะครับขอดูภาพส่วนประกอบของสมองก่อนเลยครับ
3: โอ้ย
4: หมอช่วยด้วย
2: เด็กม.ปลายเขาเรียนกันแล้วเหรอคะโอ้ยากเนาะมาดูว่า
4: เนาะ
2: ใจร้ายจังเลยรายการนี้ใครคิดนะคะ
0: ทีมงานหมอฟังบอกใจร้ายเปลี่ยนโจทย์นะนี่ขนาดคุณหมอยังอุทานว่ายากเลยนะหาให้เจอว่าสิ่งที่พี่แชมป์อ่านให้ฟังนั้นคือสมองส่วนใดหมายเลขใดพร้อมกับชื่อถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามข้อแรกนะครับเป็นสมองส่วนที่ควบคุมปัจจัยพื้นฐานของร่างกายหากสมองส่วนนี้ถูกทำลายมีผลทำให้เกิดภาวะโรคเบาจืดครับ
1: โอ้โหเบาหวานเบาจืดยากนะ
4: ว่าเป็นดูจากลายมือแล้วเป็นหมอได้
0: เดี๋ยวนะตอบแล้วเหรอข้อแรกนะครับเมื่อกี้น้องฝ้ายตอบออกมาแล้วสมองส่วนที่ควบคุมปัจจัยพื้นฐานของร่างกายหากสมองส่วนนี้ถูกทำลายมีผลทำให้เกิดภาวะโรคเบาจืดหมายเลขอะไรครับ
2: หมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4มีชื่อว่า
2: ไฮโปทาลามัสค
0: ่
2: ะ
0: ไฮโปทาลามัส
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
4: ่เป็นคำตอบที่
0: ที่ถูกต้องนะ
4: เอาแล้วมาดีแล้วแหมคุณแม่ยิ้มเลย
2: สมองส่วนนี้นะคะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนระบบประสาทค่ะถ้าสมองส่วนนี้ถูกทำลายจะทำให้เป็นโรคเบาจืดค่ะเพราะว่าสมองส่วนนี้หลั่งฮอร์โมน ADH
0: ADH
2: ค่ะ ADH
0: แล้วไอ้โรคเบาจืดที่มันเป็นยังไงอะครับ
2: โรคเบาจืดเกิดจากการดูดกลับของน้ำที่ผิดปกติค่ะทำให้ในปัสสาวะมีน้ำเยอะจึงทำให้เกิดโรคเบาจืด
0: เราคงต้องถามจากคุณหมอหน่อยนะฮะเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมเสริมได้นะน้องฟังนะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมจากสิ่งที่น้องพูด
5: ใช่ก็เหมือนที่น้องบอกเลยค่ะหมายถึงว่าแบบควบคุมไอ้ ADH ก็แบบย่อมาจากแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนก็คือแบบหมายถึงว่าไดยูเรติกก็คือแบบการฉี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไปแบบมันไม่ผิดปกติก็พูดปกติมันจะมีฮอร์โมนที่ยับยั้งการฉี่แต่เหมือนว่าพอมันเสียไปอ่ะมันก็เหมือนฮอร์โมนก็จะไม่มีต่อมยับยั้งการฉี่เราก็จะฉี่เยอะน้ำออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำฉี่แล้วก็จะจืดมันก็เรียกว่าเบาจืดใช่
0: แล้วแบบนี้ต้องรักษายังไงฮะ
5: จริงๆก็คือเหมือนก็คือรักษาที่ต่อมเนี่ยค่ะหมายถึงว่ามียาไปแบบเรื่องแบบฮอร์โมน
0: ต้นทางเลยใช่ไหม
5: ใช
0: ่ไปต่อนะครับข้อที่2นะครับน้องฝ้ายครับโจทย์ก็คือเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในควบคุมการเต้นของหัวใจและการหายใจสมองส่วนนั้นคืออะไรหมายเลขอะไรครับคุมการทำงานของอวัยวะภายในควบคุมการเต้นของหัวใจและการหายใจถ้าพร้อมแล้วสามารถตอบได้เลยนะครับ
2: หมายเลข8ค่ะ
0: หมายเลข8โหอยู่ข้างล่างสุดเลย
2: ค่ะ
0: มีชื่อว่า
2: เมดัลลาออฟลองกาตาค่ะ
0: เมดัลลาออฟลองกาตานะครับขอดูคำตอบบนกระดานหน่อยได้ไหม
1: ดูหน่อยดู
2: อ่านไม่ออกไม่รู้เข้าใจ
0: น้องฟังจริงไหมคนเป็นหมอต้องเขียนแบบอ่านรู้เรื่องอยู่คนเดียว
5: หนูว่าหนูลายมือสวย
0: โอเคโอเค
4: คือไปสั่งยานี่ไม่รู้อะไรอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงคำตอบค่ารักษานี่ชัดมากเลยนะ
0: จริงจริงจริง
3: ตัวแรกไม่ผิดนะ
4: 1,200 1,800เป๊ะเลย
3: ตัวใหญ่ๆด้วย
4: ตัวใหญ่มากเลย
0: ลายมือไม่เกี่ยวเนาะกับการเป็นหมอ

0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: แต่คน
0: แต่หนูว่าบางทีมันเยอะอ่ะบางทีเขาเลยต้องการความเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เขียนดีๆก็เขียนได
2: ้อ้าวตอบมาเรียบร้อยนะครับหมายเลข8นะครับ Medalla of Longata นะครับ
1: ครับ
2: และคำตอบของน้องฝ้ายนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้ย
2: ลุ้นไปด้วยเลยจริงๆมันยังไงฮะการทำงานตรงจุดนี
3: ้มันจะควบคุมการหายใจค่ะแล้วเวลาเขาจะขึ้นชกมวยอะค่ะคนเรากรรมการเขาจะไม่ให้เตะบริเวณท้ายทอยเพราะมันจะโดนจุดสำคัญก็คือมีดาราอัลลงกาตาแล้วมันจะทำให้การเต้นของหัวใจหยุดแล้วอาจทำให้หนูเสียชีวิตได
2: ้อ๋อถือว่าเป็นส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
3: ใช่ค่ะ
2: ทุกอย่างเลยนะนอกเหนือจากการชกมวยด้วยถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ตรงจุดนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ท้ายทอยเนี่ย
2: สองข้อผ่านไปนะครับน้องฝ้ายครับไปต่อครับข้อที่3ครับแอลกอฮอล์มีผลทำให้สมองส่วนนี้ลดประสิทธิภาพการทำงานลงครับ
1: โอ้ใครชอบดื่มฟันนะ
2: ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านก็คือถ้าดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะๆสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะทำงานได้แย่ลง
1: ต้องฟังแล้วข้อนี้
3: ตอบข้อ9ค่ะหมายเลข9
2: หมายเลข9นะครับ
3: ค่ะ
2: ชื่อว่า
3: ซิลิเบลัมค่ะ
2: ซิลิเบลัม
3: ค่ะ
2: อยู่ติดกับหมายเลข8เลย
1: ไม่ทอนี่เน
2: า
1: ะ
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเชิญอธิบายเพิ่มเติมได้เลยครับ
3: สมองส่วนนี้นะคะเป็นการควบคุมการทำงานของการทรงตัวค่ะเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะมันก็จะไปทำลายระบบตรงนี้แล้วก็ทำให้เรามีการเดินเซเดินไม่ตรงค่ะ
2: อันนั้นเป็นไรฮะ
1: ไม่มาโอเค
2: ลุยต่อครับในข้อที่4นะครับส่วนใดของสมองที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของสมองระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาครับต้องประสานการทำงานกัน
1: ครับ
4: ไม่รู้จะช่วยยังไง
2: ส่งกำลังใจได้อย่างเดียวเลยนะอาจารย์แต
4: ่เพ่งกระแสติดอย่างเดียว
1: ถ้าผมอยู่ในห้องสอบผมจะไม่นั่งใกล้น้องฝ้าย
2: ทำไมครับ
1: เพราะผมลอกผมรู้จะเขียนอะไร
4: อ่านไม่ออก
1: ต้องมีตัวเชื่อม
2: อ่ะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: หมายเลข2ค่ะ
2: หมายเลข2
4: โอ้อยู่ข้างในเลย
2: ดูเหมือนจะอยู่ข้างในหน่อยนะถ้ามองจากด้านข้างเนี่ย
1: ครับ
2: มีชื่อว่า
3: คอปัสคาโลซัมค่ะ
2: คอปัสคาโลซัมและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คอปัสคาโลซัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไงฮะ
3: มันเป็นการทำงานระหว่างสมองที่ซ้ายและสมองที่ขวาสั่งการกันค่ะอย่างเช่นการยกมือให้ทำการยกมือพร้อมกันเพราะว่ามันมีทางซ้ายและทางขวา
2: อ๋อเขาก็สั่งงานแยกกัน
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าเชื่อมต่อกัน
3: ใช่ค่ะมาเชื่อมต่อกันให้ยกพร้อมกันสมองที่ขวาก็สั่งข้างซ้ายที่ซ้ายก็สั่งข้างขวา
0: จริงๆมันจะแบบระบบมันจะแบบคอสไปคอสมากันเยอะมากเลย
2: แล้วหมายความว่าซ้ายกับขวานี่มันจะมีทุกอย่างเหมือนกันไหมครับ
0: จริงๆไม่เหมือนกันมันมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
2: ไม่ใช่ว่าสมมาตรกันทุกอย่างข้อสุดท้ายในเกมที่2นะครับน้องฝ้ายครับสำคัญมากข้อนี้ถ้าตอบถูกรับไปอีก 20,000 บาทข้อนี้คำถามคือสมองส่วนนี้ทำหน้าที่ควบคุมการมองเห็นและการรับรู้ภาพครับการมองเห็นและการรับรู้ภาพคือสมองส่วนใด

0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่มั่นใจนะครับถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปอีก 20,000 บาทนะครับแต่ถ้าผิดหักไป 4,000 นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: แหมพี่แชมป์มาพูดหักไป 4,000 ใจแป้วเลยอ่ะ
2: เอ้
1: าเกมที่1เกมที่2รวมแล้วตอนนี้มีเงินสะสมอยู
0: ่ 30,000 บาท
1: ถามถามคอมเพนเซเตอร์หน่อยไหม
0: ครับ
1: คุณลูกปัดครับ
3: ฟังแล้วปวดหัว
4: ปวดหัวเลยนะ
3: ปวดหัวตอนนี้นะปวดหัว
1: มาเกณฑ์ขึ้นเลยโอ้โหมันยากนะ
3: ยากมากค่ะน้องเก่งมาก
1: ผู้ช่วยก่อนไหมไปฝึกผู้ช่วยก่อนได
3: ้มาไหมคะต้องการผู้ช่วย
0: ยังไง
3: เก่งเก่งเก่งแบบ
5: ชื่นชมมาก
1: ครับ
5: ตอนนี้นั่งมึนอยู่มึนสมองมากเลยฮะ
1: ให้ตรวจให้ไหมฮะให้ตรวจให้ไหม
5: ดีเหมือนกันนะฮะแต่อย่านวดตรงไททอยนะฮะ
1: อย่าใช้ครับอันตรายมากเลยอ้าวเกมที่2คุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหมครับ
6: สู้ๆค่ะแม่เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: อีก1เกมครับเกมสุดท้ายในรอบแจ็คพอตจะได้ค่าเทอมไปได้หรือไม่พักชมคู่แข่งสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: มีเวลาในการตอบคำถามที่แชมป์ภายในเวลา3วินาทีเท่านั้นเซลล์ประเภทเดียวในร่างกายที่ไม่มีนิวเคลียสคือเซลล์ชนิดใดครับ
1: เราไม่รู้เอาได้แต่เชียร์อย่างเดียว
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
17: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31ล้วงเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
18: ที่นี่บ้านเก่า2553
19: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
18: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒ
3: น์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
5: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
8: ท่าอะไรอ่ะประธาน
5: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
2: สู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมอยู่กับน้องฝ้ายเด็กยอดกตัญญูที่หอบเอาความรู้วิชาชีวะมาสู้ในวันนี้เพื่อทุนในการศึกษาต่อและเป็นทุนสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแม
3: ่หนูก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ให้แม่ต่อวีซ่าส่วนหนึ่งค่ะ
2: ผ่านไป2เกมน้องฝ้ายสะสมค่าเทอมไปได้ถึง 30,000 บาทกันแล้วกับเกมสุดท้ายนี้ที่จะพาน้องฝ้ายกลับบ้านพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทจะทำสำเร็จหรือไม่ไปร่วมลุ้นพร้อม

0: กันได้เลย
1: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับน้องฝ้ายจากนครปฐมโอ้โห
2: ว่าที่คุณหมอฝ้ายต้องใช้คำนี้นะคุณหมอเนี่ยบางครั้งเวลาการทำงานมันก็มีเรื่องของเวลาเข้ามาบีบด้วยถูกไหมครับน้องฟังครับ
3: ค่ะ
2: อาจจะต้องมีการตัดสินใจในเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเกมนี้น้องฝ้ายนะครับมีเวลาในการตอบคำถามพี่แชมป์ภายในเวลา3วินาทีเท่านั้น
0: กติกาเกมชีวะ Fast and Steady เกมนี้เราจะขอทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีววิทยาของน้องโดยวิธีเล่นคือเมื่อพิธีกรอ่านคำถามจบน้องมีเวลาแค่เพียง3วินาทีเท่านั้นในการตอบซึ่งในแต่ละข้อจะมีช้อยคำตอบมาให้เลือกมีโอกาสเลือกตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ตอบซ้ำและไม่มีสิทธิ์ข้ามถ้าตอบผิดจะไม่ได้เงินสะสมในข้อนั้นไปมีทั้งหมด20คำถามคำถามละ 1,000 บาทถ้าทำได้ถูกต้องทั้งหมดรับค่าเทอมจากเกมนี้เพิ่มอีก 20,000 บาท
2: ย้ำเงื่อนไขอีก1ครั้งนะครับไม่มีสิทธิ์ตอบซ้ำและไม่มีสิทธิ์ข้ามคำถามถ้าผิดข้อนั้นไม่ได้เงินเข้าใจกติกานะครับ
1: เสียงดังฟังชัดนะลูกนะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราจะค่อยๆเล่นไปทีละข้อนะครับและนี่คือคำถามข้อแรกครับระหว่างเดลต้าหรือแกมมาชื่อใดไม่ใช่สายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ครับ
3: แกมมาค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: แกมมา
2: เราจะได้ยินสายพันธุ์
1: เดลต้า
2: สายพันธุ์โอมิครอน
1: ครับ
2: BA จุดๆๆอะไรว่ากันไปกัมมาไม่มีนะฮะไปต่อนะครับข้อที่2ครับระหว่างม่านตาหรือกระจกตาส่วนใดของดวงตาที่เป็นส่วนทำให้เกิดสีตาครับ
3: ม่านตาค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ม่านตา
2: ข้อที่3นะครับระหว่างโซเดียมหรือแคลเซียมธาตุใดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูกและฟันครับ
3: แคลเซียมค่ะ
2: ถูกต้องครับไปต่อข้อที่4นะครับน้องฝ้ายขอตอบดังๆชัดๆนะฮะข้อที่4นะครับระหว่างวิตามิน A หรือวิตามิน K การขาดวิตามินชนิดใดที่มีผลทำให้เกิดภาวะโรคเลือดไม่แข็งตัวครับ
3: วิตามิน K ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: อ้าวไป
2: แล้วก็ขาด A มันจะมีผลอะไร
3: ขาด A เกี่ยวกับสายตาค่ะทำให้เกิดโรคตามัว
4: ตาบอดกลางคืนป่ะใช่ไหมฮะ
2: เกี่ยวกับสายตานะถ้าขาดวิตามิน A นะครับ
1: ผักบุ้งเกี่ยวไหมจัน
2: เ
1: กี่ยวกับตาไหมผักบุ้ง
3: ก็มีวิตามิน A เยอะ
2: อ๋อผักบุ้งมีวิตามิน A เยอะไปต่อครับข้อที่5นะครับระหว่างถุงลมหรือหลอดลมการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่ส่วนใดครับ
3: ถุงลมค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ถุงลม
2: ไปต่อข้อที่6นะครับระหว่างเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงเซลล์ประเภทเดียวในร่างกายที่ไม่มีนิวเคลียสคือเซลล์ชนิดใดครับ
3: เม็ดเลือดแดงค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่7นะครับ
1: ครับ
2: ระหว่างเบโซฟิลหรือ อีโอซินอฟิลผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีเม็ดเลือดขาวชนิดใดมากกว่าปกติครับ
3: เอโซฟิล
2: ถูกต้องครับ
1: เราไม่รู้เอาได้แต่เชียร์อย่างเดียว
2: ไปต่อข้อที่8นะครับฟังคำถามดีๆนะที่แชมป์พยายามจะช้าๆชัดๆให้ฟัง
1: ครับ
2: ข้อที่8ระหว่างกลูโคสหรือฟรุกโตสอาหารของตัวอสุจิคืออะไรครับ
3: ฟักโทสค่ะ
2: ฟักโทสถูกต้องครับไปต่อข้อที่9ครับระหว่างเอสโตรเจนหรือโปรแลคตินผู้หญิงที่ต้องให้น้ำนมลูกจะมีฮอร์โมนชนิดใดมากกว่ากันครับ
3: โปรแลคตินค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่10นะครับซึ่งทางแล้วนะครับระหว่างมดลูกหรือรังไข่การฝังตัวของตัวอ่อนเกิดขึ้นที่บริเวณใดครับ
3: มดลูกค่ะ
2: ถูกต้องครับ10ข้อผ่านไป
1: ครึ่ง
2: ทางแล้วเหลืออีก10ข้อเท่านั้นน้องฝ้ายข้อที่11ครับระหว่างกรดอะมิโนหรือยูเรีย ารใดไม่ควรตรวจพบในปัสสาวะของคนปกติครับ
3: กรดอะมิโนค่ะ
2: ถูกต้องครับไปต่อครับข้อที่12นะครับระหว่างไขมันหรือว่าแร่ธาตุสารอาหารชนิดใดสามารถดูดซึมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยครับ
3: แร่ธาตุค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่13นะครับระหว่างโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตสารอาหารชนิดใดถูกย่อยเชิงเคมีในกระเพาะอาหารครับ
3: โปรตีนค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่14นะครับระหว่างต่อมไทมัสหรือต่อมไทรอยการขาดธาตุไอโอดีนส่งผลต่อการทำงานของต่อมใดครับ
3: ต่อมไทรอยค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่15นะครับระหว่างกล้ามเนื้อ gluteus maximus หรือกล้ามเนื้อ gastroc minimus ข้อใดคือกล้ามเนื้อส่วนน่องครับ
3: gastroc minimus
2: ถูกต้องครับ
1: ชื่อก็ยากจังเลยอ่ะ
2: ยากมาก
4: เกิดมาไม่เคยได้ยินเนี่ย
2: แล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะ gluteus maximusมันคือส่วนไหนรู้ไหม
3: กล้ามเนื้อส่วนก้นค่ะ
2: ก้น
3: ค่ะ
1: โอ้ก้นอย่าน้อ
2: ยแล้วทำไมไม่เรียกว่าก้นไปเลยอ่ะ
3: เพราะในก้นเราจะมีกล้ามเนื้อรองรับกระดูกรองรับน้ำหนักกระดูกเวลาเรานั่งค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อรองรับอยู
2: ่ท่านหลังกล้ามเนื้อส่วนก้นอีก5ข้อเท่านั้น
1: ครับ
2: อีกนิดเดียวนะพ่ายข้อที่16นะครับระหว่างกระดูกฟีเมอร์หรือกระดูกฮิวมารัสข้อใดคือกระดูกส่วนต้นขาครับ
3: ฟีเมอร์ค่ะ
2: ถูกต้องครับข้อที่17ครับระหว่างไตหรือตับอวัยวะใดที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างกายครับ
3: ตับค่ะ
2: ถูกต้องครับไปต่อข้อที่18นะครับระหว่างโรคทาลัสซีเมียหรือโรคฮีโมฟิเลียโรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติของฮีโมโกลบินคือโรคใดครับ
3: ทาลัสซีเมียค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: อีก2ข้อ
2: ข้อที่19นะครับระหว่างดาวซินโดรมหรือเอ็ดเวิร์ดซินโดรมโรคทางพันธุกรรมใดที่มีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับ
3: ดาวซินโดรมค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้ยเอาแล้ว19ข้อแล้ว
2: ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าถูกกับนครปฐมพร้อมเงิน 50,000
1: เป็นประโยคที่ชื่นใจมาก
2: คำถามข้อสุดท้ายคือระหว่างน้ำลายหรือเส้นผมสิ่งใดที่ไม่สามารถใช้ในการนำไปตรวจหาสารพันธุกรรมได้ครับ
3: เส้นผมค่ะ
2: เป็นคำตอบที่ตอบว่าเส้นผมนะครับตอบว่าเส้นผมเป็นคำตอบที
1: ่โอ้ย
2: ถูกต้อง
1: ขยายความหน่อยน้ำลายกับเส้นผม
2: น้ำลายก็น่าจะเป็นส่วนของกระพุ้งแก้มอันนี้เราเคยเห็นชัดเจนมากที่พิสูจน์หลักฐานเขาจะเอาเหมือนเป็นอุปกรณ์ไปขูดตรงกระพุ้งแก้มเก็บเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ใช
2: ่เอออันนี้ความรู้ใหม่เลยอ่ะ
1: โอ้นี่ความรู้จริงโอ้โหเอาละใหม่หรือเก่าไม่รู้
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้น้องฝ้ายนะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมทำแจ็คพอตแตกรับไป 5,000 บาทโอ้โหคุณแม่ลูกทำสำเร็จแล้ว
3: ค่ะลูกทำสำเร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะ
1: โอ้โหบอกอะไรกับน้องๆที่บ้านดีครับ
3: บอกว่าเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงหมูกระทะนะ
1: เดี๋ยวกลับไปเลี้ยงหมูกระทะ
2: นี่แหละอาหารยอดฮิตของเด็กเก่งจริงๆก้าเธ
1: อกลับไปหมูกระทะเน
2: า
1: ะ
2: ต้องฉลองกันหน่อยนะ
1: อาจารย์แปงเป็นไงฮะสุดท้ายนี
4: ้โอ้ก็รู้สึกดีใจไปกับ น้องฝ้ายแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับก็ได้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นต่างๆนะ
1: ครับ
4: ชีวิตของน้องฝ้ายมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่ๆเราจะต้องไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากครอบครัวด้วยความรู้ความสามารถของตัวน้องเองจงภูมิใจในตัวเองตลอดเวลาแล้วก็สักวันนึงเราจะได้เห็นความสำเร็จของคุณหมอฝ้ายนะครับรออยู่นะครับ
1: คุณหมอครับ
3: ให้กำลังใจแล้วกันว่าถ้าเรามีฝันแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามแบบสู้ไปให้ได้อะไรเงี้ยก็ถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรก็พยายามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆด้านเลยของชีวิตนะทั้งเรื่องการเรียนทั้งชีวิตทั้งในทุกๆอย่างเลยเชื่อว่าน้องฝ้ายจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะสู้ๆค่ะ
5: ค
3: ่
5: ะ
1: คุณลูกปากครับ
5: ค่ะก็รู้สึกว่าน้องสมควรได้รางวัลนี้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คือชีวิตบางวันมันอาจจะเหนื่อยบ้างยากบ้างแต่มั่นใจมากว่าชีวิตน้องนี่อนาคตไกลแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะ
1: โอ้โหเรื่องเศร้าบางทีมันกลับกลายเป็นพลังที่ได้ก้าวต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่มอบให้กับเด็กเก่งที่มาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปแบบนี้นะครับขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าพบกับน้องเดซี่เด็กเก่งที่ส่งตรงมาจากจังหวัดสุรินทร์มาพร้อมกับความฝันที่อยากเป็นครู
6: หนูฝันอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะหนูอยากพูดภาษาอังกฤษอยากสอนเด็กๆทุกคน
0: พบความรู้มาสู้เต็มกระเป๋าโดยวิชาสังคมศึกษาบอกเลยว่ามันสมองและคลังความรู้ของเธอไม่ใช่แค่เพียงในประเทศแต่เป็นทั่วโลก
1: จะรู้ไหมเนี่ย
3: ไปไม่ถูกเลยนะ
2: เป็นประเทศแห่งการให้ครับ
1: ไม่แน่นี่จริงหรือเปล่า
3: ก็ไม่รู้ว่า
6: คิดว่าเป็นญี่ปุ่นค
1: ่
6: ะ
1: จริงเหรอถ้าไม่ใช่
3: ถ้าผิดขึ้นมานะเราจะต้องแบบรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอ่ะ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะทุกอาทิตย์อยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรรินค่ะหลากหลายช่องทางนะคะติดตามข่าววันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดได้ทางแอปวันดีค่ะ
4: เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่หลายจังหวัดก็เตรียมตั้งรับกับฝนระลอกที่2นะครับแล้วก็อาจจะเป็นฝนที่ทิ้งท้ายในช่วงหน้าฝนของปีนี้ละก่อนที่ฤดูมรสุมจะเริ่มต้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้หลายจังหวัดก็คือน้ำยังไม่ลดกังวลก็คือฝนรอบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานวันสร้างสุขของช่องวันเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านสร้างของประจีนด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการเตือนชาวบ้าน

0: กับการใช้ภาษานี่สำคัญมากๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถูกติงว่าภาษาบางทีฟังแล้วไม่เข้าใจ
1: เข้าใจยาก
0: ใช่ไหมบอกว่ายกขึ้นสูงยกของขึ้นที่สูงมันต้องสูงแค่ไหนอพยพเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการสื่อสารการแจ้งเตือนก็จะต้องทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจแล้วก็เห็นถึงได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งการเรื่องนี้นะครับว่าต้องบอกเลยนะครับว่าให้อพยพคือจะบอกพอฟังข่าวต้องไปตอนไหนไปตอนนี้ป่ะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายตอนเย็นนะครับแล้วอพยพไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะต้องคาดการนะครับเป็นคำตอบให้กับคนที่กำลังรอฟังข้อมูลข่าวสารเวลามันมีการเตือนเรื่องของภัยพิบัตินะครับนายกสั่งการเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นายกเนี่ยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับคือก็นายกอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนั่นแหละพยากรณ์อากาศบอกว่าหลายจังหวัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่สัปดาห์นี้วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับรับมือไว้ก่อนนะครับเป็นการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นพอรู้อยู่แล้วว่าฝนมันจะตกหนักมีความเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยให้เตรียมศูนย์พักพิงเตรียมแผนอพยพก็คือแผนเผชิญเหตุนะครับและที่สำคัญคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนเนี่ยถูกละเลยนะครับส่วนการแจ้งเตือนย้ำว่าใช้ภาษาให้มันง่ายๆบอกถึงขั้นตอนทำอะไร1 2 3 4นะครับชาวบ้านเห็นแล้วเข้าใจทำตามได้ทันทีนะครับศูนย์พักพิงนี้ก็ต้องให้ได้มาตรฐานห้องน้ำห้องท่าสิ่งของจำเป็นเตรียมให้ครบดูแลเรื่องของการอยู่การกินให้ดีนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยถ้ามีใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็ให้บุคลากรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในศูนย์พักพิงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันชำรุดนะครับนายกเนี่ยก็ยังสั่งการเพิ่มเติมอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงระบุมานะเรื่องของระบบระบายน้ำนะเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเตรียมแผนเผชิญเหตุอพยพนะครับช่องทางฉุกเฉินการตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเหล่านี้จังหวัดต่างๆที่อยู่พื้นที่ติดกันก็ต้องประสานข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นายกบอกว่าไอ้เรื่องของกรมธรรม์ภัยพิบัติแห่งชาติที่มันเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไปยังชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยก็ทำกรมธรรม์ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งความเสียหายจากเรื่องของฟ้าผ่าเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเหมือนกับไปเคลมกรมธรรม์แล้วก็ทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายมาเบื้องต้นก็ได้ครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับว่ากันไปทีนี้ภาคใต้เนี่ยที่ยะลานะครับชาวบ้านสะเตงนอกนะครับฝนตกหนักนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำมันระบายไม่ทันนะครับชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งเลยฝนตกหนักจะเกิดภาพแบบนี้ครับ
2: น้ำมันเหมือนว่าระบายไม่ทันน้ำมันมาเยอะเกินก็อยากจะให้ขุดลอกคูทั้งสองฝั่งเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมแล้วก็ขยายทั้งขวดน้ำกิ่งไม้อะไรต่างๆอยากจะให้เขาออกให้มากกว่านี
0: ้ก็เนี่ยครับก็หลายพื้นที่เริ่มภาคใต้เนี่ยตอนนี้ฝนก็จะเริ่มมาแล้วนะตกๆหยุดๆก็ว่ากันไปนะครับหนักเบาสลับกันทีนี้วันนี้มาดูฉบับที่9ของกรมอุตุที่เป็นการออกประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักนะครับบางจุดอาจจะหนักมากนะครับภาคใต้เฝ้าระวังต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับทั้งสัปดาห์เลยโดยเฉพาะที่ลาดแล้วก็ที่ลุ่มนะครับน้ำท่วมเกิดขึ้นได้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีภาคอีสานนี่แหละที่อาจจะแบบไม่มีฝนนะแต่คุณผู้ชมดูสีแดงๆพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับกาญจนบุรีไล่ลงมาจนถึงประตูสู่ภาคใต้ตรงประจวบตรงนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็วันที่12 13นะครับนี่แหละสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าย้ำแบบนี้นะครับคุยกับผู้เชี่ยวชาญฝนที่จะตกระลอก2เนี่ยมันจะไม่ใช่ฝนตกแช
1: ่
0: ตกๆหยุดๆสลับกันไปแต่ว่าฝนก็อาจจะตกหนักนี่แหละเพียงแต่ว่าอยากจะคือจะบอกว่าไม่แช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเบาใจได
1: ้
0: ยังไงซะเรื่องของอากาศมันเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: ก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวสารเรื่องอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรื่องน้ำท่วมนี่ติดตามกันยาวๆนะคะแต่ว่าสลับอารมณ์มาอีกเรื่องนึงก็เตือนภัยเหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่ชอบเรื่องของปีนเขานะคะเพชรบูรณ์เป็นนาทีชีวิตของ2นักท่องเที่ยวที่พลัดตกจากน้ำตกตาดหมอกนะคะหลังจากที่ทำกิจกรรมโรยตัวลงมาบาดเจ็บสาหัสทั้ง2รายเลยค่ะ

0: จะเห็นว่าเป็นช่วงวินาทีที่มีการกระแทกกับสันเขาอย่างแรงนะคะนี่คือน้ำตกตาดหมอกใต้แคนยอนน้ำหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวค่ะหลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือก็ไม่ง่ายเลยเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นหน้าผาและเส้นทางกว่าจะเข้าถึงก็มีข้อจำกัดต้องใช้เปลลำเลียงผู้บาดเจ็บจากบริเวณน้ำตกแล้วก็เคลื่อนย้ายตามเส้นทางไปยังรถที่จอดอยู่ต้องเป็นรถขนาดใหญ่ขับเคลื่อน4ล้อออกสู่ถนนลาดยางนะคะไกลประมาณ7กิโลเมตรนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนขึ้นรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำหนาวสำหรับอาการผู้บาดเจ็บเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยแขนขาหักผิดรูปนะคะแล้วก็ปวดที่สะโพกและหลังส่วนผู้หญิงก็มีอาการปวดที่ขาสะโพกแล้วก็หลังเช่นเดียวกันการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลา8ชั่วโมงเต็มๆค่ะกว่าจะนำผู้บาดเจ็บส่งถึงโรงพยาบาลน้ำหนาวกว่าจะถึงก็มืดค่ำนะคะประมาณ2ทุ่มด้วยกันทีนี้สำหรับกิจกรรมโรยตัวลงจากหน้าผาครั้งนี้ตามรายงานบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้ขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดของผู้จัดงานก็ต้องลงโทษค่ะ
1: เรื่องของการขับขี่ผ่านทางรถไฟอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็คือว่าเราต้องระวังตัวเราเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไม้กั้นเนี่ยมันก็ต้องทำงานด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะไรเดอร์เนี่ยเฉียดตายขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามรางรถไฟมาพอดีครับ
2: ไม้กั้นไม่ทำงาน

0: ก็คือก็ต้องเปิดวูดดังแล้วก็ยาวแล้วก็แช่แบบนี้
1: คือถ้าไม่เปิดวูดนี่ไม่ทราบเลยนะคะว่ามีรถไฟกำลังจะผ่าน
0: นี่แหละนี่คือความสำคัญเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยคือถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทางรถไฟแบบเนี้ยมีรถไฟไม่มีรถไฟต้องหยุดก่อนนะแล้วมองซ้ายมองขวานะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่บ้านเราเนี่ยฟุบไปเลยนะครับซึ่งมันฟุบไปเลยเนี่ยมันจังหวะที่ถ้าเกิดรถไฟมามันก็อาจจะชนกันได้อย่างเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไรเดอร์ที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารตอนตี 2ของวันที่8ตุลาคมนะครับตรงเนี้ยเป็นทางรถไฟซอยชัยพฤกษ์2ในพื้นที่บางละมุงนะครับของชลบุรีคือไรเดอร์บอกอย่างนี้ว่าไม้กั้นเห็นไหมมันก็ไม่ลงมามันไม่ทำงานน่ะมันไม่มีสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นรถไฟก็เลยเปิดบูดยาวเลยนะครับแล้วก็ไรเดอร์เองก็ตกใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เส้นทางเนี้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ
2: สัญญาณไม้กั้นก็ไม่มีถึงเตือนเลย
3: ไม่มี
2: เจ้าที่มีใครมาดูเรื่องเห็นไหมเจ้าที่คนดูแลไม้กั้นหรืออะไรเงี
3: ้
2: ย
3: ไม่มีนะพี่มีแค่คนขี่รถไฟเห็นเขาจอดรอไม้กั้นลงแล้วก็ค่อยไป
2: อ๋อคือเขาเบรกก่อนด้วย
3: เบรกก่อนก็คือเขาขี่ไปจอดประมาณตรงนั้นนะพี่ก็อยากให้หน่วยรัฐเข้ามาดูพี่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นานๆทีก็อันตราย
2: และเคยมีเหตุการณ์ท่านยายเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม
3: เคยเท่าที่เห็นมาก็เคยอยู่ทีนึงแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่ารถไฟไปโน้นก็เหมือนเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อคืนก่อน
0: เอาเป็นว่าต้องฝากนะการรถไฟนะครับมาดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ไม้กั้นพวกนี้สัญญาณเตือนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพราะตรงนี้มันเป็นทางตัดทางรถไฟนะครับเพราะว่าคนก็ใช้เส้นทางเยอะจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มกว่านะคะบนทางคู่ขนานลอยพระบรมราชชนนีค่ะปรากฏว่าเป็นรถของคนงานที่เขาไปตีเส้นทางจราจรเกิดไฟลุกไหม5 รายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไป3 รายแล้วค่ะ

นี่คือบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาคนที่ผ่านไปแถวนั้นตกใจเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากถนนสาย3ประมาณ2กิโลเมตรนะคะกู้ภัยดับเพลิงก็เข้าพื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ดับไฟด้วยจากการตรวจสอบเนี่ยไหลทางฝั่งซ้ายไปเจอรถบรรทุก6ล้อลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกลงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรสำหรับทาสีก็คือตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนนะคะก็จะเห็นว่าเปลวไฟลุกไหม้รุนแรงรถเนี่ยเสียหายทั้งคันนะคะพนักงานถูกไฟคลอก5รายสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อย2ค่ะก็มีการปฐมพยาบาลแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยขณะที่กำลังไปปฏิบัติงานคนขับ

0: ับแล้วก็ผู้ช่วยเขาบอกได้ยินเสียงพนักงาน3คนซึ่งอยู่ในคอกด้านหลังตะโกนว่าเครื่องตีเส้นเกิดไฟไหม้ก็รีบจอดรถแล้วก็เปิดคอกไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วกระทั่งทั้ง5คนนั้นถูกไฟคลอกตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุเดี๋ยวรอให้ทั้งหมดอาการดีขึ้นก่อนค่ะ
1: เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะครับวันนี้แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้แล้วเพราะว่าให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,200 จุดทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความสำคัญนะใครที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกคนไปดูแลสิทธิ์ของเราด้วยนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็คือไปดูการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เผื่อว่าพื้นที่ไหนฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมอาจจะต้องพิจารณาย้ายไปยังเขตหรือว่าอำเภอที่อยู่ใกล้ๆเพื่อความปลอดภัยแต่ก่อนจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยตรวจสอบหน่อยนะคุณผู้ชมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับแอปSSO Plus แล้วก็เตรียมหลักฐานไปด้วยยืนยันตัวตนนะครับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการติดตามผ่านระบบแดชบอร์ดบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหลังจากปิดหีบตอน4โมงเย็นได้สำคัญก็คือห้ามนำเอกสารแผ่นพับใบปลิวเข้าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวเขาคิดเป็นโพยนะไม่ได้นะแล้วก็สามารถจดหมายเลขผู้สมัครไว้บนฝ่ามืออันนี้จดมือเรานะกันลืมได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมห้ามไว้หลายห้ามเลยนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีคนใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนนะครับมีคนลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย 1,600,000 คนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ได้อยู่นะทีเนี้ยไปดูความพร้อมของต่างจังหวัดกันหน่อยที่โคราชนะครับก็มีการรับหีบบัตรแล้วก็มีการจัดคูหามีการรับอุปกรณ์การลงคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาส่งต่อที่อาคารชาติชายฮอลล์แล้วกระจายไปยังหน่วยต่างๆ147หน่วยนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองโคราชเนี่ยกำหนดสถานที่ลงคะแนน2แห่งก็คือหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชนะครับสำหรับคนที่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ที่อาคารชาติชายฮอลล์ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะครับอำเภออื่นก็ใช้ไอ้หอประชุมประจำอำเภอเป็นที่จัดการเลือกตั้งลงใต้ไปดูนราธิวาสนะครับเตรียมความพร้อมของบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากรับอุปกรณ์แล้วเนี่ยไฟฟ้าส่องสว่างความปลอดภัยก็เตรียมไว้เรียบร้อยอย่างเช่นหอประชุม100ปีที่อำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยอย่าลืมนะนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับที่ตรังการรณรงค์ก็มีเหมือนกันแต่เงียบๆนะโอ้นี่คืออันนี้เป็นภาพเมื่อวานไงไม่ใช่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมวันนี้เลือกตั้งไม่มีใครไปเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นภาพก่อนหน้านี้นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังบอกว่าส่วนหนึ่งบางทีไม่แน่นะวันนี้คนอาจจะไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเผชิญปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่อาจจะมองว่าปากท้องสำคัญกว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับ
2: ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนจะรับรู้เฉพาะแค่สิทธิ์ที่ตัวเองได้รับเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมเช็คมาส่วนไอ้ที่ในการเลือกตั้งจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เนื่องจากนานๆถึงจะเลือกตั้งสักครั้งหนึ่งครับไม่น่าจะมากไม่น่าจะมากแต่เขาพยายามรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะน้ำท่วมที่น้ำท่วมมาทำให้ความสนใจเทไปที่น้ำท่วมหมดแล้วคนมันเดือดร้อนคนทุกคนเดือดร้อนมันท่วมจริงๆครับครับก็กลายเป็นประเด็นย่อยไปเลยสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้ประเด็นย่อยจริง
1: ๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนที่ชาวบ้านไม่ได้ติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอยากจะให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็ส่งเงินทุกเดือนใช่ไหมครับแล้วก็บอร์ดประกันสังคมก็จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ประโยชน์เพื่อสมาชิกนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราอยากเลือกคนประเภทไหนเข้าไปบริหารเงินของเราแล้วก็ใช้เงินในการประกันตนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมสลับอารมณ์การใครกำลังมองหาความบันเทิงนะคะเปิดแอปวันดีเลยค่ะเพราะว่าเรารวมซีรีส์ละครหลากหลายแนวไว้ให้เลือกดูย้อนหลังได้ในที่เดียวค่ะ เริ่มกันที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลนะคะเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์ลวดเล่นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครที่ชอบดูแบบสนุกดูเพลินก็ต้องนักตบวัดโคกปังค่ะเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมทั้งความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นๆที่ดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใคร

0: อยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีนะคะก็มีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมอีกมากมายทั้งข้ามเวลาหารักและมันยาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนวันดีค่ะทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าอยากย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดย้ำทั้งหมดนี้มีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้แล้วก็เลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดนะครับก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะที่บ้านสร้างของปราจีนก็เป็นพื้นที่รับน้ำที่ตอนนี้น้ำมันสูงอยู่แล้วก็น้ำมันค่อยๆลดนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเห็นไหมดูไปเนี่ยเหมือนผืนน้ำเป็นทะเล
0: เ
1: ป็นทะเลสาบเลยนะครับแล้วก็นอกจากบ้านที่จมน้ำแล้วเนี่ยปรากฏพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็จมไปด้วยหลายคนบอกว่าน้ำท่วมบ้านจมน้ำหนี้สินก็จมเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทำมาหากินไม่ได้แล้วรายจ่ายหลังจากนี้ซ่อมบ้านอีกอะไรอีกเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
2: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ่
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: แล้ว

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
1: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
1: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
7: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่อัปปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อัปปาเช
11: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
14: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
15: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
16: อร่อย
15: ฟินเวอร์
14: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
17: ประกาศนี้

0: ไม่รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแข่งแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
7: อย่างเทพไทย
6: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
9: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
10: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ตณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air My Dear AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
11: ์คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: 8โมง43นาทีนะครับกับสถานการณ์ที่บ้านสร้างของปราจีนบุรีก็จะเป็นพื้นที่ที่วันนี้ทีมงานวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ด้วยนะครับที่บ้านสร้างเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บางแตนก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับน้ำท่วมมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าถ้ามองไปเนี่ยมันจะเป็นผืนน้ำสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับคือตรงเนี้ยคุณผู้ชมดูภาพมันกลายเป็นทุ่งรับน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าน้ำจากหลายทิศทางเนี่ยมันก็ลงมาแล้วมากองอยู่ที่บ้านสร้างตรงนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาสะท้อนมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคุณบรัชตาเนี่ยไปเจอกับคุณสมคิดโกเมศเป็นชาวบ้านหมู่7ในพื้นที่บางแตนนี่แหละบอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำลดลงไปประมาณ15เซนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังท่วมสูงอยู่ชาวบ้านก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับส่วนตัวของคุณสมคิดบอกว่าไม่อพยพออกไปเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงอายุ95แล้วไม่สามารถที่จะออกจากบ้านไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ที่บ้านดูแลกันไปนะครับสิ่งที่กังวลตอนนี้คือพอน้ำท่วมเนี่ยคนก็ใช้เรือแต่เช้าๆเนี่ยลมมันจะแรงยิ่งตอนเย็นเนี่ยลมมันจะแรงมากมันจะเกิดคลื่นเรือเล็กบางทีก็ต้องระมัดระวังนะบางทีพอคลื่นมันแรงเนี่ยเรือมันโครงก็อาจจะล่มได้นะครับแล้วก็แนะนำว่าต้องระวังอาจจะถ้าให้ดีนะอาจจะต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยครับ
13: คลื่นทะเลดีๆแหละถ้าเรือเล็กออกไม่ได้ถ้าไปใส่ชูชีพจบ
14: อันตรายใช่ไหมคร
13: ับ ใช่ครับอันตรายอ่ะเพิ่งมีลมมา2วันเนี่ย แรงแรงมากเพราะว่าทำท่าจะเหมือนจะมีฝนไงเหมือนกับไฟปลายฝนต้นหนาวแหละ
12: ถ้าเกิดใช้ภาษาทางการก็คือเรือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนนะครับแต่ว่าชาวบ้านต้องใช้ไงในการที่จะแบบไปตรงนั้นไปตรงนี้ใช่ไหมก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องระวังแล้วกันดูแลตัวเองกันดีๆนะครับที่บ้านสร้างเนี่ยนอกจากที่บางแตนหนักแล้วบางเตยก็หนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนติดอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายที่เนี่ยลงไปนะครับอย่างเช่นคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยก็ลงไปมอบถุงยางชีพเป็นการมอบเงินช่วยกับชาวบ้านด้วยนะครับเป็นการส่งกำลังใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มีกู้ภัยอีกหลายกลุ่มนะครับที่ลงไปเพื่อจะพาผู้ป่วยพาผู้สูงอายุที่อยากออกจากบ้านเนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการแบบนี้ร่องเรือไปตามบ้านนี้ยังมีคนไม่ได้อยู่หรือเปล่าเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าอพยพไปแล้วถ้ามีก็ถามว่าต้องการขัดเรืออะไรหรือไม่นะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยเข้าไปฝนก็ตกแบบนี้นะครับคือมันลำบากมันมีความเสี่ยงแต่ก็เนี่ยครับจิตอาสาเข
7: ้
12: าไปช่วยเพราะบางบ้านเนี่ยอาจจะมีคนป่วยอยู่ก็ได
7: ้
12: ตอนแรกติดอยู่ที่บ้านยังไม่ป่วยอยู่ไปอยู่มาก็ป่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องการหาหมอก็เลยพาผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลส่งถึงมือหมอนะครับ
7: ค่ะที่อำเภอบ้านสร้างปีนี้หนักจริงๆนะคะนอกจากน้ำจะท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วที่ทำกินก็เสียหายด้วยบางคนบอกว่าหลังจากน้ำลดแล้วต้องกลายเป็นหนี้เป็นสินดูภาพมุมสูงกันหน่อยค่ะทีมข่าวเราไปเก็บภาพมุมสูงจะเห็นว่าเบื้องว่างเลยนะคะเต็มไปด้วยน้ำเลยหลายคนบอกว่าอย่างกับมีทะเลล้อมรอบเลยมุมสูงที่ทีมข่าวของเราได้เนี่ยลงไปพื้นที่สำรวจความเสียหายจุดที่คุณผู้ชมเห็นก็คือบ้านท่ากระเบาค่ะแต่ว่าน้ำตอนนี้ยังไม่เบาลงเลยนะคะอยู่ที่บ้านสร้างบ้านเรือนของชุมชนโดนน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ำท่วมหนักนะคะเนี่ยมองไปไกลๆก็จะเห็นว่ามีแต่น้ำไปคุยกับคุณป้าอรุณโพงามอายุ67ปีเจอน้ำท่วมปีนี้บอกหนักมากก่อนน้ำขึ้นเนี่ยไม่ถึงพื้นครัวแต่ก่อนเนี่ยเคยเจอแบบนี้แต่ปีนี้น้ำเข้ามาถึงครัวและเพิ่งจะลดลงไม่กี่วันก่อนคุณป้าบอกว่าพื้นที่น้ำท่วมเจอตั้งแต่22กันยายนนะคะตอนนี้มันค้างหลายวันน้ำก็เริ่มเน่าแล้วอีกความเสียหายที่คุณป้าต้องเจอก็คือแกมีนาข้าวกว่า30ไร่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้น้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
14: โอ้โหมึนเลย
15: ก็พื้นขึ้นเรือมา
14: แล้วไอ้ข้าวนะข้าวตั้ง 6-7 เกียนน่ะจมขนกันขึ้นบนถนนแต่ไม่ทันไปไว้วัดวัดไผ
16: ่
14: ข้าวเสียหายตรงข้าว
16: แล้วเห็นบอกข้าวจะแรงจะได้เกี่ยวแล้ว
14: จะได้เกี่ยวแล้วเสียหายไป30กว่าไร
15: ่
16: 30กว่าไร่
14: จ้ะ
16: ครับมูลค่านี่ประมาณเท่าไหร่
14: โอ้โหก็แสนกว่าบาทมั้ง
16: เป็นแสน
14: เ
16: น
14: าะเป็นแสน
15: กว่าแล้ว
14: 200,000 กว่าบาท
15: ตอนนี้มัน 8,000 บาทแล้ว
14: เคยได้20กว่าเกียนน่ะ
7: สำหรับความเสียหายในพื้นที่บ้านสร้างณตอนนี้นะคะคาดว่าเสียหายครอบคลุม9ตำบล88หมู่บ้านรวม 9,211 ครัวเรือนค่ะแม้ภาพรวมน้ำอาจจะเริ่มลดแต่ว่าเส้นทางหลายแห่งยังถูกน้ำท่วมตัดขาดนะคะแล้วก็มีรายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 13,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 9,400 รายด้วยกันค่ะ
12: เอาภาพรวมที่ประจีนนะครับก็คือนอกจากถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ำสูงแบบนี้ก็น่าห่วงแล้วก็เห็นชัดแต่บางพื้นที่เนี่ยน้ำอาจจะลงแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยบางจุดก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะครับถ้าหากว่าน้ำมันสูงเกินกว่า25เซนอันนี้เป็นมาตรฐานสูงเกินเนี่ยเกิน25เซนเนี่ยมีความเสี่ยงที่รถลุยน้ำและอาจจะดับได้นะครับแล้วก็ทำให้การเดินทางเอาหลายที่พอมันถูกตัดขาดแบบนี้เอายังไงอ่ะต้องใช้เรือรถเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่ต้องค่อยๆลุยไปนะครับแล้วก็เพจประจีนไทม์นะครับบอกว่าถนนหลายจุดในตัวเมืองน้ำยังขังอยู่เลยตรงบริเวณทางแยกย่านตลาดชายน้ำหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศที่ก่อนหน้านี้น้ำก็ล้อมไปหมดนะครับแล้วก็น้ำเข้าไปด้วยจุดที่น้ำสูงเนี่ย 20-25 ซมรถยกสูงเนี่ยอันนี้ผ่านได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปยิ่งรถโหลดเตี้ยนี้ต้องไปทางอื่นเลยนะครับอย่าฝ่าไปบางเส้นทางน้ำไม่มีแล้วนะครับลดไปแล้วน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับแต่ว่าพอน้ำลดเนี่ยถนนชำรุดอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกกลายเป็นว่าก็ใช้ถนนไม่ได้นะครับแยกห้วยคือที่อำเภอประจันตคามเส้นทางเข้าเมืองประจีนเนี่ยยังผ่านไม่ได้ทางไปนครนายกผ่านได้แต่ว่าสลับไปใช้ช่องทางฝั่งตรงข้ามนะครับมีถนนบางสายแหละที่ยังคงใช้ได้ตามปกติอย่างนี้ก็ต้องหาข้อมูลดีๆแล้วกันใครจะใช้เส้นทางในพื้นที่เหล่านี้นะครับเพราะว่าถนนใช้ได้แต่ว่าบางทีก็ถนนพังบ้างหรือถนนยังคงมีน้ำอยู่แต่น้ำสูงน้ำต่ำเงี้ยแล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับการเดินทางด้วยรถไฟอ่ะก็ถ้าเกิดไม่ใช้รถยนต์นะไม่ขับรถเนี่ยรถไฟในพื้นที่ประจันตคาม

0: ทางกับกบิลบุรีวันนี้ก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรากันหน่อยนะคะที่นี่ก็เจอน้ำท่วมสูงเหมือนกันแล้วก็เป็นดูความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะเลี้ยงกุ้งกว่า60ไร่กำลังจะจับขายได้แล้วปรากฏว่าเจอความเสียหายทั้งหมดและภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นคือการลงพื้นที่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์ด้วยกันนะคะดูกันที่ชุมชนบ้านประจำรังหมู่10กันหน่อยค่ะอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวกู้ภัยร่วมกับตันยูก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านบางจุดเนี่ยท่วม2เมตรเลยนะคะแล้วก็แม้บางจุดจะลดลงบ้างก็ตามแต่ว่าคนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยเผชิญความเสียหายหนักเลยค่ะบ่อกุ้งประมาณ60ไร่ถูกน้ำท่วมมิดบ่อเลยทั้งที่ประมาณ20วันก็สามารถจะจับกุ้งขายได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องสูญเสียผลผลิตที่เฝ้าดูแลมาทั้งหมดค่ะ
2: เลี้ยงกุ้งเหรอครับ
3: เลี้ยงกุ้งค่ะ
2: กี่ไร
3: ่ก
2: ่อ560ไร่หมดเลยโตยังครับ
3: กี่เดือนแล้วครับกว่า20วัน
2: จับอีก20วันจับลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนไปเท่าไหร
4: ่ก็ข้างหน้ามันมีที่สุดเลย
2: หลายแสนถ้าจับอ๋อ20วันเอง
5: ถูกกับแรงลงกุ้งรุ่นใช่มั้ยครับของมูลที่ต้องการอยู่นะครับอยู่ที่ต้องการอยู่นะครับโดย
1: น่าเห็นใจกุ้งเสียหายหมดเลยนะคะระหว่างที่ทีมกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปปรากฏว่าเจอเจ้าสุนัขตัวหนึ่งเพศเมียมาแล้วลอยคอมาโอ้น่าเอ็นดูอายุน่าจะ 5-6 ปีนะคะว่ายน้ำตามเรือเข้ามาและยอมให้อุ้มขึ้นเรือก็อุ้มแต่คือยอมแต่โดยดีน่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปลอกคอด้วยนะคะแล้วก็เชื่องมากกู้ภัยก็ตามหาเจ้าของจนไปทราบว่าเจ้าของอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถนำสุนัขตัวนี้ไปได้ล่าสุดเห็นว่าเจ้าของติดต่อกลับมาขอบคุณที่ช่วยเหลือหมาเขานะคะแล้วฝากพี่บินช่วยดูแลไว้ชั่วคราวจะมารับกลับก็ต่อเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงค่ะ
2: ไปไหนลูก
6: ขึ้นเรือมาม
2: าดิมาดิยังชะลอดิมาไหมมาไหมมองหน้าแล้วมาม
6: า
2: แปะแปะแปะเอาเป๋าให้ยอดแปะ
6: แปะ
2: ก่อนเขาตัดก่อนดูพี่อุ้มแล้ว
6: ก็เป็นท็อปเท่านั้น
2: เออมันไหว้หาไหว้หาพี่ท็อปนะไหว้หาลูกพี่
1: แล้วอยู่เป็นมากนะคะอยู่บนเรือเนี่ยโอ้โหนั่งอ้อนเลยนะคะอ้อนเนี่ยนั่งตักแบบนี้แล้วพอเขาจะพาขึ้นรถเนี่ยไม่ยอมลงจากรถด้วยนะคะก็ทางมูลที่ร่วมกตัญญูมีการนำเรือท้องแบนบรรทุกถุงยังชีพแล้วก็ข้าวของไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็มอบเงินให้ครอบครัวละ 1,000 บาทก็ช่วยชาวบ้านได้ประมาณ60ครัวเรือนด้วยกันทีนี้น้ำท่วมในพื้นที่โดยรวมของฉะเชิงเทราประจินบุรีอะค่ะหลายจุดยังท่วมสูงนะคะเมื่อวานนี้จิตอาสาก็เลยใช้พารามอเตอร์บินสำรวจเส้นทางน้ำกันหน่อยตั้งแต่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับน้ำส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับแม่น้ำบางปะกงเจ้าหน้าที่เขาเลยใช้วิธีทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบังคับทิศทางน้ำให้ไหลลงแม่น้ำบางปะกงค่ะส่วนบริเวณสะพานบางขนาดรอยต่อฉะเชิงเทราประจินบุรีน้ำท่วมเชิงสะพานถึงเอวอะค่ะยังสูงอยู่นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ตำบลบางแตนบ้านสร้างประจินบุรีอย่างที่คุณอรชุนนำเสนอไปถ้ามุมสูงเราก็นำเสนอให้เห็นว่าน้ำท่วมสูงถึงชั้น2แล้วอะค่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่หมู่5เนี่ยบอกว่าระดับน้ำลดลงประมาณ10เซนแต่หลายคนกังวล นะคะหลังจากมีข้อมูลว่าอาจจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็กลัวว่าน้ำในพื้นที่มันอาจจะกลับมาท่วมสูงอีกค่ะ
0: ทีนี้พอที่ฉะเชิงเทรานะครับน้ำเนี่ยก็ต้องไหลลงสู่ทะเลก็ต้องผ่านบางปะกง
1: ค่ะ
0: บางปะกงน้ำก็ไปกองอยู่นะครับชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนแล้วก็การผลักดันน้ำช่วงนี้ก็สำคัญก็ใช้เครื่องผลักดันน้ำเนี่ย40เครื่องด้วยกันนะครับชาวบ้านบอกอย่างนี้ว่าน้ำอ่ะมันก็ค่อยๆลดแหละแต่ว่ามันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติยังไม่ได้นะครับที่บ้านปลายคลองนี่ปลายคลองด้วยหมู่ที่4ตำบลเสม็ดเหนือบางคล้านะครับน้ำมันเริ่มเป็นไงคุณผู้ชมสีดำแล้วนะครับเหม็นด้วยมันเน่านั่นเองแล้วชาวบ้านทำไงอ่ะลุยน้ำนะครับลุยน้ำนะเพื่อจะเข้าออกบ้านน้ำเนี่ยลดลงไปประมาณ10เซนนะครับแต่ความลึกของน้ำเนี่ยยังสูงอยู่ประมาณเมตรแล้วก็เมตรกว่าๆบางจุดเนี่ยประมาณเมตร40นะครับเพราะฉะนั้นจมนี่ลุยน้ำแบบนี้เป็นห่วงอีกนะครับนี่โรคที่มากับน้ำเหล่านี้แล้วก็พื้นที่ที่จมเนี่ยมีทั้งบ้านมีทั้งสวนมะพร้าวบ่อกุ้งบ่อปลาจมอยู่ในน้ำหมดเหล่านี้นะครับคนที่ได้รับผลกระทบคนหนึ่งอย่างเช่นคุณขวัญชัยเป็นสมาชิกอบต.เสม็ดเหนือนะครับบอกว่าตอนแรกก็ออกไปส่งข้าวส่งของในการช่วยชาวบ้านนะครับ แต่ว่าน้ำอ่ะมันขึ้นเร็วสุดท้ายไอ้ตอนที่ออกไปเนี่ยไปช่วยคนอื่นกลับมาเอาบ้านเราก็โดนนี่นะทรัพย์สินของตัวเองก็จมน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับบ่อกุ้งทั้ง3บ่อถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับกุ้งเองเนี่ยเป็นไงพอน้ำมามันก็ไปตามน้ำนะน้ำพัดออกไปเครื่องตีน้ำไฟฟ้าก็เสียหายไปหลายสิบเครื่องเอาเฉพาะค่าอาหารกุ้งนะพวกนี้ลงทุนไปเนี่ยเป็นหลักแสนยังไม่รวมค่าพันกุ้งไม่รวมค่าปรับสภาพน้ำเหล่านี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
7: ตอนแรกผมก็ทำก็คือประคองลูกบ้านท่วมผมก็ออกไปช่วยกลับมาตัวเองก็มันเหมือนมันไม่ทัน
8: น้ำมันมาเร็วเหรอ
7: มาเร็วครับ
8: ตอนนี้ปัญหาที่อบต.ต้องเจอคืออะไร
7: น้ำเน่าครับน้ำเน่าแล้วก็รถพังครับ เพราะว่าผมต้องเข้าออกทุกวันไง
8: ต้องเดิน
7: เพื่อไปขนข้าวมาส่งลูกบงลูกบ้าน
0: อ้าวเสียหายหลายอย่างเลยนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อกุ้งที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะครับคือตัดใจเลยอ่ะน้ำมันท่วมบ่อแล้วกุ้งที่เลี้ยงไว้มันก็ไปตามน้ำหมดนะครับคุณพิเชษบอกว่าไอ้น้ำท่วมเพราะว่าฝนมันตกหนักมาหลายวันด้วยนะน้ำมันก็ล้นเข้าบ่อนะครับทั้งที่เตรียมจับกุ้งขายแล้วคิดเอาไว้แล้วแต่ว่าน้ำมันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นจับไม่ทันนะครับพยายามทำแนวกั้นแล้วก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็น้ำมันก็ทะลักเข้ามาความเสียหายเป็นหลักแสนต่อบ่อยังไม่รวมอุปกรณ์กับค่าซ่อมบ่อด้วยตอนนี้สิ่งที่ทำได้นี่เป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือรอให้น้ำลดแล้วกลับมาฟื้นฟูแล้วก็เลี้ยงกุ้งสู้กันต่อครับ
9: ไม่ได้จับขายไม่ได้เสียหายหมดคันบ่อก็พังนี่คันพังหมด
10: ประเมินได้ไหมพี่โรประมาณกี่บาทครับ
9: โอ้ก็หลักแสนแต่ละบ่อเป็นแสนเท่านั้นแหละ
10: ตอนหนึ่งบ่อแล้ว
9: ใช่ตอนหนึ่งบ่อต้นทุนแสนฝ่าด้วยมันหลักแสนขึ้นบางทีกินอาหารบ่อสองตันอาหารเนื้อตันละ40,000ฝ่าแล้วสองตันก็ต้นทุนอาหารก็เป็น80,000ค่าตัวอีกค่าไฟถ้าจะเริ่มใหม่ก็ต้องหาเงินมาซ่อมบ่อซ่อมอุปกรณ์
0: มันไม่ใช่ว่าพอน้ำลดแล้วก็ไปต่อได้ทันทีใช่ไหมครับแล้วก็ที่มันไปกับน้ำก็คือเงินทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวบอกคือเศรษฐกิจเนี่ยคุณพิเชษบอกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าพอมาเจอน้ำท่วมมันก็ซ้ำเติมมันก็ทรุดลงไปอีกนะครับส่วนคนที่เลี้ยงปลาในตำบลบางเล่าของอำเภอคลองเขื่อนอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น้ำท่วมเหมือนกันต้องจับปลาจากบ่อที่น้ำยังไม่ท่วมเขากลัวว่าเดี๋ยวน้ำล้นบ่อปุ๊บทีนี้ปลาก็หลุดไปตามน้ำเหมือนกันนะครับคุณอำนวยก็เลยติดต่อแพปลาจากจังหวัดสมุทรปราการให้นำรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่เนี่ยลุยมาหน่อยลุยมารับปลานะครับแม้ปลาชุดนี้เนี่ยอาจจะได้กำไรไม่มากก็คืออาจจะขายเท่าทุนด้วยซ้ำแต่จับขายดีกว่าไม่ทันจับแล้วหายไปกับน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำบริเวณบ่อเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าน้ำจากที่อื่นไหลมาสมทบได้อีกไหมหลังจากเนี้ยทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปัญหาที่เขาเจอส่วนเรื่องการระบายน้ำนะครับยังคงมีน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยไหลออกสู่ทะเลได้ช้าก็คือพอน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลมันก็ดันเข้ามามันก็หนุนเข้ามาน้ำจากแม่น้ำมันก็เลยลงทะเลได้ช้าเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำจากปราจีนกับน้ำจากจังหวัดนครนายกเนี่ยที่มันไหลลงมาเพราะมันต้องไปออกที่บางปะกงเนี่ยนะครับคือน้ำมันออกทะเลช้าอยู่แล้วน้ำตอนเหนือก็ไหลลงมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กระทบแหละกรมชลประทานก็เลยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องใต้สะพานพระยาศรีสุนทรโวหารที่อำเภอบ้านโพของฉะเชิงเทรานะครับแบบเนี้ยแบ่งเป็น5ช่องช่องละ8เครื่องผลักดันน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการไล่ให้น้ำมันออกสู่อ่าวไทยซึ่งผอ.โครงการชลประทานฉะเชิงเทราบอกว่าถ้าเดินเครื่องได้ครบทั้งหมดนะครับก็จะมีศักยภาพผลักดันน้ำได้เนี่ยวันนึงประมาณ3ล้าน2แสนลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ปริมาณที่ทำได้จริงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำด้วยขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ำด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ำทะเลหนุนด้วยถ้าหากว่าทะเลหนุนไม่มากเนี่ยก็ดันได้เยอะหน่อยถ้าหนุนมากก็ต้องสู้แรงหนุนของน้ำทะเลด้วยนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะช่วยพร่องน้ำในพื้นที่ให้มันออกสู่ทะเลให้มันระบายได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้มาดูการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะตอนนี้ก็ปรับลดปริมาณลงเรื่อยๆโดยล่าสุดกรมชลประทานแจ้งนะคะมีการปรับลดจาก 2,150 ลูกบาศก์เมตรเหลือ 2,100 นะคะเป็นการปรับลดที่เริ่มเมื่อตอนประมาณ 4:00 นของเมื่อคืนนี้ค่ะก็ปรับลดลงประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจนถึงอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอน 3:00 วันนี้และจะคงอัตราดังกล่าวนี้ไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิด

0: องต้นท่านก็มีของเยี่ยมนะครับได้จากวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบให้กับทางวัดด้วยนะครับในส่วนของภายหลังน้ำรถก็จะหารือกับส่วนท้องถิ่นและท้องที่นะครับช่วยกัน Cleaning Day การทำความสะอาดวัดวาอารามนะครับแล้วก็ในการความเสียหายนะครับก็จะของบสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไปครับผม
1: ไปข้างหน้าเรื่องการฟื้นฟูแล้วนะคะไปดูพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าหลายชุมชนโอ้โหยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่บางประแดงอำเภอบางปะอินค่ะไปคุยกับคุณป้าบุญเรือนอายุ64เราไปเจอตอนแกพายเรือขายส้มตำนี่แกบอกแกสู้ชีวิตมากยังขายส้มตำปกติเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านแต่น้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งเพราะนั้นเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้แล้วค่ะก็เปลี่ยนมาพายเรือแล้วก็ขายส้มตำผัดไทยราดหน้าขนมตระเวนขายตามบ้านในชุมชนนะคะถึงแม้ตอนนี้ผักจะราคาแพงแต่ก็ขายส้มตำราคาครกละ30บาทถูกมากเลยก็ได้รายได้วันละ300 400บ้างนะคะคือต้องทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าที่บ้านอยู่กัน8ชีวิตถ้าหยุดขายก็จะไม่มีรายได้ค่ะ
2: ตอนนี้ที่บ้านแค่นี้แหละ
3: ใต้ถุนบ้านหรือว่าในบ้าน
2: ใต้ถุน
3: แค่หน้าอก
2: ท่วมหมดแล้วก็เก็บของยกไว้หนูก็ขายอยู่บ้านประจำเนี่ยก็เตี๋ยวผัดอะไรก็อะไรนะมีทุกอย่างน้ำท่วมหนูก็พายมีหนูอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเขาพายแล้วใช่ป่ะ
3: ทีนี้เราก็เลยขายในบ้านไม่ได้ไม่มีรายได้
2: จ้ะเราก็พายไปอยู่กันที่บ้านตั้ง8คนใ
4: ช่ป่ะก็คือถ้าหยุดก็ไม่มีรายได้อีกเนาะ
2: ใช่กิน
3: อันนี้พอขายได้บ้างไหมเนี่ยตั้งแต่ท่วม
2: ได้ก็พอขายได้แล้วขายหนูก็พายไปนี่ไปยันนู่นถ้าพายได้นะทุกทีมันแห้งไงพายไม่ได้แล้วก็ออกมางี้ออกแม่น้ำไล่มาบ้านติด
1: ทีนี้ชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยในหอพักค่ะชีวิตประจำวันก็ต้องทำงานบางคนก็พายเรือมาแล้วก็เดินลุยน้ำต่อเข้าไปทำงานทุกวันนะคะหลายคนกังวลว่าจะเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาไหมเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
5: อันนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมหลายวันอันนี้ไม่ใช่น้ำล้อมด้วยนะคร
1: ับ
5: เพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหนจะแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักเหล่านี้ก็มีผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนอย่างน้อยคุณป้าก็สู้ชีวิต
1: ค่ะ
5: แล้วก็พายเรือไปขายอาหารแบบนี้เนี่ยก็คือตามบ้านเขาก็ดีเหมือนกันนะมีคนมาขายถึงที่เลยไม่ต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับน้ำจากอยุธยาไหลต่อลงมาถึงปทุมธานีเช่นเดียวกันปทุมธานีก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมหลายจุดปรากฏว่าจุดหนึ่งที่เราส่งทีมข่าวไปเพราะว่าชาวบ้านร้องมาว่าไม่มีใครมาดูแลเลยยังคงทุกข์ยังคงร้อนกันอยู่เลยนะครับเดือดร้อนก็คือหมู่บ้านมารีวันท่วมมาแล้ว2อาทิตย์นะครับนี่น้องเติ้ลไปทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปที่หมู่บ้านมารีวันซอยรังสิตนครนายก27นะครับน้ำในหมู่บ้านเนี่ยโอเคภาพรวมเนี่ยลดลงแล้วล่ะแต่ว่าหลายจุดเนี่ยน้ำมันยังท่วมขังอยู่โดยเฉพาะถนนทางเข้าออกน้ำท่วมสูงเลยซึ่งพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยการจะเข้าการจะออกมันยากไงบางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำนะไปซื้ออาหารบ้างนะครับแล้วก็ไอ้เสบียงที่ตุนเอาไว้เนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วนะครับน้ำเนี่ยท่วมมา2อาทิตย์ชาวบ้านคนนึงที่เป็นผู้ประสบภัยชื่อว่าคุณสุริยาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมจริงนะไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะทำไมลืมตรงนี้หรอไม่เคยมีใครเข้ามาช่วยเลยนะครับอย่าว่าคือไม่มีถุงยังชีพไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเข้ามาแจกชาวบ้านก็คือช่วยเหลือดูแลกันเองโดยเฉพาะการเข้ากันออกหมู่บ้านเนี่ยถือว่าลำบากมากก่อนหน้านี้นะมันท่วมสูงไงนะครับแล้วก็เรียกร้องนะว่าการจัดการช่วยเหลือการส่งความช่วยเหลือการส่งทีมเข้าไปเนี่ยอยากให้ภาครัฐที่ดูแลพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็เป็นการช่วยชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงด้วยครับ
6: ถ้าจะนั่นออกไปข้างนอกก็ต้องเดินออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยไปถึงปากซอยกิโลกว่า
7: ก็คือความลำบากที่เราใช้คำว่าติดก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถไปไหนได้เลย
6: ไปไหนไม่ได้อาทิตย์กว่าอาหารเสบียงก็เริ่มหมดเพราะไม่มีไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการ
7: ไม่ได
6: ้ตุนอะไรไว้เลยเพราะว่าเตรียมการของห้องของแห้งเราก็ไม่ได้ตุนของสดก็ไม่ค่อยมีก็ดียังมีไข่อยู่บ้างอะไรบ้างก็ยังพอไปได้หน่อย
5: แล้วก็ทีนี้คุณสมชายที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านมารีวันนะครับบอกว่าบ้านในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่โดนน้ำท่วมแต่ว่าถนนแล้วก็พื้นที่เนี่ยโดนน้ำล้อมหมดไงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับโดนติดเกาะเนี่ยการเข้าออกมันก็ลำบากนะครับสนามกอล์ฟ15ไร่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันกลายเป็นแก้มลิงรับน้ำไปโดยปริยายนะครับ

0: แล้วจากการประเมินแล้วเนี่ยก็น่าจะเสียหายร่วมเป็นหลักล้านครับ
1: ก็ขอให้ 9,000 จะขอมาทำไมคือเขาไม่ได้มองว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาคือเอาเงินมาแจกอย่างเงี้ยผมว่าลอยถ้อยอ่ะที่จริงเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเราเสียหายขนาดนี้มันควรจะได้คืนที่มันพอสมควรไม่ใช่ว่ามึงให้แก้ 9,000 แล้วมึงจะแจกอะไรมึงใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าอยากได้ 9,000 เนี่ยทุกคนก็ชอบใจแต่ไอ้ทางเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ห่วยมาก
2: มัน
1: ไม่ cover เลยยิ่งสนามไอ้พวกที่เล่นได้เนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะหนักดีที่โชคดีที่ว่ามันเป็นของรัฐบาลไอ้ของหลวงคือของทหารทั้งนั้นมันก็เลยโอเค
0: ทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็ไปมอบถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็คือเราก็ส่งต่อความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้รับคำขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วยชาวบ้านเขาก็คืออันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะโครงการวันสร้างสุขนี่ก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมานี่แหละวันนี้ก็ถึงมือผู้ประสบภัยเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคือทีเนี้ยช่องวัน31เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นสะพานบุญเพราะฉะนั้นเอาล่ะใครดูข่าวอยู่นะครับเชิญชวนร่วมกันบริจาคได้เลยคุณผู้ชมตามหน้าจอนี้นะครับเราขึ้นเลขบัญชีไว้ให้รวมถึง QR code อันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับดูข่าววันเนี้ยวันอาทิตย์สามารถที่จะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขนะครับโดยกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะครับสำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.อยู่ที่ 3,582,650 บาทนะครับย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคมาส่งตรงถึงมือของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเราเอาเงินไปซื้อของข้างในถุงวันสร้างสุขเนี่ยมีตั้งแต่ข้าวที่พร้อมกินนะไม่ใช่ว่าข้าวต้องไปหุงต
3: ่
0: อบ้านน้ำท่วมแบบนี้ให้ข้าวสารไปจะหุงหากันยังไงใช่ไหมเป็นข้าวที่เปิดมาพร้อมรับประทานนะครับมีปลากระป๋องมีทิชชู่มีถุงดำใส่ขยะนะครับมียารักษาโรคด้วยนะครับมีเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับก็ช่วยในการบรรเทาทุกความเดือดร้อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับทีเนี้ยปทุมธานีเนี่ยอีกหนึ่งชุมชนที่เราส่งนักข่าวเข้าไปดูก็คือชุมชนซอยผาไทยผาเมืองในคลอง8อำเภอคลองหลวงนะครับคือน้ำยังคงสูงอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะเริ่มลดแล้วแต่คือด้วยความที่น้ำมันอยู่มานานมันนิ่งน้ำมันจะเน่านะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วชาวบ้านบอกว่าก็คือวันเดียวกับที่กรุงเทพท่วมเลย25กันยายนลุยน้ำนะครับเข้าออกเนี่ยจนตอนนี้คันไปหมดแล้วเกิดตุ่มเกิดหนองที่เท้านะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งระบายน้ำหน่อยแล้วยารักษาน้ำกัดเท้าถ้าเกิดเข้าออกพื้นนี่เนี่ยลุยน้ำอย่างเงี้ยไม่ให้น้ำกัดเท้าได้ไงใช่ไหมคือชาวบ้านก็จำเป็นต้องใช้วิธีการเดินลุยน้ำไงเพราะฉะนั้นขอยาด้วยนะครับเทศบาลเร่งสูบน้ำหน่อยได้ไหมลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ไปเลยนอกจากนี้นะครับมีการนำเข้ากล่องเนี่ยไปแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นครับ
4: เริ่มเน่าละ
5: มันนิ่งเลยไหมหรือว่ามันลดลงไปมาก
4: ลดสองวันนี่ลดเยอะเลยลดเยอะเลยลดแล้วก็จะเน่า
6: เดี๋ยวจะประกาศให้มาเอาน้ำอะไรนะ EM มาหยอดเขาเพิ่งให้มาเมื่อเช้านี้
4: เหรอมันหยอดเลยมันเริ่มคันแล้วเนี่ย
5: อ๋อมันเริ่มแบบเป็นคันๆเหรอคะป้ามันยังไง
4: คันเท้าแล้วเนี่ยบางทีมันเข้าบูธไง
5: อ๋อ
4: เป
5: ็นแผลมันเป็นจุดเป็นแผลเป็นจุดเป็นอะไรบ้างไหมคะ
4: เป็นเม็ดและคันคัน
0: เนี่ยคือต้องระวังจริงๆนะน้ำกัดเท้าแล้วบางอย่างพอน้ำมันเริ่มเน่าเนี่ยเราก็กังวลแทนนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คืออ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชาวบ้านเขาถามมาแหละว่าน้ำจะต้องอยู่อีกกี่วันนะครับเมื่อไหร่นะมันจะลงมากกว่านี้เพราะว่าชาวบ้านก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตแล้วนะครับคือพอน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้น
3: โอ้ต้องฟื้นฟูกันยาวเลยค่ะ
0: ล้างบ้านทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายเหล่านี้มันจะตามมาอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะชาวคลองสี่ปทุมธานีเนี่ยเจอน้ำท่วมขังมา10วันน้ำก็เน่าเหม็นแล้วนะคะแล้วก็วันหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดกันหรอกแห่กันไปแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไปลงทะเบียนขอความช่วยเหลือรับเงินเยียวยานะคะตอนนี้ยอดการลงทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่คลองสี่ปทุมธานี 3,000 รายด้วยกันแล้วบรรยากาศที่อบต.คลองสี่ค่ะนี่วันหยุดก็ไม่ได้หยุดกันนะคะคนมา ทยอยลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของเอกสารก็จะมีเขาจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะลงทะเบียนไปแล้ว 3,000 รายอย่างที่บอกเราไปคุยกับหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าน้ำท่วมมานานกว่า10วันหยุดงานไปก็ 3-4 วันบางวันก็ต้องเดินลุยน้ำไปทำงานก็หวังว่าเงินเยียวยาจะช่วยแบ่งเบาค่าซ่อมแซมบ้านได้บ้างขณะที่เราไปเจอคุณตาท่านนี้ค่ะอายุท่าน78แล้วนะคะบ้านแกถูกน้ำท่วมถึงหัวเข่าต้องพาภรรยาไปล้างแผลทุกวันก็จะมีรถฉุกเฉินเข้ามารับถึงบ้านยอมรับว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมากโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกค่ะ
2: แต่ว่าคือเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้สูงอายุคุณลุง
7: ครับนี่ต้องไปล้างแผลทุกวันรถฉุกเฉินก็ไปรับที่บ้านมันก็ดิ้นตุ้งนังอ่ะต้องถอดรองเท้าเลื่อนล้มไปยุ่ง
8: น้ำท่วมเนี่ยเรามีการลงทะเบียนกับ
7: ลูกสาว
8: เ
7: ป็น
8: เยียวยาอ๋อลูกสาว
7: ครับ
2: คาดว่าเงินจากทางรัฐบาลที่ให้มาเนี่ยจะเพียงพอในการซ่อมแซมอะไรไหม
7: ไม่เขาก็จะให้เท่าไหร่แล้วก็เรียกร้องไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
7: มันก็ตามอัตภาพเราต้องช่วยตัวเองมั่ง
2: ก็คือเขายัง
7: ไม่ใช่หวังแต่รัฐบาลไม่ได้หรอกแต่ในประเทศนั้น
3: ด้านนายกอบต.คลอง4บอกว่ายังคงเปิดรับลงทะเบียนทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:30 นก็คือบ่าย 4:30 อะค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วมีสถานะสีเหลืองหรือสีแดงอันนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลกันได้ทีนี้ปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนคุณผู้ชม10กว่าวันเนี่ยน้ำมันเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนะคะอบต.ก็เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนแล้วก็เตรียมใช้ EM Ball หรือว่าน้ำ EM ดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ไม่รู้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาข้อมูลจากปภ.ตอน 1:00 ของเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนก็เป็น 75,326 ครัวเรือนแล้วนะคะครอบคลุม31จังหวัดด้วยกันโดยการจ่ายเงินเยียวยาครัวละครอบครัวละ 9,000 บาทหรือว่า 5,000 บาทอันนี้ก็ตามหลักเกณฑ์แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอีก5รายรายละ2ล้านบาทรวมยอดจ่ายทั้งสิ้นตอนนี้650ล้านบาทอธิบดีปภ.บอกว่าการจ่ายเงินคืบหน้าตามนโยบายมาก่อนได้ก่อนของท่านนายกค่ะตอนนี้ก็ประสานท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: แล้วก็หลายพื้นที่ที่มันมีน้ำแบบนี้ต้องเตือนกันเด็กๆนะครับบางทีพอออกไปเล่นน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะครับคุณย่าบอกว่าหลานสาววัย11ขวบเนี่ยไปเล่นน้ำก็คือไปลงเรือกับเพื่อนปรากฏว่าเรือเนี่ยมันจมแล้วก็สระน้ำคุณผู้ชมคิดดูว่าเด็ก11ขวบแต่สระน้ำเนี่ยลึก4เมตรด้วยกันนะครับสุดท้ายหลานเสียชีวิตแล้วย่าบอกว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเล่นน้ำครับ
9: พี่พันสายน้ำก็บอกแล้วว่าย่าบอกว่าคนอย่างไรตายแล้ว
0: เนี่ยแทบจะขาดใจเลยจริงๆนะครับกับคุณย่าคุณย่านะคุณย่าบอกว่าหลานวัย11ขวบเนี่ยมาพายเรือเล่นที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านนะครับที่หมู่บ้านนากว้างอำเภอเมืองของอุดรธานีปรากฏว่ามากับเพื่อนนะครับช่วงนี้คือเด็กปิดเทอมเพราะฉะนั้นเตือนจริงๆนะผู้ปกครองนะครับพ่อแม่หรือว่า คนที่ดูแลเด็กๆอยู่เนี่ยช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่มีสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวของคุณย่าเนี่ยบอกว่าคือออกไปทำงานนะครับแล้วหลานเนี่ยก็เลยออกมาพายเรือเล่นที่สระแห่งนี้พอรู้ข่าวเศร้าปุ๊บงานไม่ทำแล้วออกมาเลยคุณย่าบอกออกมาเลยลางานกลับมาดูเลยนะครับแล้วเสียใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาคือเตือนอยู่ตลอดนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าสระน้ำแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกแต่สุดท้ายนะครับมันก็เกิดเรื่องเศร้าจนได้ทีนี้หลานของคุณย่าวัย11ขวบที่จมน้ำเนี่ยมากับเพื่อนวัย12ก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเพื่อนเนี่ยรอดก็บอกว่าน้องอ่ะหลานอ่ะน้องปันปันอ่ะเป็นคนชวนนะครับบอกว่ามาพายเรือไหมมาเล่นเรือหาปลากันนะครับซึ่งมันเป็นเรือที่เขาดัดแปลงมาจากหลังคารถกระบะปรากฏก็พายแล้วก็ถอกันไปกลางสระน้ำแต่เรือเนี่ยเด็กไม่รู้ว่ามันมีรูรั่วไปรู้ตอนมันอยู่กลางสระแล้วสระลึก4เมตรเพราะฉะนั้นพอมันมีรูรั่วน้ำมันก็ไหลเข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยเรือจมครับ
10: แต่ว่าเขาก็มาบอกหนูให้หนูอ่ะต ้องไปน้ำหนูก็เลยบอกไปว่าบ่ลงน้ำในบ่อเดี๋ยวเขาก็บอกว่าบ่แล้วหนูแล้วเขาก็ย้ำหนูมาคือเป็นที่ว่าเว้ากับตาบ้าแต่จ้ะแล้วหนูก็เลยพ่อในลงเขาก็ดันแล้วเขาก็พายเรือไปแต่เขาไปอยู่เมืองกลางเขาก็ย่มกระโดดย่มจนน้ำเขาต้องหมดไหลใช่เพราะว่าเห็นว่าอยู่ข้างหลังเพราะว่าข้างหน้านะมันเป็นแบบมันหัวแม่จ้ามันเป็นกาว
0: คือเด็กคนนี้รอดชีวิตได้เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่เขาเห็นเหตุการณ์ปรากฏว่าช่วยได้ทีละคนนะครับช่วยน้องคนนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าช่วยน้องปันไม่ได้เพราะน้องจมไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยก็เลยงมค้นหาก็ร่างของเด็กเนี่ยจมอยู่ในสระที่ลึก4เมตรนะครับแน่นอนว่าจมน้ำเสียชีวิตนะครับซึ่งเนี่ยก็เลยเอามาเตือนย้ำเตือนอีกครั้งนึงนะครับว่าช่วงปิดเทอมแบบนี้ดูแลลูกหลานดีๆนะอย่าให้คลาดสายตานะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความคึกคักของสนามพิคเกิลบอลกลางกรุงนะคะเพราะว่ามีนักกีฬาจากหลายประเทศค่ะเข้าร่วมชิงชัยในศึกพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีสีสันจากเหล่าดาราคนดังลงสนามประลองฝีมือค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทแล้วก็หวังจะผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลของไทยสู่เวทีนานาชาติด้วยค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพิคเกิลบอลนานาชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพก็คึกคักนะคะมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้10ตุลาคมได้รับเกียรติจากนายชลิตลัตจันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและนางธยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลร่วมในพิธีค่ะการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ WPC Asia Series ระดับเทียร์3นะคะมีนักกีฬาจากหลายประเทศในเอเชียอาทิมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเข้าร่วมชิงชัยครอบคลุมการแข่งขันประเภทชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวค่ะแบ่งตามรุ่นอายุ19ปีขึ้นไป35ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปและ60ปีขึ้นไปในประเภทที่กำหนดนะคะแบ่งระดับทักษะเป็น Open Advanced แล้วก็ Intermediate เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แข่งขันกันตามความสามารถอีกหนึ่งสีสันสำคัญก็คือการลงสนามของเหล่าดาราและคนดังนำโดยคุณแหม่มคัทริยาแมคอินทอชซึ่งกลับมาร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งที่2ค่ะจับคู่กับคุณธยาทิพย์สุวรรณนอกจากนี้ก็มีคุณกนิกาวีระวันและครูอ้วนมณีนุชสมรสุทธิ์นะคะร่วมลงแข่งขันสร้างสีสันและความสนุกให้กับคุณผู้ชมขณะที่แฟนคลับก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจบุคคลที่ชื่นชอบกันอย่างต่อเนื่องโดยพี่แหม่มคัทริยามองว่ากีฬาเป็นกีฬาที่สนุกเล่นได้ทุกวัยสร้างสังคมคนรักสุขภาพแล้วก็มีพลังบวกด้วยด้านคุณธยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลก็บอกว่าเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากค่ะมือใหม่ที่เล่นก็รวมกับคนเก่งได้อย่างครั้งนี้กระแสตอบรับดีมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมกว่า646รายการก็เดินหน้าผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะหวังว่าจะมีโอกาสแข่งขันในเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกในอนาคตค่ะ
0: ยังคงอยู่กันที่เรื่องของกีฬานะครับกลับมาอีกครั้งนึงกับมหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่เราแฟนคลับเนี่ยรอคอยมากที่สุดกำลังพูดถึง GMM TV Starlympic 2026ครับ
11: GMM TV ขนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน GMM TV Starlympic 2026แฟนคลับ GMM TV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้นหลานมัสคอต GMM TV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Starlympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: เอาเรื่องของน้ำในกรุงเทพนะครับพื้นที่โซนภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่หนองจอกเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับไปเจอคุณยายท่านหนึ่งท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งบอกว่าเนี่ยมันลุยน้ำไปหาหมอไม่ได้นะครับทีมข่าวเราก็ไปหาคุณยายแล้วก็ให้กำลังใจส่วนผู้ว่าชัชชาติเองก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาการระบายน้ำฝั่งตะวันออกยังคงมีอยู่จริงนะครับบางจุดยังท่วมขังอยู่ก็พยายามที่จะระบายให้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดเอาเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
12: ไหน

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
4: ่ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
16: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
17: ล้างเก่งมาก
16: สันไลเลมอนสูตรใหม
18: ่มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: Moncler Omiral

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซ็นซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลยหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูแม็กซ์ดูโกรสาร D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปาก

0: สะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: 8ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ปุ๋ยทิพย
7: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: นาทีนะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมในของกรุงเทพบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยการระบายน้ำมันเป็นไปอย่างช้าๆนะครับหนองจอกลาดกระบังตรงนั้นนะคลองสามวานะครับบางจุดยังมีน้ำท่วมอยู่คือเราส่งนักข่าวไปดูเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งชี้พิกัดมานะครับแล้วก็ส่งทีมไปดูปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยยังคงเดือดร้อนจริงๆน้ำยังคงท่วมอยู่เลยนะครับชุมชนแผ่นดินทองที่วัดลำผักชีเขตหนองจอกนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำมันท่วมมา2อาทิตย์แล้วอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับที่อื่นแหละนะครับพอมันอยู่มา2อาทิตย์เนี่ยน้ำเริ่มเน่าละส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับได้เจอกับคุณป้ามะลินะครับคือคุณป้าท่านน่าสงสารน่ะคุยไปก็ร้องไห้ไปน้ำตาไหลไปบอกรอบนี้มันหนักจริงๆมันลำบากนะครับปี54ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยอ่ะว่าหนักแล้วสำหรับคุณป้ามะลิบอกรอบนี้หนักกว่านะหนักกว่าตอนนั้นอีกนะครับน้ำมาตอน 02:00เก็บข้าวเก็บของไม่ทันเลยตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าโต๊ะเตียงลอยน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับคือตัวคุณป้าเองท่านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับทีนี้พอน้ำมันมาเนี่ยฝาน้ำออกไปไม่ได้ต้องเลื่อนนัดคุณหมอนะครับแล้วก็นัดที่กำลังจะถึงอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับคือคุณป้าแกบอกถึงวันนั้นน่ะน้ำมันจะลดแล้วยังไม่แน่ใจเหมือนกันทุกวันนี้ต้องอดทนนอนดมกลิ่นน้ำที่มันเหม็นเน่าทำอะไรไม่ได้เลยครับ
10: ลำบากถ้าตัวเองไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรสิบกว่าวันนะ
11: สองอาทิตย์นั่นแหละ
10: เพราะออกไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันจะติดเชื้อเขาพยายามให้หลานดูดให้หลานช่วยวิทย์มันเหม็นมากเลยนะตู้ก็พังล้มทีละใบทีละใบต้องสู
11: ้สู้ได้เหรอ
10: จ๊ะเขานี่เลื่อนหมอแปลว่าวันที่22ตุลาพร
11: หวังว่าน้ำจะลดทันไหม
10: จ้ะไม่ยังไม่รู้เลยเขาบอกถ้าไม่ทันก็ต้องต่อ
11: ไม่ทันก็ต้องเลื่อนอีก
10: จ้ะ
9: ให้กำลังใจนะคุณป้าเพราะว่าอาจารย์ชาติชาติก็บอกว่าน่าจะระบายได้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านของคุณป้ามะลิเนี่ยอยู่ติดคลองเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันล้นจากคลองก็ท่วมบ้านคุณป้าก่อนแล้วน้ำมันก็ค่อยลงแล้วบ้านของคุณป้าก็จะเป็นคล้ายๆกับพื้นที่สุดท้ายในการที่น้ำมันจะลงท่วมก่อนเพื่อนลงหลังเพื่อนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับน้ำก็ท่วมมานี่คุณพี่ขวัญใจบอกน้ำท่วมมานานครึ่งเดือนแล้วนะครับไม่เห็นมีใครมาดูแลเลยนะครับเขตไม่เข้ามาด้วยซ้ำนะครับซึ่งน้ำตอนนี้มันเน่าแล้วนะครับ EM ที่เขาใช้เวลาน้ำมันเน่าเนี่ยบำบัดกลิ่นอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครเอามาแจกเลยชาวบ้านเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็เคยไปขอข้าวจากคนรู้จักอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือช่วยกันชาวบ้านช่วยกันเองไปขอข้าวจากหมู่บ้านหนึ่งมาแจกคนในชุมชนนะครับเมื่อวานเนี่ยพอสำนักข่าววันนิวส์เราส่งทีมงานส่งน้องเติ้ลไปมอบถุงยางชีพวันสร้างสุขก็ดีใจมากเลยครับ
12: ตั้งน้ำท่วมมาจนทุกวันนี้10กว่าวันไม่มีหน่วยงานไหนมาแม้กระทั่งเขตก็ไม่มาดูแลทุกทีจะมีเครื่องดูดน้ำมาดูดหน้าวัดลำบังชีปีนี้ไม่มีปีนี้สาหัสยิ่งกว่าปี54ประธานชุมชนเอาของมาให้ก็แค่นั้นแล้วก็ไม่มีใครมาอีกเลย
9: เนี่ยก็เมื่อวานก็เลยคือหลายๆพื้นที่อ่ะเวลาเห็นทีมงานของเราเห็นวันสร้างสุขลงไปนะครับเขาก็ดีใจเพราะว่าคือไม่แน่ใจว่าการบริหารจัดการหน้างานในการ

0: แบ่งโซนอ่ะนะครับว่าเขาแบ่งกันยังไงมีคนเช็คไหมว่าตรงนี้เข้าไปแล้วตรงนี้ยังไม่มีบางทีตามตรอกซอกซอยน้ำมันยังท่วมสูงอยู่นะครับทีมงานวันสร้างสุขก็เนี่ยเราส่งนักข่าวไปทำข่าวก็จะให้เอาถุงวันสร้างสุขไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะ
1: หลายพื้นที่ยังตกสำรวจเยอะมากเลยเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมนะคะคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายผู้ว่ากทมก็ประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่าคือฝนเว้นช่วงไป2วันละแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกก็ยังคงท่วมอยู่นะคะกทมทำเต็มที่ก็คือเร่งระบายรับมือกับฝนละลอกใหม่6เขตฝั่งตะวันออกที่ว่าก็จะมีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังบึงกลุ่มค่ะรวมประมาณ97ชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนอยู่ริมคลองด้วยสาเหตุสำคัญคือกทมเนี่ยถูกล้อมด้วยมวลน้ำจาก3ด้านทั้งจากปทุมธานีนครนายกแล้วก็ตอนเหนือด้วยของฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สมุทรปราการทางตอนใต้การระบายน้ำออกก็เลยทำได้ช้ากทมบอกว่าต้องเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นคือสัมภาษณ์ผู้ว่าเนี่ยตอนเย็นเมื่อวานนี้แกบอกก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะคะจนถึงตี4คาดการว่าจะมีฝนประมาณ 40-50 มิลลิเมตรแล้วก็สิ่งที่กทมทำก็คือระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมเจ้าหน้าที่รับมือกันอย่างเต็มที่นะคะช่วยกันเรื่องของการระบายน้ำอุปสรรคสำคัญขณะนี้ก็คือระดับน้ำในคลองแนวเหนือมันยังอยู่ในระดับที่สูงโดยเฉพาะด้านฉะเชิงเทราน้ำค่อนข้างจะเยอะค่ะ
2: นะครับโดยภาพรวมแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าเราฝนเราหยุดไป2วันนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ของกรุงเทพก็จะสถานการณ์ที่คลายลงก็มีอยู่6เขตซึ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตด้านตะวันออกปัญหาหลักคือน้ำในคลองยังเต็มอยู่ใช่มั้ยเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยในคลองโดยเฉพาะถ้าเกิดดูจากคลองเหนือใต้เนี่ยที่จะลงข้างล่างเนี่ยอย่างคลองบางปะทิวเนี่ยซึ่งผ่านหนองจอกมาแล้วก็มีหมู่บ้านหลักๆก็หมู่บ้านคลองละวิวก็ยังน้ำเต็มอยู่ด้านฝั่ง8ริ้วเองเนี่ยเราสูบไปข้างนู้นได้น้อยมากเลยเพราะว่า
1: เมื่อวานนี้กทมประกาศสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพิ่มเติม30เขตมีผลตั้งแต่9ตุลาคมนะคะส่งผลในขณะนี้กทมสิ้นสุดสาธารณภัยรวมแล้ว42เขตยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังก็จะมีคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมและหนองจอกค่ะประเด็นเรื่องเงินเยียวยากันซะหน่อยคุณผู้ชมคุณทวีดากมลเวชรองผู้ว่ากทมบอกว่าเริ่มคัดกรองผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะคะก็เฉลี่ยคัดกรองได้วันละประมาณ800คน9ตุลาคมก็เพิ่มขึ้นอีก 8,000 คนซึ่งตอนนี้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนแล้วคาดว่าวันนี้เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะคะน่าจะอนุมัติได้อีกหลายหมื่นรายแต่ปัญหาที่เจอก็คือการลงทะเบียนซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากว่าเงินเยียวยากำหนดสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนกทมก็ขอให้สมาชิกในบ้านคุยกันก่อนว่าใครจะเป็นคนลงเบียนจะได้ไม่ซ้ำนะคะส่วนบ้านเช่าหรือกรณีที่มีบ้านเลขบ้านเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่ากลุ่มอื่นแต่ยืนยันว่าจะเร่งติดต่อกลับแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
3: มีการในสมาชิกในบ้านให้ดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแบบอยากลงเร็วใช่ไหมคะแล้วสมาชิกในบ้านเนี่ยลงไปแล้วหนึ่งสมมติเราเป็นผู้อยู่อาศัยแล้วลงไปแล้วแล้วจะบ้านเราลงอีกอย่างเงี้ยมันจะไปตีกันข้างหลังแล้วมันจะมีปัญหาเดี๋ยวอาจจะต้องมาจัดการหลังบ้านเยอะหน่อยเพราะว่าในแอปทางรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ยื่นเอกสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีเงื่อนไขของเอกสารที่ต้องแสดงตนเช่นซอยห้องหรือเช่นอะไรเนี่ยอาจจะช้ากว่ากลุ่มอื่นหน่อยเพราะว่าทางเขตก็คงจะต้องสอบถามราคาว่าเอ๊ะพี่เลขมันตรงกันหรือเป็นแค่เจ้าบ้านกับผู้อยู่อาศัยหรือจริงๆเป็นห้องห้องเช่าแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสให้ข้อมูลเรื่องของเช่าก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยก็เราจะพยายามติดต่อกลับไปให้ท่านแล้วก็ขอข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นหน่อยนึง
1: กทมฝากบอกเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณผู้ชมสามารถไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือว่าศูนย์พักพิงได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้วันธรรมดาก็ติดต่อได้ถึง6โมงเย็นจากนั้นรัฐบาลเขาจะเปิดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพ 9-18 ตุลาคมค่ะตระเวนไปวันละ2จุดนะคะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทำความสะอาดสูงสุด 62% ก็เป็นการช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด2จุดที่จะไปวันนี้วันที่11นะคะก็คือเขตลาดกระบังโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2และเขตคันนายาวชุมชนสุเหร่าแดงเวลา9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ
0: ครับหน่วยงานที่ช่วยเรื่องน้ำท่วมก็ช่วยกันไปหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายผับบาร์ต่างๆเหล่านี้ที่เปิดให้คนที่อายุไม่ถึงเข้าไปใช้บริการอันเนี้ยต้องไปปราบและที่สำคัญคือบอกว่าอยู่มาได้เพราะจ่ายสวยด้วยอันเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเป็นความคืบหน้าหลังจากที่กรมการปกครองเนี่ยนำกำลังก็คือปกครองไปอ่ะไปจับผับย่านถนนข้าวสารใกล้กับสน.ชนะสงคราม แล้วก็มีคนใช้บริ

0: การก็คือมีเด็กอายุต่ำกว่า20เนี่ยเข้าไปใช้บริการคือเขาไม่ให้ใช้อยู่แล้วไงแล้วจับตรวจฉี่เจอสารเสพติดด้วยนะครับแล้วมีข้อมูลอ้างว่าร้านแห่งนี้จ่ายสวยให้หลายหน่วยเดือนหนึ่ง 177,000 บาทก็ดูซิหน่วยไหนที่รับเงินไปบ้างพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าได้สั่งปิดผับแห่งนี้ไปแล้วแล้วแน่นอนครับ5เสือของสน.ชนะสงครามก็โดนเด้งไปด้วยนะเพราะว่าเด้งออกจากพื้นที่ก่อนให้คนอื่นมาตรวจสอบนะฮะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับดูซิว่าผิดทั้งวินัยทั้งอาญาหรือไม่คือมันมีเรื่องที่ต้องไปตรวจก็คือตีหนึ่งของเช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามไปตรวจที่ร้านแต่ไม่พบความผิดปกติจนตีสามปกครองเข้าไปเอาทีเนี้ยผิดปกติเอ๊ะทำไมไปตรวจก่อนหน้าทุกอย่างเคลียร์แต่พอตีสามปุ๊บเจอยาเสพติดเจอคนที่อายุไม่ถึงเข้าไปใช้บริการทำให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบนะครับว่าไม่เห็นหรอหรือเข้าไปดูพอเป็นพิธีหรืออะไรยังไงกันแน่นะครับแน่นอนผู้กำกับเองเนี่ยปกป้องลูกน้องหรือเปล่าหรือรู้จริงหรือไม่อันนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะครับพร้อมกับผู้อำนวยการเขตพระนครก็ลงไปตรวจสอบบอกร้านแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการก็จริงนะมันอยู่ตรงปลายจมูกของสน.ชนะสงครามเลยอะร้านนี้ทำไมไม่เห็นไม่รู้นะครับสำนักงานเขตพระนครบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบ6ครั้งนะร่วมกับกรมการปกครองแล้วส่งหนังสือไปยังหน่วยงานรัฐ4ครั้งแล้วเพราะว่าผับแห่งนี้เปิดเกินแล้วใช้ใบอนุญาตผิดประเภทด้วยแต่นิ่งเฉยจนวันที่4สิงหาคมเนี่ยเขตพระนครเคยสั่งให้ร้านหยุดเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับแต่ร้านฝ่าฝืนเปิดให้บริการจนเนี่ยถูกปกครองเนี่ยบุกจับเพราะฉะนั้นถ้ามันกล้าขนาดนี้เนี่ยต้องถามว่าจ่ายเงินให้ใครแล้วก็มีหน่วยไหนหนุนหลังอยู่ครับ
1: มีเด็กอายุต่ำกว่า20มีอะไรต่อมีอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเลยเรื่องนี้เองไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานครคงจะต้องมีการนำเรียนหารือกับท่านผู้ว่าท่านปลัดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปในอนาคตถ้าท่านคิดว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยท่านใช้บุคคลอื่นในการที่จะถือเงินหรือกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินแทนนะครับผมมีปปง.อยู่นะครับแล้วก็ทางปปง.เองก็คงจะลงมาดำเนินการในส่วนเรื่องนี้กับผมด้วยถ้าหลักฐานไปถึงใครถ้าผมไม่ทำซะเองผมก็ละเว้นผมคงไม่ปล่อยให้ตัวผมถูกข้อกล่าวหาว่าผมละเว้นหรอก
2: เลขาธิการปปท.บอกว่าตรวจสอบเชิงลึกนะคะว่ามีหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยในการบังคับใช้กฎหมายไหมส่วนข้อกล่าวหาเรื่องจ่ายสวยอีกประเด็นสำคัญก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันตอนนี้ปปท.ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการจ่ายสวยยังไม่มีได้รับรายงานจากหน่วยงานไหนนะคะส่วนคดีการจับกลุ่มก็ต้องขยายผลเอาผิดเจ้าของร้านแล้วก็เตรียมเสนอปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
3: มีปัญหาเหมือนกัน
4: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
3: ั้
4: งแล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีได้ยินเสียงตุ๊กแกตุ๊กแก
3: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่า ค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
4: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
3: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี้มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
4: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
3: า
4: โปรใหม่วันนี้เอาบ้อนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
3: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
4: จ้าจ้า
3: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
4: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
3: ตายแล้วสวรรค
4: ์ไป
3: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
4: ครับ
3: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะ
4: ขายดี
3: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
4: ่
3: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
4: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
3: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
4: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
3: ่
4: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาดอ
3: ่
4: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
3: วิ่งหนี
4: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
3: จกหนีไป
4: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจากวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
3: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
4: ์ถูกต้อง
3: แต่ว่า
4: สมุนไพรไง
3: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
4: ้พี่จอบรู้ป่ะ
3: เป็นอันตรายไหม
4: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
3: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะอาทิตย์แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
4: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
3: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
4: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีอนุว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษและก็ไม่เคยสำเร็จ
3: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
4: โอ้สมัยก่อน
3: แล้วเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
4: พี่จอ
3: บแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
4: ลูกถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
3: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
4: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยไหมใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
3: ฉีดปุ๊บ ไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
4: จิ้งจกตุ๊กแก่จ้ะ
3: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
4: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02817-9925
3: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
4: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเราแต่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
3: มันมาอีกแล้วอะ
4: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
3: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
4: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
3: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
4: ่
3: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
4: ไ
3: ปเคยได้ยินไหมอ
4: ันนี
3: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
4: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
3: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
4: ว้าว
3: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
4: ตรงจุด
3: หมายถึงว่าไงแม
4: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
3: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
4: ่
3: น
4: หอมด้วยเธอ
3: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
4: ตอนนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
3: ฉีดไล่ทางนั้น
4: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
3: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
4: ต้องรีบโทรมา02817-9925ยาวมอบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
3: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไทยทุ่มเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยตอนความศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองแปดริ้วกราบไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรองค์พระพิฆเนศเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทยวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่คนไทยทั้งประเทศศรัทธาเชื่อกันว่าลอยมาตามน้ำ
2: ตั้งแต่ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นมาเนี่ยฮะ250ปีคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่เคยขยับไปไหนเลยนะครับ
1: ถนนสายไข่ต้มเป็นพันเป็นหมื่นฟองสั่งจองไว้ถวายไว้แก้บน
2: เคยมีคนมาออเดอร์เยอะสุดประมาณกี่ฟองครับเนี่ยครับ
3: แสนฟองฮะ
2: แสนฟองเลยเหรอ
1: ความน่าทึ่งแห่งพระพิฆเนศสามปางนั่งนอนยืนใหญ่ที่สุดในโลกถึง3องค์รวมอยู่ที่เมือง8ริ้วเหลืองอารามไปทั้งอารามวัดปากน้ำโจ้โลวัดสีทองที่สวยที่สุดจนคุณต้องตะลึง
2: ทองทองทองทั้งนั้นทองอารามทองจนแสบตาครับคุณผู้ชม

0: เด็ดเร็ดเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่เมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาที่จังหวัดนี้สิ่งแรกที่จะต้องมาเลยก็คือวัดแห่งนี้ครับวัดโสธรวรารามวรวิหารนั่นเองครับเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองครับเป็นพระพุทธรูปที่มีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่าท่านเนี่ยลอยน้ำมาและถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์หลังนี้นั่นเองครับตั้งแต่อดีตไม่เคยเปลี่ยนที่เลยจนถึงปัจจุบันและยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ที่คนทั้งประเทศให้ความเคารพและศรัทธาครับ
2: วัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารมีนามว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501วัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีผู้มาสักการะในแต่ละวันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำหนดตำแหน่งตรงกับฤกษ์วันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำน้ำหนัก77กิโลกรัมที่ประดิษฐานเหนือยอดมณฑปและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

และตอนนี้ครับผมก็อยู่ในพระอุโบสถนะครับของวัดโสธรซึ่งเป็นพระอุโบสถหลังเดิมดั้งเดิมเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะสร้างใหม่จนสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งองค์หลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงนะครับนั่นก็คือองค์ด้านหน้านั่นเองนะครับองค์ตรงกลางนั่นแหละครับแล้วก็มีข้อสันนิษฐานครับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์หลวงพ่อโสธรองค์นี้นะครับเป็นองค์จำลองที่สร้างครอบองค์จริงอยู่ด้านในครับแต่ว่าข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นมาเนี่ยฮะ250ปีคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่เคยขยับไปไหนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงพระอุโบสถหลังนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าทางวัดเนี่ยเขามีเทคนิคพิเศษครับซึ่งไม่จำเป็นเลยที่จะต้องขยับขยื่นหลวงพ่อโสธรองค์นี้นะครับก็สามารถปรับปรุงสร้างอุโบสถได้เหมือนกันครับตามตำนานเล่าว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีพระพุทธรูปลอยน้ำมา3องค์ในแม่น้ำบางปะกงชาวบ้านเห็นจึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่งด้วยวิธีการต่างๆทั้งยกขึ้นเรือใช้เชือกเส้นใหญ่คล้องแต่ก็ไม่สำเร็จเชือกขาดบ้างกระแสน้ำเกิดปฏิหาริย์

ปั่นป่วนบ้างทำให้พระพุทธรูปทั้ง3องค์จมหายไปกับสายน้ำในเวลานั้นหลังจากนั้นพระพุทธรูปองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโสธรได้แสดงอภินิหารลอยโผล่ขึ้นมาที่หน้าวัดโสธรมีอาจารย์ท่านหนึ่งตั้งพิธีบวงสรวงและใช้สายสินคล้องกับพระหัตถ์จนสามารถอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานในวิหารหลังนี้ได้สำเร็จเมื่อราวปีพุทธศักราช2313ส่วนอีก2องค์ได้ถูกอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานไว้ณวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามแต่ในบางตำนานก็เชื่อมโยงกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีก2องค์ก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีรวมเรียกว่าพระพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์

ังคงอยู่กันที่วัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิหารหลังเก่านั่นเองครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผู้คนนะครับต่างหลั่งไหลกันมาจุดธูปเทียนกราบไหว้นะครับผมของที่เราจะนํามาถวายองค์หลวงพ่อโสธรนั่นก็คือไข่ต้มนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปถวายไข่กันที่วิหารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นวิหารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าคนที่นําไข่ต้มมาถวายองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปวิหารหลังใหม่กัน

ผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในมหาวิหารหลังใหม่แล้วนะครับโอ้โหเป็นไงอย่างที่ผมบอกเลยไหมฮะคุณผู้ชมที่ชั้นวางนะฮะสองข้างของผมนี่ไข่เยอะจริงคุณผู้ชม

0: ก็หลวงพ่อชอบไข่ต้มตั้งแต่ไหนๆแล้วเขามีไข่ต้มเนี่ยลูกหลานเรียนหนังสืออะไรก็บอกหลวงพ่อพอได้สำเร็จเราก็มา
1: วันนี้นำไข่มาถวายกี่ฟองครับ
2: 19ฟอง
1: แล้วคุณพี่ทราบที่มาได้ยังไงว่าของที่ใช้ถวายพ่อสมพรเนี่ยต้องเป็นไข่ต้มฮะ
2: ก็ตั้งแต่หลวงพ่อขึ้นน้ำมาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมีคนที่เขาทำสวนทำนากุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนาเขาจะเจ๋งเขาก็มาบนไข่หลวงพ่อสมพรเนี่ยก็เยอะมากนะคะหลายตันจำไม่ได้แล้วมานานแล้วแล้วเขาก็สมบัติแล้วน้ำก็ไม่ท่วมซึ่งนากุ้งก็ขายได้ผลกำไรตอบแทนมาก็เลยเป็นที่ที่

ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่เจอความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธรนะครับก็จะมีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดได้มาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับผมขอเรียนเชิญเลยมากราบไหว้องค์หลวงพ่อโสธรกันนะครับเปิดทุกวันนะฮะ 7:00 นก็เปิดแล้วนำไข่ต้มมาถวายองค์หลวงพ่อโสธรกันได้ที่มหาวิหารหลังใหม่หลังนี้นะครับซึ่งความศรัทธาของทุกคนที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับสามารถลืมตาอ้าปากได้ครับมีร้านค้าเปิดเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะร้านขายไข่ต้มครับคุณผู้ชมทางเข้าวัดโสธรแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยร้านขายไข่ต้มเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนทางเข้าวัดโสธรนะครับซึ่งตลอดข้างทางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีร้านขายไข่ต้มเยอะมากๆครับคุณผู้ชม

0: ไหน
1: คนใหญ่เจ๊ก
0: ี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขายไข่แถวเนี้ยกี่วันหมดหมื่นฟองเงี้ยฮะ
2: หมื่นฟองก็ประมาณ
1: วัน2วันก็หมดแล้วทีเนี้ย
0: จริงหรอเนี่ยครับเดินมาเจอร้านเยอะแยะมากมายขายไข่เหมือนกันลีลาการขายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างโชว์หน่อยโชว์หน่อยเรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อย
1: โอเคครับคุณ
0: บอกงี้เลย
1: บอกงี้เลย
0: มาถึงอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ขายดีเหมือนกันร้านเจ๊ทุเรียนนะครับผมสวัสดีครับผม
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เจ๊ผมอยากจะรู้ว่า1วันเนี่ยเคยขายได้มากที่สุดกี่ฟองได
3: ้ก็ถ้าขาย1วันมีเคยขายสูงสุดก็ 30,000 ฟอง
0: เมื่อกี้คือเขามาสั่งซื้อแต่ว่าออเดอร์ครับ1วันเคยมีคนมาออเดอร์เยอะสุดประมาณกี่ฟองครับเนี่ยครับ
3: เคยสูงสุดก็แสนฟองฮะ
0: แสนฟองเลยเหรอ
3: ครับแต่ว่าเขาเฉลี่ยว่ายเพราะแสนฟองเนี่ยวันนั้นเนี่ยในโบสถ์เนี่ยไข่จะเยอะมากเขาเลยทยอยสั่งเอาไปก่อนแค่ 20,000 ฟอง
0: หูเฮียแล้วอย่างนี้ต้มยังไงหมดฮะต้มกี่รอบครับเนี่ย
3: เชิญข้างในเลยฮะ
0: อยากจะรู้มาก 30,000 ฟองต้มยังไงทันอันนี้คือต้มน้ำรอไว้เลยใช่ไหมฮะ
3: ครับครับใส่เกลือนะฮะเวลาต้มเนี่ยเราพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็หยอดไข่ใส่ในกระทะหรือใส่หม้อ
0: ครับผม
3: เสร็จแล้วเราก็จะให้ปอกง่ายไข่ร่อนเนี่ยเราก็จะใส่เกลือนิดนึง
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีน้ำส้มหรือไม่ก็มะนาว
0: ก็แล้วแต่สูตรใช่ไหมฮะ
3: ทำให้ปอกง่ายฮะ

0: าการขายของดีนะฮะแล้วก็เน้นคุณธรรมนั่นก็คือความซื่อสัตย์นะฮะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ๊ทุเรียนเนี่ยมีถึง2สาขาครับผมทำให้ขายดิบขายดีแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันนะขอบคุณมากครับเนี่ยครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอให้ขายดิบขายดีนะฮะ
2: ช่วงหน้าความน่าทึ่งแห่งพระพิฆเนศ3ปางนั่งนอนยืนใหญ่ที่สุดในโลกถึง3องค์รวมอยู่ที่เมือง8ริ้วไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มต้องรัก
6: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
10: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
11: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
12: ขอกินด้วยนี
13: ่ไม
14: ่ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
21: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
22: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
14: ได้สิ
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
24: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
25: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
24: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
25: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
26: ทั้งไข่และโรตีกัน
27: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
28: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม

0: เติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
1: พี่หลัง
2: โอ้ย
3: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
4: คิดถึงเขาสิ
3: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: ยังแจมรู้ไหม
5: ว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
3: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออก
9: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดว่าอดแฟนเขาเด้นเนาะคน
8: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 น.ที่นี่ GMM 25
10: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: ไปถึงเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: างหลังผมนี่ก็คือความเป็นที่สุดขององค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหรือชื่อเต็มก็คือพระพิฆเนศองค์ยืนปางสำริดสำเร็จสมปรารถนาครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะที่ผมได้เห็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดนี้เห็นกับตาแล้วขนลุกครับคุณผู้ชมใหญ่จริงๆสูงมากนะฮะ
1: คติความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศนั้นคนไทยเคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปะวิทยาการ18ประการหรือว่าเทพแห่งศิลปะทั้งมวลเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวีมีรูปกายเป็นมนุษย์เสียรเป็นช้างองค์พระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่ณอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนปางสำริดสำเร็จสมปรารถนาความสูง30เมตรฐาน9เมตรรวม39เมตรประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน854ชิ้นเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2552โดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรานับว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่คำหนึ่งนะครับผู้ดูแลอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนนะครับวันนี้พี่เขาจะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราแล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: วิกเตอร์ครับสวัสดีนะครับ
0: ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยนะฮะการสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดนี้เริ่มได้ยังไงครับ
2: เริ่มด้วยโดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าวาดวัดโสธร
0: วัดโสธร
2: วัดหลวงพ่อโสธรเรา
0: ครับวัดชื่อดังเลยของฉะเชิงเทรา
2: ให้ทองที่ลอกจากองค์พระพุทธโสธรเนี่ย
0: ครับ
2: ส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาทำเป็นพระเรียกว่าพระรุ่นทองประทานที่มีอยู
0: ่ครับ
2: แล้วก็ออกจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนแล้วก็คนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญ
0: ครับ
2: ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเราควรจะสร้างอะไรล่ะที่ไม่ซ้ำกับหลวงพ่อโสธรแล้วก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้หรือว่าท้องถิ่นอย่างนี้เจริญ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าพระพิฆเนศเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าจะสร้างพระพิฆเนศแล้วกันก็มีจัดการประกวดปั้นพระพิฆเนศประกวดแล้วได้ที่หนึ่ง
0: ครับ
2: ออกมาเป็นรูปแบบอันนี้คือเราเรียกกันง่ายๆหรือว่าเรียกกันในภาษาคือปางเกษตร
0: เป็นเกี่ยวกับเกษตรใช่ไหม
2: ปางเกษตรครับ
0: ปางเกษตร
2: ครับ
0: มือนี้ฮะเดี๋ยวเอาแต่ละมือเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งด้านซ้าย
2: หันหน้าข
0: ององค์ท่านนะฮะ
2: หันหน้าขา
0: สมมติท่านหันหน้าลงมาแบบนี
2: ้
0: ฝั่งด้านซ้ายของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างฮะไล่เลยครับ
2: ซ้ายล่าง
0: ซ้ายล่างก่อนมะม่วง
2: มะม่วงครับ
0: ผม
2: จังหวัดฉะเชิงเทรามะม่วงอร่อย
0: แล้วก็ด้านบนนะฮะ
2: บนซ้ายบางคนบอกนึกว่าสาสาวุฒิไม่ใช่อ้อยท่อนอ้อยอ่ะที่เราเห็นท่อนอ้อย
0: อ๋อนั่นไงมีข
2: ้
0: อ
2: มี
0: เป็นข้อของอ้อยอยู่นะฮะนั่นคืออ้
2: อย
0: ความหมายคืออะไรครับ
2: อ้อยเป็นพืชที่ทนแรงทนแดดทนฝนวิกเตอร์ตัดเอาไปซึ่งวางไปกับพื้นเนี่ย
0: ก็ขึ้นแล้ว
2: ก็ขึ้นแล้ว
0: อ๋อเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายเอง
2: ความอดทนมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ให้คือความหวานของเขา
0: เมื่อ
2: ประสบความสำเร็จ

0: เมล็ดแล้วอันนี้คืออ้อยบนขวาเนี่ยนะข้างบนเป็นขนุน
1: อันนั้นที่ขนุนที่หงายมืออยู่เป็นขนุนนะทำไมต้องเป็นขนุนครับ
0: เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มีคนหนุนมีคนนำความสำเร็จก็มาสู
1: ่มาที
0: ่กล้วย
1: กล้วย
0: บ่งบอกความหมายที่ชัดเจนทำอะไรก็คือกล้วยง่ายๆครับไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น
1: ก็เท่ากับว่าทั้ง4กรเนี่ยทั้ง4มือเป็นผลไม
0: ้
1: เป็นเกษตรหมดเลย
0: ครับเป็นป่าเกษตรซึ่งเข้ากับคอนเซ็ปต์ของจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่แล้ว

0: โอ้
1: ที่เราลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นใต้ฐานองค์ท่าน
0: ว
1: ิกเตอร์ดูเงยหน้าขึ้นไปมองมือท่านอ่ะวิกเตอร์จะบอกโอ้โหผมเหลือตัวนี้เดียวเดี๋ยวจะให้ไปดูส่วนที่จะเป็นส่วน1ต่อ1ของท่าน
0: โอ้โห
1: ของจริง
0: นี่คือขนาด
1: ครับ
0: เท่ากับ
1: ขนาด
0: ด้านบนที่เมื่อกี้เราเห็นนะฮะ คือใหญ่มากใหญ่จริงๆไม่ต้องมือนะเอาแค่มะม่วงก็ใหญ่กว่าตัวผมแล้วเหตุผลในการสร้างแยกฮะทำไมต้องมีการจำลองเป็นมือของท่านอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ด้านล่างด้วยฮะ
1: เอามาลงมาจำลองเพื่อให้เราดูว่าไอ้ส่วนที่มันใหญ่มันใหญ่จริง
0: ๆ
1: แล้วมันก็สมจริงกับที่เราเห็นข้างบนสิ่งที่ท่านเห็นหรือปรากฏให้เห็นเป็นอาคารหรือเป็นอะไรเนี่ยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับ
0: ผม
1: แล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านซึ่งมาเที่ยว8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรพระเสร็จแล้วก็มาไหว้พระพิฆเนศของเขื่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คำหนึ่งมากที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับเรานะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: ่อกับอีกหนึ่งความน่าทึ่งขององค์พระพิฆเนศหนึ่งในองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครับข้างหลังผมนี่ก็คือพระพิฆเนศปางนั่งประธานพรครับองค์สีชมพูโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนาที่วัดพรงอากาศคุณผู้ชมครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับผม
1: วัดโพรงอากาศตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพิฆเนศปางนั่งประธานพรสีชมพูองค์ใหญ่สร้างจากปูนปั้นสูง49เมตรไม่รวมฐานกว้าง19เมตรสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558ลักษณะนั่งประทับบนตักสี่เหลี่ยมหันหน้าตรงความพิเศษคือบนศีรษะสวมพระมาลาประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำลองขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและนับว่าเป็นพระพิฆเนศปางนั่งประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ

0: ช่วงหน้า
1: และนี่คือพระพิฆเนศปางนอนสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นั่นเองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาที่ทำให้ผู้คนต่างแห่เข้ามาทั่วทุกสารทิศเลยนะครับ
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
2: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกลทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกลอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากไตอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
11: Canon delighting you always
12: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: วันนี้จะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
18: ใช่
17: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาทุ่มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
20: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
19: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
17: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
19: มันเป็นเนื้อครีม
17: ใช่เ
21: นี่
17: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
22: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
23: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
25: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
24: ์อะไรอะ
25: ผักทอดค่ะ
26: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
27: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
28: ที่กูไม่ไล่พ่อหงอกไป
27: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
26: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
25: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
26: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
29: พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
30: ได้เวลาตีตั๋วเทคออฟไปกับลอสเกเล่นแอร์ไลน์สารฝันนางเอกสาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาฟที่ใครๆคงไม่อยากทำแบบนี้มั้ง
31: ผมอยากกินโจ๊กค่ะผมบาดเจ็บ
32: ได้ไหมคะ
33: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
34: กินเหม็นมากเลย
33: กินแบบรบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะ
34: เ
33: ครื่อง
34: เหม็นมาก
33: ใจเย็นๆนะคะ
30: ติดตามได้ในดาราลอสเกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
35: ล้อกันเล่น
30: อะไรครับเนี่ย

0: ู้ชมครับเราได้เห็นพระพิฆเนศปางนั่งและปางยืนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะครับและนี่คือพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นั่นเองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาที่ทำให้ผู้คนต่างแห่เข้ามาทั่วทุกสารทิศเลยนะครับวัดนี้จากวัดที่เคยเกือบร้างนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราเลยก็ว่าได้นะครับมีร้านรวงเยอะแยะมากมายมีตลาดนัดบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็จากที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายเลยครับและที่สำคัญคือภายในวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
1: วัดสมานรัตนารามเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ

0: น้ำบางปะกงสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2422ปัจจุบันเป็นวัดที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลากหลายความเชื่อทั้งศาสนาพุทธแบบไทยจีนรวมทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกองค์สีชมพูทำจากปูนปั้นขนาดความยาว24เมตรสูง16เมตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2552วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราต่างๆกันครับนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: อาจารย์ผมได้เห็นพระพิฆเนศปางนั่งปางยืนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วซึ่งพระพิฆเนศปางนอนสวยสุขของวัดแห่งนี้ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะเหตุใดครับถึงได้มีการสร้างองค์พระพิฆเนศที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงามขนาดนี้ครับ
1: คือต้องพูดถึงท้าวฟาร์มไปแรกเริ่มเดิมทีสมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดล้างก็คือว่ามีพระจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวแล้วก็หลวงพี่บวชเข้ามาแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะบูรณะวัดแห่งนี้เกิดให้เกิดขึ้นใหม่ก็เลยได้อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้บารมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งมาช่วยในการบูรณะวัดให้สำเร็จผลเราก็จะทำการสร้างท่านไว้หน้าวัดว่าไว้ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจมีเหตุให้ได้จัดสร้างหรือว่าวัตถุมงคลท้าวจตุคามรามเทพก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็คือนำเงินมาก่อสร้างจนสำลิดผลทั้งหมดก็เลยมาระลึกถึงว่าเราได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าเทพได้อาศัยบารมีเทพองค์ใดมาทำการก่อสร้างบูรณะวัดสำเร็จก็จะทำการสร้างท่านไว้หน้าวัดซึ่งตอนนั้นก็เลยกำลังจะหล่อพระประธานก็เลยหล่อองค์พระพิฆเนศและก็องค์ท้าวจตุคามรามเทพตามที่เราได้บ่นไว้เนาะก็องค์ไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกอยู่ตรงศาลาริมน้ำนี่เอง
0: ครับ
1: ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นเหตุเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยมีแรงบันดาลใจเราน่าจะสร้างองค์ท่านไว้หน้าวัดให้องค์ใหญ่ๆเราก็คิดว่าปางนอนเนี่ยยังไม่มีใครสร้างก็เลยอยากจะได้สร้างปางนอนก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอแบบเจอช่างที่เก่งก็บังเอิญว่าเราได้ไปเจอช่างแบบที่เก่งที่นครนายกมา
0: ครับ
1: ก็เลยนำมาก่อสร้างซึ่งช่วงนั้นก็เป็นเดือนมิถุนาฝนกำลังชุกช่างเขาก็เลยบ่นว่าขอให้ช่วงนั้นได้ทำการก่อสร้างด้วยความราบรื่นนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาเท่าที่สังเกตเนี่ยคือกลางวันฝนจะไม่ค่อยตกจะตกเฉพาะตอนเย็นๆถ้าตกก็คือตกล้อมรอบบริเวณเนี้ยบริเวณเกาะวัดสมานเนี่ยนะก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้งานนั้นเนี่ยไม่สะดุดไม่ค้างๆก็ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนก็เลยสร้างเสร็จตามกำหนดการ
0: ถึงกระนั้นนะครับองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุของค์นี้นะครับก็เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้วัดนี้นะครับเป็นวัดที่เคยเกือบจะล้างแล้วนะฮะกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่ครับหนูมุสิกะนั่นเองครับวิธีการไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมหากเราเห็นมือของหนูป้องอยู่ที่หูข้างไหนให้เรากระซิบขอพรข้างนั้นครับคุณผู้ชม
2: ขอให้รายการไทยทึ่งโด่งดังดังดังเฮงเฮงเฮง

ใครก็ตามที่มาวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับต่างก็มุ่งหน้าไปที่องค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุขเป็นที่แรกใช่ไหมล่ะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยภายในวัดสมานแห่งนี้ยังมีโบสถ์โบราณหลังนี้ครับซึ่งหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นหรือแม้แต่อาจจะไม่เคยเข้ามาด้วยซ้ำนะฮะนั่นก็เพราะว่าโบสถ์โบราณหลังนี้เนี่ยปกติแล้วเขาจะปิดนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้นะครับรายการไทยทึ่งของเราได้รับเกียรติอันสูงสุดครับเราจะได้เข้าไปชมบริเวณภายในของโบสถ์โบราณหลังนี้ครับ

0: ติแล้วโบสถ์หลังนี้ก็ปิด
1: เนื่องจากว่าโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังเก่าซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้ามาได้เข้ามาเห็นมาอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะมีมิจฉาชีพซึ่งเราก็เลยเป็นการป้องกันก็น้อยฮะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการแรกด้วยปกติก็ไม่เคยเปิด

0: อยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยนะครับพอผมเปิดประตูรั้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นความเห็นร่องรอยหลักฐานความเก่าแก่นะ
1: โบสถ์หลังนี้สร้างตั้งแต่2422เนาะก็ประมาณ100กว่าป
0: ี100กว่าปี
1: 100กว่าปีนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางส่วนนั้นได้มีการมาบูรณะเมื่อ50กว่าปีที่แล้วซึ่งของเดิมเนี่ยก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นเนี่ยเรามีการสร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับแล้วก็จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อไป
0: ครับ
1: นะครับแต่หลวงพ่อก็มีเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้
0: ในปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ด้านใน
1: ครับยังอยู่เหมือนเดิม
0: อยู่เหมือนเดิมด้วย
1: เรียกว่าองค์หลวงพ่อโต
0: ครับ
1: ที่คำว่าหลวงพ่อโตเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยพระประธานที่จะองค์ใหญ่ระดับนี้เนี่ยจะมีเพียงวัดสมาน
0: ครับ
1: นะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีองค์ใหญ่หรอก
0: ร้
1: อยกว่าปีที่แล้วก็มีองค์นี้แหละ
0: ครับผม

0: าจริงๆคุณผู้ชมแม้กระทั่งกำแพงประตูหน้าต่างนะครับไปจนถึงเพดานคือสัมผัสได้ถึงความเก่าแก่อย่างมากเลยนะครับนิมนต์พระอาจารย์ครับองค์หลวงพ่อโตเนี่ยคือองค์สีทองบริเวณด้านหลังข้างบนนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วสำหรับองค์หลวงพ่อโตท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นพระพักจะเป็นลักษณะแบบคนจีนนะเห็นไหม
0: ครับ
1: ก็คือคิ้วแล้วก็ตาจะชี้ๆหน่อยเหมือนกับคนจีนซึ่งอันนี้ก็เกิดจากว่าคนที่สร้างผู้ที่สร้างก็คือท่านขุนสมานจีนประชาซึ่งก็เป็นลูกหลานคนจีนนั้นมาเป็นผู้สร้าง
0: องค์หลวงพ่อโตองค์นี้คือองค์ดั้งเดิมใช่ไหมที่สร้าง
1: ดั้งเดิม
0: ตั้งแต่อยู่วัดนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คือโบสถ์หลังนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้คือคนที่มาทำการมาบูรณะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะมีเหตุเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละคือถ้าพอเราจะย้ายหลวงพ่อก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าหลวงพ่อคงไม่มาก็เลยอธิษฐานว่าอย่างนั้นก็ขออนุญาตจำลององค์หลวงพ่อขึ้นใหม่ให้องค์ใหญ่กว่าเดิม
0: ครับ
1: ในลักษณะเดียวแบบองค์ท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนำไปติดฐานที่อุโบสถหลังใหม
0: ่
1: ก็ขอให้ทำการนี้ได้โดยง่ายวันที่จะเชิญองค์หลวงพ่อโตองค์ใหม่เข้าโบสถ
0: ์ครับ
1: หลังใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเนี่ยก็ปรากฏว่าเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้อัญเชิญองค์พระนั้นขึ้นไปตั้งบนแท่นโดยใช้เครนยก
0: ครับ
1: องค์พระเข้าไปในโบสถ์ใหม
0: ่ครับ
1: นะครับซึ่งเราก็มีการถอดเกศพระซึ่งเกศพระเนี่ยก็มีน้ำหนักประมาณ70กิโลเราก็ใช้เชือกแดงผูกเกศนะครับผูกเกศแล้วก็ยกจะสวมใช้เครนยก
0: ครับ
1: ปรากฏว่าวันนั้นก็มีญาติโยมเนี่ยกำลังล้อมองค์พระอยู่เกศที่กำลังจะสวมที่เศียรพระเนี่ยก็มีเหตุเชือกนั้นขาดจากเครนที่ยกก็เป็นความบังเอิญว่าเกศพระนั้นเนี่ยได้หล่นลงมาที่เศียรพระพอดีสวมกับเศียรพระพอดีคือจากที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนั้นถ้าไม่ตกลงมาที่เกศพระสวมลงพอดีเนี่ยมาโดนญาติโยมข้างล่างยังไงวันนั้นก็มีคนเสียชีวิตเพราะว่าค่อนข้างจะหนักแล้วก็ค่อนข้างจะสูงมาก
0: ครับ
1: อุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ภายหลังก็มีผู้ที่บอกว่ามาเป็นผู้รู้อ่ะเขาก็บอกว่าเทวดานั้นมาตัดเพื่อสวมเกศองค์พระให้เพราะปกติแล้วเราต้องทำวิธีในการอัญเชิญเกศพระขึ้นสวง

และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาภายในพระอุโบสถหลังใหม่แล้วนะครับและนี่ก็คือองค์หลวงพ่อโตครับที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ได้เล่ามานั่นก็คือการอัญเชิญพระเกศขึ้นไปประดิษฐานบริเวณด้านบนนะครับคือความห่างระหว่างพระเกศกับพระเศียรตอนนั้นเนี่ยห่างประมาณ2เมตรได้เชือกขาดครับคุณผู้ชมแต่พระเกศเนี่ยหล่นมาที่พระเศียรพอดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะฮะขนาดหน้าตักกว้างถึง129นิ้วก็ตามแต่พระเกศก็ยังหล่นลงมาบริเวณพระเศียรพอดีเลยครับคุณผู้ชม

0: งหน้าเหลืองอารามไปทั้งอารามวัดปากน้ำโจโลวัดสีทองที่สวยที่สุดจนคุณต้องตะลึง
1: ทองทองทองทั้งนั้นทองอารามทองจนแสบตาครับคุณผู้ชม
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
5: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: ัดล

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์โอ้ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
2: นะ
5: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
6: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส
7: ์ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
10: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
15: นี่บ้านเก่าอ่ะ
16: 2,553
15: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
16: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
17: จิรพัฒน
18: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
19: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
4: อะไรอ่ะประธาน
19: พอดีเจ้าของให้มา

0: จติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: เดี๋ยวมาตีตั๋วเทคออฟไปกับล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์และแอร์สาวคนนี้จีน่ายีนาซาลาดในดาราล็อกเกอร์เล่นเป็นรายการต่อไปครับ
3: เหมือนมากเลย
4: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: คุณผู้ชมครับทองทั้งนั้นทองอารามทองจนแสบตาครับคุณผู้ชมตัวผมเองนะฮะเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงความสวยงามของวัดนี้มาเนิ่นนานนะฮะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยสีทองจริงๆไอเราก็ไม่คิดว่าจะสีทองขนาดนี้นะครับมองไปทางไหนก็มีแต่สีทองนะฮะรั้ววัดประตูทางเข้าก็สีทองแน่นอนแล้วครับที่แห่งนี้ก็คือวัดปากน้ำโจ้โลนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: วัดปากน้ำโจ้โลตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเอกลักษณ์อันโดดเด่นก็คือพระอุโบสถสีทองเหลืองอารามทั้งภายนอกและภายในเดิมวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายในอดีตที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพทหารพม่าซึ่งได้พ่ายทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ขึ้นณที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปหมดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491ภายหลังกรมศิลปากรจึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิมบริเวณนี้จึงกลายเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวเมือง8ริ้วมาจนถึงปัจจุบัน
0: และผู้ที่จะพาเราเที่ยวชมและให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณสัมพันธ์นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำวัดปากน้ำโจ้โลแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วัดไทยผมเองก็ไปมาหลายวัดสีทองเป็บเปรียบเสมือนสีที่อยู่คู่กับวัดไทยเลยแต่อันนี้คือมันทองอย่างกระทองคำอ่ะทำไมถึงต้องเป็นสีทองหรือว่าใช้สีทองเยอะขนาดนี้ฮะ
2: ก็คือโบสถ์หลังนี้ตอนที่พระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาโมท่านบูรณะนะครับคือสีทองเนี่ยเป็นสีของพระสงฆ์เป็นสีของพุทธศาสนาครับพุทธประวัติเขียนไว้ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสีทองผสมแก้วพระอาจารย์จึงจำลองคล้ายสีทองผสมแก้วมากที่สุดนะครับ
0: อ๋อเราเรียกสีทองแบบนี้ว่าสีทองผสมแก้ว
2: เนี่ยเรียกว่าทองเหลืองอารามเวลาโดนแสงแดดก็อย่างที่เราเห็นนะครับจะเกิดความเป็นประกายถ้ามองดีนี่เปรียบเสมือนทองคำได้เลย
0: ในสมัยก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้พระอุโบสถหลังนี้เนี่ยมีสีเดิมไหมสีดั้งเดิมของเขาคือสีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับก็คือโบสถ์หลังนี้หรือวัดตรงนี้นะครับปกติคือแรกเริ่มทีก็เป็นสีวัดทั่วไปคือมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีส้มก็คือในปีพ.ศ.2549พระอาจารย์เริ่มบูรณะเพราะว่าโบสถ์หลังนี้มีความสะสมมากนะครับตามกาลเวลาก็เริ่มบูรณะตั้งแต่นั้นนะครับพอบูรณะเสร็จก็ทาสีทอง
0: ครับ
2: พอเริ่มจากโบสถ์สีทองเสร็จแล้วก็เป็นศาลากุฏิพระสงฆ์คราวนี้ก็เลยทองทั้งวัดเลย

0: อย่างที่เห็นคือทองทองมากทองทุกส่วนเลยนะฮะ
1: องค์พระประธานที่อยู่ตรงกลางโบสถ์เนี่ยตรงนี้จะมีความสวยสดงดงามมากแล้วก็ฐานเนี่ยยกขึ้นไว้เพื่อที่จะให้เราไปเดินลอดใต้ฐานพระนะครับ
2: ตรงนี้คือสามารถเดินลอดได้ด้วย
1: เดินลอดได้ด้วยครับพระประธานนี่ก็คือเป็นพระประธานตั้งแต่สร้างโบสถ์เริ่มแรกเลยในปีพ.ศ.2495นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมีชื่อว่าองค์หลวงพ่อโตก็คือพระอยู่ในวัดเนี่ยในวัดไหนก็แล้วแต่นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับเขาจะเรียกว่าองค์หลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็เรียกองค์หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยยกขึ้นไว้เพื่อที่จะให้เราไปเดินลอดใต้ฐานพระนะครับ
2: ตรงนี้คือสามารถเดินลอดได้ด้วย
1: เดินลอดได้ด้วยครับ

0: พี่สัมพันธ์ครับ
1: ครับ
0: ผมอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าที่มาของชื่อวัดฮะวัดปากน้ำโจ้โลชื่อนี้มีที่มายังไงครับ
2: เอาว่าปากน้ำก่อนแล้วกันเนาะปากน้ำนี่ก็คือวัดตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณทางแยกของทางน้ำหรือว่าเป็นปากทางน้ำนั่นเองชาวบ้านก็เรียกกันตามพื้นที
0: ่ตามภูมิศาสตร์
2: ภูมิศาสตร์ตามพื้นที่นั่นเองก็คือวัดปากน้ำ
0: แต่คำว่าโจ้โลนี่สิมีที่มายังไงครับ
2: คำว่าโจ้โลเนี่ยมีประวัติความเป็นมา2ประวัตินะครับประวัติแรกคืออ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับก็คือว่าตรงทางแยกของทางน้ำเนี่ยในสมัยก่อนมีปลากระพงขาวเป็นจำนวนมากและชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณบ้านปากน้ำโจ้โลนี้ส่วนมากจะเป็นชาวจีนชาวจีนเรียกปลากระพงขาวนี้ว่าปลาโจ้โลฮื
0: ออ๋อจ้อล้อฮือเหรอฮะ
2: ครับผมเรียกจ้อล้อฮือเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมา
0: จ้อล้อฮือ
2: ใช
0: ่อ๋อก็เลยกลายมาเป็นโจ้โล
2: โจ้โลครับ
0: อ๋อนี่คือเหตุผลทางภูมิศาสตร์
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: ออ
2: ัน
0: นี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้เลยอ่ะแล้วอีกอันนึงนะฮะก็คือประวัติศาสตร์
2: ประวัติศาสตร
0: ์ครับ
2: ประวัติศาสตร์นี่คือเกี่ยวกับท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือตอนที่ท่านยกทัพผ่านมาเพื่อที่จะไปตีเมืองจันทบุรีตรงนี้ได้มีทัพพม่าตั้งทัพอยู่อีกส่วนนึงก็ไล่ตามท่านมานะครับท่านก็ได้มาทําการยุติรบกับทัพพม่าด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าคนน้อยกว่าท่านก็ได้วางแผนยุทธวิธีในการรบขึ้นมาว่าเจ้าฟ้าเจ้าเมืองเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่ามาโดยการล่องเรือหรือว่าโล่เรือมาตามลำคลองเพื่อที่จะหลอกพม่าว่ามาเพียงไม่กี่คนไม่กี่ลำให้พม่าไปดักซุ่มโจมตีพอพม่าไปดักซุ่มตีท่านก็ตีกรอบล้อมโจมตีหลบหลังจนรับชัยชนะชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเจ้าโล่
0: ผมเข้าใจละมาจากคำว่าเจ้าโล่ที่หลอกว่าเป็นเจ้าไปโล่เรือเป็น

0: าวโลแล้วก็อาจจะผ่านการเวลามานะฮะจนคำที่พูดเนี่ยมันเพี้ยนจนกลายมาเป็นคำว่าโจโลนั่นเอง
1: ครับผม
0: แต่ไม่ว่าจะมาจากหน้าไหนก็แล้วแต่หน้าฝั่งประวัติศาสตร์หรือหน้าฝั่งภูมิศาสตร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดปากน้ำโจโลครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเลยที่ผมขอยกให้เป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับแต่ความน่าทึ่งของวัดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมความน่าทึ่งกันต่ออยู่ในศาลาหลังนั้นครับ
1: ครับแล้วก็ศาลาหลังนี้นะครับก็เรียกว่าโรงเรือแม่ย่านางสุนีแม่ย่านางสุนานะครับด้านในเนี่ยเก็บเรือเป็นเรือแข่งนะครับที่ชาวบ้านใช้แข่งกันสมัยก่อน
0: ครับมีชื่อเรียกไหมฮะ
1: มีชื่อครับเรือนี้มีชื่อว่าเรือม้าเทศเรือม้าเทศกับเรือม้าน้ำเนี่ยตามประวัติเนี่ยคือใช้เป็นเรือพายเป็นเรือแข่งนะครับเมื่อก่อนนี้คนสมัยก่อนนิยมใช้เรือในการแข่งขันนะครับเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหมู่บ้านระหว่างชุมชนระหว่างตำบลนะครับ
0: แต่นี่ก็ยังเป็นเรือแข่งธรรมดาเลยฮะสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยไปพิพิธภัณฑ์ก็เห็นได
1: ้ใช่ใช่
0: แต่เมื่อกี้พี่สัมพันธ์บอกว่าเราจะได้เห็นของที่ผมและคุณผู้ชมเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคืออะไรครับพี
1: ่เรือคืบเดียว
0: เรือคืบเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงพี
1: ่ใช่ครับ
0: อยู่ไหนฮะอยากเห็นมาก
1: เดี๋ยวเราไปข้างในได้เลย
0: ด้านใน
1: ไป
0: คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนี่คือเรือคืบเดียวครับทำไมถึงชื่อเรือคืบเดียวนี่นะนี่คือ1คืบนะผมจะเอามาวัดกับเรือให้ดูโชว์เลยฮะทาบเลยฮะ
1: ครับนี่ฮะ
0: นี่คืบเดียวจริงๆไม่ได้โม้นะคุณผู้ชมและเราไม่ได้วัดตรงหัวเรือท้ายเรือเราวัดตรงกลางเรือเลยนะฮะเราเรียกกันว่าเรือคืบเดียวเขามีชื่อเป็นทางการไหมฮะ
1: ชื่อจริงๆเขาคือเรียกเรือเพียว
0: มันเพียวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: มันพายจริงได้ด้วยหรออย่างเงี้ย
1: แล้วไม่ใช่พายจริงฮะ
0: พายยังไงแล้วใครเป็นเจ้าของครับ
1: เป็นอดีตเจ้าวาดองค์เก่าที่เขาใช้พายบิณฑบาตสมัยก่อน
0: พระท่านเนี่ยท่านก็ต้องมีบาตรใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วท่านก็ห่มจีวร
1: ครับ
0: ยาวระยงระยางจะนั่งได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมันจินตนาการอื่นไม่ได้เลยนอกจากพระท่านในสมัยก่อนเนี่ยต้องตัวเล็กมากจริงๆ
1: ก็1ตัวเล็กด้วย2ต้องสมาธิดีด้วยครับแล้วก็วิธีการพายก็คือเรือนี้ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้หมายความว่าจอดอยู่กับที่ลอยลำเฉยๆไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าจอดปุ๊บ
1: ก็
0: จมเลย
1: ฟ่ำเลย
0: ฟ่ำเลย
1: จมเลย
0: ต้องแล่นตลอดเวลาเท่านั้นนะครับ
1: พอไปถึงบ้านคนไปถึงท่าเรือเนี่ยเขาก็จะมีหลักปักไว้ให้ตามท่าของบ้านนะครับเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ไปจอดแล้วก็จับหลักเพราะว่าเรือจอดไม่ได้พระสงฆ์ก็อยู่ในเรือปกติ
0: แต่
1: จับหลักไว
0: ้ไม่ให้เรือจม
1: จับไรใช่
0: อ๋อหลังจากนั้นพอสวดเสร็จปุ๊บก็ไปต่อ
1: ก็ไปต่อ
0: แล้วต่อ
1: ก็ปล่อยมือแล้วก็พาย

0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับผมมากจริงๆเลยนะครับถ้าผมไม่ได้มาเห็นกับตาแบบนี้เนี่ยก็คงนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะสวยงามจะสีทองอร่ามขนาดนี้นะครับเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายสถานที่ที่มีความน่าทึ่งรออยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนความน่าทึ่งแห่งเมืองเพชรเกร็ดน่ารู้ดูแล้วต้องทึ่งหาทึ่งเมืองเพชรบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องขนมหวานแต่ความน่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นที่นี่พระนครคีรีพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยความน่าทึ่งมากมายที่คุณไม่เคยรู้
0: คุณผู้ชมเคยทราบมาก่อนหรือไม่ครับว่าคำว่าข่าวโคมลอยเนี่ยต้นกำเนิดมาจากที่นี่ครับ
1: ตะลึงรอยขวานจามประตูวิหารร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี
0: เป็นร่องรอยที่ตอนนั้นเนี่ยข้าศึกมาตีหรือว่ามาจามขวานเอาไว
1: ้ตะลุยดงตาลเคล็ดลับความอร่อยขนมหวานเมืองเพชร
0: น้ำตาลสดๆจากเตาเลยนะเพิ่งเคี่ยวเสร็จเลยหวานเจี๊ยบ
1: ความงดงามแห่งพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดทึ่ง
0: ฝ้าเพดานแต่แล้วแผ่นน้ำหนัก700ถึง800กิโลกรัมต่อแผ่นนะครับ
2: เฮ้ย
0: มีทั้งหมด21แผ่นมีรถ SUV ประมาณ10คันน่ะอยู่บนศีรษะเราขนาดนี้นะฮะ
1: วัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยทรงดำที่หาชมได้ยาก
3: เราโยนให้เขาถ้าเกิดเขารับแสดงว่าเขามีใจต่อเรา

0: อะไรครับเนี่ย
1: สนับสนุนโดยสิงคโปอร์เรชั่นสิงปาร์คเชียงราย
2: ไม่อยู่แล้วฉันจะไม่อยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วมีแต่คนป่ารับไม่ได้ฉันจะหนีออกนอกประเทศไม่เอาไม่อยู่แล้ว
3: มนเมษา
4: เขามีแต่มนมีนาไอ้นี่มนเมษามาจากไหนเนี่ย
2: เล็บคุณมาได้ไงคะเนี่ย
3: เรียกว่าอะไรนะ
2: คุณเล็บ
3: ไม่ใช่
4: เฮ้ยไม่ใช่คุณเล็ก
3: ผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับ
2: เฮ้ย
3: ผมคือใหญ่ในตำนาน
2: โอ้ my god
3: คุณมนคุณจะหนีไปไหน
2: ฉันไม่อยากอยู่แล้วค่ะคุณมันป่าเถื่อน
3: ทำไมล่ะ
2: คุณมันไตร้ายฉันจะหนีออกนอกประเทศจะไม่ทำตามความฝันของตัวเอง
3: ใจเย็นๆก่อนคุณมนฝันของคุณคืออะไรอ
2: ่
3: ะ
2: แน่นอนต้องเป็น air hostess อยู่แล้ว
3: air
2: hostess air hostess
3: น้ำเสียง
2: นัส
3: อ๋อโอเค air hostess
2: อย่า
4: สำเนียงเนทีฟไม่ได้เลยฟังแล้วดูไม่ดีเลยติดลบอย่างแรง
3: คุณมนในเมื่อคุณมนอยากจะเป็นแล้วเราก็ผมใหญ่ในตำนานเฮ้ยเข้ารายการได้ยังเอาเลยนะคุณผู้ชมครับโอ
2: ้
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มนเมษาใช่ครับตอนนี้จำชื่อจีน่าไว้แล้วนะจีน่า
2: น้องจีน่าค่ะใช่ค่ะ
3: นามสกุลซาลา
2: ถูกต้อง
3: เป็นลูกครึ่ง
2: พ่อเป็นคิวบาร์แม่เป็นไทยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
4: เออเหมือนบวยเลยบวยพ่อไปคิวสนุกแฮ่ไม่ใช่ละ
3: โอ้ออกมาก็คือออกเป็นแบบเมกากลางว่ะอ่าก็เป็นสตันเอ้ยปิโตริโกราซัน
4: เอ๊ะเขาเป็นคนอย่างงี้เหรอวะ
3: ปาปิโตริโกราซันปาปิโตริโกราซัน
2: กล
3: ับ
2: มาก่อนนะคะกลับมาก่อน
3: นี่นางเอกนะเนี่ยคุณสุดยอดเลย
2: ค่ะ
3: จริงๆแล้วเป็นคนยังไงอยากรู้ว
2: ่าเป็นคนตลกค่ะ
3: คนตลก
2: ใช่เป็นคนตลกน่ารักสดใสตามวัยค่ะ
3: จีน่านี่ไงที่เขาใส่หัวเป็นผักแล้วก็ไปใส่เสื้อเขียวๆแล้วก็ไปตามที่ต่างๆแล้วเป็นคุณหญิงอะไรแก้วอ่ะคนนี้ใช่ป่ะ
2: อันนั้นผักกาดแก้วอะคะ
3: ใช่ๆ
2: AI
3: โอ้ยคุณจีน่าเนี่ยโอ้อันนั้นจีน่าเดอะเฟสไง
2: ตามไม่ทันตามไม่ทัน
3: จีน่าเองมีความฝันเหรอทำไมเป็นดาราไม่ชอบหรอ
2: ชอบค่ะก็คือตอนที่รายการติดต่อมาให้คิดว่าอยากจะเป็นอาชีพอะไรอยากจะทำอาชีพอะไรก็แบบเกิดมาเนี่ยนะโตมาก็คือเป็นนักแสดงเลยก็เลยไม่ได้คิดเรื่องแบบเอ๊ะฉันจะไปเป็นหมอหรือฉันจะไปเป็นครูหรือฉันจะไปเป็นใครก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่ว่าพอพูดมาปุ๊บก็ปิ๊งมาหนึ่งอย่างก็คือ air hostess ค่ะ
3: ขออีกทีนึง
2: air hostess
3: แอร์ฮอสเตสครับผม
4: แม่สำเนียงในทีมหลุดอีกแล้วพวกแกนี่นะฉันละเหนื่อย
3: เออทำไมอ่ะ
2: เหมือนตอนเด็กๆอะค่ะพี่สาวเขาเรียนมหาลัยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนสาขาแบบว่าเป็นเกี่ยวกับการบินอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยชุดมันสวยเน
3: า
2: ะแล้วก็เห็นในสนามบินพี่ๆเขาก็แบบลากกระเป๋าแล้วก็เดินแบบ
3: ใช่ไหมจริงเหรอ
2: เวลาเขาลากกระเป๋าขึ้นเครื่อง
3: เขาไหนเขาสักรอบ
2: เขาจะแบบอย่างงี้ค่ะ
3: เออโอ้โหเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเอ้ยไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่
4: ใช่เหรอนี่มาสายการบินไหนเนี่ย
2: นี่
3: พี่ว่าไม่ใช่อันนี
2: ้ใช่ก็คือชอบแต่งตัวสวยงามนั่นแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายูนิฟอร์มเขาแบบสวยอะไรอย่างงี
3: ้โอเคคุณผู้ชมครับในเมื่อจีน่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสเราจัดให้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่7

0: 47 Cafe and Restaurant นะครับที่นี่ก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิจริงด้วยอยู่แล้วลาดกระบังนี่เองแล้วก็ใครที่อยากจัดงานเลี้ยงอะไรต่างๆที่นี่รับนะรับทัวร์ก็รับจัดงานเลี้ยงก็รับอีเวนต์ก็รับแต่งงานก็รับเป็นคาเฟ่มีทั้งอาหารเมื่อกี้กินแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะ
0: มีอาหารหลากหลายประเภทนานาชาติเลยทีเดียวแล้วก็มาทั้งครอบครัวได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงมีสวนอยู่ข้างหลังมีน้ำตกมีอะไรกำลังแบบโอ้งดงามมากเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวใกล้ย่านสุวรรณภูมิครับ
1: ต้องค่ะ
0: วันนี้จีน่าพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เชิญขึ้นครับแอลไปเรื่อยๆแล้วลากขึ้นไปเลยลากขึ้นไปเลยโอ้โหโอ้โหไปอีกไปอีกหมุนหนึ่งรอบเชิญหนึ่งรอบ
2: เหมือนแกล้งน้องละบวยพอแล้ว
1: สวัสดี
2: นี่แค่เริ่มต้นยังสนุกขนาดนี้แล้วเทปนี้จะสนุกขนาดไหนไปดูตัวอย่างความสนุกในวันนี้กันก่อนเลยครับ
3: แม่ผมอยากโชว์ครับผมฝาก
4: เติมกาแฟได้ไหมคะ
1: จัดการให้นะคะ
4: กินเหม็นมากเลยกินดัง
1: รบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะเครื่องอะไรเหม็นมากเดรส
0: โอ้โหตรงนู้นอากาศสุดยอดระวัง
1: ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรอกันเล่นแอร์ไลน์ถ้ามีอะไรขาดเหลือเรียกแอร์สาวคนนี้ใช้บริการได้นะคะ
0: มาแล้วครับผม
1: ค่ะ
0: จีน่าจีน่าเองจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจีน่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ได้นะ
1: ทำไมคะ
0: อาจจะเป็นแอร์บัสแทนนะ
1: เพราะว่าม
0: ีคนแบบคือรายการเรามีดาราอยากเป็นแปลกๆเยอะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เซียนหลังอยากเป็นนักล่าสมบัติแบบนี้แต่ว่าจีน่าวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนละ
1: ค่ะ
0: 747 Cafe and Restaurant นี่ไงเย็นไหม
1: เย็นมากค่ะ
0: อุ้ยเย็นมากนะ
1: ไม่คิดว่าข้างในจะใหญ่ขนาดนี
0: ้เอา747นี
1: ่โอ้ my god หนูไม่รู้ว
0: ่
1: าเลิศเลยค่ะ
0: ตาหนูเป็นไรทำไมถึงโตขนาดทำโตได้มากกว่านี้ไหมพี่อยากรู้นี่เดี๋ยวโอ้โหเอ้ยเหมือนในจิ๊กอุลตร้าแมนเลยโอ้โตใช้ได้เยี่ยมมาก
1: ค่ะ
0: รู้ไหมว่าการเป็นแอร์โฮสเตสต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็บริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อยากที่เห็นไม่ใช่แค่นี้นะแอร์โฮสเตสหนึ่งจะต้องอบรมเรื่อง first aid ใช่ไหมต้องอบรมเรื่องของความปลอดภัยการแต่งหน้าแต่งตัวแต่งหน้าแบบไหนได้บ้างแบบไหนไม่ได้บ้างผมต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะรวบตึงให้จีน่าเรียนด้วยเพราะรายการเรามีประโยชน
1: ์สอนสร้างความรู้
0: ใช่เรียนด้วยแล้วก็ฝึกไปด้วย
1: ได้
0: แล้วก็ให้ทำงานจริงเลยมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีความฝันเป็นน้องคนหนึ่งที่มีความฝันเขาอยากจะเป็นแอร์โฮสเตส
1: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
0: เป็นผู้สาว
1: อยากเห็นแล้วค่ะ
0: อุ้ยอยากเห็นอย่าเพิ่งจริงๆแล้วจีน่าก็เรียนคนเดียวได้นะ
1: ไม่เป็นไรหนูว่ามีเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนอุ่นใจกว่าเสมอค่ะ
0: เดี๋ยวได้เดี๋ยวจะให้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่เปิดตัวเพื่อนสาวยัง
1: ได้ค่ะอยากเห็นอ่
0: ะประมือให้กับเพื่อนสาวของจีน่าที่จะมาเรียนครับ
2: ออกตัวขนาดนี้น่าจะคิดเป็นอื่นไปไม่ได้หรอกอย่าบอกนะว่าเป็นแก
0: โอ้ยประชาชนได้อะไรจากการที่กูใส่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะก
1: ็สวัสดีค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะ
0: น้องแพรวค่ะ
1: น้องแพรวเหรอคะ
2: เอาชื่อลูกสาวมาเนี่ยเกรงใจลูกด้วยบวยเอ้ย
1: อันนี้ท้องอยู่เหรอคะเน
0: ี่
1: ย
0: เอ้ยไม่ใช่ค่ะก็กินเยอะค่ะกินเยอะค่ะเป็นแบบว่าโหลดแป้งโหลดคาร์บค่ะ
2: โหลดมาซะเต็มคาราเบลเลย
1: โหลดหนักพอสมควรค่ะ
0: พี่จีน่า
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ดีใจเลยอุ๊ยมาเรียนสถาบันนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่อยากไปเรียนโฮสเตสอ่ะ
1: ก็รู้สึกว่าสวยค่ะ
0: สวยอุ๊ยเหมือนหนูเลยอ่ะเหมือนแพรวเลยแพรวคิดว่าแพรวสวย
1: ไม่ค้านสายตาค่ะ
0: โอ๊ยจริงค่ะนั่งรอตั้งนานคุณครูเขาไม่มาเลยหรอ
5: ไปเรียนข้างบน
0: อุ๊ยไปเรียนข้างบนค่ะ
1: ไปค่ะอยากเรียนจะแย่แล้วค่ะ
0: ได้เลย
6: คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้แพรวเองกับทางพี่จีน่าก็จะมาเรียนที่นี่ซึ่งได้รับเกียรตินี่ข้างบนก็เป็นแบบนี้นะคะ
1: โอ้ยใหญ่โตมากค่ะ
6: เราจะมาโรงเพลงกันที่นี่แล้วก็จริงๆแล้วได้รับเกียรติจากสถาบัน ATDI
1: ว้า
6: Access Training and Development as Institute
2: โอ้นี่เราไปเชิญใครมาวะเนี่ย
0: อ่ะพบกับคุณครูเลยค่ะจาก ATDI ค่ะครูกิ๋นค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เราได้คุณครู
7: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำเบื้องต้นนะครับเผื่อใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเผื่อจะได้แรงบันดาลใจแล้วถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาจริงๆก็ไปเรียนกับเขาได้แล้วครับ
0: พี่เต็มจากบาริทีได้ไหม

0: ้างครู
1: Achieve Training and Development Institute ค่ะ
0: การเป็นแอร์โฮสเตสคุณครูแบบทำไมถึงมาเป็นคุณครูที่สถาบันนี้คะ
2: ก็เพราะว่าสถาบันนี้ค่ะเป็นสถาบันที่สอนครบวงจรนะคะต้องพูดถึงว่า
0: ก็คือซ่อมเครื่องเครื่องบิน
2: ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้น
0: เติมมาก
2: ยังไม่ไปขนาดนั้น
3: บ้าบอไม่ใช่จบมาเป็นวิศวกร
2: ก็มีในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะบุคลิกภาพการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายมีอุปกรณ์ครบครันอันนี้ส่วนหนึ่งเลยอีกอย่างนึงก็คือว่าเราอยากให้ความรู้กับเด็กเรียนที่ในสถาบันที่ดีด้วย
0: ก็อยากคือให้ความรู้หนึ่งว่าคนที่จะมาเรียนอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสจะต้องเป็นยังไงบ้างคะต้องแบบมีความตั้งใจอะไรอยากได้อะไรในชีวิตคะ
2: จริงๆอย่างแรกเลยอะค่ะต้องรู้ก่อนว่างานลูกเรือคืออะไรนะคะก่อนที่เราจะอยากไปเป็นอาชีพนั้นแรกเลยงานที่ดีเนี่ย
0: หน้าทางครูจะพูดนานเชิญค่ะ
2: นะคะเซอร์วิสการบริการนะคะ safety security ความปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของแบรนด์ ambassador เพราะว่าลูกเรือเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ ambassador ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: คือมินเอียงคือมินเอียงค่ะก็การจับดีๆค่ะกับการโอ้ดีตันโค้งต่อค่ะ
2: อ๋อโอเคค่ะก็อันนี้ประมาณนี้คืออย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าลูกเรือคืออะไร
0: โอ้โหโคตรเลย
2: และต้องมีการสังเกตการที่ดีว่าเอ๊ะผู้โดยสารกำลังไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ
0: คุณครูเก่งมากพอเรื่องปุ๊บกัปตันหักโค้งปุ๊บเนี่ยกัปตันดิฟค่ะดิฟ
4: ตกหลุมอากาศนิดหน่อย
0: โอ้ยละเอียดก็คือมันยกตึงเลยนะเอาเต็มๆเลยนะเต็มที่นะคะสอนจริงๆเลยนะคะครูฝากด้วยนะคะครูปี
4: ฝากได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
4: ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าแต่อยากเป็นค่ะ
2: เป็นได้อยู่แล้วค่ะแบบนี้ attitude นำก่อนเลย
3: เอาละครับสำหรับใครนะครับอยากจะได้บทเรียนดีๆเอ๊ดีบ้างไม่ดีบ้างบนกันไปจริงบ้างไม่จริงบ้างบนกันไปแยกกันให้ออกแล้วกันนะครับแพ้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมเข้าคลาสเป็นแอร์โฮสเตสในล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์
2: แล้วเราต้องสุดมือไหมคะคุณครูขาอย่างนี้ถ้าเราอยู่หน้าสุดประตูแรกเราไม่ต้องสุดมือ
0: น่าจะไปโบกขึ้นบินลงมากนักกว่าน่าจะไปโบกขึ้นบินลงมากนักกว่า
3: ช่วงหน้าครับ
5: ล็อกเกอร์เล่น
3: อะไรครับนี่
6: Hi-Fi World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์จอมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
2: ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
5: ่อุ้ย
3: ใช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
1: ล้างเก่งมาก
6: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
7: ่ Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: Cleanup ผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดู

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ดาราล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
3: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed
4: รวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
5: กลับมาสนุกกันต่อครับคุณผู้ชมครับแต่ในรายการของเราจะมาฝึกแบบดีมันคงไม่ได้ครับมันต้องเป็นสไตล์ของดาราล้อกันเล่นนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรน้องจีน่าจะปวดหัวแค่ไหนคุณผู้ชมครับแต่ว่ามีกิมมิคพิเศษครับเราจะบอกคุณผู้ชมว่าก็คือเราจะให้อาจารย์สอนแล้วมีเหตุการณ์จริงเพราะว่าเราจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดไม่ดีเราจะพูดคำว่าหยุดดูซิว่าจะเป็นยังไงครับกับอาการหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันครับยอมคุณผู้ชมครับพอหยุดเสร็จร้อยเราจะให้ครูปิ่นนะครับเข้าไปอธิบายวิธีการว่าจริงๆแล้วแอลเสร็จต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้อย่างไรแต่ในรายการดาราเราก็ได้เราก็ต้องสมมติสถานการณ์เติมบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเองนะครับหยุด
6: เอาละครับกลับมาเข้าคอร์สเตรียมตัวการเป็นแอร์โฮสเตสกันต่อ
7: ก็อ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพการแต่งกายนะคะผมยาวได้ผมมัดได้นะคะ
8: สั้นก็ได้ยาวก็ได้แต่แค่ต้องเรียบร้อย
7: ถูก
8: ตามกฎระเบียบของแต่ละ
7: ของสายการบิน
8: เลิศ
7: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยเมื่อกี้เราก็ไปถึงบนเครื่องแล้วเนาะทีนี้บนเครื่องสิ่งที่อาจจะเจอเลยเนี่ยก็คือ turbulence นะคะหลุมอากาศนะคะที่บอกว่ามันอันตรายขนาดไหนนี่คือคนเสียชีวิตได้นะคะถ้าไม่คาดเสียบเข็มขัดใช่เพราะว่า severe คือการตกหลุมอากาศแบบนี้ปึ้งทันทีถ้าเราไม่คาดเข็มขัดอะค่ะเราก็จะกระเด้งขึ้นศีรษะกระแทกเพดานแล้วก็คอหักส่วนใหญ่นี่คือเคสใช่เคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะถ้าสมมติว่าไม่คาดซีทเบลต์
9: ใจตื่นเลยไม่เอานะ
10: คอหักปุ๊บครูจะช่วยเหลือยังไงก่อนหน
6: ึ่
10: งสองสามต
6: ก
10: ล
6: ง
10: กระแทก
6: เอาแล้วคอหักบ้าบอเนี่ยพูดปุ๊บก็เป็นปั๊บเลย
7: ในความจริงนะคะลูกเรือก็จะรอให้ turbulence สงบก่อนเพราะเราต้องเอาความปลอดภัย
8: ของตัวเอง
7: ก่อนจะช่วยเขาได้ทีนี้สลบแล้วนะคะก็เช็คนะคะว่าย
8: ังหายใจอยู่หรือเปล่า
7: ต้องมีพิธีก็คือคุณหายใจไหมนะคะถ้าเขาไม่หายใจแล้วนะคะเราก็จะมีโปรเซส
8: ครูขาแต่นิ้วเขายังกระดิกอยู่เลยนะคะ
7: ถ้านิ้วกระดิกไม่หายใจเดี๋ยวก่อนนะคะถ้านิ้วกระดิกไม่หายใจเราต้องทำ CPR
6: เฮ้ยครูจะทำ CPR เฮ้ยเข้าทางบุ้ยสิเนี่ย
7: CPR นะคะ
8: น้องต้องให้เขานอนหงายดีๆก่อนนะคะ
7: เดี๋ยวนะคะน้องโอ้โหหนักมากเลยค่ะต้อง
6: โอ้โหแล้วตัวซะใหญ่ด้วยโอ้โหหนัก
7: อันเนี้ยแข็งแล้วนะคะน่าจะไม่ต้อง CPR แล้วต้อง CPR แล้ว
6: แข็งเร็วจังบ้าบอที่จะตายกันเนี่ยอะไรแข็ง
11: ตื่นแล้วค่ะ
8: โอ้โหลดเกิน
11: ขันพวกเพื่อนแล้วเทอร์บูลแลนด์แล้วเหมือนโคหักแล้วไม่ตื่นเลย
8: จริงมากเลยค่ะเมื่อกี
7: ้ดูสมจริงมากค่ะ
8: เข่งมากค
11: ่
8: ะ
11: ลุกได้ยังคะ
7: ลุกได้แล้วคะถ้าตอนนี้ฟื้นแล้วก็พูดได้สายไหวไหมคะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของ turbulence เนาะทีนี้ในตอนบอดดิ้งอะค่ะแล้วแต่สาย
11: คุณโดนเลยอ่ะพี่จีน่า
7: อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ดูว่า
8: ถ้าที่ถูกต้องไงคะเดี๋ยวคุณครูเขาจะสอนแฮะแฮะแฮะแ
11: ฮะโอเคโอ้โหสู้ได้เสียงว่ะ
7: โอเคแฮะแฮะและจีน่านะคะฟังคุณครูนะคะ
8: ค่ะ
7: เดี๋ยวพอเวลาเราขึ้นเครื่องปุ๊บเราจะต้องสาธิตนะคะsafety ว่าผู้โดยสารเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เนาะเขาก็จะมีไลฟ์แจ็คเก็ตนะคะไลฟ์แจ็คเก็ตให้ put on ถ้าสมมุติว่าดิชชิ่งคือมีการเรียกว่าแลนดิ้งบนน้ำนั่นแหละเรียกว่าดิชชิ่งนะคะก็ให้ใส่ไลฟ์แจ็คเก็ตมีการสาธิตว่าต้องเป่ายังไงต้องดึงยังไงให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่เราเห็นลูกเรือทำท่าแบบนี้อันนี้คือประตูทางออกเราต้องรู้ว่าประตูฉุกเฉินของเราอยู่ที่ไหนแต่ละจุดลูกเรือทำมือไม่เหมือนกัน
12: เมื่อสัญญาณไฟและเข็มขัดนิรภัยสว่างขึ้นปลดคาดเข็มขัดและดึงให้กระชับ
7: อันนี้ก็จะดึง
12: ใช่แล้วการปลดออกให้ยกฝาครอบหัวเข็มขัดขึ้น
7: แล้วก็ดึงออกปกติเราจะมีซีทเบลท์ที่แยกตัวมาด้วยนะคะก็จะโชว์ให้เขาดูเลย
11: ว่าแยกได้
7: ใช่ว่าแยกได
6: ้สมมติว่าเรามีเข็มขัดนะครับ
12: สี่ทาง

0: มีทางด้านหน้า2ทางด้านหลังอีก2ทางตรวจสังเกตว่าทาง
1: อุ้ยครูไม่ได้หัน
2: ด้านหน้าถ้าด้านหน้าต้องอย่างนี
1: ้อ๋อโอเค
2: ด้านหน้า
0: แล้วก็ด้านหลัง
2: แล้วก็ด้านหลัง
1: ด้านข้างไม่มี
0: หรอคะด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาข้างคืออยู่ที่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประตูไหนจริงๆถ้าเราอยู่ประตูหน้าสุดอ่ะเราก็จะตรงแล้วก็ข้างเพราะเราอยู่ประตูหน้าสุดแสดงว่าประตูหน้าอยู่ด้านข้างเรา
2: แล้วเราต้องสุดมือไหมคะคุณครูขาอย่างนี้
0: ถ้าเราอยู่หน้าสุดประตูแรกเราไม่ต้องสุดมือเพราะ
1: น่าจะไปโบกขึ้นบินลงมากนักกว่าน่าจะไปโบกขึ้นบินลงมากนักกว่า
3: เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านสวมทางศีรษะ
4: โอ้โหในที่ชูชีพนะครับบอกเลยว่าตกน้ำไม่ไหลแล้วเพราะหนักเกิน
3: คล้องสายรัดเอว
4: จากชูชีพบนเครื่องเป็นชูชีพล่องแก่งเลยพวกแกเนี่ยจะเอาตลกไปถึงไหนเนี่ย
3: และดิ้งเห็บสีแดงเมื่อออกจากเครื่องบิน
0: อันน
5: ี้
0: ใช้เรียกเวลาจมน้ำหรือแบบต้องการเรียกต้องการยังไม่ถึงตรงน
5: ั้
0: น
5: แพ้ขอโทษค่ะ
4: ครูก็ยังไม่สอนเลยไอ้นี่ก็ชอบข้ามขั้น
0: จริงๆมันจะมีที่เบ่าตรงนี้อย่างนี้อันน
5: ี
0: ้ก็คือโชว์ให้เขาดูว่าเราต้องการเบ่า
5: ก็คือทำโชว์ด้วย
0: กลิ่น
5: ไม่ดีเลยค่ะเสียบูดแล้วค่ะต้องหวีดบูดครูขา
2: เมื่อกี้แพ้เป็นคนเป่าป่ะคะ
5: เป่าไงคะต้องหวีดบูดป่ะ
0: อ
5: ัน
0: นี้เป่าค
5: ่
0: ะ
5: อ๋อต้องไม่ต้องเป่า
2: เมื่อกี้เหมือนแพ้จะเป็นคนเป่า
0: ถ้าเป่าให้ผู้โดยสารดูจะแค่
5: อ
0: ๋
5: อ
0: ไม่ต้องเป่าจริง
5: ถ้าอย่างนี้ถือว่าให้บริการได้เลยไหมคะครูปิ่น
0: ผลิตภาพรอยยิ้มทรงผมแล้วก็ทัศนคติที่เป็นลูกเรือที่ดีแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเทคออฟได้เลยค่ะ
2: yes sir พอแล้วค่ะ
4: คราวนี้ได้เวลาล็อกกันเล่นแอร์ไลน์เทคออฟแล้วครับเตรียมตัวลุย
5: ดีมากพวกเราตอนนี้เช็คความพร้อมกันหน่อยว่าพวกเราพร้อมกันนะ
2: ค่ะ
5: สายการบินของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องแล้วก็คุณก็ขอต้อนรับลูกค้าตอนนี้ผมก็เตรียมในเรื่องของน้ำมันนะครับผมก็ใช้น้ำมันพัชไลท์นะครับของทางน้ำมันประกอบนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยผมก็ดูเครื่องว่าเครื่องเป็นยังไงบ้าง
2: ฝากกัปตันด้วยนะคะ
5: ฝากกัปตันด้วยคนลูกค้าเยอะไหมวันนี้กี่โต๊ะ
2: ไม่ใช่โต๊ะจีนค่ะไม่ใช่โต๊ะจีนค่ะกัปตันเป็นคนตลกค่ะ
4: แล้วก็ติดตลกซะด้วยนะพวกเราเนี่ย
6: วันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะประสบการณ์เกือบ10ปีวันนี
2: ้โ
4: หมีขิงกันซะด้วย
2: เกือบ10ปี
4: ตอนนี้จีน่าเป็นลูกเรือนะครับแล้วก็มียายเพียวเนี่ยเป็นหัวหน้าลูกเรือ
2: ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ
4: นี่หอบอะไรขึ้นเครื่องเนี่ยหนักเกิน7โลเปล่าม
2: ีตั๋วไหมคะ
4: นี่นะครับจะขึ้นเครื่องก็ต้องเตรียมตั๋วเตรียมบัตรให้เรียบร้อยนะครับ
0: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าผู้โดยสารเนี่ยมีสัมภาระที่เยอะแล้วภายในอาจจะมีของที่เป็นอันตรายอย่างเช่นของรีดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องแจ้งทาง ground staff เพื่อจะให้ออฟโหลดหรืออย่างไรนะคะ
4: โอ้นี่เราให้ข้อมูลนะครับโอ้แต่ห้ามขยับนะครับฟังอย่างเดียว
2: ผู้โดยสารคะอาจจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ
7: ผมเมียด้วยนะอยากฝากดูแลด้วยนะครับผม
6: เราจะไม่ได้รับผิดชอบนะคะอันนี้ก็คือออกเราคือออกเลยอะค
2: ่
6: ะ
2: ใช่ค่ะโอ้พกมาซะเยอะเลยนะคะ
6: คือให้หาตั๋วนะคะไม่ได้จะยากินอะไรไม่ได้จะยากินอะไร
7: อ
6: ันนี้ไปได้ค่ะอย่าลืมเอาลงเรียกน้องลงด้วยนะคะ
7: ถ้าตั๋วหายยังไง
2: ถ้าตั๋วหายต้องเชิญผู้โดยสารลงนะคะแล้วก็ไปซื้อตั๋วใหม่ค่ะ
4: เนี่ยไอ้หยุดเบรกเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรให้จีน่าเหนื่อยแน่นอน
0: มาหาบอร์ดดิ้งคลาสได้นะคะเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นต้องรอนานอาจจะให้ผู้โดยสารหลบทางฝั่งนี้ก่อนทีนี้อาจจะขอสอบถามว่าเขามีบัตรประจำตัวประชาชนหรือมีอะไรไหมแล้วก็ติดต่อแจ้งเพอร์เซอร์นะคะว่ามีชื่อผู้โดยสาร
6: มี
0: ตรงกับใช่ค่ะตรงกับรีสอร์ทใหม่ค่ะ
7: เมื่อกี้เข้าน้ำเดี๋ยวเพิ่ง
4: โอ้โหดูเก็บตัว
2: โอ้เดี๋ยวถือไว้เลยค่ะเดี๋ยวดู
7: ตัวค่ะ
2: ว้าวถูกต้องค่ะเชิญด้านในเลยค่ะโอ้ดีแล้วค่ะ
6: อันนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องไว้ตรงนี้เลยค่ะ
2: ซื้อให้เมียใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
7: ไม่เก็บไว้หรอครับ
2: ไม่เก็บค่ะสวัสดีค่ะขอเช็คตัวหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะเชิญทางด้านในได้เลยนะคะ

0: การนี้นะคะลูกเรือจะต้องมีความโทนดาวลงนิดนึงนะคะอาจจะต้องมี professional look หรือว่าลุคที่มืออาชีพนะคะ
1: เนี่ยติดเล่น
0: เชิญได้เลยค่ะแบบนี
2: ้ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะขอดูตั๋วหน่อยนะคะ
1: เขาน่ารักเชียร์ตัวซับเบลเลอร
0: ์โอเคค่ะ
2: โอเคค่ะเชิญทางด้านในนะคะสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอเช็คตั๋วหน่อยนะคะฟังเพลงอะไรอยู่คะ
3: ยายแล้ม
2: ยายแล้มว้าวเพลงโปรดเพลงโปรดเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทางด้านในนะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาตั๋วอะไรของมันมาวะเนี่ยอ
2: าจจะคนละตั๋วกันนะคะอันนี้ถูกต้องค่ะ
0: เราตกบันไดนะ
2: สวัสดีค่ะช่องไหนคะเนี่ยจะตามไปดู
4: ช่อง1234ครับช่อง1234ครับ
2: ว้าวเลิศมากค่ะ
5: ดูครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็สำหรับรอบแรกนะคะที่บอร์ดก็ผ่านไปด้วยดีนะคะมีการเตือนผู้โดยสารถ้าเกิดสถานการณ์ที่อาจจะทำให้ขัดข้องของผู้โดยสารท่านอื่นที่จะเข้าก็สามารถแจ้งได้ดี
2: ค่ะ
0: นะคะอีกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องกล้องเมื่อกี้เห็นว่าทางเรือนะคะสามารถแจ้งว่าโอเคงดการถ่ายอันนี้ก็คือถูกต้องนะคะอีกนิดนึงคือผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะที่มีการถือตัวขากล้องตัวอันนี้แล้วแต่สายการบินกฎของสายการบินว่าสามารถให้ถ่ายภาพลูกเรือได้ไหมเพราะว่าถ้าสามารถไม่สามารถถ่ายภาพลูกเรือได้นี่เราก็ต้องแจ้งนะคะแต่ว่าถ้าลูกเรือรู้ตัวบางทีบางสายการบินเขาก็โอเคแต่เมื่อกี้ก็คือถือว่าลูกเรือทำหน้าที่ดี
5: โอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเตรียมเพลงออฟได้เลยนะครับ
0: ได้เลย
2: พร้อมมากค่ะ
1: ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับคราวนี้ล่ะเทคออฟจะเป็นยังไงนะแล้วจีน่าจะต้องเจอกับอะไรเนาะและจะต้องหยุดกี่ครั้งเนี่ย
5: อุ้ยอยากได้มากกว่านี้อีกหน่อยครับ
1: น้อยไปก็ไม่เอามากไปก็ไม่เอา
5: โอ้อะไร
6: หย
5: ุ
6: ดดาราล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้ดัชชี่รีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: ไทยไฟเวิลด์คลาสดรายว์

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing PopNet with teach your house F1 team
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
8: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย
9: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องจีน่าของเราเป็นแอร์โฮสเตสแบบจริงๆแล้วอยู่กับเรียกว่าเป็นผู้โดยสารของจริงแต่ผู้โดยสารของเราเตรียมมาหมดเลยนะครับต่อไปนี้นะครับน้องจีน่าพร้อมแล้วจะปฏิบัติการจริงแล้วดูซิว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างขณะที่เขาปฏิบัติการจริงกับการเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งน้องจีน่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับผมเองเอาจริงนะครับอย่าว่าแต่น้องจีน่าเลยผมเองเป็นพิธีกรผมก็ยังไม่ทราบนะครับเขาให้ผมทำนู่นทำนี่และทีมงานก็บอกให้ผมเตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองเท้าไม่ได้บอกให้ผมแต่งหญิงดูสิไอ้ผมใส่มันไม่รู้จักภาพลักษณ์ผมเลยให้ทำอะไรก็ทำผมไม่อยากจะพูดนะเอาจริงผมก็ไม่รู้จะบ่นทำไมชีวิตมันก็โอ้โหผ่านมาเยอะแล้วแต่มึงให้กูทำอะไรนักหนาโดยที่แบบไม่ถามความสมัครใจกูสักคำประกันเขายังถามเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่นี่มึงไม่ถามเลยมันจะเกินไปแล้วไอ้คนแบบเนี้ยอะไรนะ
10: แล้วจะทำไหม
9: ให้ผมรับเป็นอะไรดีครับต้องถามลูกค้าด้วยว่ารับอะไรดีไหม
11: รับอะไรดีคะ
12: มีอะไรบ้างคะ
11: มีน้ำค่ะรับน้ำก่อนไหมคะเอาน้ำอะไรดีคะ
9: ชี้อะไรอยู่ทำหน้าอะไรค้างอยู่ทำแบบนั้น
12: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะเราก็จะยังไม่เข้าไปออฟเฟอร์ลูกค้าเลยนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการรับน้ำอะไรเพราะตอนนี้ยังเป็นช่วงบอดดิ้งอยู่อาจจะช่วยดูแลในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในชั้น first class อันนี้จะเป็นอีกการบริการหนึ่งอาจจะสามารถเข้าไปเสิร์ฟได้เลยเช่นเดียวกัน
11: สวัสดีค่ะเชิญๆค่ะดูตามตัวนะคะ
9: อ
11: ๋
9: อนี่ที่ผม
11: อ้าว
13: เอาละครับสถานการณ์นี้นั่งผิดที่แต่ก็จะนั่งโอ้แบบนี้มันดูป้าแท้ๆ
12: เหมือนเหมือนกันนั่นแหละ
13: มาดูกันครับว่าจีน่าจะจัดการสถานการณ์นี้ยังไง
11: ขอดูตั๋วหน่อยนะคะ
12: ทำไมนั่งที่อื่นไม่ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันหรือเปล่าคะก็ที่นั่งเหมือนกัน
11: ไม่เหมือนค่ะเรียนเชิญนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณผู้โดยสารคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขึ้นตั๋วนะคะ
12: อย่าบอกให้สัมภาระไม่ให้นางตรง
11: ขาเอาสัมภาระไว้ข้างๆนะคะพวกของมาเยอะเชียวนั่งตามหมายเลขที่นั่งเลยนะคะ
12: อ
11: ัน
12: นี้ที่นั่งเราน
14: ั่งที่หลุมแค่นั้นแหละ
12: ไม่เหมือนดิ
14: ก็อยากนั่งตรงนี้อ่ะ
12: ตัวเลขมันก็ไม่เหมือนกันเน
11: า
12: ะคน
11: ขอโทษนะคะฝากนั่งตามเลขที่ด้วยนะคะ
14: เมื่อกี้ก็ย้ายให้แล้วไง
11: แต่อันนี้มันไม่ถูกที่นั่งค่ะ
14: ก็อยากนั่งตรงนี้อะค่ะ
11: รบกวนด้วยนะคะ
14: นั่งไปเหอะเหมือนกันนั่นแหละ
11: ไม่งั้นเครื่องไม่ออกนะ
13: กำลังอ้าเลย
12: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะถ้าผู้โดยสารเริ่มที่จะมีอารมณ์แล้วนะคะลูกเรือก็จะต้องนั่งคุกเข่าเพื่ออยู่ในระดับสายตากับผู้โดยสารหากว่าผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนที่นั่งอาจจะต้องพูดในเรื่องของเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อสวัสดิภาพในการบินนะคะและความปลอดภัยความเรียบร้อยนะคะอาจจะต้องรบกวนผู้โดยสาร

0: เนี่ยย้ายมาเป็นที่นั่งของตัวเองนะคะ
1: รบกวนรบกวนนั่งตรงใหม่ได้ที่นั่งด้วยนะคะ
2: อยากนั่งตรงนี้อะค่ะ
1: ไม่ได้นะคะ
3: เออนี่เทรนมาดีนะครับ
1: ใกล้นิดเดียวเองค่ะฝากขยับหน่อยนะคะเพื่อสวัสดิภาพในการบินของทุกฝ่ายนะคะรบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับได้เวลาเซฟตี้บีฟติ้งแล้ว
4: ท่านผู้โดยสารทุกท่าน
3: โจทย์ของจีน่านะครับทำถูกไม่ถูกเราไม่รู้ล่ะแต่ที่แน่ๆต้องทำตามหัวหน้าลูกเรือยายเพียวเนี่ยแหละครับแม่ดูแล้วไม่น่าจะได้ทำอะไรดีๆแน่นอน
0: และเก็บหน้าจอส่วนตัวให้เรียบร้อยในการท่าเกิดผ่านนิรภัย
1: รบกวนเปิดหน้าต่างด้วยนะคะ
0: ดึงสายให้กระชับหากต้องการกดให้ยกแผ่นโลหะด้านบนขึ้นกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่สัญญาณรัดเข็มขัดสว่างเครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินหลายตำแหน่งโปรดสังเกตทางออกที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดซึ่งอาจอยู่ด้านหลังของ
3: บ้าเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยเฮ้ยโบขึ้นรถบัสปะเนี่ย
0: ป้ายกำกับอย่างชัดเจนและมีไฟส่องสว่างตามพื้นนำทางไปยังทางออกหากความดันภายในห้องโดยสารเสร็จแล้ว
3: อะไรเขาวันนี้เออแต่เขาเอนจอยนะ
0: มาจัดแผ่นเหนือศีรษะของท่านโดยอัตโนมัติให้ดึงหน้ากากเข้าหาตัวครอบจมูกและปากพร้อมสายรัดไว้เหนือศีรษะและหายใจตามปกติไม่ว่าถุงสำรองออกซิเจนอาจไม่พอตัวแต่ออกซิเจนยังคงไหลเข้าสู่อากาศเสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งหรือบริเวณใกล้ที่นั่งของท่าน
3: เห็นแล้วขัดใจไอ้ชูชีพล่องแก่งนี่เหลือเกิน
0: ชูชีพออกจากถุงสวมผ่านศีรษะพาดสายรัดรอบเอวและดึงให้กระชับห้ามเป่าลมเสื้อชูชีพขณะอยู่ภายในเครื่องบินเมื่อออกจาก
3: เครื่อง
0: บ
3: ิน แล้วให้ดึงแถ
0: บสีแดงเพื่อเป่าลม
3: กระโดดบ้าอะไรเนี่ย
0: ตัวสามารถเป่าลมผ่านท่อเป่าด้วยตนเองได้อ
3: ันนี้บอกนะครับไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำไม่นี่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเราตั้งใจแกล้งจีน่าแล้วครับ
0: กรุณาศึกษาบัตรคำแนะนำด้านความปลอดภัยซึ่งอยู่ในช่องเก็บเอกสารที่นั่งของท่านเนื่องจากรายละเอียดอาจแตกต่างกันตามประเภทของเครื่องบินขณะนี้กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่าเข็มขัดนิรภัยของท่านคาดเรียบร้อยแล้วพนักพิงอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงโต๊ะหน้าที่นั่งพับเก็บและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในโหมดเครื่องบินขอบพระคุณที่ให้ความสนใจและขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดีค่ะ
3: จบไปดีนะเขาไม่เสื่อมเอาละครับได้เวลาเทคออฟ
1: รับน้ำอะไรดีค่ะ
3: เครื่องอยู่สแกนปลอดภัยแล้วครับแม่พอเก็บขัดได้ได้เวลาเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วครับ
1: ท่านโทษค่ะขำเสียงดังนิดนึงท่านเจ้า
3: เนี่ยและหยุดจังหวะนี้ด้วยบอกเลยว่าเกรงเงี้ยนคอ
5: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะลูกเรือเราจะไม่แนะนำให้เอาถาดหนีไว้ที่ใต้รักแร้นะคะก็อยากจะให้ถือนะคะแล้วก็จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ชาเนี่ยวางอยู่บนถาดแล้วก็เสิร์ฟให้ผู้โดยสารค่ะ
3: แล้วก็ไม่รีบปล่อยด้วยนะเฮ้ยกาแฟครับ
1: ได้ค่ะ
6: นี่พลาดไม่ได้ที่ผมรอหนึ่ง
7: ใช่เลยครับ
1: รบกวนเอาเท้าลงด้วยนะคะ
3: โอ้โหและนี่อะไรเนี่ยนั่งเครื่องยืดขาไปมันควรไหมเนี่ย
1: รบกวนเอาเท้าลงด้วยนะคะ
7: เฮ้ยอะไรเน
1: ี่
7: ย
1: โอ้ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะ
7: น
1: ี่
7: ม
1: ัน
7: ป
1: ว
7: ดหัวเนี
5: ่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยสารวัตรนะคะน้ำร้อนนะคะ
3: เฮ้ยเริ่มมีปัญหานะครับ
1: ร้อนจริงนะคะร้อนจริงนะคะร้อนจริงนะคะ
7: ตัวกระปิ๊กเดียวต้องหาเรื่องก่อน
6: นี่ร้อนนะที่นั่งเลยพี่
3: โอ้โหหยุดมือกันปิดปากเลย
5: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะอย่างแรกเลยแจ้งผู้โดยสารนะคะว่าให้นำเท้าลงนะคะเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะคะรวมถึงผู้โดยสารด้านหน้าก็ต้องเริ่มใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นยิ่งขึ้นแล้วว่าต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวรบกวนผู้โดยสารนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวทีนี้ลูกเรือจะต้องจัดการเองนะคะเดี๋ยวลูกเรือดูแลให้นะคะ
1: รบกวนนั่งก่อนนะคะไม่เอาเท้าขึ้นนะคะ
6: โทษทีครับปวด

0: ตาลค่ะ
1: ขอน้ำมันเพิ่มน้ำมันมากกว่านี้ได้ไหม
0: สักครู่นะคะ
2: พี่อันโดดูแดดด้วยครับเดือ
0: ด
2: กาแฟผม
0: หกได้ค่ะ
1: อุ้ยอยากได้มากกว่านี้อีกหน่อยครับ
3: น้อยไปก็ไม่เอามากไปก็ไม่เอา
1: โอ้
3: เนี่ยและหยุดจังหวะนี้อีกแล้ว
4: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะเมื่อผู้โดยสารขอกาแฟเพิ่มนะคะให้ลูกเรือเนี่ยเทน้ำในแก้วนะคะไม่ได้มอบกาให้กับผู้โดยสารโดยตรงแบบนี
1: ้ขอโทษนะขอโทษนะครับรีบพูดครับผมไม่ค่อยสบายใจใช่โอเค
0: นี่ค่ะเมื่อกี้บิดตัวเฉยๆค่ะ
1: โอเคนะครับได้แล้วครับ
3: ไอ้เมื่อกี้มันยกเท้าไอ้นี่มันถอดเสื้อแต่ละอย่างวีรกรรมเยอะจริง
2: แอร์ครับ
0: ครับ
2: กลิ่นเต่ามันแรงมากครับไปถอดเสื้อเนี่ย
1: แอร์ครับน้ำตาลไม่หวานเลยครับเนี่ย
2: ไม่เชื่อมันลอยดงครับ
1: แอร์น้ำตาลไม่หวานมันใส่แล้วไม่หวานเลยครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เพิ่มนะคะ
1: เนี่ยใช
0: ่เอาน้ำตาล
1: เฮ้ย
3: แค่ดมหางก็พอมาโอ้ยนี่พิสูจน์กลิ่นซะด้วย
0: รบกวนนั่งก่อนนะคะเครื่องออกแล้วนะคะฝากนั่งประจำที่ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะเชิญ
2: พี่แอร์ครับกลิ่นตับมันแรงมากแล้วเนี่ย
0: ผู้โดยสารคะฝากนั่งประจำที่ด้วยนะคะเครื่องออกแล้วนะคะ
2: ไม่เชื่อแอร์ลองดูเลยครับ
3: แอร์ก็ต้องพิสูจน์นะครับ
4: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะเมื่อเราเห็นแล้วว่าผู้โดยสารคนนี้ถูกกล่าวหาว่ามีกลิ่นตัวแรงดังนั้นลูกเรือควรจะเข้าไปพิสูจน์กลิ่นว่าผู้โดยสารคนนี้
3: อันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เราตั้งใจแกล้งจีน่านะ
1: โอ้ดีนี่ผมว่าดีเพราะเป็นแอร์ดีเป็นแอร์เราต้องพิสูจน์
3: อย่างที่บอกนะครับข้อมูลถูกผิดนี่ไปคิดกันเอาเองนะครับ
1: คุยกับลูกค้าดี
0: ๆขอพิสูจน์กลิ่นหน่อยนะคะ
5: ไม่มีกลิ่นค่ะ
2: โอ้โหจมูกดีหรือเปล่าแอร์เหมือนจริง
0: ถ้านั่งนั่งก่อนปากนั่งประจำที่เลยนะคะ
2: ไม่ได้หรอกต้องใส่เสื้อแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
4: มีอาหารไหมคะ
0: รอสักครู่นะคะกำลังเวฟอยู่ค่ะเวฟอยู่ค่ะ
6: ผมอยาก
2: เติม
6: โ
2: จ๊ก
6: ครับผมฝาก
2: เติมกาแฟได้ไหมครับ
6: ผมอยากให้โจ๊กประมาณ1โจ
2: ๊กแอร์ครับเติมกาแฟได้ไหมหมดแล้ว
1: แอร์ฝากไว้
6: โจ๊กน้ำครับครับหมูแม
3: ่ไอ้ลูกค้าเครื่องนี้นี่เอาแต่ใจจัง
1: เลยแอร์ก็อย่างที่เราพูดจริงไม่ได้เหมือนต้องจริงจริง
3: นี่มันสายการบินหรือรถทัวร์วะเนี่ย
1: ไม่ได้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวแอร์จะจัดการให้นะคะ
1: เรียกกัปตันมาเลยป่ะ
0: กัปตันค่ะกัปตัน
3: โอ้กำลังอ้าปากเลย
4: สำหรับสถานการณ์นี้นะคะลูกเรือจะเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกเรือจะต้องเสียงเบาก่อนนะคะสิ่งที่ลูกเรือจะต้องทำเลยจะบอกว่าได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาเซอร์วิสให้บริการอีกครั้งนึงนะคะพร้อมทั้งมีกระดาษปากกาจดไว้ด้วยว่าโอเคผู้โดยสารท่านนี้ต้องการน้ำอะไรต้องการอะไร
1: หยุดทุกคนหยุดหมดครับ
3: โอ้นึกจะเบรกก็เบรกอะไรวะเนี่ย
1: ความสนุกของเรากำลังเดินทางมาถึงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าผมจะให้แอร์ของเรานะครับเรียกว่าเพิ่ม
2: แอร์ตัวสั่น
1: แอร์ตัวสั่นไม่ได
3: ้แอร์ตัวสั่นต้องเริ่มใหม
1: ่เออใหม่ทุกคนทำตามปกติ
0: เวลาเหลือแน่นอนค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศของเรากำลังสนุกสนานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะกลับมาพร้อมการบริการที่ Exclusive มากกว่านี้กับดาราเราก็เล่นแอร์ไลน์จ้า
3: อ้าวครูอย่าสั่นอ้าวครูอย่าหลุดดิเอาใหม่พอแล้วช่วงหน้าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเข้มข้นกว่านี้แน่เลยแอร์คนสวยอย่างจีน่าจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้อย่างไรอะไรครับเนี่ย
7: ไทยไฟว์เวิลด์คลาสดรอว์

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with TGR Haas F1 team.
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with TGR Haas F1 Team.
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: พี่หลัง
2: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
3: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
4: คิดถึงเขาอะสิ
2: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
6: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
2: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
8: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
9: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
10: ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการล้อกันเล่นแอร์ไลน์ถ้ามีอะไรขาดเหลือเรียกแอร์สาวคนนี้ใช้บริการได้นะคะ
11: อย่
10: าไปไหนคะเชิญค่ะมาไม่เป็นไรค่ะไม่รู้จะช่วยจับยังไงดี
12: เริ่ม sexual harassment แล้วว
10: าย
12: เราจะไป
10: sexual harassment เหรอคะ
13: ย้ายที่อีกแล้วค่ะ
14: เมื่อเย็นนี่ก็ชอบนั่งริมหน้าต่างเหลือเกิน
10: ขอประทานโทษนะคะคุณผู้โดยสารคะคุณผู้โดยสารคะรบกวนกลับมานั่งประจำที่ด้วยนะคะ
2: อ
10: ้
2: าวไปไหนคร
10: ับ รบกวนกลับมานั่งประจำที่ด้วยนะคะ
2: ห้องน้ำไกลนะ
15: ไปด้วยก
2: ัน
15: ไหมครับ
2: ไม่ผมไม่สะดวก
14: โอ้เชิญเข้าห้องน้ำด้วยกันซะด้วยอะไรวะเนี่ย
12: เจ๊
10: ตบกันเลยค่ะ
12: เนียนหลับด้วย
14: แน่ไม่ใช่แล้วใจผู้โดยสารตบกันไม่ได้เด้อ
10: รบกวนคุณผู้โดยสารใครคราอะไรคราอะไรขยับหน่อยนะคะ
12: เอางี้
10: ขอนั่งตรงนี้นะ
12: งั้นผู้โดยสารเดี๋ยวแนะนำนั่งตรงนี้ก่อนได้นะคะเพราะว่าจะได้สะดวกแล้วเข้าห้องน้ำด้วยดีไหมคะ
10: ไม่ถูกนะคะมือปลาหมึกนะคะ
16: แอร์คะอยากอ้วก
10: อะอยากอ้วกอ้วกได้เลยค่ะเอาไม่ได้หรอคะหูค่ะหูค่ะเรียบร้อยไหมคะ
14: เอ๊ะผู้หญิงผู้ชายช่วยเข้าน้ำด้วยกัน
17: แอร์ครับ
10: คะ
17: ผู้โดยสาร2คนชายหญิงไปห้องน้ำด้วยกันครับ
10: แน่นอนค่ะ

0: โต๊ะนะครับโต๊ะแดงไม่มีที่นี่โอ้ยเอาแล้วครับเอามือไปลองเอามือไปลองครับแอร์จับไม่ได้ครับแอร์ครับคุณรู้แล้วคุณจะเห็นอะไรคุณแป๊บนึงนะครับต้องรู้ประกาศจังหวะคิวบาต้องรู้ประกาศจังหวะคิวบาโอ้โหต้องรู้ประกาศสุดยอดโอ้ระวังระวังโอ้โหระวัง
1: โอ้โหต้องรู้ประกาศบ้านอะไรจังหวะคิวบา
2: แข่งกล้าชัดช้ามากเลยค่ะ
0: เขาสลับกางเกงกันครับแอร์เขาสลับกางเกงกัน
2: เรื่องใหญ่นะคะ
3: ผู้โดยสารคะตอนนี้กำลังอยู่ในกำลังเทอร์มินัลนะคะทุกคนผู้โดยสารทุกคนนั่งอยู่บนจำที่นะคะก็รัดเข็มขัดที่นั่ง
2: ค่ะ
3: ผู้โดยสารจะชอบคู่นะคะ
2: กรุณารัดเข็มขัดด้วยนะคะ
1: นี่เครื่องแกว่งอะเนี่ยเหมือนเกาะเสาเต้นไงก็ไม่รู
0: ้แอร์ครับคนนี้ไม่ไหวแล้วครับแอร์คนนี้ก็แย่ครับคนนี้กัปตันลุกขึ้นมาถ่ายนะครับ
3: โอ้อะไรนะแ
0: ม่โอ้โห
3: ไฟไ
2: หม้อแปลก
4: ๆสำหรับสถานการณ์นี้นะคะปกติแล้วลูกเรือจะต้องตะโกนว่า race ก็คือเพื่อเป็นการให้ผู้โดยสารเนี่ยมีการก้มโค้งเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ในกรณีที่เครื่องบินกำลังจะตกนะคะ
2: dress dress dress dress dress dress dress dress
1: บ้า dress ยังไงเราเฮ้ยไฟไหม้ต้องดับไอ้บ้าเอ้ยเขาใช้เครื่องดับเพลิงนี่ดับนี้ไม่ได้อันนี้สายการบินไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะดาราเราเล่นนะดับน้ำแบบนี้แทบตายจีน่าเจออย่างนี้เฮ้ตายดับเพลิงบวยนี่แหละ
5: ตอนนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับผมกัปตันเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับก็ดูแลผู้โดยสารตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 1,757 ฟิตนะครับเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,578.25 ฟุตนะครับและตอนนี้อากาศดีนะครับบรรยากาศดีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณที่35องศาต่อไปนะครับเรากำลังบินผ่านหน้าน้ำณทะเลบางแสนนะครับตอนนี้เราอยู่ผ่านสวนสยามแล้วมุ่งหน้าสู่บางกรวดไซน้อยนะครับอีกประมาณ15นาทีเราจะจอดที่สนามบินน้ำครับ
1: พอสนามบินน้ำเว้ยไปซื้อลอตเตอรี่เหรอโยกอย่างนี้หัวทิ่มหมดอะ
5: และตอนนี้นะครับสายการบินล็อกเกอร์เล่นแอร์ไลน์ก็มาถึงแอร์พอร์ตเรียบร้อยนะครับสนามบินน้ำต้องขอบคุณนะครับคุณจีน่านะครับจีน่านะครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นยังไงบ้าง
6: น้องแพรมากค่ะ
0: เฮ้ยไว้อยู่ใจเรากับกันแล้วเติมเต็มไหมวันนี
6: ้โอ้ยฟูฟิวมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
6: พูดได้เหรอคะ
0: พูดได้พูดเอาแบบจริงจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
6: สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำแต่รายการเขาจัดให
0: ้ใช
6: ่เสมือนจริงเหมือนจริงเกินนั่นแหละค่ะดีค่ะสนุก
0: จริงเรื่องที่บอกว่าแร่เปียกจริงปะ
6: เปียกจริง
0: จริงจริงนะครับ
6: ก็มันตื่นเต้นคือไม่ใช่อะไรค่ะมันตื่นเต้นเพราะคนนั้นก็จะเอาอันนี้คนนี้ก็จะเอาอันนั้นคนนั้นก็ไม่ยอมคนนั้นก็จะอ้วกคนนั้นก็เดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำหรืออาชีพบริการมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนับถือใจจริงจริ
0: งอ๋อยังฝันอยากเป็นแอร์อยู่ไหมครับ
6: อยากเป็น
0: อยากเป็นอยู่ก็คือเฮ้อถ้าเลือกได้ก็ยังเลือกเป็นแอร์อยู
6: ่ใช่ค่ะ
0: ดาราไม่เป็นแล้ว
6: เป็นค่ะ
0: แอร์ก็เป็นด้วย
6: อาชีพเสริม
0: อาชีพเสริม
6: แต่เราต้องไปลงคอร์สก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังแบบความรู้ยังไม่แน่นมากพอ
0: สถาบันไหนดี
6: ที่คุณครูเขามาสอนเราวันนี้สถาบันนี้ไง
0: อะไร
6: ครับครูคะ
7: วัน ATDI ค่ะ
0: โอ้เข้ามาช่วยพอดีเลยวันนี้ขอบคุณครูปิ๋นต้องเป็นไม้บวชนะขอบคุณครูปิ่นด้วยนะครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ครูปิ่นเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมดาราแล้วก็เล่นของเราครับ
7: โอ้สนุกมากเลยค่ะสถานการณ์บางสถานการณ์ก็ไม่เจอบนเครื่องจริงด้วยนะคะ
0: ไม่เจออยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจริงจังอยากไปในฮอสเทลเงี้ยครูปิ่นโฆษ

0: ได้เลยครับ
1: ก็สำหรับใครนะคะที่มีความฝันที่อยากจะเป็นลูกเรือนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าสถาบัน ATDI อาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะสามารถทำให้ฝันของทุกคนติดปีกได้แน่นอนค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับก็ที่สอนนี่คือจริงหมด
1: จริงบ้างไม่จริงบ้างค่ะตามอัธโรสนะคะ อยากสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันก็แอด ATDI ค่ะ
0: ตามนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
4: มาค
2: ่
4: ะข
2: ึ้
4: นรถเดี๋ยวหนูไปส่ง
0: ไม่ต้องส่งส่งแค่นี้เดี๋ยวเข้ามาสถานการณ์อะไรที่แบบรู้สึกว่ามันปวดที่สุดเลย
4: ตอนที่ทุกคนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนี้พร้อมกัน
0: พี่นึกว่าสถานการณ์ที่
4: ที่เขาให้แบบหยุดใช่ไหมอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าทำยังไงให้ไม่หุบยิ้มและทำยังไงให้น้ำลายไม่ไหล
0: น้ำลายไหลจริงใช่ป่ะ
5: และวันนี้นะครับก็ต้องโอ้โหขอบคุณจีน่ามากๆเลยครับอุตส่าห์มาแจมกับรายการเราถึงแม้ว่าเราจะไม่พาเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆไม่ได้แต่เราก็พาอาจารย์มาสอนถึงที่และจำลองสถานการณ์ทั้งที่ปกติและไม่ปกติส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปกติหรอกครับแต่จีน่าก็ทำอย่างเต็มที่ให้บริการอย่างถึงที่สุดถึงแม้ว่าจะทุรักทุเลไปบ้างแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยครับจีน่าสุดยอดเลยหวังว่าจะได้เจอจีน่าบนเครื่องนะจริงๆหัวใจคุ้มเลยป้าไงเขาไม่ทำกับแอร์แบบนั้นกันเขาแค่มองสวยๆขอบริการจากเขาที่หน่อยก็พอแล้วแกนี่นะจะแกงเขา
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมก็เอาแบบเพื่อบันเทิงนะขอบคุณน้องจีน่ามากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก็ต้องขอบคุณนะครับ747 Cafe and Restaurant นะครับรวมถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับเด็กๆก็ขึ้นมาบนนี้ได้ให้เติมเต็มจินตนาการความฝันใครอยากเป็นนักบินไปแอร์โฮสเตสมาพบกับสถานที่จริงนะครับมาได้ทุกวันไม่ต้องรอวันเด็กครับขอบคุณด้วยนะครับและนิ่มคันครับขอบคุณผู้ชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
5: สัปดาห์หน้าขอต้อนรับดาราหน้าใหม่พระเอกหนุ่มสายฮาหน้านิ่งสไตล์บัฟท็อกกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหมไม่ไม่รอดสิเรา
6: หรือถ้าไม่แม่นนะพี่เก็บผมไม่ได้เลยมีรถมาเหรอ
7: ขาผ้าขาวมา
6: เด
7: ี
6: ๋ยวจะตอบว่าอร่อยไหมเดี๋ยวขอรีบให้ก่อน
5: ติดตามข้อสรุปแบบนี้ได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์หน้านะครับบ่ายโมงตรงกันแน่นอนทางช่อง GM 25ครับ
0: เฮ้ยครูหลุดไม่ได้ครูหลุด
8: ทางนี้แบบ
0: ครูหลุดไม่ได้ครูหลุดไม่ได้ครูหลุดไม่ได้โอ้โห
4: ไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรายการนี้เขาไม่มีกดสต็อปข้างหลังเอาเองเหรอคะกดสต็อปแบ็คกราวด์เองได้ไหมคะมันสามารถเอาไปทำในคอมพิวเตอร์ได้
0: ตาดูตาดู
5: โอ้โหดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ย

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

0: โอ้โหสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
0: ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทาง GMM 25กับผมโอเอเข็มเพชรทั้งเพชรครับ
1: และนุ่งสุภรโอภาสอีกเช่นเคยนะคะ
0: และก็แน่นอนนี่กับสปอนเซอร์ของเราที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทิพยประกันภัย
1: ค่ะแอร์เอเชีย
0: และก็แน่นอนครับศิลปินรับเชิญของเราวันนี้น้อง
1: ออนออนเรดี
0: ้น้องสงห้องเรา
1: ทำไมดูสลึมซะอย่างนั้นล่ะไม่ดูสลึมสลือ
0: ตื่นยัง
2: ต
0: ื่
2: น
0: ปกตินี่เขาตื่นเย็นเลย
1: แต่ที่เวลาเมามอยกับพี่โอเอเมื่อกี้โอ้โหหยุดเลยต้องบอกให้เบรกก็ยังไม่
0: ได้เจอนาน
2: เรียกว่าเรื่องหลังไมค์มีเยอะกว่า
1: ก็มาเล่าหน้าไมค์ก็ได้
0: ไม่เล่าแล้วป่ะลาก่อนวันนี้
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่ะวันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่า
3: สุรินทร์ยังคอยค่ะ
0: เออนี่ก็เราก็ไปเรื่อยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออกันจะบอกเลยเดี๋ยวไปนนท์เดี๋ยวไปนั่นไปนี
3: ่คือหนูอาจจะถูกโฉลกกับเพลงที่เป็นจังหวัดหรือว่าหนูจะต้องไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆใต้ก็มีใต้ก็มีแล้วก็มีรอรักที่บางกรวยแล้วก็อันนี้ไปเปิดตลาดใหม่ที่อีสานก็คือไปเปิดตลาดสุรินทร์
1: แต่ก็ยังคงเป็นลูกทุ่งแท้ๆอยู
3: ่เป็นลูกทุ่งแท้ๆค่ะจริงๆสุรินทร์ยังคอยเนี่ยมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นค่ะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นอีสานด้วยของน้องไอ้น้ำร้องแล้วก็ออนจะร้องเป็นภาษาภาคกลาง
0: ก็คือเนื้อเหมือนกันแต่ว่า
3: เนื้อเหมือนกันแต่ว่าแปลงเป็นภาษาอีสาน
0: เรียกว่า2เวอร์ชั่นสุรินทร์ยังคอยกับฉันไม่คอยแล้ว
3: ก็ยังคอยอยู่เหมือนเดิมค่ะเออใช่หนูถูกโฉลกอยู่2อย่างคือสถานที่กับการรอคอยเป็นเจ้าแม่รอเก่ง
1: รอเก่ง
0: อ่ะเดี๋ยวต้องถามชุดทีนี้
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: ตอนที
1: ่
0: ลงใต้เนี่ยก็จะมีชุดก็สวยแบบนึง
3: ใช่ค่ะเป็นชุดผ้าปาเต๊ะ
0: เออปาเต
1: ๊ะแล้วนี่ชุดลงไหนคะเนี่ย
3: อันนี
0: ้ไม่เป็นอันนี้ลุงอะไร
3: เป็นชุดที่ไม่ได้คอนติเนียอะไรกับ MV เลยใน MV ก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ด้วยใช่แต่วันนี้ก็คือชุดใน MV คือเช่าเขาคือใช้ได้ครั้งเดียว
1: ตายแล
0: ้
1: ว
0: เอาเช่าละทีนี้
3: ใช่เพราะว่าวันนี้เรามา2เพลงไงคะเราไม่ได้มาเพลงเดียว
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะใส่ชุดกลางๆซึ่งยอมแพ้ที่เธอก็ไม่ได้ชุดนี้เหมือนกัน
0: พูดถึงสุรินทร์ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างพอเราไปร้องแนวนี
3: ้ฟีดแบ็กก็ดีเลยค่ะค่อนข้างดีเลยแล้วก็เพลงนี้นำไปร้องในไลฟ์ก็จะมีแบบได้ฐานแฟนเพลงเพิ่มจากที่เคยเป็นภาคกลางอย่างเดียวได้แบบบางกล้วยเมืองนนท์แล้วตอนนี้ก็ไปกินฐานแฟนเพลงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยใช่ขยัน
1: เริ่มไปรอที่ภาคอีสาน
0: ต่อไปก็ขึ้นเหนือไงทีนี้
3: หนูจะไปเหนือแล้วใช่ค่ะหนูมีแผนว่าจะออกต่างประเทศด้วยนะคะไปไหมคะ
0: นี่เฮ้ย
3: จริงป่ะอินเตอร์
0: เหรอ
1: แล้วสิ
3: ต้องเป็นอินเตอร์แล้วหนูยังคิดไม่ออกอ่ะแต่เป็นโครงการที่อยู่ในหัวอยู
1: ่ค่ะ
3: แต่ยังไม่ได้ว่า
0: ถ้างั้นออกเอาต้องประเทศเพื่อนบ้านก่อนอย่างพวกลาวอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ค่อยๆแบบกินแถบประเทศเพื่อนบ้านไปก่อน
0: ทีนี้มีเพลงใหม่มาด้วยว
3: ัน
0: น
3: ี
0: ้ชื่อเพลงว่าย
3: อมแพ้ที่เธอค่ะ
0: ยังไงเพลงนี้
3: เพลงนี้ก็เกี่ยวกับการจำยอมอีกแล้วไม่รอก็ยอมมีอยู่2อย่างนะคะ
1: อดทนนะ
3: ผู้ฝึกใช่ค่ะอดทนเก่งที่สุดนะคะ
0: ยังไงแล้วทีนี้เขามองวางคอนเซ็ปต์ยังไง
3: เพลงนี้จะเป็นเพลงหวานเลยค่ะขึ้นมาก็คือจะเป็นแบบแนวระนาดมาเลยแล้วก็จะใส่แบบเหมือนทำนองลิเกมานิดเพราะว่าตอนนี้ใน TikTok อ่ะค่ะก็เริ่มมีแฟนๆที่เป็นชาวลิเกเอาเพลงนี้ไปเล่นในแผ่นเสียงด้วย
0: ไม่นี่ไปขึ้นเวทีของสอนรามกันมาแล้วนะร้องขึ้นมาเออ
1: พี่เหรอ
0: เออนี
1: ่แล้วพี่ร้องลิเกได้เหรอ
0: ไม่ร้องลิเกสิน้องเราก็ร้องเพลงเราสิน้อง
3: ปีที่แล้วร้องโดราเอมอนขึ้นเวทีลิเกร้องโดราเอมอน
0: แล้วก็ร้องเพลงคู่กันไง
3: ใช่แล้วก็ร้องเพลง
1: คู่แล้วน้องออร้องลิเกได้ไหม
3: ร้องได้หนูชอบแล้วก็อย่างเพลงลิเกอ่ะหนูเอาของพี่แก้วฟ้ามาร้องเสน่ห์ลิเกแล้วก็หนูชอบรำด้วยหนูเป็นคนที่ชอบทั้งร้องชอบทั้งรำถ้าเพลงไหนคือร้องด้วยรำด้วยหนูทำได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ
1: มันไม่ค่อยเข้ากับเลย
0: ได้
1: แต่ร้องลิเก
3: คนนี้แบบอยาก
1: ร้องลิเกแล้วรำให้พี่ดูสิ
0: ร้องลิเกแล้วรำแก้วฟ้าให้ดูก็ได
3: ้

0: ไรพี่นุ่นขำม
1: ากไม่เพราะว่ามันแบบถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนร้องอันนี้พี่ก็คงรู้สึกไม่แปลกใจ
0: แต่เรารู้จัก
1: แรกที่เราเจอกันนะตอนนี
0: ้แย่หน่อยที่เรารู้จักกันแล้ว
2: เอามายอมแพ้เธอยอมแพ้ที่เธอต่ออ่ะทีนี้ก็คืออันนี้ใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องมาแนวนี
0: ้คือเพลงนี้ค่ะยอมแพ้ที่เธอเนี่ยเป็นการคุยกันตั้งแต่ก่อนหนูเข้าบ้าน TIG Record คุยกันไว้กับพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่ตั้ม Voice ค่ะคือเพลงนี้มีการทำงานร่วมกัน2ค่ายด้วยกันก็คือพี่ตั้ม Voice Media แล้วก็กับ TIG Record ค่ะเพราะว่าคุยกับพี่ตั้มไว้ก่อนแล้วว่าจะมีเพลงให้ร้องก็เลยพี่ตั้มเนี่ยมอบเพลงนี้ให้ร้องแต่ว่าทำร่วมกันแล้วก็เอามาลงในค่าย TIG Record ค่ะสองเจ้าของค่ายใช่ค่ะ
2: แต่ว่าน่ารักน่ารักคนนี้แล้วก็ค่ายน่ารักด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณ TIG ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: TIG Record
2: น่ารักมากเดี๋ยวพี่เห็นแอบเห็นไปร้องอะไรกับหลายคนอยู่นะอันนั้นคืออะไรอันนั้น
0: อ่
2: ะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะของค่าย TIG Record ค่ะทำคู่กับน้องกิมชยาภาเหมือนที่หนูร้องคู่กับเจ้าวีจีนาพรเนี่ยค่ะ
1: กิมชยาภานี่ใช่กิมล่องใต้ปะ
0: ใช่น้องกิมที่ร้องชวนน้องล่องใต้ใช่ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: ออ
0: ัน
2: นั้นก็ซิงเกิลใหม่อีก
0: ซิงเกิลใหม่ค่ะเป็นดูโอเหมือนที่หนูร้องคู่กับน้องวีจิราพรเลยก็จะเป็นคอนเซปต์ของค่ายค่ะที่นำศิลปินในค่ายเนี่ยมาร่วมงานด้วยกันเพื่อที่จะขยายฐานแฟนเพลงด้วยเพราะอย่างน้องกิมเนี่ยก็จะมีฐานแฟนเพลงอยู่ที่ภาคใต้เนาะส่วนหนูก็จะเป็นภาคกลางแล้วก็จะเป็นการแลกฐานแฟนคลับกันด้วยค่ะ

0: บอกชื่อเพลงได้ว่าชื่อเพลงสปอยออกมาแล้วชื่อเพลงลูกอิเลิศ
1: ลูกไหมบอกแล้วว่าเห็นจำได้ว่าเห็นวันที่ที่มากับน้องกิมอ่ะต้องเอานางเอกเอ็มวีมามันจะได้ครบ
0: ต้องเอามา
1: จะได้เห็นภาพไง
0: อ๋ออยู่ใต้เลยนะโยเอ็น
1: เอาเขาขึ้นมาเข้ามา
2: ดิกิมก็มาจากใต้อยู่
0: ทำไมสัมภาษณ์เรื่องนี้ดูตาเป็นประกายพี่บ๊อบ
1: เรานึกออกพอดีไงเราก็อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็น
2: พี่ต้องไปดูละ
0: ใช่ไหมต้องไปดูนะคะใน TikTok หนูก็มีแล้วก็ลงไว้ในบ้าน Facebook
2: ชื่อเพลงอะไรนะคะ
0: ลูกอีเลิศ
2: ลูกอีเลิศ
0: ลูกอีเลิศลูกอีเลิศ
2: แต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเพลงจากน้องออนนะคะ
1: ขอฟังสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันนิดนึงนะครับกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิป PA Senior นั่นเองนะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านเลยฮะคุ้มครบอุ่นใจสูงวัยได้สดชื่นสำหรับผู้สูงวัยจากทิพยประกันภัยครับคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทแล้วก็มีค่ารักษาสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อครั้งด้วยนะไม่ใช่แบบแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นะแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสูงสุดอีก 250,000 บาทตั้งแต่อายุ55ไปถึง80ปีและถ้าติดใจ
2: ที่สำคัญเขาให้ต่ออายุได้ยาวถึง99ปีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสแกนสั่งซื้อบนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังเพลงนะฮะเรามีสิ่งดีๆมอบให้อีกหนึ่งอย่างกับคิงพงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองนะครับต้นตำรับน้ำคิงไทยนะซึ่งหาซื้อได้วันนี้ที่ 7-Eleven หรือว่าจะเป็น CJ ก็มีหรือว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
2: ชั้นนำทั่ว
1: ประเทศเลยนะครับ
2: มี2สูตรนะ
1: สูตร
2: ออริจินอลกับสูตรไม่มีน้ำตาล
1: ใครที่สนใจก็หาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวมาฝากพี่ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องออนนี่ฝากผลงานแล้วก็รวมไปถึงร้องเพลงให้ฟังนะสุดท้ายเดี๋ยวฝากผลงานก่อนตอนนี
0: ้ค่ะก็ขอฝากผลงานนะคะซิงเกิลของออนนะคะติดตามได้ทางช่อง YouTube นะคะ TIG Record ค่ะตอนนี้มีทั้งหมด5ซิงเกิลแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะบทเพลงที่กำลังจะออกล่าสุดกับน้องกิมชยาภาลูกอีเลิศด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเพลงออกจะพาน้องกิมมาที่นี่ด้วยนะคะใช่แล้วก็นางเอกด้วยส่วนแฟนๆท่านไหนนะคะที่ชอบในการดูไลฟ์สดนะคะอันนี้ออนฝากช่องทาง TikTok ของออนไว้ด้วยนะคะชื่อ TikTok ออนออลดีค่ะยังไงฝากเข้าไปดูไลฟ์สดช่วงเวลา 3:00 นถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนของทุกวันที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะ
1: บอกเลยระบบเสียงเลิศ
0: ระบบเสียงเลิศมากๆเลยเพราะว่าหนูไปขโมยเครื่องเสียงของพี่โอเอมาทั้งหมดเลยค่ะ
1: เอาแต่ว่าเอาเห็นมั้ยเสียงพร้อมเวลา
0: แต่มีแต่คนชมจริงๆนะพี่ว่าแบบเหมือนคอนเสิร์ตจริงๆเลยไม่เสียแรงที่วันนั้นเราไปต้อยมา
1: แต่ว่าจริงๆเอาใครลองไปฟังดูเพราะว่าเสียงเพราะ
0: เสียงเพราะจริงๆ
1: ใช่ใช่นะครับเป็นไลฟ์ที่คุณภาพอีกอันหนึ่งเลยที่สามารถไปดูได้แทบทุกวันเนาะจริงๆแล้ว
0: แทบทุกวันเลยค่ะคือทุกวันที่ไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่าส่วนใหญ่เดือนนึงมีคอนเสิร์ตประมาณวันหรือ2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะไลฟ
1: ์ไลฟ์อยู่2วัน
0: ใช่ค่ะฝากตามด้วยนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าพร้อมยังเสียงมายังเนี่ย
0: ยังไม่มาเลยค
1: ่
0: ะ
1: งั้นยังเราก็คุยกันต่อ
0: โอเค
1: แ
0: ล้วมาชั่วโมง
1: เราก็คุยกันต่อแล้ว
0: พี่นุ่นเริ่มกำหมัด
2: เอาไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
1: กับเพลงใหม่ล่าสุดยังไม่ล่าสุดเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีล่าสุดอีกแล้ว
2: เดี๋ยวเนี่ยณวันนี
1: ้ณวันนี้กับยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนออรดี

0: จนว่าเด้อ
1: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากกว่า45ปี
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
11: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
12: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
11: ์อะไรอะ
12: ผักทอดค่ะ
13: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
14: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
15: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
14: เหมือนเขาเป็นพ่องนะ
13: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
16: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
13: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
17: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
1: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
15: เอาล่ะแกะกล่องเพลงใหม่มาถึงแล้วนะฮะมาถึงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับนักร้องสาวที่ห่างหายไปจากวงการไปได้ดิบได้ดีที่เมืองนอกแล้วก็ลืมเมืองไทยนะครับ11ปี
0: อุ้ย
15: ในที่สุดก็กลับมาแล้วนี่พร้อมกับผลงานใหม่ล่าสุดนะครับน้องฝนศิลารัตน์จ้าสวัสดีจ้า
12: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้เด็กนอกทั้งคู่เลยเนี่ยอันนี้เขาก็อยู่นอกตั้งหลายปีเขาอยู่ออสอันนี้เขาไปอยู
0: ่ปารีส
1: ปารีส
2: โอ้ยปารีสปารีส
0: น้อง5ปี5ปี
1: มันจะมีอะไรนะเอมิลี่อินปารีสใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรนนี่อินปารีส
0: จำเป็นเรนนี่ให้ได้เลย
1: อ่ะก็ถือว่าห่างหายไปจากการร้องเพลงเนาะ
0: 11 ปีค่ะ
1: 11
0: ปีไม่เดี๋ยวฝนบอกก่อนคือไปอยู่ปารีสตอนนั้นนะช่วงปี2020มันช่วงสถานการณ์โควิดใช่
1: ตอนนี้โควิดไปนู่น
0: โนที่นู่นโควิดหนักเลย3ปีเลย
1: ฝรั่งเขาไม่ฉีด
0: ไม่ฉีดแต่ว่าฝนฉีดนะฝนฉีดฝนไม่เป็นโควิดเลยแต่ว่าทีเนี้ยการจะทำนู่นทำนี่เลยคือลำบากหมดเลยเพราะ3ปีเต็มๆเลยฝนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
2: แสดงว่าไม่ตั้งใจจะอยู่ยาวแต่ติด
0: โควิดติดช่วงสถานการณ์โควิด
1: ก็เลยอยู่ยาว
0: แล้วก็หลังจากนั้นพอมา2ปีหลังฝนก็เริ่มเรียนหนังสือเรียนภาษาฝรั่งทีนี้มา2ปีหลังมาเริ่มเรียนหนังสือเริ่มเรียนยังไม่ทันไม่ครบอ่ะยังไม่ถึงเทอมเลยค่ะก็คุณแม่เสียเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เลยกลับมาก่อนทีนี้กลับมาก่อนก็ว้าวเวสิเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้ว
1: คือไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นู่นก็ได้เจอพวกนักร้องคู่ของเราใช่ไหมที่ไปเปิดคอนเสิร์ตกัน
0: มีคอนเสิร์ตมีศิลปินที่ไทยก็ไปร้องตามร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ไปแจมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแจ
1: มชอบอยู
0: ่ชอบอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงพอกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเอาจากความตั้งใจของฝนน่ะคือฝนเนี่ยอยาก cover เพลงคือหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มีเพลงมาของตัวเองเพราะหนูแก่แล้วใช้คำว่าหนูได้ไหมพี
2: ่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าฝนนะฝนรู้สึกว่าฝนอายุเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่เป็นนักร้องอ่ะคือมีความสามารถมากๆเลยแล้วเขาก็เก่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแก่อ่ะแล้วเราจะไปสู้แบบคือเราไม่ได้อยากจะไปสู้กับใครนะคะแต่หมายความว่าใครเขาอยากจะดูเราหรือฟังเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยพอดีมีอยู่เพลงนึง
0: พี่โอเอง
1: ว่าเฮ้ยน้ำเสียงแบบเนี้ยน้ำเสียงแหบๆของเขาเนี่ยคือเขาจะมีความแหบของเขาอะไรเงี้ยมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับเขาเพราะมันต้องแหบเพราะคนแหบส่วนมากจะต้องแบบใช้พลังในการเบ่งเสียงออกมามากกว่าคนปกติแล้วมันจะดูสะใจให้มันแบบออกมาได้เต็มที่ก็เลยลองร้องไกลให้ฟังว่านั่งชอบแต่ว่าอุปสรรคมันก็มีแหละ
0: เป็นเรื่องของภาษาเพราะว่าฝนเป็นคนภาคกลาง
1: อ่างทอง
0: อ่างทองภาคกลางเลยเนิร์ดๆหน่อยนึงทีนี้หนูเป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งมาตลอดชีวิตค่ะ
2: เอาเพลงนี้เป็นอีสานเหรออ
0: ีสานยักษ์มา
1: เราให้นุ่นฟังหน่อยว่าเสียน้ำตาไปกี่ถัง
0: ร้องไห้มากฝนนะเป็นคนที่แบบว่าปกติร้องลูกทุ่งธรรมดาก็ไม่ค่อยจะเพาะอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนึกออกไหมยิ่งมาแบบว่าต้องร้องเพลงลูกทุ่งที่มันเป็นอีสานแล้วมันอินดี้มันจะมีความแบบเฟี้ยวฟ้าวอยู่ในเพลงด้วย
1: มีความเพื่อนอีสาน
0: สามระดับสี่ระดับอะไรแบบนี้ค่ะอืออะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้เหมือนคนกำลังกระชากอ่ะโอเค
1: นี่อยู่ในวงการนี่กี่ปีแล้วเนี่ยเอาตั้งแต่เพลงแรกอัลบั้มแรกเลยอ
0: ัลบั้มแรกเกาะหน่อย
1: เกาะ
0: หน่อยสมัยก่อนต้องร้อง10เพลงนะคะถึงจะเป็นนักร้องได้เกาะหน่อยไม่มีน้ำตาบินละดินแล้วก็มีตาแดดแดด4อัลบั้มแล้วก็จะไม่มีซิงเกิลอยากให้เธอไปรักคนอื่น
1: เมื่อ11ปีที่แล้วแต่ว่าอัลบั้มแรกเนี่ยตอนนั้นเริ่มแรกเนี่ยคือพศเลยนะ44มั้ย
0: ไม่ตอนอายุ20
2: ช่วงที่มาขึ้นคอนเสิร์ตของเราหรือเปล่านะ
0: เคยมาตลอดฝนมาตลอด
1: เฮ้ยเดี๋ยวให้ดูคอนเสิร์ต
0: มีอีกแล้วมีคอนเสิร์ตอีกแล้วอ่ะ
1: นี่บอกเลยว่าเราเก็บฟุตดีมาก
2: เก็บเก่ง
1: ดูแบบนี้ได้คุณผู้ชมไปหาดูได้ในลูกทุ่งหวานหวานนี
0: ่สวย
1: สมัยสาวสาว20นี่ดู20เขา
0: ดีจังเลยอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เฮ้ยเซอร์ไพรส์จังเลยอ่ะ
1: ลูกทุ่งหวานหวานลูกทุ่งหวานหวานดูได
2: ้ติดตามดูได้ทุกวันเสาร์
1: ทีนี้มาพูดถึงเพลงใหม่กันบ้าง
0: สินขาดค่ะ
1: สินขาด
0: สินขาด
1: เป็นไงบ้างพอได้ร้องแล้ว
0: ขาดใจ
1: ต้องลองให้นุ่นใช่ต้องลองให้นุ่นก่อนนุ่นพี่นั่งกดเรคคอร์ดอยู่เนี่ยนั่งคุมอยู่เนี่ยอินโทรมาพี่เวหนูร้องไห
0: ้เฮ้ยร้องไห้จริงๆเธอคือตอนแรกน่ะไม่ร้องหรอกแต่ว่าเราอ่ะเข้าใจเนื้อเพลงผิดด้วยความที่เราไม่เข้าใจภาษาอีสานโดยแท้จริง
1: อันนี้คือเป็นอุปสรรคอันนึง
2: นะตอนแรกเข้าใจว่าอะไรคะ
0: เข้าใจว่าเนื้อเพลงน่ะคือผู้ชายน่ะเล่นกับเราด้วยเข้าใจไหมคือเนื้อเพลงมันเหมือนประมาณว่าคุยกับเขาเราก็คิดว่าผู้ชายน่ะน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบมีเราไม่ใช่เรามีแต่เขาเก็ทไหมคะคือเราก็คิดเสมอว่าเราสวยในเพลงหมายถึงในเพลง
2: นั่งอิน
0: ใช่แต่ไม่ใช่จริงๆแล้วเพลงมันคือเรา
1: บ้าบอ
0: เราที่ไปบ้าบอกับเขาไม่ใช่เขามาบ้าบอร่วมกับเราไม่ใช่
1: เราอินกับเขามากกว่าเอาง่ายๆเขาก็อินแหละแต่ว่าเขาอินมากกว่าเฮ้ยเราอินกับเขามากกว่าม
0: ันจะมีอยู่ท่อนนึงที่มันจะบอกว่าบอกน้องยังไหวเราคิดมาเสมอว่าเขาน่ะบอกเราว่าเรายังไหวในการที่จะคุยกับเราทั้งคื
1: น

0: จริงๆไม่ใช่
1: ไม่ใช่เราเราบอกเขา
2: เราง่วงนอนจะตายอยู่แล้ว
1: เราก็อยากคุยทีนี้
2: ปรากฏเขาก็เข้าใจคนละเรื่อง
1: เราก็เลยเข้าใจผิด
2: ภาษาเหมือนกัน
1: เราก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็ตอนฝนน่ะจะมาทุกอาทิตย์ 3-4 อาทิตย์เพื่อจะมาร้องแล้วพี่โอเออ่ะเปลี่ยนการร้องฝนทุกอาทิตย
0: ์นี่คือเหตุผลที่เขาร้องไห้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่
2: นี่คือเหตุผลที่ในค่ายไม่เหลือนักร้องแล้ว
1: จริงๆฝนจะบอกว่าจริงๆคุณผู้ชมคือเขาอ่ะเปลี่ยนฝนทุกอาทิตย์เขาจะแบบโอเคหนูเข้าใจเนี่ยในความตั้งใจของพี่เขาคือเขาอยากสอนแต่ทีเนี้ยพอเขาเปลี่ยนน่ะมันก็อินหนูจะรู้สึกรู้จักภาษาอีสานมากขึ
2: ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
1: หนูอินเพราะว่าหนูรอหนูรักแฟนคนอื่นนี่แค่หนูพูดหนูก็จะร้องไห้เลย
0: อินนี่คืออินกับตัวเองจริงๆ
1: ใช่เหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นฝนอินกับเรื่อง
2: อินกับเนื้อเรื่อง
1: ใช่พี่เพราะว่าตอนแรกอะไม่รู้คิดแค่ว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงที่นอกใจแต่ทีเนี้ยมันเป็นเราอะเราที่ไปทุ่มเท
0: เราที่
1: ไป
0: ร้อง
1: ใช่เราสินขาดนี่ไงมันก็เลยเป็นฝนศิลาลัสินขาดไปแล้วตอนนี
2: ้ใช่อ
0: ยากฟังแล้วอะ
2: อยากฟังอะไรใช่ไหมอ
0: ยากฟังแล้ว
2: บอกเลยว่าฝนศิลาลัสใครบอกว่าไม่มีน้ำตาเส
1: ีย
2: น้ำตาให้กับเพลงนี้เยอะมากนะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่ามาพร้อมความท้าทายแล้วกัน17ปีเนาะที่ห่างหายไป
1: แล้วฝนทำได้ฝากด้วยนะคะฝนทำได้ไม่ต้องไปฟังฝน
0: ฝากทางนี้เลยค่ะ
1: ฝากด้วยนะครับเพลงศีลขาดนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะคะศิลปินน้องใหม่กับค่าย To All Music นะคะถ้าเกิดว่าเห็นผ่านจากทางด้านของโซเชียลหรือทางจุดไหนก็ตามแต่ช่วยรบกวนฝากแชร์รบกวนฝากฟังสักนิดนึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ติดตามช่องทางติดตามเราด้วยIG TikTok นะพี่
1: ของฝนได้หมดเลยใช่มั้ยคะของฝนก็IG แล้วก็ TikTok ก็จะเป็นฝนศิลารัตน์เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ FON _ขีดล่างค่ะ SILARAT ค่ะ
2: ก็ไปติดตามกันได
1: ้
2: มีไลฟ์ด้วยใช่ไหมไลฟ์ร้อง
1: ไลฟ์บางทีก็ไลฟ์นี่ก็ไลฟ์แล้วก็หายมาร้องเนี่ยร้องไห้ หายไปหลายอาทิตย
0: ์ร้องเก่งนะ
1: หุ้ยพี่ตุ๊เป็นคนเซนซิทีฟมากเลยร้องไห
2: ้ศิลปิน
1: ศิลปินเป็นศิลปะศิลปินที่มาจากปารีสแล้วก็จะ
0: ญี่ปุ่นด้วย
2: อ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าชื่อเพลงว่าศีลขาดนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ไม่เคยเห็นแน่นอนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องฝน
1: แล้วก็อีกหนึ่งความตั้งใจของฝนด้วยค่ะท้าทายมากๆเลยค่ะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่ฝนไม่เคยร้องที่ไหนเลย
2: อ่ะแต่ว่าจะมาร้องที่นี่ถือว่าเป็นรายการทีวีที่แรก
1: ที่แรกรายการทีวีที่แรกค่ะฝากด้วยค่ะ
2: กับเพลงนี้ครับศีลขาดฝนศิลารัตน์ทูออลครับ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ประกันนี่ดูท่านอำเภอวันเฉลิมเมืองคือแฟนฉันเวลาเปไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
8: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
7: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เที่ยวไปอร่อยไปนะคะนุ่นพามาที่จังหวัดสระแก้วค่ะอำเภอวัฒนานครนั่นเองนะคะนุ่นก็พามากินข้าวกันที่เป็ดตุ๋นบ้านนานะคะและนุ่นมีแขกรับเชิญสุดสวยสุดพิเศษนะคะไอซ์อาสยามนั่นเองค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: เขามากับโอป้าของเขาด้วยค่ะคุณเต้นั่นเองนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราไกด์สุดหล่อของเรานะคะพี่บอยสระวงเทียนทองค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: พี่บอย
7: สว
4: ั
7: สด
4: ี
7: ค
4: ่
7: ะไอซ์สวัสดีคุณเต้ครับ
4: ทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้พี่บอย
7: จริงๆแล้วร้านเป็ดตุ๋นบ้านนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งของจังหวัดสระแก้วเลยก็ได
4: ้
7: นะครับจะสังเกตจากภาพถ่ายเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงเวลามาผ่านหรือว่ามาเพอร์ฟอร์มที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ต้องมาแวะนี่ร้านนี้เกือบทุกคนเลยเกือบทุกวงนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดดั้งเดิมทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับตอนนี้มาถึงรุ่นลูกๆแล้วมาทำก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้วของอำเภอวัฒนานคร
4: ที่สำคัญคืออร่อย
7: อร่อยครับอร่อยแน
4: ่อร่อยมาก
7: พิเศษที่สุดคือเรื่องของน้ำจิ้มที่นี
4: ่
7: นะครับเดี๋ยวลองน้ำจิ้มเป็ดที่นี่เขาขึ้นชื่ออ
4: ย่างนั้นนุ่นไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆอ่ะบ่อย
7: งั้นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
4: ต้องลองมา
5: อ่ะลองกันเลย
7: ขอบคุณครับมา
4: เต้เคยทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดไหม
8: ทานนะครับ
4: แล้วเคยทานที่อร่อยที่สุดไหม
8: คิดว่าที่นี่นะครับ
4: โอ้โห
5: เดี๋ยวยังไม่ทันได้กินเลยกินก่อนลองชิมก่อน
4: เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดพี่บอย
7: ก็มาสระแก้วทุกอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับมากินที่ร้านบ้างสั่งมากินที่บ้านบ้างเพราะจากตรงนี้ไปที่บ้านก็ไม่ได้ไกลแล้วแต่ครับถ้าสมมติลงพื้นที่ในอำเภอไหนก็มันจะมีร้านที่เป็นร้านท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คือสระแก้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอรัญประเทศเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่5ชนเผ่า
4: 5สายพันธุ์5สายพันธุ์ค่ะ
7: ชนเผ่าน
5: ี่เป็นสายพันธุ์ที่1
7: มีทั้งไทยนะครับมีทั้งเวียดนามมีทั้งยวนมีทั้งย้อนะครับมีทั้งอีสานก็คือทางลาวก็มีค
4: ือ
7: เพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยที่อรัญก็จะมีงานชุมชน5
5: สายพันธุ์5เลยนะ
7: เรียกอะไรอ่ะ5
4: 5เชื้อสาย
5: 5เชื้อสาย
4: ใช่ไหมคะเรียกว่าเชื้อสายพี่บอยนุ่นมาชิมแล้วอร่อยจริงเดี๋ยวนี่เลยนุ่นจะให้ร้านนี้เป็นที่ระลึกของความอร่อยว่าสายตรงลูกทุ่งเที่ยวไปอร่อยไปของเรามากินที่นี่แล้วอร่อยจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เรารีบทานกันดีกว่าเดี๋ยวนุ่นจะพาไอซ์และก็พี่ๆไปชมแปลงสาธิตพืชไร่จังหวัดสระแก้วค่ะไปดูนะคะว่าเขาทำการเกษตรยังไงกินแล้วกินแล้วกินแล้ว

0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีการแย่งซีนเกิดขึ้นค่ะเราไม่รอนางแล้วนะคะทานช้ามากเรามากันก่อนและที่ที่ไอ้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้วค่ะวันนี้พี่บอยต้องทำหน้าที่พาไอ้กับคุณเต้ไกด์แล้วค่ะ
1: ด้วยความยินดีครับแต่การแนะนำของอาจารย์สันครับ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์สันศรีสละนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วค่ะเดี๋ยวให้พี่บอยช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าที่นี่เป็นยังไงอะไรบ้าง
1: คือจริงแล้วจุดเริ่มต้นของที่นี่นะครับก็คืออยากที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้วเองได้ปลูกพืชสมุนไพรนะครับ

0: จริงๆแล้วประเทศไทยเองมีความขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรต่างๆแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าตัว raw material หรือตัวสมุนไพรเองเนี่ยเราส่วนมากแล้วยังนำเข้าอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเสริมให้กับประชาชนได้รู้จักแล้วก็ได้ปลูกสมุนไพรเพื่อจะส่งมาให้กับโรงพยาบาลน้ำเย็นก็ดีหรือว่าอภัยภูเบศก็ดีเนี่ยนะครับในการที่จะผลิตยาหรือผลิตสบู่ผลิตยาสระผมผลิตคอสเมติกต่างๆนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ทางวิทยาชุมชนสักแก้วเองเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับก็หลายๆท่านเองก็อาจจะไม่ทราบว่าสักแก้วเองก็คือหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอแยกออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วเองก็เราก็ยังส่งเขาเรียกว่าวัตถุดิบให้กับอภัยภูเบศได้ผลิตเป็นยานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดมีพืชอะไรบ้างในนี้นะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์สันได้แนะนำให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังครับ
2: นะคะวันนี้ต้องรบกวนนิดนึงนะคะพาชมว่าเรามีอะไรบ้างพืชพันธุ์อะไรบ้างสมุนไพรยังไงบ้าง
3: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
12: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
13: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
14: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือ1ทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
15: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
16: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
17: โอ้ยลูกแม่
18: จะคุยอะไรกับแม่อีก
16: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
18: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้กุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
19: ค่ะอาจารย์คะทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ไร่คะ
17: พื้นที่ทั้งหมดของเรานะครับในโซนนี้นะครับประมาณ125ไร่ครับ
19: 125ไร่
17: ครับแต่โซนที่เราแบ่งเป็นแปลงสาธิตสมุนไพรทั้งหมดเนี่ย

0: ครับก็จะอยู่โซนหน้านี้นะครับอันดับแรกนะครับด้านหน้านะครับขวามือนะครับจะเป็นแปลงสาธิตการปลูกเพชรสังฆาตนะครับเราเพิ่งตัดไปครับ
1: อันนี้ไปทำยาอะไรครับอาจารย
0: ์ยาสมุนไพรรักษาฤาษีดวงทวารครับทางซ้ายนี่จะเป็นแปลงตีปีครับตีปีก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรยาโบราณที่ปีรสเผ็ดร้อนนะครับอุโมงค์ก็จะเป็นอุโมงค์เกี่ยวกับเพชรสังฆาตเหมือนกันครับสองฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ประจำจังหวัดเรานะครับต้นดอกแก้วเหมือนกันครับ
2: ดอกแก้ว
0: นะครับนี่ก็เพชรสังฆาตเหมือนกันครับ
2: เพชรส
0: ังฆาตเหมือนกันพอเขาเลื้อย
2: ถ้าจะนำส่วนไหนไปสกัดคะ
0: เนี่ยทั้งหมดเลยครับเป็นข้อ
2: แล้วส่วนดอกที่เห็น
0: สมคุณทางยาไม่เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็น
2: นี่
0: คร
2: ับ
0: เป็นข้อครับครับเขาจะไปบดเป็นผงอีกทีครับที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นก็จะเป็นทำเป็นแคปซูลครับส่วนใหญ่ทำเป็นแคปซูล
2: หมายถึงว่าเราส่งให้กับทางโรงงานที่นี่ผลิตเลยนะคร
0: ับเรามีเครือข่ายผู้ปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดสระแก้วแต่ละคนนี่ก็จะรับโควต้าไปนะครับเช่นเครือข่ายของเครือข่ายหลักเรานี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มจ่าทูนอยู่ที่อำเภอเขาฉะกันนะครับคุณพี่ธนวรรณนะครับก็จะเป็นคนรับผิดชอบภาพรวมอย่างเช่นวิสาหกิจแปลงของเรามีผลผลิตสมมติ1ตันนะครับก็รับพื้นที่ไป3ไร่นะครับเป็นการวางแผนตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกครับเพื่อให้มีตลาดรองรับครับ
1: ดีมาซัพพลายจะได้แมท
0: ครับ
2: เกษตรก็มียุงเยอะแล้วก็มาล่าอย่างนี้ก็เหมาะมากเลยใส่ขาสั้นมาด้วยนอกจากพืชสมุนไพรแล้วที่เราเห็นนะคะแล้วทางด้านหน้าที่เห็นมันเป็นไร่ข้าวโพดด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไร่ข้าวโพดนี้ก็เป็นการแบ่งพื้นที่เพื่อที่เราจะได้มีรายได้เข้าสุดนะครับเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว
2: ์
0: หนึ่งก็คือเราทดลองวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพราะชาวบ้านนะครับในบริเวณนี้ก็จะปลูกพืชหมุนเวียงพืชใช้น้ำน้อยครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับอ้อย
2: มันข้าวโพดมันสะหลังนะคะ
0: ครับ

0: ว่าฐานที่3การผลิต
1: แหนแดง
0: แหนแดง
1: แหนแดง
0: แหน
1: แดงครับก็เป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับของศูนย์เรียนรู้เกษตรสมุนไพรนะครับที่สาธิตการเพาะเลี้ยงแหนแด
0: ง
1: นะครับเป็นองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ทำง่ายแล้วก็ชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับเป็นปุ๋ยพืชสด
0: ที่ลอยๆอยู่ในน้ำ
1: ใช่ครับใช่ครับเราเอามาจาก
0: อันนี้
1: เราขยายผลมานะครับแต่ละบ่อนะครับพอเต็มปุ๊บเราก็หนึ่งนำไปแจกชุมชนนะครับ
0: เพื่อไปขยาย
1: ผลต่อครับเวลาเราไปจังหวัดเคลื่อนที่นะครับเราก็น้องๆก็จะทำเป็นถุงไปแจก
0: ที่เราเคยเห็นที่บางทีเขาก็ขึ้นเองตามลำน้ำอะไรอย่างงี้ใช่
1: มีหลายชนิดครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยแหนแดงของเราจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับอ
0: ันนี้ไม่ใช่เหรอคะ
1: ครับอันนี้เป็นกลายพันธุ์มาบ้างผสมผสานกันบ้างนะครับหนึ่งเป็นอาหารของเป็ดไก่ได้เลยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยพืชนะครับก็เป็นปุ๋ยพืชสดที่มีไนโตรเจนสูงนะครับ
0: เพราะว่าจะได้ให้ใบเขียว
1: ใช่ครับเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งแหนแดงครับ
0: ถ้าม
1: ีสารเคมีปุ๊บมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วครับมันจะไปก่อนเลยครับ
0: ต้องเป็นอินทรีย์เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เต็มบ่ออย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมคะแบบในการเพาะพันธุ
1: ์2-3เดือนครับ
0: โ
1: อ้ครับ
0: กว่าจะเต็มบ่อ
1: แต่เราก็ตักมาเรื่อยตักมาใช้เรื่อยๆมันก็จะขยายพันธุ์ครับเร็วครับ

0: คือต้นอะไรคะอาจารย์
1: อันนี้คือต้นดีปลีครับ
0: ดีปลีบ้านไอ้นี่คือพริกนะ
1: อันนี้ไม่ใช่พริ
0: กเรียกว่าพริก
2: รูปร่างเหมือนอยู่
0: ลูกเพชรลูกเพชร
1: อ๋อลูกเพชรอ๋อครับ
0: อันนี้คือแล้วเผ็ดไหมคะ
1: เผ็ดร้อนเหมือนกันครับ
0: อ๋อ
1: มีสรรพคุณทางยาครับ
0: เขาไปสกัดทำอะไรได้บ้างคะ
1: ก
0: ็ดมได้ไหมคะเด็ดได้ไหม
1: ได้ครับเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับ
0: ฤทธิ์ร้อน
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดแบบเรานำไปรับประทานสดๆเลยได้ไหมได้ไหมคะ
1: ไม่ก็ได้นะครับเป็นยาครับแต่ว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะไปเข้ายา
0: แตะได้ไหมคะความอยากรู้อยากเห็นคุณผู้ชมคือเขาบอกดีปรีถ้าเป็นบ้านไอดีปรีคือลูกเผ็ดหรือพริกอะไรอย่างเงี้ยทางใต้นะแต่อันนี้จะลองชิมว่ามันเผ็ดไหม
1: นี่ครับถ้าสุกแล้วจะเริ่มแดง
0: มันก็มีรสมีกลิ่นสมุนไพรคล้ายๆพริกไทยด้วยนะ

0: ามาหลบฝนกันหน่อยค่ะอาจารย์คะด้านหลังเมื่อกี้ที่เป็นต้นไผ่ฟอร์มสวยๆเนี่ยเขานำมาทำอะไรคะ
1: ไผ่นี่หลักๆเลยครับทำมาสกัดทำเป็นสมุนไพรสูตรดมเป็นยาหม่องน้ำก็ได้นะครับ
0: ที่เราเอาดมแบบชื่นใจชื่นใจเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไผ่ก็คือผลิตมาจากไผ่
1: นอกจากนั้นก็ถ้าอบแห้งแล้วหลายตัวนะครับก็ทำเป็นลูกประคบนะครับเพื่อไปทำสปาครับตัวใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบจากไพรนะครับขมิ้นชันนะครับหลายๆชนิดร่วมกัน
0: ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับพืชพันธุ์สมุนไพรต้องขอขอบคุณอาจารย์สารด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยด้วยที่มาพาไกด์ไอไปหลายที่มากๆเลยค่ะพี่บอยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมไหมคะ
2: คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าสระแก้วเองเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับแอดเวนเจอร์เชิงเกษตรนะครับเชิงอนุรักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวสระแก้วกันครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเองนะครับแล้วก็บุคลากรในจังหวัดสระแก้วเองพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนครับที่อยากที่จะเข้ามาหาความรู้นะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าต้องการที่จะเข้ามาศึกษาดูงานก็ติดต่อทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้เลยครับ
1: ทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะเล็กคณะใหญ่นะครับอยากจะมาศึกษาดูงานหรือนะครับมาเรียนรู้นะครับเรามีกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับถึง10ฐานด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามกันรอบหน้านะคะว่าพี่บอยจะพาไอซ์เนี่ยไปไกลที่ไหนอีกในจังหวัดสระแก้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: นะน่าจะชื่นชอบเนาะเพราะคัดมาแต่ละสัปดาห์นี้เด็ดๆทั้งนั้นเลย
4: รับรองไม่มีเบื่อไม่มีซ้ำกัน
3: ใช่แล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะคิดถึงศิลปินท่านไหนอย่างเงี้ย
4: รีเควสต์มาได้ทางอินบ็อกซ์นะคะ
3: ถูกต้องนะครับหรือว่าจะมีแนะนำร้านอาหาร
4: ที่กินที่เที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไหนที่อยากจะให้เราไปสนับสนุน
3: ช่วยประชาสัมพันธ์เนาะ
4: บอกได้เลยค่ะ
3: ยินดีเลยยินดีนะครับแต่ที่แน่ๆก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นทิพยะประกันภัย
4: ค่ะแอร์เอเชีย
3: ชุดพิธีกรชายชอบชอบชอบชอบช
4: อ
3: บอันนี้เขามีแจ็คเก็ตครั้งแรกเลยนะที่เขาส่งแจ็คเก็ตมา
4: ใช่ครั้งแรกที่เราได้
3: ใช่ไหม
4: เขาปกติแล้วหมดเกลี้ยงตลอด
3: ใช่เขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยทันนะนี่จากลายลานา
4: ค่ะและระดาลานาคอลเลคชันนะคะ
3: ก็เข้าไปดูที่เพจของเขาเลยนี่ยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่อยากได้อะ
4: ไม่รู้เลยเหมือนกัน
3: ชอบเนาะ
4: แต่รับรองว่าราคาจับต้องได้แน่นอน
3: ไม่แรง
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับก็อย่าลืมแล้วกันกลับมาติดตามเราได้เป็นประจำแล้วก็ใครที่แบบดูสดๆไม่ทันติดภารกิจ
4: ดูย้อนหลังจะดูซ้ำอีกรอบนึงก็ได้นะคะ
3: ทางยูทูบของเราค่ะ
4: ค่ะยูทูบวิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียลค่ะ
3: ทิกต็อกครับ
4: ทิกต็อกวิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
3: หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage
4: สายตรงลูกทุ่งค
3: ่
4: ะ
3: และ IG ของเรา
4: ค่ะสายตรงลูกทุ่งอีกเช่นกันนะคะ
3: รวมไปถึงฝากไว้ด้วยสำหรับอีกหนึ่งรายการบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับในเครือเดียวกันกับรายการที่จะพาคุณย้อนวันวานไปดูภาพคอนเสิร์ตเหมือนวันนี้ที่น้ำฝนใช่ไหม
4: ใช่อ
3: ันนั้นปี47น่ะ47ก็22ปี
4: เห็นมั้ยเห็นมั้ยภาพอยู่
3: ขนาดเจ้าตัวเองตกใจเลยคือจริงๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยชื่อมีนักร้องที่ชื่นชอบนะแล้วได้เห็นก็จะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยคือเค้าอ่ะ
4: ตั้งแต่เค้าเริ่มดัง
3: บรรยากาศมันจะกลับมาซึ่งหาดูไม่ได้แล้วก็ดูกันได้เลยนะครับทุกวันเสาร
4: ์กับรายการลูกทุ่งวันวานนะคะเวลาบ่าย 2:45 นค่ะทางช่อง GFM 25นี้ค่ะ
3: ครับและแน่นอนทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับกับรายการสายตรงลูกทุ่งนั่นเองฮะวันนี้ผม OA เข็มเพชรแท่งเพชรครับ
4: ค่ะนุชสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์ชนไทยอยู่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาทุกคนไปอ่าวทองคำทำไมเรียกว่าอ่าวทองคำตามมาเลยครับไปได้เลยครับ
1: เอาล่ะสิครับเริ่มต้นพี่หนุ่มของเราก็ชวนให้ติดตามซะแล้วอ่าวทองคำมันคืออะไรเฮ้ยเขาขุดทองคำกลางทะเลเหรออุ้ยอยากเห็นโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยแต่ก่อนอื่นก็ต้องนั่งเรือออกจากท่าที่รายล้อมไปด้วยป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านท่าศาลาช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและลดแรงคลื่นหน้ามรสุมได้เป็นอย่างดีโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋ว

0: เดี๋ยวเขาจะวางตะข่ายกับสมอแบบนี้ขึงเอาไว้แล้วปลากระพงเวลามันว่ายมาเนี่ยมันจะมาชนเองนะครับแต่สังเกตตาไหมตาเนี่ย6นิ้วนะฮะ6นิ้วนั่นหมายความว่าเราคัดเฉพาะปลาใหญ่เท่านั้นปลาเล็กๆไม่ติดที่นี่เลือกปลาใหญ่ๆเล็กสุดของเขา1กิโลนะ3โลครึ่งนี่คือเล็กสุดมิฉะนั้นแล้วปลาที่เราจะได้เป็นปลากระพงตั้งแต่3โลครึ่งขึ้นไปอยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระพอดูน้องพอดูน้องเขาแล้วเนี่ยตอนแรกอยากจะช่วยมากเลยแต่ดูน้องเขาแล้วเป็นภาระแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเรือมันโคลงนะ
1: พี่ดุมครับอย่าช่วยเลยครับพี่ตกเรือไปเดี๋ยวงานจะใหญ่นะวิเพราะว่าการวางอวนเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญคนปล่อยอวนต้องรู้จังหวะการปล่อยให้พอดีกับเรือที่วิ่งจุดที่วางก็จะออกจากฝั่งมาประมาณ5กิโลเมตรซึ่งอวนแต่ละชนิดก็จะมีขนาดของตะข่ายที่แตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงที่ชาวประมงพื้นบ้านร่วมกันกำหนดขึ้นมาครับโอ้โห
0: เราสลับเรือกันนะครับเพราะว่าเรือที่เรามาหาเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ก่อนเขาอยู่ทั้งคืนแต่ตอนเช้าเราจะกลับมาใหม่เพื่อมาดูว่าได้ปลากระพงจริงหรือเปล่าสูงสุดวันหนึ่งได้ปลากระพงตัวใหญ่ๆทั้งหมดกี่กิโล
2: 13 กิโล
0: คือรวมหมดแล้วหรือว่า
2: ตัวนะ
0: ตัวเดียว13กิโล
2: ใช
0: ่โอ้โ
2: หในรอบนี้นะที่ว่า
0: วันหนึ่งได้กี่ตัว
3: สี่ห้าวันก่อนได้วันหนึ่งสี่ห้าตัวว
0: ันเดียว4-5ตัวอาจจะงงได้กี่พัน6-7 พันวันเดียว จะพูดเป็นเงินแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: ในที่สุดก็เฉลยแล้วว่าอ่าวทองคำที่ว่านี้ก็คืออ่าวท่าสารานั่นเองโอ้โหส่วนที่บอกว่าเป็นทองคำก็เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์นั่นเองฮ่าฮ่าเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมากเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่คนทั้งประเทศโอ้โห
0: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าฝั่งแต่น้องๆเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆริมเลก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณกลางคืนก็จะมาดูก่อนรอบนึงเช้าอีกรอบนึงดูด้วยกัน2รอบวันนี้ประเมินด้วยสายตาด้วยประสบการณ์จะได้ประมาณกี่ตัวเอาละเดี๋ยวรอดูรอลุ้นเดี๋ยวรอดูรอลุ้นว่าเราจะได้กระพงทำลายสถิติครับหรือเปล่านะครับ13 กิโลใช่ไหม13 กิโลกรัมครับ

0: ดนพายุ
1: พายุเข้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลื่นจัดพอโทรมาผมว่าจะตัดสินใจเก็บมาก่อนเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้
1: เอางี้ชีวิตชาวประมงเวลาหน้าฝนก็หาอะไรได้ไม่ได้สิอันตรายอยู่เนาะอัน
0: ตรายแล้วก็ที่ไปปล่อยเมื่อวานเนี่ยตรงนั้นคือถ้าว่าเป็นขึ้นแล้วก็จัดกับเพื่อน
1: เพ
0: ราะว่ามันเป็นดอนเขาเรียกว่าเป็นสันดอนนะ
1: อ๋อเป็นสันดอนมันก็จะอย่างนี
0: ้ใช่
1: ปัญหาอย่างหนึ่งคือมรสุมข้าวเราไม่สามารถที่จะออกไปเอาปลาตามที่เรานัดไปได้นะถึงตอนนี้ฝนยังตกอยู่เนี่ยลงเม็ดหนามาอีกแล้วเนี่ยคือชีวิตชาวประมงเนาะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศฝนตกอะไรเงี้ยออกไปก็อันตรายเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าน้องๆที่เข้ามาเขาจะได้ปลาหรือเปล่าน
2: ี่แหละครับชีวิตชาวประมงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยต้องขึ้นอยู่กับพายุฝนฟ้าอากาศส่งกำลังใจให้ทีมที่ฝ่ามรสุมออกไปกู้อวนกันครับว่าวันนี้ทีมงานตัวตึงของเราจะโชคดีไหมหรือว่าต้องไปซื้อปลาที่ตลาดอุ้ยเขินอายอะ
1: เรือมาแล้วเราสุดได้แค่นี้นะเราสุดได้แค่นี้เพราะว่าออกไปขึ้นมันสูงมากได้ไหมอะครับเท่าไหร่นะ2ตัวเหรอ2ตัวนี่คืออะไร
3: กระพง
1: 1ตัว13โลมั้ยคือไม่ได้ห่วงน้องเลยไม่ได้ห่วงน้องว่าเออโดนมรสุมอะไรบ้างเป็นห่วงว่าปลาตัวใหญ่มั้ยเท่านั้นแหละโอ้ใหญ่อยู่หูยอันนี้กี่โลได้ประมาณ4กิโลแล้วอีกตัวนึงคือปลาอะไรอ่ะครับปลาภูเราเหรอหุ้ยได้นี่โอเคสบายใจแล้วพวกเราได้ของกินแล้วกลับเถอะปล่อยน้องครับรอเล่นนี่ฮะปกติก็ได้ตัวประมาณนี้ไหมใหญ่กว่านี้ก็มีดีขนาดมีมรสุมมานะปลากระพงยังได้เยอะขนาดนี้ไม่แล้วทำไมปลากุเลาตัวนี้มันถึงสภาพเป็นอย่างนี
0: ้มันโดนปลาโลมาก
1: ันอ๋อที่โดนปลาโลมามันกัดเหรอฮะปลาโลมาชอบกินปลากุเลาเหรอมันชอบกินของแพงอาหารหลักของโลมาคือกุเลาเหรอฮะโอ้นี
2: ่ถึงแม้จะเจอมรสุมแต่ทีมงานตัวตึงของเราก็ยังโชคดีได้ปลากระพงทะเลสดๆมาหนึ่งตัวใหญ่ๆๆๆๆๆเนี่ยดูซะก่อนแต่ก่อนที่เราจะแปลงเป็นอาหารต้องนำไปที่ร้านคนจับปลากันก่อนครับเอ๊ะทำไมต้องไปที่ร้านนี้สงสัยใช่ไหมช่วงหน้ารู้กัน
4: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: ที่นี่บ้านเก่า2553
5: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
4: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
6: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอก

0: ว่าพวกเธอสูบบุหรี
1: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
2: ในตัวนี
1: ้เอา
3: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
4: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
2: คืนนี้ตอนแรก
1: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ

อยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโลนี่คือน้ำลายไปไหลคือ

0: าปลามาขายครับทำยังไงบ้างครับ
1: ช่างได้เลยคร
0: ับ อ๋อช่างอ่ะช่างช่างช่างโอเค
2: ตั้งตัว
1: 2กิโล
0: 2กิโลคำนวณตังกันนะ2กิโลโลเท่าไหร่นะครับ
1: 200ค่ะ
0: 400ละ400แล้วนะ
1: นี่กี่กิโลเอ้ย
0: โอ้4โล
1: เจ๋งเลย
0: 428 800 800เท่ากับว่าเราได้ 1,200 แล้วแล้วกูเราเนี่ยครับรวมแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับค่าแรงวันนี้1,600 เย้ 1 2 3 4เท่ากับว่าหาร4คนนะก็เท่ากับคนละ400ก็เท่ากับคนละ400อยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระน้องมองหน้าเลยไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาขายที่เนี่ยฮะอันนี้ชื่อที่อะไรนะ
3: ร้านก๋วยจั๊บปลา
0: เออทำไมเราต้องมาขายร้านก๋วยจั๊บปลาล่ะชาวบ้านที่นี่เขาเวลาได้ปลามาก็มาขายที่ร้านก๋วยจั๊บปลาหมดเลย
3: ก็จะเอามาแปรรูปทีนี้แหละ
0: อ๋อแปรรูปทรงเหรอ
3: คร
0: ับ เด็ดดีนะ
1: เป็นการระดมหุ้นของพี่น้องประมงพื้นบ้านของ3หมู่บ้านนะคะที
0: ่
1: เขาทำงานเรื่องของการรับฟื้นฟูทะเลอยู่ในอ่าวท่าสารานะคะ
0: หมายความว่าอันนี้เป็นที่รวมกันของชาวบ้านทั้งหมดมาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
1: ช
0: ื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเลยนะฮะ
1: ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราได้ปลาเยอะหรือขายปลาเนี่ยบางครั้งเราก็ราคามันจะก็โดน
0: ตกขาคนกลางอ่ะตกขาคนกลางมากดราคา
1: ก็เลยอยากให้พี่น้องได้ราคาที่ดีขึ้นแล้วก็สองเราก็ในการทำงานอนุรักษ์เนี่ยค่ะถ้าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะมีผลกำไรที่สามารถเอากลับไปดูแลทะเลของเราได้
0: เป็นการทำประมงที่ยั่งยืน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่อยู่ที่นี่3หมู่บ้านจะไม่ถูกกดราคา
1: ใช่ค่ะ
0: จากการขายปลาของเราเอาแล้วลูกค้าเราคือใคร
1: ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอยู่ในโซนภาคอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
0: เขามาซื้อที่นี่หรอหรือว่าไง
1: ทางร้านจัดส่งแบบแช่แข็งให้ค่ะ
0: อ๋อหมายความว่าขึ้นมาจากทะเลเสร็จสับปั๊บเราส่งให้เขาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยู่เชียงใหม่ผมก็กินสดๆได้
1: ได้ค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ปลาวันนี้นะคะถ้าใครออเดอร์มาเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ส่งวันจันทร์ก็วันพุธก็จะถึงลูกค้าที่เชียงใหม่อะค่ะ
0: โอ้หมายความว่าสดๆก็กินได้เลย
1: ใช่
4: โอ้โหไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยคุณจะได้กินปลาสดๆจากทะเลโอ้โห

0: มันตัสมากโอ้ยมันสุดยอดเก่งๆและเราก็ยังมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยว้าวว้าวว้าวทุกขั้นตอนกระบวนการสดสะอาดได้มาตรฐานไร้สารเคมีเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลไทยโอ้โหมันตัสมากแม่ว่าแต่พี่ดุงน่ะไปรื้อตู้ปลาหาอะไรครับพี
1: ่โออาหารทะเลทุกอย่างที่หาได้จากท่าศาลาจะถูกนี่โอ้โหกุ้งแบบนี้
2: แพ็คให้แบบนี้
1: อ้าวถ้าอยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโลแยกชิ้นส่วนให้เสร็จสับทำให้หมดแล้วโอ้โห12กิโลมาถึงเมนูพิเศษวันนี้ที่ชาวชุมชนที่นี่เขาจะทำให้เรานะครับนั่นคือเมนูอะไรครับแม
2: ่แกงส้มปลากระพงกับสับปะรดหรือว่าย่านัดมันเนี้ยเขาเรียกว่า
1: คนใต้เด็กย่านัด
2: ย่านัด
1: เพราะว่าถ้าช้ากว่านี้เนี่ยผมกินยานัดแม่หมดแล้ว
2: ใช่เลย
1: กะปินี้เราทำเองหมดเลยไหมครับ
2: ไม่ซื้อของข้างบ้าน
0: แม่ปล่อยบุกขนาดเนี้ยแกงส้มปลากระพงต้องแซ่บแน่ๆกลิ่นหอมลอยทะลุจอไปเลยเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเตรียมไปเลยนะจ๊ะ
1: เมนูต่อไปมาจะทำอะไรให้กินครับ
2: ปลากระพงทอดยำมะม่วง
1: อ๋อปลากระพงทอดยำมะม่วงแหมเห็นแล้วมีแต่เมนูแซ่บๆนะครับ

0: ได้คำเดียวน้ำลายไหลใช่ไหมไม่ใช่แค่พวกผมนะทีมงานคนทางบ้านเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะฮะนี่คืออาหารทะเลสดๆจากฝีมือของชาวบ้านที่นี่นะครับแหมผมอยากจะชิมแล้วก่อนอ่ะก่อนอื่นนะผมขอกินยำก่อนได้ไหมอ่ะ
1: ได้
0: นี่คือแบบ
2: ช่วยไหม
3: อร่อยครับแกงต้มแกงต้มดูแกงต้มซะก่อน

0: อร่อยมากอร่อยอ่ะ
1: นี่ที่คืนน้ำลายไปหลายจ
2: ุดครับเรากินข้าวไปเก็บไหม
0: เออไม่เป็นไรฮะผมบอกเลยว่าใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังของทะเลสดและส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณมาซื้อของที่นี่คุณยังมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลของท่าศาลาด้วยเป็นการทำประมงที่เราเรียนรู้คุณค่าจากท้องทะเลจริงๆไม่ได้ต้องการจะหาทรัพยากรมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่เขาหาไปก็คืนกลับไปสู่ท้องทะเลเหมือนกันอันนี้เป็นหลักแนวคิดที่ดีมากแล้วมันจะทำให้เป็นการทำประมงที่ยั่งยืนและที่สำคัญก็คือว่าของทะเลสดสดแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยมากกินต่อได้เลยไหมกินต่อได้เลย
3: ยังเฮ้ยยังไม่หยุดอีกพี่ดมยังโอ้ทำไมใจร้ายกันขนาดนี้ดูไปมือก็ลั่นเข้าไปในเพจร้านคนจับปลากดซ

ไรไปดูแล้วครับเนี่ยมือมันลั่นแต่ช่วงหน้าก่อนกลับกรุงเทพพี่ดุ่มอะอย่ากินเพลินจนลืมแวะเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนจะเป็นอะไรนั้น

0: where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: พี่ลังโอ้ยวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
2: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
3: คิดถึงเขาอ่ะสิ
1: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
4: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
5: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
1: พี่สามไปแล้วครับ
6: ที่สามของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา16:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
8: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
7: ์อะไรอะ
8: ผักทอดค่ะ
9: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
10: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
11: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
10: เหมือนว่าเขาเป็นพ่องนะ
9: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
12: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
9: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: พรุ่งนี้เวลา14:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
14: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
15: โอ้ยลูกแม่
16: จะคุยอะไรกับแม่อีก
14: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
16: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
0: ตอนนี้อะไร
1: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
2: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
3: เทปของอะไรของ
4: ก็ปกตินะสำหรับว่า
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร
7: ่สะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร
6: กินอาหารทะเลแล้วนะครับวันนี้ขอออกกำลังกายอีกนิดนึงนะครับพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูอันซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหอชมฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์สงสัยมันคือที่ไหนมันคือยังไงมันคือที่ไหนนะครับ
7: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอยู่ที่อุทยานพฤกษศาสตร์เลยครับผม
6: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไปดูวิวสวยๆข้างบนเนี่ยครับ
7: ครับผมเชิญเลยครับ
8: อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หอชมฟ้าโบต้าสกายทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้มีความสูงที่ระดับ25เมตรเด็กๆไม่มีปัญหาหรอกครับพี่แต่ทีมงานกับพี่ดุบด้วยสิอาการมันฟ้องเสียงหอบดังๆปิดบังก็ไม่มิดมันเป็นที่อากาศหรืออายุครับพี่ดุบสงสัยอย่างหลังว่ะ
6: โอ้ถึงเรียบร้อยแล้ว
7: ใช่ครับผม
6: อย่างหนึ่งที่หลายๆคนมาแล้วต้องบอกว้าวก็คือว่าข้างบนเนี้ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พื้นถิ่นต้นไม้แปลกๆเยอะเลย
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: ถูกไหมฮะเราจะเห็นอะไรบ้างครับ
7: อย่างแรกเลยถ้าเป็นไม้ที่เด่นไม้ตั้งงานเลยก็คือยางนาเลยครับ
6: อ๋อมียางนา
7: ต้นยางนานะครับซึ่งจะมีฤดูกาลในการออกดอกออกผลก็คืออยู่ช่วงที่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดการจัดอันดับโลกด้วยนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับหนึ่งของภาคใต
6: ้นี่
7: ครับผม
6: ระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร่
7: ถ้าจะเป็นช่วงของสะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร

0: 50เมตร
1: ใช่ครับ50เมตรก็จะมี2ช่วงนะครับ50กับ55
0: สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆได้มาที่นี่นะเราอยากให้เขาได้อะไรบ้าง
1: สิ่งที่เราอยากให้ได้เขาได้ก็คือว่าการตระหนักแล้วก็นึกถึงว่าธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเนี่ยรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับผมนอกจากว่าได้มาเที่ยวได้มาออกกำลังกายแล้วนะครับก็จะได้เห็นธรรมชาติสิ่งสวยงามแล้วก็แหล่งกำเนิดของหลายๆอย่างที่มันต้องมาจากธรรมชาติครับผม
0: สวยสบายใจแล้วมองไปสุดลูกหูลูกตา
1: ใช่ครับรวบรวมสายพันธุ์มอคค่ามะเก็งลิงนะครับที่เจออยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีทั้งสายพันธุ์พื้นถิ่นแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมตัวที่เป็นนิวสปีชีนะครับที่เป็นชนิดใหม่ของโลกก็จะมีฝั่งนี้เลย
0: มีมอคค่ามะชนิดใหม่ของโลก
1: ใช่ครับซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแลลักนะครับเป็นผู้ค้นพบนี่เลยครับเสืออัมพลตัวนี้
0: เสืออัมพลนี่คือ
1: ใช่ครับเสืออัมพลตัวหม้อเขานะครับจะมีลายเหมือนเสือ เป็นลายเป็นเส้นๆเป็นจุดๆแบบนี้ครับอ
0: ันนี้คือชนิดใหม่ของโลก
1: ชนิดใหม่ของโลกครับเพราะว่าได้ผ่านการรันดีเอ็นเอแล้วก็ตรวจสอบระดับโมเลกุลมาแล้วซึ่งยังไม่มีการตีพิมพ์แล้วก็ยังไม่มีการบันทึกนะครับก็เลยได้เป็นชนิดใหม่ของโลก
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวนักวิจัยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใครอยากเห็นว่าข้าวพวกแกงลิงสายพันธุ์ใหม่แวะมาชมได้นะครับที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจบภารกิจอนุวัฒน์ทั่วไทยชุมชนไหนมีของดีของเด่นอยากให้เราไปบุกตะลุยส่งข้อมูลมาฝากทางเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยได้เลยนะครับทีมงานตัวตึงพร้อมลุยไปทุกที่เพราะเราคืออนุวัฒน์ทั่ว

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
3: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: บักสั้นสิเก็บของไปใส
1: ่ยังจะมีหน้ามาถามผมอีกพี่รู้ว่าประกบจะมาค้างบ้านเราทำไมไม่รีบบอกผมเดี๋ยวไปเช่าห้องอยู่ข้างนอก
0: โคตรประคันนี่ก็เวอร์โพดประกบเดี๋ยวมันก็ซิล่าสิมีเฮ็ดยังด้วยนี่ห่วย
1: น่ารักอย่างพวกพี่มันเข้าใจหัวอกผมหรอก

0: ือประกบมันนอนบ้านเราอะนะมีหวังผมโดนบ่นเช้าบ่นเย็นผมอยู่ไม่เป็นสุขแน
1: ่น้องสันพี่มีวิธีให้น้องสันอยู่อย่างเป็นสุข
0: ยังไง
1: ก็แค่อยู่ให้เลยวันพุธพฤหัสไปเจอสุขแน่นอน
0: มีตลกเลยฟังแล้วเสียเวลาไปดีกว่าก่อนที่จะเจอหน้าป้า
2: ร้องฮันนี่
0: สวัสดี
2: เจ้าบอกว่าไม่อยากเจอหน้าผู้ใดฮะ
0: ไม่ใช่ครับประกบคือเมื่อกี้ผมอารมณ์ดีครับก็เลยเดินร้องเพลงออกไปใครใครก็ไม่รักผมหน้าเลยเมื่อกี้เพิ่งถามสามตายตายจนไม้ผิดซอง
3: โอ้ยคนละเพลง
2: ควงเสมอต้นเสมอปลายเพราะเคยเปลี่ยน
3: yeah.
2: คืดแล้วก็สงสารแน่นามที่มีลูกไส้พวงจังสิน
0: ี่เปิดมาดอกแรกก็โดนเลยผมก็สงสารตัวเองเหมือนกันที่มาเจออะไรแบบนี
4: ้โอ้ประกบครับผมสวัสดีครับผมโอ้สนุกหลายผมโมโหประกบที่หน้าเมื่อคืนคุณบอกผมกันผมโมโหเนี่ยผมตื่นเศร้าไปแล้วล่ะครับผม
2: จะเป็นอย่างนี้ลำบากก็ต้องลำบากนี่ปากเอามกเอามั่งปาก
4: โอ้ยจับของผมเป็นวะ
2: แบ่งกับไอเอิร์ดเด้อ
4: สองคนเป็นวะครับ
2: ซุ่มเจ้าแบ่งกันกินสองคน
1: เลยประกบแล้วไม่มีให้น้องซันบ้างเหรอคะ
2: บ่มีดอกอยากได้อีหยังก็หากินเอาเอง
5: มาอยู่นี่ตามสบายเลยเด้อทำเด้อสิอยู่จักมือก็ได้ครับ
2: โอ้ยขอบใจลูกนี่ป้าบ่อยู่หลายดอก
0: ประกบครับประกบครับแล้วประกบไปอยู่กรุงเทพอะครับทำไมประกบไม่ไปนอนคอนโดพี่กุ้งอะครับมานอนบ้านพวกผมทำไมอะครับ
2: เจ้าแม่นคิ้วหนาป้าบ่อยากให้อยู่น้ำนี่เหรอ
0: ไม่เคยครับอยากรู้ความคิดเห็นนะครับ
2: จบกุ้งอยู่มันก็สิให้ประกบอยู่น้ำนั่นล่ะแต่ว่าอยู่ตึกอยู่คอนโดไปประกบบ่อยากอยู่เด้
4: อ๋อครับ
2: ที่มันน้อยที่มันเล็กที่มันแออัดยัดเยียด
4: อยู่นี่ดีแล้วครับผมซุ้มผมเนี่ยจะได้มีคนเห็นกับเขาแซ่บๆผมกิน
5: ถูกต้องแน่ครับนี่ของขอยด้วยนี่ของขอย
4: แ
2: ม่น้ำแข็ง
5: ของดีเนี่ย
2: นี่ซุ้มเจ้าป้าเพิ่งคิดได้มันมีคนมาสิขอซื้อที่แม่เจ้าสิขายบ
0: ่พวกผมบ่ขายหรอกครับที่ดินลึกแบบนั้นถนนก็ดีเป็นดินลูกรังผมเก็บไว้เป็นสมบัติตักหน้าแม่ดีกว่าจะขายได้สักกี่บาทกันเชียว
2: เขาให้10ล้าน
4: มา10ล้าน
0: อุ๊ยอะไรนะแม่เรียกผมดีๆก็ได้ไม่ต้องตบหัวฮะโอ๊ยครับอ๋อได้ๆเดี๋ยวผมบอกพี่เอิร์ดพี่บินให้ครับแม่บอกว่าให้เราขายเอาเงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะ
4: โอ๊ย
5: นี่บ้าน
0: ี่ไม่ขายจริงหรอ10ล้านนะ
2: ป้าเข้าใจมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของแม่เจ้าค่อยๆคิดกันเนาะปรึกษากันเนาะอย่าไปคิดสั้นๆแบบมักสั้น
0: คิดแล้วครับ
2: คิดสั้น
3: เออนี่อ้อมน้าขอปรึกษาหน่อยดิที่บ้านน้ามันมีกลิ่นไม่ค่อยดีอะ
6: กลิ่นไม่ค่อยดียังไงเหรอคะหรือว่าพี่ปุ๊กมีชู
3: ้ไม่ใช
6: ่หรือว่าพี่ปุ๊กจะขอยา
3: ไม่ใช
6: ่คุณพระหรือว่าพี่ปุ๊กวางแผนฆ่าน้าเอาเงินประกัน
3: โอ้ยนี่ถามจริงแกดูละครน้ำเน่าเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้ที่บอกว่าบ้านน้ากลิ่นไม่ค่อยดีหมายถึงน้ำ
6: แล้วน้าก็ไม่พูดให้เคลียร์แต่แรกไงคะ
3: โถพอฉันจะพูดแกก็ไม่ฟังฉันบ้านน้านะน้ำอ่ะมันมีกลิ่นไม่ค่อยดีและอย่างรถมันก็แปลกๆด้วยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหนูเช็คให้นะคะแป๊บนึง
7: ดูจากประวัติแล้วอะค่ะไส้กรองบ้านนะใช้มาเกิน6เดือนแล้วค่ะหนูแนะนำว่าเปลี่ยนไส้กรองใหม่ดีกว่านะคะแล้วก็เรามีบริการเปลี่ยนให้ถึงบ้านเลยค่ะยังไงครั้งหน้านะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะยินดีให้บริการค
3: ่
7: ะ
3: ได้เออถ้างั้นขอเบอร์โทรหน่อยดิ
7: ครั้งที่แล้วหนูจดใส่กระดาษให้แล้วนี่คะ
3: ก็เมาดิดันเอาไปเขียนขอเพลงที่ร้านคาราโอเกะมันก็เลยหายไปอะ
7: เดี๋ยวหนูจดให้ใหม่ค่ะ
3: จดให้ใหม่
7: จับหนูนะคะนี่ค่ะ
3: อ
7: ย่าทำหายนะคะ
3: เฮ้ยน้าไม่ไปแล้วคาราโอเกะอ้าวเด็กๆกลับบ้านกันซะเย็นเลยนะนี่ไปซ้อมลีกกันมาเหรอ
8: ค่ะ
3: แล้วเราอะไปซ้อมลีกเขาด้วยเหรอ
8: เปล่าค่ะอยู่กินขนมหน้าโรงเรียนซ้อมไว้เพื่อแข่งกินวิบากค่ะ
3: โอ้โหนี่ดูจากคุณนะไม่ต้องซ้อมก็ได้เหรียญทองแล้วล่ะเอ้าน้องเชอร์วันนี้เป็นไรอ่ะทำไมทำหน้ามุ้ยมุ้ยแบบนี้เดี๋ยวบอกนะว่าเต้นลีดไม่ได้แล้วก็จะถอดใจอีกแล้วอ่ะ
8: คือว่าไม่ใช่ค่ะเชอร์เขาโดนเพื่อนๆล้อว่าอีดำ
3: ฮะน้องเชอร์นี่เหรอดำ

0: เออจะว่าไปแล้วแต่ก็ดำกว่าเมื่อก่อนจริงๆด้วยอะ
1: อย่าคิดมากเลยนะกับคำที่เพื่อนเขาพูดน่ะอาจารย์นะจ๊ะคนสวยเบาๆเพื่อนโดนล้อทำไมไม่ช่วยเถียงแทนนะ
2: เถียงแล้วค่ะเถียงปั๊บก็โดนล้อกลับไปอีอ้วน
0: โอ้โหแรงมาก
2: ใช่ค่ะทุกวันนี้ชมไม่กล้าเดินใกล้เปาๆเลยค่ะเดินด้วยกันทีไรก็เพื่อนเรียกว่าอ้วนดำอ้วนดำ
1: เอางี้ดีกว่านะอย่าคิดมากนะลูกนะเดี๋ยวนะพาไปเล่นไอติมเอาไหมลูก
2: ไม่เอาค่ะเชิญให้เมียหนุ่มกิน
1: ถ้าอย่างนั้นนะให้สองแท่งเลย
2: โอเคค่ะอ้าวไหนบอกไม่มีอารมณ์กินไงจริงๆก็ไม่ได้อยากกินอะไรหรอกแค่อยากหาอะไรคลายเครียด
0: แต่เปาๆไม่กินใช่ไหมลูก
2: หนูขอสามแท่งเลยค่ะ
0: พอไหม
2: พอค่ะ
0: ไอติมเนี่ยพอเหรอลูก
2: น้าพอได้แล้วค่ะหยอกเล่น
3: โอ้ยหยอกเล่นด้วยหยอกซะแรงเชียวปลาดุกโตนี่แซ่บล่าแล้วครับผมร้านนี่แซ่บนี
4: ่แม่นครับ
5: โอ้ยมันสิบแซ่บได้จังไหนล่ะโตเลยเจ็ดสิบบาทโอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่นะสะปลากินเองนี่นะโอ้ยฟรีโตใหญ่กว่านี่นะ
3: เว้ย
5: โอ้ยกรุงเทพกรุงไทยของกระแพงรถกระติดมันได้จังไหนเน
3: า
5: ะ
3: คันรถบัสเนี่ยเขาแลกมาได้ด้วยครับ
5: วินจะวินหัวซักหัวขวามันจะวินเลยเนาะ
6: ประกบครับประกบครับมุกนี้เนี่ยตับเนี่ยผมเป็นคนสอนพี่วีทั้งตับแล้วคิดไปแล้วประกบต้องหา
5: เงินปากกับบ่ขำล่ะ
6: สองมาตรฐานสุด
5: สิว่าไปนะ
3: ครับ
5: ส้มเจ้านี่อยู่ได้ทั้งไหนกรุงเทพกรุงไทย
3: ไม่ยังครับ
5: ฝุ่นก็หลายค่ะพี่เอ็ม 2.5 เพื่อสิออกไปใส่นี่อื้อแสบดังแสบดังทรมานเรื่องที่เรื่องทางตกลงปรึกษากันแล้วบ่สรุปว่าจังไหน
6: ประกบครับคือเรื่องนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยครับแต่คิดว่าโอ้เราได้ราคาดีขนาดนั้นแล้วก็น่าจะขายอยู่นะครับ
3: คอยบ่ขายก็ที่ดินแปลงนี้เป็นผืนสุดท้ายที่แม่เก็บไว้พูดรอนะเว้ยถ้าไม่ลำบากจริงๆยังไงฉันก็ไม่ขาย
6: พี่เอิร์ทเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปสิพี่รอฟังความเห็นจากพี่วินกับผมก่อน
7: คอยก็บ่ขายซื้อสิขายวะก็มันยังลังเลนี่หว่ามันก็ได้ราคาดีนะเว้ยตั้ง10ล้านน่ะแต่จะพูดไปที่นั้นก็เป็นที่ผืนสุดท้ายของแม่แล้วเราก็เคยช่วยแม่ทำนาเกี่ยวข้าวที่นั่นเคยวิ่งเล่นนอนเล่นด้วยกันถ้าจะขายก็เสียดายว่ะ
6: ประกบคือผมไม่ได้เป็นลูกทรพีเลยนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราสภาพคล่องมันก็ไม่ค่อยมีครับเราได้เงินตั้ง10ล้านเนี่ยก็น่าจะมาช่วยอะไรได้เยอะแยะเลย
5: ปากกับบริวารอีหยังสิร่อนตัวไปเฮ็ดหยังล่ะเจ้าตกลงปรึกษากันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยบอกป้า
7: ครับ
6: ครับตอนนี้นะเราต้องการคะแนนโหวต2 ใน 3พี่เบลล่าผมถามจริงนะถ้าพี่ขายที่ดินได้ราคาสูงขนาดนี้เป็นพี่ขายไหม
8: ไม่ขาย
6: ทำไมอ่ะ
8: ก็พี่ไม่มีอ่ะโอ้ยอย่าว่าแต่ที่ดินเลยเนาะสันที่ตัดเล็บที่คาดผมพี่ยังต้องยืมคุณเอิร์ธเลยทำไมพี่ยืมขนาดนี้ยังไงก็ขาย
6: ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนยื่นขอซื้อที่ดินราคาสูงขนาดนี้อีกเมื่อไหร่นะผมไม่เข้าใจพี่เอิร์ธกับพี่วินจริง
8: แต่พี่ว่าพี่พอเข้าใจเขาสองคนนะคะเพราะเขาก็หาเงินได้เยอะทั้งคู่อ่ะส่วนน้องซันเป็นแค่นักข่าวกิ๊กก๊อกก็แก๊กตะลอลอกตอกแตกชูวับชูวับลันลันล
6: าอะไรเนี่ย
8: จริงอ่ะวันวันก็ต้องคิดหาแบบขนขวายหาสมบัติแม่ขายกินอยู่แล้วอ่ะ
6: พูดเกินไปนี่พี่บัลล่าคือผมเนี่ยนะไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองขนาดนั้นพี่ผมคิดถึงความมั่นคงของครอบครัวเราเป็นสำคัญ

0: พี่ลองคิดดูนะสภาพเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้นะการถือเงินสดในมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยจะฟื้นตัวอีกเมื่อไหร่แล้วดีไม่ดีจะเกิดวิกฤตอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้มันก็จริงของน้องซันค่ะไม่ลองไปเกลี้ยกล่อมเขาอีกทีนะเผื่อพี่ๆเขาจะเปลี่ยนใจ
0: แต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยการเกลี้ยกล่อมพี่เอิร์ธเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะเขาหัวแข็งเราต้องเกลี้ยกล่อมพี่วินที่กำลังลังเลอยู่น่าจะสำเร็จมากกว่า
1: แต่ถ้าไม่สำเร็จพี่มีแผน2ค่ะ
0: ยังไงเฮ้ยทำไรเนี่ยพี
1: ่แดดใต้โต๊ะนี่อย่างไรก็ได้ได้ไหม
0: ให้หนึ่งฮะ
1: ฮะจะยังช่วย
0: คงคิดอยู
1: ่เอ้ยกลัวเครียดว่าแต่น้องซันจะเกลี้ยกล่อมคุณวินเขายังไงอะคะ
0: คนอย่างพี่วินนะแบบเนี้ยมันต้องสร้างแรงจูงใจกันหน่อย
1: แล้วตะกี้จะลุกทำไมอ
0: ่ะยังไงเขาวิน
1: มันก็พอกับยัดใต้โต๊ะนั่นแหละ

0: ขอให้น้าอะไรซื้อให้เนี่ยเชียวก็ต้องทำตา
1: ค
2: ุ
1: ณเน
2: ี่
1: ย
2: น้องเธอไม่ต้องทำตาปิ๊งให้น้าไลเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้น้าไลเขาก็ไม่มีผัวให้เลี้ยงอยู่แล้ว
1: เฮ้ยพูดอย่างนี้ตบปากแตกเลยเกนี่เนาะอ้าวเปาเปาเปาเปาร้านรักของฉันหายไปไหนเนี่ย
3: นี่ค่ะ
2: ทำอะไรเปา
0: ๆฝึกเล่นทูลาฮูปไงคะเปาๆอยากมีเอลลี่เดี่ยวคนหนึ่งค่ะ
4: แต่ละคนนี่ไหนดูไหนดู
0: เชิญเราไปเล่นบ้านเนยกันเลยไหมป่านนี้เนยน่าจะรอแล้ว
5: ได้สิงั้นเดี๋ยวเราแต่งตัวแป๊บนึงนะ

0: โอ้โหนี่น้องเชอทำอะไรเนี่ย
1: เอ้าก็วิธีป้องกันแดดยังไงล่ะคะถ้าเชอไม่โดนแดดเชอก็ไม่ดำแต่เสียอย่างนึงอึดอัดแล้วก็ร้อนค่ะ
2: ทำไมใช้ชีวิตลำบากอย่างนี้คะน้องเชอดูอย่างพี่ลี่สิคะไม่ต้องแต่งมิดชิดพี่ลี่ก็ไม่ดำ
1: ว่าแต่พี่ลี่ทำยังไงคะถึงได้ขาวขนาดนี
2: ้พี่ลี่นะคะเน้นทาครีมบ่อยๆค่ะทาทุกวันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผิวพรรณมันก็จะดีเอง
1: งั้นเดี๋ยวเชิญมานะคะ
3: พี่วิน
0: หึ
3: มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยพี
0: ่ว่า
3: คือเรื่องที่เนี่ยพี่ตัดสินใจว่าไง
0: ฉันว่าจะไม่ขายว่ะเสียดาย
3: พี่คิดดีๆก่อนนะที่เนี่ยปล่อยไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ก็เสียภาษีที่ดินไปแต่ละปีเปล่าๆด้วยเงินนั่น10ล้านนะพี่ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ
0: ยังไงวะ
3: พี่ลองคิดภาพตามผมนะสมมติว่าเราขายที่แล้วเอาเงินมาได้10ล้านพี่ก็เอามาโปะบ้านหลังนี้ให้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็มีเงินเหลือถูกไห
0: ม
3: พอเหลือจากนั้นเนี่ยพี่ก็ค่อยเอาเงินมาเอนเตอร์เทนตัวเองพูดไปแต่นึกภาพไม่ออกผมมีภาพจำลองมาให้ดูเมลเซ็ก

0: ไอ้พี่แต่งตัวอะไรเนี่ยโหนึกว่าดักแด
1: ้หูดักแด้อะไรจะสวยขนาดนี้คะคุณวินถ้าใส่ผ้าไทยแล้วห่มสบายเนี่ยก็น้อง

0: วิกาในวันทองนั่นแหละค่ะ
1: โอ้โหคุณไม่ตอบให้ผมผ้าไหมพี่ก็ไม่เหมือนใหม่ดาวิกาหรอกเหมือนดักแด้ยามวิกาลมากกว่าน
0: ี่ไงแต่ละถ้อยคำเนี่ย
1: โอ้ถ้อยคำ
2: เจ็บปวด
1: อ้าวเหรอแต่งตัวทำไมเนี่ยฮะ
0: มันเป็นการจำลองเหตุการณ์ให้คุณวินดูค่ะนี
1: ่
0: ถ้าสมมติว่าคุณวินขายที่ใช่ไหมคะแล้วมีเงินเหลือเนี่ยวันหนึ่งเกิดคุณวินรู้สึกเครียดคุณวินก็แค่เปิดเมมเบอร์แล้วก็เรียกสาวๆมาแดนให้ดู

0: นึ่งเกิดคุณวินไม่เมื่อยเนี่ยนะคะคุณวินก็เปิดเมมเบอร์แล้วเรียกสาวๆมานวดให
1: ้อ๋อ
0: ยังไม่พอเกิดวันหนึ่งคุณวินรู้สึกเหงาหงอยคุณวินก็เปิดเมมเบอร์แล้วเรียกสาวๆมานั่งดิ้งเป็นเพื่อน
1: โอ้ยอย่ามานะไ
0: อ้อะไรเนี่ยคุณวิน
1: เอ้า
0: บันนี่บันท้ายดอกหมดแล้วเนี่ย
2: ใจเย็นก่อนพี่บินคืออันนี้ไม่เป็นบันนี่ตัวอย่างไงมาอาจจะหลุด QC ไปบ้างแต่ของจริงดีกว่านี้เยอะแน่นอน
1: โอ้โห
2: แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยนะพี่ต้องขายที่ดินแล้วเอาเงิน10 ล้านมาอยู่กับเราก่อน

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: สวัสดีครับการทัศน์ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
4: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ
6: หาก

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: โอ้ฟ้าทัชมา
9: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: ไม่มี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders

0: ประจำช่วยขจัดรังแค
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลาโอ๊ย
7: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
8: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
9: คิดถึงเขาอะสิ
10: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
9: นายแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
11: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
7: พี่สามไปได้แล้วครับ
12: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
13: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
14: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
13: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
15: ติดตามชม SOTAS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: พี่ต้องขายที่ดินแล้วเอาเงิน10ล้านมาอยู่กับเราก่อน
5: ใช
4: ่
6: ป้าก็บ่ได้คิดสิคาดมู่เจ้าเด้อคำข้างหน้าเองป่ะก็ลาสินึกว่าเพ่นกลิ่นตาเห็นนี่นะเจ้าวินจะคิดเบิ่งนะขันเจ้าเก็บที่ดินพื้นนั่นไว้เวลาเจ้าเครียดเครียดเจ้าบ่สบายใจบ่อยากทำงานในกรุงเทพแล้วเจ้ากลับไปมันสิมีความสงบมีความร่มเย็นมีความเป็นธรรมชาติมันสิดีซ้ำไหนลูกคิดเบิ่ง

0: ซับอีเลยอากาศบ้านนอนมันสดชื่นอีหลีว่ะบ่มีไผมากวนใจนำ
1: มีแห้งเด้

0: จะคิดได้ละแม่นบ่ถ้าไปอยู่หม้องนั่นล่ะมันสิสบายใจซําใด
1: เฮ้ยพี่วิน
2: ฮะ
1: คนหลงแสงสีแบบพี่เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานหรอกพี
2: ่เออก็จริงของแกว่ะ
0: ป้าก็บ่ได้สิคานเจ้านะเจ้าคิดเบิ่งนะคันเจ้ากลับไปอยู่หม้องนู้นนะเจ้าสิทำร้านอาหารก็ได้ห้องสตีก็ได้ร้านกาแฟก็ได้ถ้าเจ้าขายไปตอนนี้ข้าวหน้าคิดสิกลับไปไม่ได้แล้วนะ
2: ที่ป้าว่านี่ก็ถือครับผมคันเฮามีที่อยู่นี่เฮาสิกลับไปเฮ็ดแนวที่อยากเฮ็ด

0: มันกับไง
1: แม่น
0: แม่ล่ะครับเออดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: อย่าเพิ่งโดนฉลุบ
0: เออทำอะไรดีเนาะ
3: ทำยังไง
0: เปิดธุรกิจนะสิ
3: คิดเลย
4: น้องสันดูท่าแผนบันเน็ตเกอร์กระชากใจคุณวินเนี่ยจะไม่สำเร็จแล้วนะคะ

0: น้องสันถ้าแต่งเป็นบันนี่แล้วกล่อมคุณวินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะยอมเปลือยกายเพื่อล่อลวงคุณวินเอง
1: ก็นั้นนะผมก็โดนแน่ๆ
0: โดนใจคุณวินแน่
2: ๆตัวพี่วินถีบยอดหน้า
1: ผมว่างานเนี้ยพี่วินเนี่ยน่าจะเอนใจเทใจไปทางนั้นแหละเกลี้ยกล่อมพี่วินไม่น่าจะเวิร์กผมว่างานนี้เราต้องไปเกลี้ยกล่อมตัวแม
0: ่ตัวแม่นี่น้องสันจะถอดวิญญาณไปคุยกับคุณนายบนสวรรค์เหรอคะ
3: ไม่เคย
0: แล้วยังไงอ่ะ
3: หมายถึงตัวแม่ของบ้านเราไงพี่เอิร์ธอ่ะ
0: เฮ้ยคุณเอิร์ธอะไรล่ะลายนั้นเขายืนกรานว่ายังไงก็ไม่ขายแล้วจะไปกล่อมก็ยังไง
1: หินที่ว่าแกร่งโดนน้ำมันก็ยังแหว่งได้นับภาษาเลยพี่เอิร์ธมันต้องมีจุดอ่อนมากแล้ววะ
4: เราชินทุกอันในบ้านให้หมดเลย
5: ขอบคุณนะโหเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ครีมอะไร
4: ครีมทาหน้าน
5: ี่ล่ะครีมอะไร
4: ครีมทาแขนครีมชีทาขนมปัง
5: อะไรเนี่ยไหนบอกว่าจะไดเอทอย่างมีเอลเหมือนคนอื่นเขาบ้างไง
4: ก็มันอดไม่ได้จริงอ่ะไม่ได้กินขอดมก็ยังดี
5: คราวนี้แหละไม่ขาวให้มันรู้ไปมาภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะเราอ่านไม่ออก
4: เอา
5: เอาเป็นว่าทายเยอะๆไปก่อนก็แล้วกันจะได้ขาวไวๆเนาะ
1: พี่เอิร์ทขอคุยด้วยหน่อยพี
6: ่ว่า
1: ผมรู้นะว่าพี่เนี่ยไม่อยากขายที่ดินผืนนั้นแต่ผมว่าพี่เนี่ยกำลังมองข้ามอะไรบางอย่างไป
6: มองข้ามอะไร
1: พูดไปพี่อาจจะไม่เห็นภาพแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะทำให้พี่เห็นภาพเอง
6: ยังไง
1: สมมุตินะว่าผมเป็นพี่เอิร์ธ
6: เอาติ๊กแว่นมาด้วย
1: โอ้โหงั้นและนี่คือพี่แพลวที่กำลังท้องแก่
6: พูดอะ
5: ไร
6: โอ้ยลงทุนมากๆเลยผู้สาวขอยหมดในขี้ห้ายวันนี้ตกใจหมดเลย
1: สมมุติเดี๋ยวพี่มันเป็นเรื่องสมมุติ
6: เอาสมมุติ
1: อินๆไปก่อน
6: โอ้ท้องมาซะด้วย
1: แล้วจ้ะพี่กลับมาจากที่ทำงานแล้วจ้ะวันนี้ลูกของเราดิ้นเลยป่ะจ๊ะใจพี่หน่อยนะจ๊ะเงินเดือนพี่ก็โดนลดโบนัสพี่ก็ไม่ได้เงินเก็บเนี่ยพี่ก็ใช้ไปแทบหมดแล้วตอนนี้ขอแพลวแต่งงานนะจ๊ะ
5: คำก็ไม่มีเงินสองคำก็ไม่มีเงินพี่มีที่ที่ขอนแก่นไม่ใช่เหรอทำไมไม่ขายไปล่ะ
6: ทำหนึ่งทำหนึ่ง
1: ทำไรพี
6: ่กูแสบหู
1: ให้เวลาอุดหูซะหน่อย
6: ไปนะต่อ
1: แพลวจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้จ้ะใครมันจะเอาเงินมาซื้อที่ดินได้อย่าว่าแต่ที่ดินเลยที่ทักกระดาษยังไม่มีใครซื้อเลยจ้ะ
5: ตอนนั้นขอซื้อตั้ง10ล้านทำไมพี่ไม่ขายถ้าพี่ขายไปนะป่านนี้ชีวิตเราคงไม่ลำบากแบบนี้หรอก
1: แพรวอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องนี้มันทำให้พี่ชีช้ำนอนร้องไห้กันซิกซิกอยู่ทุกคืนเลย
5: พี่ไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเป็นทิ้งขององกุ

0: บการแสดงเฮ้ยไงพี่เอิร์ธพี่เริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมผมว่าอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะพี่แล้วถ้าพี่คิดจะมีครอบครัวนะความมั่นคงทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่สุด พี่ฟังผมพูดอาจจะดูไม่มีน้ำหนักผมว่าพี่ลองฟังตัวพี่เองจากในอนาคตมาคุยกับพี่อีกครั้งนึงดีกว
1: ่
0: า
1: อะไรอีกวะ
0: เอิร์ธนาเรารู้นะว่าเนยเนี่ยผูกพันกับที่ดินผืนนั้นแต่แล้วสำหรับนายมันคืออนาคตลองคิดดูถึงลูกสิอนาคตก็เป็นเรื่องสำคัญนะทำไมนายไม่ขายที่ดินผืนนั้นไปก่อนล่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอนายมีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยนายก็ค่อยเอาเงินไปซื้อที่ดินผืนนั้นกลับมาสิแค่นี้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวมั้ยล่ะยังไงพี่เอิร์ธยังไงฟังแล้วรู้สึกยังไง
1: ตอนที่ฉันตกงานนะเว้ยพวกเราก็ลำบากจริง
2: ป้ากับบ่ได้สิอยากคาดดอกนะตกใจแล้วค่ะพ่อล่าเอง
3: นึกว่างูเหลือมเผือกกินหมา
2: โอ้ยหมากินงูเหลือมเผือกต่างหากก็ไม่ได้จะดีน
1: ะเล่นตัวเองทำไม
3: อย่างที่เจ้าสั้นว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคิดนะที่ดินผืนนั่นถ้าเฮาเก็บเอาไว้ระยะยาวเนี่ยมันก็สิพอกพูนมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเก็บไปสัก 4-5 ปีนี่นะอาจสิได้ไร่ละ10ล้านก็ได้นะ
1: ผมก็คิดสั้นล่ะครับแล้วตอนนี้เฮากับบ่ได้ลําบากอีหยังเงินเก็บก็ยังพอมีอยู่คันเก็บที่ดินไว้อีกสักพักนี่ผมก็ว่าบ่เสียหลาย
4: แล้วนะคะน้องสันเราเล่นละครกับทับตายอะประกบโผงมาจากไหนก็ไม่รู้เอาไปกินไช่เลย
0: พี่เวลาผมว่าประกบนี่มีอะไรแปลกๆแล้วนะมากี่ทีบอกว่าป้าไม่ได้สิฆ่าไม่ได้สิฆ่าฆ่าเราตลอด
2: นั่นสิคะ
0: โอ้ยผู้เสียประโยชน์ได้แล้วพี
4: ่นั่นสิคะพี่ดักเราทุกทางเลยอะแบบนี้ก็คงไม่ได้ขายที่แล้วค่ะเงิน10ล้านคงไม่มีทางได้เห็นหรอก
0: อะไรผมรู้แล้วประกบเนี่ยคล้องจ้องจะฮุบที่ดินเราแน่เลยพี่
4: เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะน้องสันประกบไม่ใช่คนเห็นแก่เงินแบบน้องสันนะคะ
0: ศักดิ์ศรีไม่มีมันนี่คือพระเจ้าเฮ้ยจะบ้าเหรอผมไม่ใช่คนเห็นแก่เงินขนาดนั้นนะพี่ที่ผมทำเนี่ยนะผมคิดถึงความสุขของทุกคนเอาล่ะพี่บรรลักษ์งานนี้เนี่ยนะผมรู้สึกความจริงไม่ได้ว่าทำไมประกบเขาต้องคอยค้าเราตลอดความจริงมีเพียงอย่างเดียว
4: มอง
0: กับเพื่อนบ้าน

0: ันต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
18: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
19: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
18: โอ้ยลูกแม่
20: จะคุยอะไรกับแม่อีก
19: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
20: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
21: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

0: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: เปาๆเอาครีมอะไรมาให้เราทาเนี่ยโดนอะไรดุเลย
4: ก็รอดูว่ามันถูกนี่นาเห็นติดราคาข้างขวดที่50
3: ก็มันไม่ใช่50บาทไงมัน50ดอลลาร์เลยนะเป็นพันเลยว่าแต่เราจะทำยังไงให้ตัวเราขาวดีอ่ะจอกละเดี๋ยวเราลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้
5: กระเป๋าพี่สมาร์ทนั่นใหม่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
5: น่ารักจังเลยอ่ะ
3: อันนี้พี่เอิร์ธไปแลกมาให้อ่ะค่ะ
4: อยากได้บ้างอ่ะเดี๋ยวให้นาราไปแลกให้บ้างดีกว่าแต่คงต้องรอให้นาราหายโกรธเรื่องคิมก่อน
5: โอ๊ยประกุมแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะ
6: ว้ายฟุ่นกับหลายแดดก็ฮ้อนต้นไม้ใหญ่ก็บ่มีโหเฮ็ดทําอีหยังกันเนาะขุดคล้องขุดคล้องขุดถนนเอ้าเฮ็ดอีหยังกันล่ะละ
3: อ๋อใช่กําลังหาวิธีให้ตัวเชยขาวอยู่อะค่ะว่าแต่ป้ากบมีวิธีอะไรมาแนะนํามั้ยคะ
6: ป้าเคยได้ยินมานะโบราณโบราณเขาบอกว่าต้องใส่โคนพอกตัว
3: โคนพอกตัวนี่นะคะ
6: แมนเพราะว่าคนมันมีแหล่ธาตุพอกตัวปั๊บขาวจั๊วเลย
3: คุณป้าเคยทำไหมคะ
6: คันได้เฮ็ดนี่ป้าก็คือบ่ดำปืนสิดอกลูกมันก็ขากันเด้อคุยกัน
3: ว่าแต่เราจะไปหาโคลนที่ไหนมันพอกตัวดีอ่ะ
7: ข้าวหมูกรอบจานนี้ดีทำให้สุดฝีมือเลยนะคะ
8: ขอบคุณครับชิมสิ
7: อร่อยอ่ะไม่อร่อยหรอคะ
8: เปล่าครับพี่ตกใจนู่นน่ะ
9: หนูไปทำอะไรมาลูก
3: คือว่าเชิญไปพ่อโคลนมาค่ะ
8: สิพ่อให้ยัง
3: ก็ประกบบอกว่าพ่อโคลนแล้วตัวขาวอะค่ะ
7: พี่ว่าไม่ใช่โคลนแบบนี้นะคะน้องเธอมันต้องเป็นโคลนพอกสปาไม่ใช่โคลนท่อระบายน้ำแบบนี้ค่ะ
8: กีเดียจัดในขั้วมียังแนวขี่มูขี่ม้าเสื้อโลกยังกระโบหู
3: ต้องเชอไม่รู้นี่คะเชอแค่อยากขาวไวๆเชอไม่อยากตัวดำให้เพื่อนล้ออีก
9: โอ้โหโถลูกแทนที่จะปลอบน้องยังจะมาซ้ำน้องอีกนะเธอเนี่ย
8: จะมายืนจ่อยทำไมเขาล้อก็ช่างเขาดิไม่สนใจทำไม
3: พี่วินตัวขาพี่วินก็พูดได้สิน
8: ี่เชอมันไม่เกี่ยวนะว่าพี่จะขาวหรือไม่ขาวคนเราจะขาวจะดำจะอ้วนจะผอมมันก็ดูดีได้ในแบบของตัวเองถ้าเขาอยากจะว่าเราดำก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเพราะว่าคนที่ดำเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นใจเขาต่างหากที่ดำ
10: โอ้ยนานๆจะได้ยินน้องวินพูดมีสาระนี่ก็จริงอย่างที่พี่วินเขาว่านะน้องเชอปอเปาตัวอย่างพี่พอล่าสิถึงใครจะมาแซวเขาว่าไม่สวยยังไงแต่พี่พอล่าเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าพี่พอล่านะเขาภูมิใจในหน้าตาตลอดอยู่แล้ว
3: เชื่อก็ต้องเป็นแบบพี่พอล่าหรอคะ
9: โอ๊ยไม่ต้องมั่นหน้าเบอร์นั้นก็ได้ลูกแค่เราอ่ะมั่นใจในตัวเองก็พอแล้ว
8: จำไว้นะเชอร์อย่าไปคิดเด็ดขาดว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเขาเราต้องภูมิใจในตัวเองว่าเราก็มีความน่ารักในแบบของเราเข้าใจไหม
9: เห็นไหมลูกถึงจะตัวเลอะเทอะเปื้อนแค่ไหนอ่ะพี่วินยังชมหนูน่ารักเลย
8: ใครชมครับผมเปล่าชมซะหน่อยผมหมายถึงว่าเด็กรวมๆทุกคนว่าแบบก็มีความน่ารักเหมือนกันดูอย่างเปล่าดีครับเนี่ยน่ารักออกน่ารักกว่าเชออีก
4: พี่วินชมนี้งั้นเปล่าๆไม่ต้องขออ้วนเลยดีกว่า
9: เปล่าๆจ๋าเธอเผาเรื่องกินบ้างนะลูกนะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานแต่เด็ก
8: ยืนยิ้มอยู่ได้ไปล้างตัวได้แล้วในห้องน้ำเนี่ยไปไปไปไป
9: พี่ไม่ต้องไล่หรอก
8: เหม็นเนี่ยผมจะกินข้าว
9: เธอเนี่ยไปไปนะช่วยล้างไปไปไป
10: เอาตรงจมูกเปล่าๆออกเลยนะดูนะ
9: เดี๋ยวดีลูกเดี๋ยวดีจัง
7: นั่งนั่ง
2: นั่งไปนะพี่พลาประกบครับคือผมกำลังสงสัยว่าการที่ป้ากบเนี่ยขัดขวางไม่ให้ผมขายที่ดินเนี่ยเพราะว่าป้ากบมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงครับอย่างเช่นป้ากบต้องการจะฮุบที่ดินไว้เอง
6: ค่อยสิฮุบที่ดินพวกเจ้าเฮ็ดยังของป้ากบก็มีหลาย
2: ผมเคารพแล้วก็รักป้ากบนะครับป้ากบเป็นคนบีบให้ผมทำแบบนี้เองนะครับ
6: ทำอีหยังเจ้าสั้นนี่ฮะอีหยัง
10: เอาแล้วเ
6: อาแล้วอีหยัง
2: คือสิ่งที่ประกบกลัวที่สุดในชีวิตครับ
6: อย่านะอย่าเล่นบ้านะเจ้าสั้น
2: มันคือกับแก่ถ้าประกบไปพูดความจริงกับผมมาผมจะเอากับแก่ไปบนตัวประกบ
6: อย่านะตัว
2: ประกบจะพูดความจริงมาไหมครับ
8: เสียงดังเลยเนี่ย
10: กัน
8: ทำไรเนี่ย
2: อย่าเพิ่งยุ่ง
8: กล้ามเลย
2: ประกบกำลังจะยอมรับความจริงแล้วประกบพูดมาเดี๋ยวนี้

0: จะพูดไม่พูดครับ
1: แมนแมนแมนป้ากบว่าอยากให้ซุ้มเจ้าขายที่แต่ว่าแมนประกบสีหุบเอาไว้เองเป็นเพราะเหตุผลอื่นเหตุผลอื่น
0: ผมว่าแล้วว่าประกบจงใจแม่ผมขายที่ดินงงเลยครับประกบโต๊ะคิดว่าจะกล้าถือตุ๊กแกจริงเหรอครับจะมาทำขยับแม่ครับประกบประกบพูดมาเลยเดี๋ยวนี้ครับว่าเหตุผลอะไรที่ประกบไม่ยอมให้ผมขายที่ดิน
1: ป้าไม่อยากให้ขายเนี่ยเพราะว่าป้าเป็นห่วงซุ้มเจ้า
2: อยู่นี่พวกผมก็สบายดีด้วยครับแล้วประกบนี่สิห่วงอย่างผม
1: ป้าเป็นห่วงกับพ่อซุ้มเจ้ายุ่งเทพนี่ล่ะกรุงเทพมันมีอย่างดีรถก็ติดโจรก็หลายมลพิษก็หลายน้ำก็ท่วมบ่อยโอ้ยถนนหนทางก็มีแต่ฝุ่นมีแต่โอ้ยมันบ่เป็นตาอยู่ฮะอยู่บ้านเฮาหนีสิตายอากาศก็ดีของกินของใช้ก็ถูกมลพิษก็บ่มีคันซุ้มเจ้าเนี่ยขายที่หม่องนั่นไปนะวันข้างหน้าคือสิกลับไปอยู่มันก็ยากแล้วแต่ถ้าพวกเจ้าบ่ขายที่หม่องนั้นมันก็จะเป็นที่ของพวกเจ้าอยู่สิกลับไปอยู่เมื่อเฮิงก็ได้กลับไปตอนนี้ก็ได้ไปตอนนี้เลยบ่ไปบ่

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
1: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
1: ่อุ้ยหลากหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
7: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065525ไทยประกันชีวิต
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยว

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
2: 2553
1: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
3: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
4: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
5: เอา
6: อะไรอ่ะประธาน
4: พอดีเจ้าของให้มา

0: ใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: มา
3: อะไรเป็นอะไรครับ
4: ทำไมน้องๆตัดสินใจปุ๊บปั๊บแบบนี้ล่ะจะย้ายไปอยู่ขอนแก่นกันจริงๆเลยไม่
5: คือพวกผมเนี่ยตัดสินใจแล้วครับนาไลคือพวกผมจะหลีกหนีความวุ่นวายที่กรุงเทพแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วพวกผมก็จะขายบ้านหลังนี้ด้วยครับยังไงนาไลก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับ
4: ทำไมทิ้งน้ำไป
3: กราบลาแล้วครับนะครับว้ายว้าแล้วจะก็หวงใครเขา
5: พี่
3: คือพวกผมไม่ได้กลับครับนาไลคนที่จะกลับก็คือประกบนะครับส่วนพวกเรานี้ก็จะไปส่งประกบขึ้นรถนะครับ
5: ครับ
4: ทำไมน้องสันมาหลอกใจหายหมดเลยมาละทำไมต้องโกหกนะด้วยฮะ
6: ไม่ได้โกหกแค่พูดไม่หมดเท่านั้น
4: เองตบปาก
7: ท่านสุดเจ้าตัดสินใจกันแล้วปากก็สิไปปฏิเสธเขานะว่าเฮาบ่ขายแล้ว
8: ครับ
7: แต่ว่าสุดเจ้าบ่กลับไปอยู่บ้านเฮาพร้อมตายอีหลีบ่ปะ
3: จังได้ก็ต้องกลับอยู่แล้วครับแต่ว่าบ่แม่นตอนนี้ครับ
8: ผมก็ฮู้นะครับว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยมันบ่สบายที่จังบ้านเฮาแต่เฮาก็ต้องยอมรับนะครับว่าความเจริญสุยางเนี่ยมันก็โฮมอยู่ดีเบิดล่ะครับ
3: แม่นครับตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนหลายๆก็อยู่นี่เบิดโรงเรียนดีๆสิให้น้องเชื่อเรียนนี่ก็อยู่นี่ครับโอกาสต่างๆความก้าวหน้าต่างๆก็ห่วงอยู่นี่เบิดครับถึงเขาจะอยากกลับซ้ำไหนแต่ว่าก็ต้องอยู่นี่เพราะว่ามันจำเป็นครับ
9: จริงค่ะถ้าบ้านนอกของเราเจริญแบบนี้นะน้าคงไม่ต้องหนีเข้ากรุงแบบนี้หรอก
7: ถึงว่าหูว่าพวกเจ้าสิกลับมือเฮิงเนาะแต่ป้าก็สิรอเด้อรอพวกเจ้าทุกคน
3: ครับโมโดนเนาะสิกลับไปเยี่ยมนั่นล่ะคือถอดคือยังนี
5: ่ประกบครับ
4: อ่อนแล้วอ่อน
5: ผมเองเนี่ยก็อยากกลับไปอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าประกบจะต้อนรับหรือเปล่า
7: ต้อนรับไหมล่ะเจ้านี่ก็เป็นหลานรักของข่อยคือกันนี่ข่อยก็เตรียมของขวัญให้เจ้าคือกันนะ
3: เฮ้ย
5: ครับอะไรอะครับ
7: ข่อยจำได้เลยว่าตอนน้อยๆนี่จังมักลาย
6: จริงๆแล้วเนี่ยประกบก็รักน้องสันใช่ไหมล่ะคะแต่ปากแข็ง
5: อะไรครับ
7: อยากรู้สินบ่
3: ม
7: ัน
3: อย่างน้อ
7: ยจัดให้เลยอ่ะน้องเชื่อลูก
10: ค่ะใครขี้เกียจค่ะ
11: มีผมกับไข่ขี้เกียจ
12: มาเมื่อกี้เกียจมาดิสบาย
8: ตอนนี้ผมมีบริษัท

0: เลยอยากจะขอพี่อ้อยกลับไปเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัว
1: ถ้ามีอะไรพี่ช่วยอ่ะบอกพี่ได้เสมอนะวิน
2: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็เป็นพี่ที่รักและก็เคารพเสมอ
3: เป็นบริษัทใหม่แต่ทีมงานดูโดดเด่นมากเลยนะครับ
4: ผมสั่นสว่างไอเดียครับ
3: เรียกทีมงานหนึ่งของบริษัทวันนี้ต้องขออนุญาตคุณวินเชิญอีกทีมนึงมาพรีเซนต์
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ดาหวันดาหวันเดี๋ยวดาหวันคุณบอกผมมาเถอะคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณบอกผมมาเถอะนะ
1: วันไม่รู้วันไม่รู้จริงๆวันนั้นวันแคบไปทำความสะอาดบ้านกับขวัญแล้วฝนก็ตกขวัญก็กลับบ้านไม่ได้ขวัญก็เผลอหลับไป
0: เอาขวัญ
1: แล้วพอตื่นขึ้นมาไอ้ทศเขาอาจก็ถือปืน

0: ไอ้ยอมรับว่าตอนที่ไอ้เห็นภาพตอนแรกไอ้เข้าใจผิดอีหลีไอ้หันไปเห็นปืนว่างอยู่ทั้งโต๊ะไอ้ก็เลยหยิบขึ้นมาไว้เพื่อป้องกันตัวเพื่อว่าท่อแก่เพิ่นตื่นขึ้นมานี่เพิ่นสิบ่พอใจแต่ว่าท่อแก่เนี่ยมันถึงยิ่งตายไปก่อนนั้นแล้วดาวันบ่ฮู้เรื่องอีหยังเลย
1: อะไรขึ้นมึงฆ่าเฮียกูเหรอ
2: แสงชัย
1: อย่าไป
2: เงื่อนเสือ
1: บักที่ลิฟมันต้องบงการอยู่เบื้องหลังแท้ไอ้มันต้องการเอ้ยดาวันก็ไปเป็นแพ้ระบาดแท้มันซาดหมาไอ
0: ้ไอ้ก็บอกกับตำรวจไปจังสั้นแต่บ่รู้ว่ามันสิมีน้ำหนักน่าเชื่อถือบ
1: ่คิดข้อถามมันดิ
0: คิวใจเย็นเขาบ่เป็นคนธรรมดาถ้าเขากล้าขาพี่ชายเขาได้เขาก็ซัวเกิดมนุษย์แล้วถ้าเฮาสิเอาผิดอย่างเขาได้เขาต้องมีหลักฐานเนี่ยพ
1: ่อไอ้ยอมติดคุกท่านมันอยู่ดิทหารตัดสินประหารชีวิตได้เหรอไอ้ตายแค่นั้นอยู่บ
0: ่คนอย่างไอ้บ่ยอมแพ้ยังไงดอกทิวถ้าเฮาสิสู้กับมันนี่เฮาต้องสู้ด้วยสติแล้วทิว

0: เขาใส่กำลังนี่แห่งสิเสียเปรียบพวกมันไอ้บ่อยากเห็นน้องชายของไอ้มีชะตากรรมแบบเดียวกันกับไอ้ตั้งแต่พ่อแม่เขาตายเขาก็เหลือกันอยู่สองคนพี่น้องเนี่ยทิวชีวิตต่อจากนี้ไปไอ้ก็บ่รู้ว่าสิเป็นจังไดทิวที่อยู่ต้องอยู่เพื่อซอยเหลือไอ้เด้อซอยเบิ่งแง่หลาน
1: คุณผู้ตะวันคิดว่าไอ้ดาวันเป็นชู้กับพ่อคุณอีหลีบ่คะ
2: ผมก็ไม่ได้อยากคิดแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ตำรวจเขามุ่งประเด็นไปทางนั้นแล้วครับ
1: แล้วคุณผู้ตะวันบ่คิดว่ามันผิดปกติบ่คะอยู่ดีๆก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีไอ้ดาวันถึง1ล้านบาทแล้วคนที่ให้ไฟล์บัญชีโอนเขาก็คือคุณพี่ฤทธิ์แล้วคุณพี่ฤทธิ์เนี่ยก็จ้างเอ้ยดาวันไปทําความสะอาดบ้านอีก
3: แล้วคุณพี่ฤทธิ์คนนี้ก็เขามาพอสมเป็นคนแล้วแล้วก็แจ้งตํารวจมาจับไปโทษเลยทุกอย่างมันเบิ่งลงหรอกไปหมด
2: ก็หลักฐานมันชี้ไปทางนั้นคุณก็ต้องเข้าข้างพี่ชายคุณอยู่แล้วล่ะ
3: ผมบ่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วครับถ้าไอ้ผมเฮ็ดผิดอีหลีได้ผมเขาก็ยืนยันแล้วนี่พอเจ้าตายก่อนที่เขาจะเข้าไปฮอดเพื่อดามันก็รับบ่ฮู้เรื่องทั้งที่มีศพพ่อเจ้านอนทับอยู
2: ่แล้วถ้าอย่างนั้นทําไมปืนถึงอยู่ในมือพี่ชายคุณล่ะ
3: มันจะเป็นไปได้ครับที่ปืนมันว่างอยู่เขาก็หยิบปืนขึ้นมาแต่ประเด็นคือพ่อเจ้าตายก่อนที่ไอ้คอยจะเข้าไปหาอีกคนที่มันขาพ่อเจ้ามันต้องการที่เอ้ยดามันก็ได้โทษเป็นแพ้ระบาดแทนมัน
2: คุณหมายถึงใคร
3: เดี๋ยวไผ่ล่ะที่ไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้าอ่ะ

0: ขอบคุณนะครับที่เข้าใจผม
1: เรื่องที่มันเกิดขึ้นเฮ็ดให้พวกเฮาต้องรวมชะตากับเดียวกันบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหากันไปดีกว่าง้อมืองอเท่าไปแบบนี้ค่ะ
0: ถ้างั้นคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าให้ล้มไปซะก่อนคุณต้องคอยเป็นหลักให้พี่สาวคุณแล้วก็หลาน
1: ๆขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ผมไปก่อนนะครับ

0: ี้ได้ยังไงเพราะว่าหนูเองก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนี
1: ่ใช่ค่ะพ่อแม่หนูต้องเข้ามาทำงานหาเงินส่งหนูเรียนแต่หนูก็รู้ว่าพ่อกับแม่รักกันมากไม่มีทางที่แม่จะนอกใจพ่อ

0: เหนื่อยไหมครับแม่
1: ก็เหนื่อยขอบใจลูกแต่ทำไงได้อะก็มันเป็นงานนี่ตอนนี้นะคนดูให้ความสนใจข่าวนี้มากเลยนะลูกเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วที่แม่ลงไปทำเนี่ยนะก็เพราะว่าแม่อยากจะให้บก.เขาเห็นว่าแม่ทำได้และเขาจะได้ยอมให้แม่ไปนั่งอ่านข่าวคำสักที
0: แต่แม่ก็เคยอ่านแล้วนี่ครับ
1: ก็เขาถอดแม่ไงแล้วเขาก็ให้แม่เนี่ยไปนั่งอ่านข่าวเช้าข่าวสั้นแล้วเขาก็ดันเด็กใหม่เขาขึ้นแม่เลยต้องโชว์ฝีมือให้บก.เขาเห็นว่าแม่เจ๋งแค่ไหนไปละแม่ไปอาบน้ำก่อน
0: สงสารน่านฟ้ากับชมพูเขานะครับ
1: นี่ไม่ต้องไปสงสารเขาเลยนะอยู่ดีๆแม่เขาก็คิดจะรวยทางลัดไปเป็น

0: เมียน้อยเมียเก็บจนผัวเขาหึงอ่ะเขาโชคดีเท่าไหร่แล้วลูกที่เขาไม่ถูกยิงตายไปด้วย
1: พรุ่งนี้กลับขอนแก่นก็ไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแม่จะส่งไปเมืองนอกและอย่าไปยุ่งกับพวกเขาอีกแม่ไม่อยากจะเสียชื่อเสียงไปด้วย
2: ตั้งแต่เกิดมาแม่ก็ส่งผมไปอยู่กับตาไม่มีใครเขารู้หรอกครับว่าผมเป็นลูกของแม่
0: แค่ทำงานลานจะต้องให้แม่พูดอีกสักกี่ครั้งแม่เนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวดังมาตั้งแต่ตอนสาวๆแม่ก็ต้องปิดเรื่องส่วนตัวของแม่เอาไว้เพราะว่าแม่อยากจะให้เขาโฟกัสที่ผลงานของแม่และคุณพ่อของลานเองเขาก็สะดวกแบบนี้ด้วย

0: พ่อ
1: เป็นยังไงบ้างลูกฮะ
2: ไม่เจอตั้งหลายเดือนตัวโตขึ้นไปเนี่ย
3: คร
2: ับขอนแก่นเป็นยังไงบ้างลูก
3: ก็เรื่อยๆครับพ่อแล้วนี่พ่อสบายดีนะครับ
2: ดีดีมากเลยล่ะพ่อซื้อของมาฝากนะ
3: ขอบคุณครับพ
2: ่อเอ้ยเป็นหนุ่มแล้วเว้ย
4: ไปพักผ่อนเถอะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันแม่ไม่รู้นะ
3: ครับแม่งั้นผมไปนอนก่อนนะครับ
2: ไปขอบเยอะลูก
3: ครับ
2: ฝีมือคุณไม่เคยตกเลยนะเรน
4: ไม่ต้องมาชมฉันเลยฉันไม่หลงกลคุณเหมือนสมัยสาวๆแน่นอนนี่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีแล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
2: ขอบคุณนรินทร์ที่ยังเห็นผมเป็นเพื่อน

นี่เป็นหลักฐานสำคัญว่าเฮียพุ่งกับดาหวังมีอะไรกันจริงไอ้ทนดิ้นไม่หลุดแน่นี่คุณเป็นคนเดียวที่ได้หลักฐานนี้เลยนะ

พวกนี้ยืนยันได้ว่าเหตุภูมิกับดาหวันมีอะไรกันจริงแล้วผมยังมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ยังพอใช้ได้นะช่องของคุณจะได้เล่นข่าวอย่างปลอดภัยเลย

0: น้องละไม่ให้ยังมองนี
1: ่ไอ้ชมพู่คิดหอดพ
2: ่อไม่ต้องให้ดอกน้องละจำคำพูดของพ่อได้ป่ะ
1: จำได้จ้ะพ่อบอกให้เฮาเป็นคนเข้มแข็งแต่ว่าชมพู่ก็ว่าสงสารอีพ่ออีแม่บ่ได้ดอกอ้ายเราก็สงสารเจ้าของน้ําตอนนี้ยังบ่ฮู้เลยว่าเฮาสิไปสู่หน้ากับคนอื่นจังได๋ป่านนี้ข่าวมันก็ต้องออกไปทั่วประเทศแล้วคนอื่นเขาก็ต้องคิดว่าเฮา2คน

0: ้องขาดตะกอนแม่ก็มีชู้อีกอ่ะ
1: อย่าบอกให้แม่ได้ยินเด้อพ่อเป็นลูกจังเสียใจซ้ำนี้เลยแม่คงสิเสียใจก็เท่าหลายเท่า
0: แล้วเขาสิมีชีวิตต่อไปจังได๋ล่ะอ้าย
1: เฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดบ่ต้องย่านไผทั้งนั้นคนอื่นสั่งหัวมันบ่มีไผมาหาเขาให้เฮากินคนที่เฮาต้องห่วงที่สุดคือพ่อกับแม่เฮาน้องน่ะพ่อให้ได้แต่เฮาต้องลุกขึ้นสู้มาใหม่
0: จ้ะอ้าย

0: สวรรค์ิว
1: ไอ้โนดไอ้โนดสิพ่ายโทษไปใส
2: ่ตอนนี้ตำรวจหมดอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาต้องส่งเรือนจำฝากขังเพื่อส่งฟ้องครับ
3: ไอ้บ่ต้องห่วงนะผมสิหาทางซอยอ้ายออกมาให้ได้ขอบใจทุกคนเด
4: ้อหมดเวลาแล้วครับขอตัวด้วยครับ
5: เชิญครับ

0: เฮากลับบ้านเฮาก่อนเนาะกลับไปล้างหลักก่อนสิซอยไอ้โทษจังได๋เฮาจังหาวิธีกันม
1: ันคงทุกข์เฮ้ยสิไปสู่หน้าชาวบ้านได้จังได๋ไปด้วยรักแม่คงสิเสียใจพอคิดว่าเอื้อยมีชู้แล้วลูกของเอื้อยอีกล่ะ
0: แล้วเอื้อยสิเฮ็ดจังได๋อ่ะ
2: คดีฆ่าเสียภูมิพัฒน์หลังจากที่ตำรวจได้นำตัวนายทศบุญค้ำคูณไปฝากขังที่เรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะทีมข่าว TTN TV ได้พบหลักฐานสำคัญที่ทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าฆ่าเพราะเมียมีชู้นั้นมีน้ำหนักมากขึ้น
3: ใช่
4: เร็วขนาดไหน
3: เออเลย
4: ฆ่าเจ้านายตัวเอง
3: ใช่ติดคุกหลายปีเนี่ยตายเนี่ยคดีเนี้ย
4: ไม่ทิ้งไม่ได้เรื่องประหารไปเลยดีกว่า
3: เออไม่ได้เรื่องเลย
5: นี่เลยพระในคน
6: ตรงนี้เหรอ
5: ไม่ใช่
6: ไม่ใช่เหรอ
5: ต้อง
7: พี่นรินทร์คะหนูมีมือถือนะคะให้หนูช่วยถ่ายอินเสิร์ตอะไรไหมคะ
0: อ
7: ่
0: ะถือกระเป๋าฉันไว้นั่นแหละพุทธไปขอโทษนะคะ
8: ขอโทษนะ
0: มีใครอยู่ข้างในไหมล่ะ
8: ไม่มีนะพี่รอต้องนานแล้วไม่เห็นมีใครออกมาเลย
0: บ้านเงียบเลย
8: ใช่พี
9: ่สวัสดีค่ะมีใครอยู่ข้างในไหมคะขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะ
10: มาหาใครคะ
7: คุณแม่ของน้องอยู่ข้างในนี้ไหมคะ
11: อยู่กับใครครับ
12: สัมภาษณ์ที่ไหน
11: เราขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะพวกเราอยากรู้ความจริงอะครับแป๊บนึงครับน้องใครครับเรียกมาหน่อยได้ไหมครับ
12: ว่
11: าไงครับ
12: เดี๋ยว
11: มาหน่อยดีครับ

0: ชมพู
1: ่น้องน้องครับ
2: น้อง
1: พี่ขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะพี่ขอข้อเท็จจริงนิดนึงคุณจะหน่อยคุณจะหน่อยมาใครนะน้องคุณอยู่กับแม่หรือเปล่าจ๊ะ
2: มาใครอะครับขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะเพราะเราอยากรู้ความจริงอะครับ
3: ไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะพวกพี่กลับไปเถอะค่ะหนูขอร้องนะคะกลับไปเถอะค่ะไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะกลับไปเถอะค่ะ

0: ในฐานะที่หนูเป็นลูกตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของหนูกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนูอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมคะหนูอยากจะบอกอะไรไหมคะ
1: ว่าไงครับ
0: มีอะไรที่อยากจะพูดไหม
1: พูดอะไรหน่อยครับพูดได้น้องพูดหน่อย
0: ตอนนี้สังคมกำลังรอฟังจากหนูอยู่นะคะ
2: พ่อหนูไม่ผิดค่ะ

0: าพใช่ไหมวุฒิ
1: ได้ครับพี่เยี่ยมเลย
2: สักครู่ติดตามชมดั่งธรณีหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะแม่
3: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
4: นี่คือแชมพูโสมแดง
3: โอ้โห
4: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
3: ่
4: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
3: ต้องไปหิ้วมา
4: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
3: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
4: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
3: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
4: 71แล้วนะ
3: โอ้
4: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
3: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
4: ผมมันบาง
3: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
4: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
3: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
4: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
3: ะ
4: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติ ดหนังหัวเลยอ่ะ
3: ขอดมกลิ่น
4: กลิ่นเป็นยังไงคะ
3: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
4: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
3: ค่ะ
4: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
3: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
4: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
3: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ028179925ส่งฟรีคุณผู้ชมค่ะ

0: คยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
1: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
0: คุณยูริ
1: เป็นคนเกาหลีเลยอัจยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
0: ๆ
1: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
0: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีระนางศีรษะแล้วดัดหยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
1: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
0: ค
1: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
0: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะ
1: ใช่
0: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
1: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
1: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอ้อายุเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: 80ค่ะ
0: เห็นไหม
1: พ่อรอง
0: ปัญหาเนาะ
1: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
0: คือชายอ่ะ
1: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
0: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
0: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
0: ี
1: ตัวปั๊มเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
0: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
1: ปอ8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยปอ8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยปอ8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999
0: คือตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
1: ใช
0: ่ใช่ยังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
0: ่ะ
1: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
0: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระโสมแดงผมหนาม
0: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: อายุนึกออกเลย
1: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเพียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
1: แกนี่คืออย่างงี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นน่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
1: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นน่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ย
0: นี
1: ่ชื่น
0: อยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
1: แต่ละคน
0: นิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
1: ่
0: น
1: นี่ๆๆฟูเลยเนี่ยฟ
0: ู
1: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพัน ขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: กว่าเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได้ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ถ้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
1: อีกและแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้วอ
0: ่ะต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์เดี๋ยวน้องมาไหนดีคะมาแล้วอย่างน
3: ี้ชมพู
2: ่น้องครับน้องมาไหนดีคะเราขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะพี่ขอความจริงนิดนึง
4: ไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะพวกพี่กลับไปเถอะค่ะหนูขอร้องนะคะกลับไปเถอะค่ะไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะกลับไปเถอะค่ะ

0: ในฐานะที่หนูเป็นลูกตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของหนูกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนูอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมคะหนูอยากจะบอกอะไรไหมคะ
1: ว่าไงครับ
0: มีอะไรที่อยากจะพูดไหม
2: น้องพูดอะไรหน่อยครับ
3: พูดได้
2: น้อง
3: น้องพูดหน่อย
0: ตอนนี้สังคมกำลังรอฟังจากหนูอยู่นะคะ
4: พ่อหนูไม่ผิดค่ะพ่อหนู

0: ว่าจังไหนนั่น
1: น่ะนักข่าวมาเต็มหนาบานเท่าเลยจะเผาพ่อแม่กับบานเด
2: ้อยังไง
0: ล่ะได้ๆแต่ตอนนี้นั่นกับน้องอยู่ไสนี
1: ่ผมออกมาซื้อของแต่น้องอยู่ในบ้านอยู่น่ะพ่อแม่ไปทางอื่นก่อนเด้อ
0: โอเคโอเคขั้นสั้นเบิ่งแย่งกันดีๆเด้อลูกเด้อ
1: ครับน่ะ
3: ยังไงล่ะ
0: นานฟ้าโทรมาบอกว่านักข่าวไปดักอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเอ้ยเฮาอย่าเฝ้ากลับเลยเนาะ
2: นักข่าวกับคนที่ไหนเขาบ่เห็นหยังผิดเป็นหยังต้องไปสนใจมันนํา
0: ก็ฮู้อยู่บางเทื่อมันบ่ได้นําเสนอข่าวตามที่เฮาให้สัมภาษณ์บางรายการก็ไปตัดออกซิเสียหายๆเอาไปเว้าเท่าเดียวตอนขึ้นศาลเอ้ยเนาะ
2: ดาราเจ้าสิเอาไหนก็เป็นห่วงหลานได้ดินี
3: ่ข้าสั่นทิวกับดารากลับบ้านไปเบิ่งหลานก่อนเอ้ยมีธุระสําคัญสิไปเฮ็ดอยู่บริษัท
0: ข้าสั่นดาราไปนําเอ้ย

0: ไปบริษัทพี่ๆจ้ะ
1: ไปคิวเจ้ากลับไปเบื้องหลังเด้อ

0: วดีๆไม่ชอบชอบไปทุบหัวชาวบ้าน
1: คนเนรคุณอย่างมันหน้าถูกยิงตาไปด้วยไม่น่ารอดชีวิตมาเลยใช่ไหมพวกเรา
0: ใช่คนเนรคุณจะมาทำไม
1: วะไปเลย
0: ออกไปคนเนรค
1: ุ
0: ณ
1: ไปเลย
2: ขวัญเป็นคนส่วนขวัญไปเหตุงานมือนั่นน่ะขวัญต้องเป็นพยานในวันเนอะเมื่อขวัญบ่ฮู้เรื่องอีหลีขวัญบ่ได้นัดเฒ่าแก่ไป
3: บ่เอาข่อยบ่อยากอยู่เรื่องนี้บ่ต้องมาลากข่อยเขาไปเกี่ยวของอีหยังเลยข่อยบ่รู้บ่เห็นอีหยังทั้งนั้น
2: ขวัญขวัญต้องบอกความจริงกับตำรวจนะขวัญเนาะ
3: ขวัญบ่ขวัญอย่าบอกว่า
4: บ่ไม่ไหว
3: บ่อยากอยู
4: ่โอ้ยเอ้ยอีหยังนี่ว่ากันดีก็ได้คนคือกันแน่นี่พวกเข้ามาขอแค่ให้เอ้ยเว้าความจริงแต่คันเอ้ยบ่สะดวกก็คงต้องไปเว้ากับตำรวจแล้วล่ะเพราะมือนั่นน่ะเอ้ยเป็นคนส่วนเอ้ยดาวันไปทําความสะอาดบ้านแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นติ
5: มื้อนี้คุณที่ลีดเพิ่นจ้างให้เฮาไปเฮ็ดความสะอาดให้บ้านเก่าพอเพิ่นเพิ่นได้ผู้ละ800เลยเด้ไปก็ดีคือกัน
6: อันนี้น้ําส้มข่อยคันเองกับมือเลยกินเด้อทำเมื่อย
7: เข้าใจจ้ะ
8: ดาวันทำมาทำไมที่นี่เธอมีส่วนทำให้เฮียต้องตายอ่ะยังข้ามมาเหยียบที่นี่อีกเหรอ
2: วันดาคะวันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะจะให้วันไม่สาบานที่ไหนก็ได้
8: แล้วรูปที่เธอนอนกับเฮียใครๆเขาก็เห็นกันทั่วจะให้ฉันเข้าใจว่ายังไง
2: วันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่วันไม่เคยมีอะไรกับเท่าแก่เลยนะคะคุณนาเชื่อวันนะคะ
8: พี่ออกไปออกไปจากโรงงานฉันออกไปฉันไม่ฟังออกไป
2: เชื่อวันนะคะ
8: ออกไปนี่แกจะทำอะไรคุณนาออกไป
9: ออกไปเลย
8: ออกไปออกไป
9: อะไรนี่พอได้แล้วหยุดนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไปทำเขาแบบนี้ได้ยังไงยังไม่ได้รู้ความจริงซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะและอย่างนึงเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองด้วย
10: เป็นไรไหมรู้ไหวไหม
8: ตะวันหมาตายทั้งคนนะตะวันแม่ทำใจไม่ได้หรอกยังไงเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
10: คุณแม่ครับผมก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีเงื่อนงำอย่างอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้ผมขอคุยกับเขาก่อนได้ไหมครับ

0: 2คนตามผมมา
1: เฮียเลย
0: ตะวันตะวันอยากเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำก่อนไหม
1: ขอบคุณหลายๆนะคะคุณผู้ตะวันที่เขามาซอยพวกข้าวนะคะ
0: คุณเลือดออกนะครับ
1: โอ๊ยว่าเป็นยังหรอค่ะไกลหัวใจค่ะคุณผู้ตะวันหนักกว่านี้ค่อยเคยเป็นมาแล้ว
0: ผมขอดูหน่อยแล้วกันนะครับโทษนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าต้องทำแผลซะหน่อยนึงยังไงเดี๋ยวผมทำแผลให้นะครับนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับ

0: เสร็จแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: วันนึกออกแล้วค่ะคุณภูตะวันก่อนที่จะมีเงินโอนเข้าบัญชีหวันน่ะหวันไปทำความสะอาดที่หน้าห้องคุณทีริศอ่ะหวันได้ยินคุณทีริศกับเฒ่าแก่ทะเลาะกันรุนแรงเลยนะคะเรื่องที่คุณทีริศโกงเงินบริษัทค่ะ
3: อย่าไว้ใจแกให้แกไปหาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ขอนแก่นแกไปรวมหัวกับนายหน้าหัวค่าที่ดินไปไล่ละ 500,000 โกงกันดีกว่าแกต้องรับผิดชอบ
4: รับผิดชอบยังไงวะเฮียฮะ
3: เฮียให้แกพิจารณาตัวเองหรือกล้าลาออกไป
1: แม่นแล้วค่อยจำได้แล้วแล้วก้อนที่สิเกิดเรื่องไปหวันโทรมาปรึกษาเรื่องมีเงิน1,000,000 บาทโอนเข้าบัญชีนะคะ
0: ใช่ครับผมก็จำได้
2: แล้ววันที่เกิดเรื่องอ่ะหวันไปเจอคุณธีริศ
0: เดี๋ยวนะครับวันนั้นคุณเจอเจ๊กด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะหวันเจอกับคุณธีริศหวันเขาไม่บอกเขาหวันเหมือนไม่อยากร่วมมือกับเขาโกงเงินบริษัทอะค่ะแล้วคุณธีริศก็คือไม่พอใจหวันมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นหวันก็หยิบน้ำส้มขึ้นมาดื่มแล้วหวันก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ป่าวว่าไอ้หวันที่ถือว่างยานี่แต่คุณธีริศก็วางแผนไว้แล้วจะให้ไอ้เดียวหวันกับไอ้โทษเป็นแพะรับบาปอะค่ะ
0: เป็นไปได้เหรอครับเจ๊กจะกล้าทำแบบนั้นเหรอ
1: ตอนนี้คุณพูดตะวันอาจจะยังโบเสือในสิ่งที่ได้ยินตอนนี้ก็ได้ตัวไอ้วันก็ได้ว่าไปเบิดแล้วจังได๋ขอก็อยากให้คุณพูดตะวันซอยให้ความเป็นธรรมกับพวกเขานําแน่เด้อค่ะ

0: น้องครับออกมาแป๊บนึงน้องครับ
1: น้องครับจันอธิวออกจากไหนดีครับจัดการเองไปเป็นยังไงกับมารอสัมภาษณ์นี่ครับรอต่างโดนล่ะมันได้ยังเลยนี่โอ้ไปข่อยได้ยินว่าเอ่ยดาวันแล้วคุยกับน้องเขาบอกว่าเราสิไปแถลงข่าวอยู่กองปราบอีกครึ่งชั่วโมงนี่ไหม
2: เอ้าอีลีนี่บอก
1: แม่นครับได้ยินสองหูเลยพ่อไปไหม
2: โอ้เอาไว้พวกเราดาวันไปแถลงข่าวที่กองปราบแล้วไปเร็ว
3: เดี๋ยวไปครับ

0: ชมพู่ชมพู่ชมพู่อามาแล้ว
1: อาทิวอาทิวอาทิว
0: บอกอย่างนี้หรอกอามาแล้ว
1: อาทิวหายไปใส่เมื่อทางโดนชมพู่ยันค่ะบ่ขาออกจากบ้านเลยชมพู่ไม่อยากเป็นข้าวอีกแล้วจ้า
0: ผมยังได้ลูกเย็นๆนะ

0: มเติมด้วยทอง
1: วิงเวียนศีรษะ
0: ยาดมเติมด้วยทองปิ๊ก
2: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
3: ผิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: หอม
13: อะไร
12: ถั่วอยาก
13: ขั่ว
14: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
15: มิวเป็นไรอ่ะ
16: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
15: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
17: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
19: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
20: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย

0: ลองชิมดูครับ
1: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
6: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
7: โอ้ยลูกแม่
8: จะคุยอะไรกับแม่อีก
6: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
8: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
9: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เช็คความเข้ากันได
3: ้เลิกแล้ว
2: ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะ
0: กลับไปบ้านให้ก่อนเนาะเอ้ยสิจังไหนตัวจังค่อยว่ากัน
4: นี่จะทำให้เฮียผมต้องตายแล้วยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอฮะ
5: คุณใส่ความฉันทำไมคุณทำลายชีวิตพี่ทศทำลายชีวิตฉัน
4: จะพูดเรื่องอะไรฮะฉันไม่รู้เรื่อง
5: แล้วที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีฉันหลอกฉันไปทำงานที่บ้านสวนแล้วก็หลอกเท่าแก่ไปหาแล้วคุณก็ฆ่าเขาเราเข้าใจความฉันคุณทำแบบนี้ได้ยังไงค
4: ุ
5: ณจะมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะ
4: จะมาใส่ความคนอื่นแบบนี้นะไอ้ฉันดาวันดาวันเลิกบ้าได้แล้วดาวันตั้งสติหน่อย
6: อย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยอย่าป้ายความผิดให้กับคนอื่นเข้าใจ
5: แล้วแกก็เหมือนกระแสงไทยเสียแรงที่พี่ทศรักแกเป็นเพื่อนสุดท้ายแกก็รู้หัวกับนายแกหลอกพวกเราคุณเอาแบบนี้ยังไงวะ
4: ใครใครก็ได้เอาตัวออกไปที
5: แล้วแบบนี้ยังไง
4: มาช่วยกันจับตัวไปหน่อยไปจับไปจับไปไปให้กลับเข้ามาที่นี่อีกแล้วไปเอาออกไป
5: คุณใส่ลายพวกเราไม่ตัวเองคนผิดคุณนั่นแหละเป็นคนค้าดีกว่าไอ้ข้าตะโกน
4: ไปเอาตัวออกไป
5: ใครดูนะฉันจะเปิดปองแกให้หมดว่าแกเป็นคนฆ่าทุกแกเพราะแกโกงเงินบริษัทไอ้ฆาตกรไป
4: ไปพวกไปไปไปออกไปไปไ
7: ปเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เฮียจริงๆอย่างที่ดาวันพูดหรือเปล่า

0: จำได้ว่าตอนผมเด็กๆตอนที่อากงวางมือจากธุรกิจแล้วป้าชอบพาผมไปเล่นกับอากงที่บ้านสวนบ่อยๆคงใจดีมากเลยนะครับ
1: ใช่อากงใจดีมากใจดีกับทุกคนยกเว้นเจ๊

แต่ฉันก็รู้ตัวดีนะว่าเจ็กเป็นแค่ลูกเมียน้อยเจ็กพยายามทำทุกอย่างเพื่อบริษัทมาโดยตลอดถึงแม้ว่าหุ้นเกือบทั้งหมดมันจะเป็นของเฮียภูมิเจ็กมีแค่ 20% เองเจ็กก็โอเค

0: เราถึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจไงครับว่านายทศเป็นคนทำจริงๆไม่ใช่คนอื่น
1: บอกเลยว่าตะวันคิดว่าเจ็กเป็นคนยิงป้าอย่างที่ดาวหวันบอก
0: ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นครับเจ็กคือผมแค่อยากให้ตำรวจเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราไม่ได้จับคนผิดทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นในทศหรือว่าป้า

0: เมย์ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากเมื่อบานเมย์ไม่อยากรับรู้อย่างเลยอยากไปอยู่เงียบๆอยู่บ้านเฮา
1: ได้แล้วเรื่องตำรวจย่ำใดเฮาสิขับไปอยู่บ้านพร้อมกันพักผ่อน
2: แม่เดี๋ยวชมพู่สิอยู่เป็นหมูแม่เองเด้อจ้ะ
3: กลับบ้านกันเด้อครับแม
4: ่อยู่กันตามภาษาแม่ลูกรอรอถ่ายพอกลับมาเฮาสิได้อยู่น้ํากัน
0: ลูกแม่สิกลับไปอยู่น้ํานะ

0: เอ้ยผู้สาวบ้านไหนเนาะมานั่งอยู่ผู้เดียวนี่ฮะ
1: จะไปใส่มันเนี่ยไอ้ทิว
0: คอยไปซื้อแนวกินแซ่บๆให้เจ้ากินปิ้งไก่ตำบักหุ่งข้าวเหนียวประเดี๋ยวสำคัญเด้อพอมีของมักมาฝากเจ้าพ่อเอ
1: ียง
0: นี่เลยหมกหัวหอยใหญ
2: ่ๆหอมกหัวก็ไปฝากป้าไปหน้าเลยคอยพี่นาขากับรถเสือกจางหูไหลลงหัวลัดกันเลยห่างหอบแห้งห่างเลยเสือกมาหูหึ่งฝนกระตุก
1: ทำโอ้ย
2: หาทัวร์แล้วไหลมาหอด
1: โอ้ยพอแล้วโอ้ยเศร้าห่วง
0: เออเศร้าห่วงก็ได้ไม่ได้เจ้าเศร้าหายได้ยัง
1: อืมเศร้าแล้ว
0: ฮึบฮึบ
1: เศร้าแล้ว
0: เศร้าเลยเด้อเศร้าเรากินเขาขอบคุณครับคุณผู้หญิงนี่นะล่ะปิ่งไก่แซ่บที่สุดนี่ลูก
1: มันแซ่บปานนั้นมา
0: เ
1: ด้อ
0: ซีเมืองคอยใส่หัวใจดวงหม่องใหญ่เลยโอ้ซีเมือง

0: าคุยความจริงอ
1: ย่ามายุ่งกับแม่หนูนะคะแม่หนูไม่ผิดค่ะ
2: หนูเป็นเด็กหนูจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วหนูเองก็อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาซะหน่อย
1: ใช่ค่ะพ่อแม่หนูต้องเข้ามาทำงานหาเงินส่งหนูเรียน
2: แล้วถ้าหากว่าคุณแม่ของหนูต้องส่งเงินให้หนูเรียนแล้วแลกกับการที่ต้องไปนอนกับนายจ้างของเขาล่ะคะ
3: บอสเลิกได้แล้วไปไป
0: ทำคุณ
3: แ
0: ม่
3: ครับจบพอแล้ว
1: หยุดได้แล้ว
3: ขอบคุณนะ
1: ไม่ได้
3: ออกมา
1: ไม่ได
3: ้ออกมาครับครับครับออกมา

0: สักครู่ติดตามชมดั่งธรณีหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
2: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
1: ใช
2: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
1: ่
2: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
1: ใช
2: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
1: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
2: ถูกต้อง
1: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
2: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
2: ถูกต้อง
1: แค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย028179925ย้ำเบอร์นะแม่นะ028179925หรือสแกน QR code ก็ได้
2: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
1: ัง
2: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศส อย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
1: ้
2: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายาวแบบนี
1: ้
2: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
1: น
2: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะอ่ะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
1: ่
2: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม่
1: ค
2: ือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
1: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
2: เพราะอะไรแม่
1: เพราะว่ามันไม่
2: มันไม่ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
1: ันไม่ซึม
2: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
1: ใช่เดี๋ยวเรามา
2: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม
1: ่
2: เห็นไหม
1: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
2: ถูกต้อง
1: ทุกร่อง
2: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
1: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
2: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
1: โอ้โห
2: คือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
1: จริง
2: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะ จาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
2: ถูกต้องแม่จ๋า
1: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
2: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
1: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อยไปหมด
2: ปากดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อย
1: อ่ะเดี๋ยวนะร่องนี้
2: คืนเลยดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมร่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นร่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะค
1: ือ
2: คุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม
1: ่เอาจริงๆนะมันด
2: ู
1: ผิวดูเด็กเยอะเลย
2: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปี
1: ค
2: ือเป็นฝ้าทางหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
2: เ
1: หรออุ้ยดูดิ
2: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์
2: ขึ้นเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช่
2: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้น
1: มันดีขึ้นอยากแค่น
2: ี้แม่สายจะหมดแล้ว
1: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
2: ่
1: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
2: ถูกต้อง
1: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
2: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
1: ุ
2: กนึงอ่ะกระป
1: ุ
2: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
1: ่ะ
2: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
1: ่
2: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่

0: แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
1: โอ้เนี่ยก่อน
0: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
1: ใครที่มีรอยล่องลึกต้อง
0: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
1: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิว
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นมันนี่โชว์ค่ะ
0: ใช่อะแม่แล้วแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้ว ดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอะ
1: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไปแม่ต้องบอกว่าตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
1: ได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
1: ต่อซ้ายไว้028179925จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะ TTN News ค่ะ
1: ฉันดาวหวันเมียในทศ
2: ผู้ต้องหาคดีฆ่าเท่าแก่ภูมิพัฒน์ค่ะ
0: คุณดาวหวันล่ะคะมีอะไรให้เราช่วยไหมคะ
3: เช็คราคาน้ำมันให้พี่เลยนะ
0: เจนิวคะ
3: ตามนี้เลย
0: เจนิวคะ
3: ว่าไงล่ะ
0: เราได้แหล่งข่าวใหญ่มาค่ะเราน่าจะได้ช่องเดียวด้วยต้องเป็นข่าวดังแน่
3: ข่าวอะไรของแกนี่ยุบสภาหรือว่าระเบิดกลางกรุงอะ
0: ดาวหวัน

0: ตื่นกันละบ
1: อตื่นแล้ว
0: มามากินข้าวเสาร์กันแล้ว
2: เตรียมตัวไปกินข้าวลูกไป
3: จ้ะเอาอาคิวกับนาดาลาไปใส่มาตอนเสาร์จ้ะ
0: นาเราไปทาใส่บาทเสาร์ไหมโอ้ยกลัวพาสิมาทาบักโดนนึงนี่ได้กับข้าวแบบหลายอย่างเลยมาสู่กินเนี่ยมาถึงแม่ล่ะ
3: อ๋อช่วงพูดผงตื่นยังไม่เห็นแม่แล้วจ้ะน่ะ
4: แม่แม่อยู่ในห้องน้ำปะครับ
5: ในห้องน้ำแม่กับพ่ออยู่ครับ
0: เอาๆแม่คงออกไปธุระมั้งไปล้างหน้าล้างตามากินข้าวไปลูกไป
2: ไปลูกไป
0: มาจ้ะ
2: จะว่าเคยด่าว่าเราจะไปใส่

0: เอ่ยดาวันไหมเอ่ยเห็นหน้าลูกแล้วเอ่ยทนบ่ได้ลูกสิมีชีวิตอยู่ต่อไปจังไดถ้าโมเขาหลอกว่าแม่มีชู้พ่อเป็นฆาตกรเอ่ยตัดสินใจแล้วว่าเอ่ยสิเปิดหน้าสู้กับฆาตกรตัวจริงพร้อมกับหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเอ่ยบ่ได้นัดกับเฒ่าแก่ผู้มีพัดแต่เอ่ยถูกว่าจ้างไปเฮ็ดงานอีหลีแล้วหลักฐานการโอนเงิน1ล้านบาทที่เอ่ยแอบอัดเสียงตอนที่คุยกับคนที่ลิดก่อนสิเกิดเรื่องเอ่ยบ่ฮู้ว่ามันสิเพียงพอที่สิยืนยันความบริสุทธิ์ของเอ่ยได้บ่แต่เอ่ยก็พร้อมที่สิสู้บ่ต้องเป็นห่วงเอ่ยเด้อ
1: จะว่าเอ้ยดาวันสิไปหานักข่าว
0: เหรอแล้วสิไปหานักข่าวจังไหนเป็นหยังเราคือบ่บอกพวกเขาอ่ะ
2: เดี๋ยวผมไปตามแม่เองคงไปบ่ได้ไกลหรอก

จเย็นเด้อไปตามแล้ว

พี่ดาวัน

0: สวัสดีครับคุณดาหวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะที่นัดกันไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมมาจากฝ่ายข่าวทีทีเอ็นทีวีครับมารับคุณดาหวันไปออกรายการเย็นนี้ครับ

0: คุณมาจากTTN TV
1: ใช
0: ่ผมซื้อนาฏฝ่าผมเป็นลูกของแม่ดาวัน
1: ฉันศิรดานะเป็นนักศึกษาฝึกงานรายการข่าววันนี้ฉันนัดแม่คุณไว้ฉันมารับอ่ะคุณแม่คุณอยู่ไหน
0: เดี๋ยวคุณนัดแม่ผมบ่อยมั้ยบ่
1: ใช่
0: ผมเห็นแม่ผมคือรถตู้ไป

0: ไล่ตัวดาวันแล้วใช่ไหมเฮ้
1: จัดการให้เรียบร้อย
0: ฮัลโหล
2: เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะคุณ
0: เรื่องอะไร
2: ก็ดาวันแม่บ้านที่โรงงานของคุณไงเขาจะมาเปิดใจสดๆที่สถานีข่าวในช่วงภาคค่ำและเขาจะมาพูดถึงประเด็นที่เขาตกเป็นแพ้ด้วยและเขายังจะบอกอีกนะว่าคนที่ฆ่าเสียภูมิพัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวกับเขาและกำลังมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ฉันได้ยินมาว่าเป็นเรื่องโกงเงินอะไรเนี่ยแหละนี่พี่ชายของคุณน่ะมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่
2: ถ้าอย่างนั้นเขาก็คงจะมีข้อมูลอะไรมาแก้ข้อกล่าวหาของเขาก็ได้มั้งแต่ก็แล้วแต่คุณนะฉันก็แค่โทรมาบอกเพราะยังไงคุณก็ต้องรับหน้าสื่ออยู่แล้วถ้าหากว่าคุณถูกพาดพิงอะไรคุณจะได้ตั้งรับถูก

0: แม่กำลังพัวพันกับคดีฆาตกรรมมันอาจจะมีคนคิดได้ก็ได้คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละแม่ผมต้องเดือดร้อน
1: นี่นายใจเย็นก่อนนะแม่นายเป็นคนนัดฉันบอกว่าอยากจะไปออกรายการข่าวฉันก็ช่วยประสานงานให้ทุกอย่างวันนี้ฉันก็มารับนี่ตกลงแม่นายไปกับใครกันแน่เนี่ย
0: เห็นปะคุณมันสนใจแต่ข่าวบ่สนใจจิตใจของคนที่มันตกเป็นข่าวบังเลยเห็นแก่ตัว
1: นายอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะฉันไม่ได้เห็นแก่ตัว

0: นั่น
1: นั่นไปจังไดเห็นแม่บ
0: ่ผมไปบ่ท่านแม่ออกไปก่อนแล้วแล้วตอนนี้ผมติดต่อแม่บ่ได
2: ้ก็อ้ายนั่นล่ะค่ะจะนอนหลับบ่ซอยเบิ่งแม่ให้ดีๆบ่ซั่นแม่เฮาบ่ไปคนเดียวดอก
0: ลานั่นล่ะนอนขี้เศร้าคือกัน
3: เอานะลูกบ่ต้องเถียงกันดอกอาว่าแม่ไปธุระเดี๋ยวก็กลับมาไปกินข้าวมั้ย
1: ไปๆกินข้าว
3: ไปลูกมา
1: ไป
4: โอ๊ยอะไรกันเนี่ยยายด้าหมดการเรตติ้งวันนี้ของฉันอ่ะ
5: ขอโทษค่ะเจนนิว
4: ขอโทษนี่ด้าที่หลังแถลงข่าวเขาไม่คอนเฟิร์มไม่ต้องคาบข่าวมาบอกเลยนะมันเสียหายกันไปหมดแล้วคนที่หน้าแตกที่สุดมันก็คือฉันอุตส่าห์ทำโปรโมทเอาไว้ซะใหญ่โตแล้วมาเปลี่ยนใจกันง่ายๆแบบนี้เหรอ
5: คือมีคนรับตัวเขาไปก่อนค่ะด้าไปรับตัวไม่ทัน
4: ที่หลังเขารู้เอาไว้เลยนะว่าข่าวนี้ใครๆเขาก็เล่นใหญ่กันทั้งนั้นแล้วดาวหวันเองเนี่ยเขาเป็นแหล่งข่าวคนสำคัญเธอทำอะไรมันควรจะรอบคอบมากกว่านี้ลินนี่เทศมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงไม่รอบคอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเสียเวลา
5: ขอโทษค่ะพี่นรินทร์
3: เพื่อให้ดาบันแล้วไปใส่ของเราไซบอกว่าสิไปสัมผัสให้นักข่าวเบิ่งโทรทัศน์ก็ว่าเห็นในมือถือก็ยังว่าเห็นอีกก็ไปใส่ของเรา
1: เดี๋ยววันไปใส่ของเอื้อยนี
3: ่เอื้อยดาราคอยว่าไปแจ้งความดีกว่าช่วงนี้อีหยังกับว่าสู้ดีคอยว่าม
1: ันเพิ่งสี่สองดวงเองอะเอ้ยอาจสิติดอยู่มองใดมองนึงกลางถนนก็ได้คอยว่าถ้าเอ้ยอีกจักหน่อยนึงคันเอ้ยบ่กลับมาเฮาจะไปแจ้งความกันสาธุแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองและปกปักรักษาไอ้ดาวันให้ปลอดภัยหน่อยเด้อ

0: เอ่ยแต่วันเมตยังวะเฮ้ยเร่พี่เดวัน
1: เฮ้ยเฮ้ยไปเร็ววะเร็ววีไปเร็ว
2: ไปเฮ้ยอะไรกันวะ
0: เฮ้ย
1: หนีไปแล้วพี
2: ่ไปตามหาสิวะไป
1: ไป

0: แม่รับแม่คุณตำรวจรับแม
1: ่เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่งแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
13: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
12: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นมากสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นไว้ทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
13: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM On Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
15: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
17: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
19: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
23: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาด้วยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: พี่ลา
25: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
26: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
27: คิดถึงเขาอ่ะสิ
25: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
27: หึน้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
28: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
25: พี่สามไปแล้วครับ
29: ที่3ของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหม่จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ

เร็วเร็ว

0: ันพักเอริวันเมธจังหวะพี่เล่พี่เอริวัน
1: เฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเร็วพี่ไปเร็ว
2: เฮ้ยอะไรกันวะ
0: เฮ้ย
1: หนีไปแล้วพี
2: ่ไปตามหาสิวะไป

แม่รับแม่คุณตำรวจรับแม่เดี๋ยวกูเจอนะมึงดาวันดาวันมึงอยู่ไหน

0: ข่อยป้าแจงคว่ำพี่สาวข่อยหายตัวไปค่ะ
1: พี่สาวชื่ออะไรครับ
0: ชื่อดาวันบุญคำพูนค่ะ
1: ดาวัน
2: มาหลับวะ
1: หายไปจากที่ไหนครับ
0: หายไปจากบ้านค่ะชุมชนรวมใจสงคอ8มินบุรีจ้ะ
1: หายไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร
0: ่เก่าแม่เศร้าจ้ะ
1: ครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมเจอพี่สาวคุณแล้วผมจะติดต่อไปนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณอะไรคะ
3: ขอบคุณครับ

0: ครับสถานีตำรวจครับ
1: ฮัลโหลครับคุณตำรวจครับผมเห็นผู้หญิงถูกพาไปทำร้ายครับ
0: เหตุเกิดที่ไหนครับ
2: ไม่ด้วยไม่ด้วย

0: ไหน
1: ไปไป
0: ไป
1: ไป
0: ไปโอ้ยดิ้นมากแค่เหรอไปไปไปจะไปไปแล้วลุกขึ้นพวกมึงปล่อยให้มันหนีไม่ได้ยังไงวะฮะ
2: ขอโทษครับนาย
0: เกือบไปแล้ว
1: ไป
0: เอาตัวมันไป
1: ไป
0: ไปเร็ว

0: ยไม่ได้นะดาวันเธอมันหลอนหาที่เอง
1: แบบนี้มึงเปิดตอนนี้วะ
0: เดี๋ยวข่าวมันก็จะออกว่าดาหวันเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกผัวจับได้ว่าดาหวันมีชู้เพราะมันมีข่าวออกมาเยอะๆเนี่ยดาหวันก็อับอายชาวบ้านจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปตายดีกว่า

0: ปนะไป
1: ลุกข
0: ึ้
1: นลุกขึ้น
0: ไป
1: ไป
0: ยายยาย
2: ยังเหลืออยู่เหรอ
3: ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
12: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการเรื่องเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วยเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วยเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
13: ลูกใหม่ปะเนี่ย
14: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
19: 2553
18: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
19: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
20: จิรพัฒน
21: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
22: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัว
19: นี้เอา
14: อะไรอ่ะประธาน
19: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจ
1: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
2: คืนนี้ตอนแรก
1: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

เดี๋ยว

0: ช่วยไม่ได้นะดาวันเธอมันหลอนหาที่เอง
1: แบบยุ่งเบิดตอนนี้วะ
0: เดี๋ยวข่าวมันก็จะออกว่าดาหวันเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกผัวจับได้ว่าดาหวันมีชู้เพราะไม่มีข่าวออกมาเยอะๆเนี่ยดาหวันก็อับอายชาวบ้านจนไม่อยากจะมีชีวิต

0: ึ้นไปลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปไป
1: ยังเหลืออยู่เหรอ

0: เอ้ยเอ้ยนี่ผมบอกเอ้ยเอ้ยเอ้ย
1: เอ้ยเอ้ยเพื่อนเอ้ยอยู่เพื่อนกลับมาดิเอ้ย

0: ดาราดาราดารา
1: ไม่ได้

0: ื่อยมอแล้วคือพวกเขาบ้าน
1: เอื่อยเป็นห่วงลูกฝากลูกเอื่อยนะเด้อ
0: เอื่อยคือพวกแบบนั้นเฮ้ยไปดาวันเอื่อยเอื่อยดาวันเอื่อยเอื่อยเอื่อยดาวัน
2: แม่ยังบอกกลับมาเลยบอกจ้าน่ะ
3: ยังเลยจ้ะแต่อีกจักน้อยก็เศร้าแล้วเดี๋ยวแม่ก็คุกขับมา
2: น่าชมพู่ฝันเห็นแม่ฝันว่าแม่แต่งตัวงามๆ มาหาชมพู่แล้วก็บอกให้ชมพู่เป็นเด็กดีให้เสื้อฟังหน้าดาราแล้วแม่ก็ย่างจากไปตอนนั้นชมพู่แลน้ำแม่กับบ่ท่านชมพู่คิดฮอดแม่ย้ำใดแม่สิกลับมาจ้ะนะ
3: เดี๋ยวแม่ก็กลับมาเดี๋ยวแม่ก็กลับมา

0: มีหวันแล้วไปใส่ไว้ทิว
1: จังหวะนี้เนาะ
0: พอเราเป็นห่วงเราอ่ะนี่วัดดีจ้า
2: เราพบผู้หญิงถูกทำร้ายที่บ้านร้างชื่อตามบัตรประชาชนคือนางดาหวันบุญคำคูณครับ
0: ฮะพ่อเอ๋ยดาหวันเลยมันบอกคะ
1: พ่ออยู่ไหนดารา

0: ่ะโม
1: เบลจะเป็นแบบนี
0: ้เฮ้ย
2: ขอโทษนะครับเดี๋ยวต้องรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: ไปได้เลยค่ะ
2: ไปได้ครับ
0: วัน
3: ขอโทษด้วยเอ่ยข่อยเซอร์เจ้าด้วยซ้ำนี่อีลี

0: ไต้หวันเพื่อจะเป็นอย่างเด้อไต้หวันไม่เป็นอย่างที่ล่ะเมื่อวานเอื่อยกำลังบอกกับดาราว่าเฮาสิกลับบ้านน้ำกันเอื่อยต้องอยู่กับดาราอยู่ก็นานไปกับชมพู่เด้อเอื่อยอย่าทิ้งเฮาไปเด้อเอื่อย
1: ฉันยังไม่ลา

0: ไม่อยากไปเรียนสู้ลำบากเห็นคนทะเลาะกันข่อยก็เลยไปแอบเบิ่งพอข่อยเห็นคนที่ฆ่าตัวเกียร์ม
1: อบักเกอร์ไม่ยังเนี่ยพ่อบอกอะไรไปตรงมาก
0: พอไหมก่อนเมื่อกลางวันเนี่ยผมตั้งใจจะไปเตือนอื้อเดี๋ยววันแม่บ้านทำความสะอาดมือหันนะพ่อผมเห็นเพิ่นถือผ้าตัวขึ้นรถแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปผมเห็นคุณที่ฤทธิ์กับไอ้แสงใจยุ่งๆเพิ่นน่ะเอาตู้เดี๋ยววันไปข่าวพ่ออีหลีผมเป็นกับตาเลย
1: บักกะมึงอย่าว่าเรื่องนี้กับใครได้ขาดเลยนะถ้าคุณที่ฤทธิ์หูเขาเป็นไว้แท้ๆเขาฆ่าพี่ไส้เขาได้เขาก็ฆ่ามึงได้คือกัน
0: พ่อหนีไปเดี๋ยวพ่ออย่าอยู่ต่อเลยมันปลอดภัยสำหรับพ
1: ่ออ่ะใจเย็นก่อนประกาศพ่อไปไม่ได้มันสิมีพิรุธเท่านั้นล่ะเราต้องมาหาพ่ออีกมีอย่างโทรมาพ่อมีเจ้าคนเดียวพ่อมีเจ้าพ่อจะอยู่จังไหนนี่ไปหาคุณพูดตะวันเด้อ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: เกาเหรอ
3: ไม่เกาซาดินครับ
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
7: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
6: ์อะไรอะ
7: ผักทอดค่ะ
8: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
9: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
10: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
9: เหมือนเขาเป็นพ่อมึงนะ
8: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
7: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
8: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
11: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: สิ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ก็คือคนไข้ถูกเชือกรัดคอขาดอากาศหายใจออกซิเจนก็เลยไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับ
1: แล้วคนไข้จะเป็นไงต่อครับหม
0: อก็จะมีผลทั้งเรื่องการทรงตัวแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอต้องขอตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับตอนนี้หมอว่ารักษาคนไข้ให้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตัวนะครับ
1: ครับหมอดาราอย่าคิดยังหลายเด้ออย่างหน่อยเอ๋ยดาวันยังมีชีวิตอยู่

0: คุณแม่ครับ
1: ตะวัน
2: คุณแม่อยากไปเดินตรวจโรงงานกับผมไหมครับจะได้ไม่เหงา
1: ตะวันไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะแม่อยู่ได้ตะวันไปทำงานของตะวันเถอะเรื่องศพป้าเป็นไงมั่งอ่ะ
2: ตำรวจเขาผ่าศพดูวิถีกระสุนแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ1 อาทิตย์นะครับคุณแม่เราถึงจะรับศพป้ากลับมาทำวิธีได้

0: ก็ถูกแขวนข้อเกือบตาย
1: แล้วตอนนี้พี่สาวคุณอยู่ไหน
2: คุณนันฟ้า
3: แม่แม่แม่จ๋าชมพูถามแม่บดขึ้นบอกคิดเลยว่าแม่จะถึงทำลายแบบนี้แม่ได้ยินชมพู่บอกชมพู่กับไอ้นันฟ้ามาหาแม่แล้วเด้อ
4: นานไม่เคยคิดว่าแม่เซตเรื่องบ่ดีแม่ผมเสื้อมาในความพักของแม่กับพ่อแม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อพี่สวยทุกคนได้เห็นความจริงครับแม่แม่อย่าฝ่าถึงพวกเฮาด้วยครับ
3: แม่อีกบ่โดนแม่ก็ต้องหายเด้อจ้าชมพู่กับไอ้นานฟ้าสิถามแม่กลับมาเฮาจะได้กลับไปอยู่บ้านเฮานำกันเด้อแม่

0: ดารา
1: คุณผู้ตะวันคะเพื่อให้ดาวันถูกอุ้มไปบวชขึ้นกลัวตำรวจสิไปพ่อ

0: เฮ้ยเสียงใดต่อดาราไอ้ทศก็อยู่ในคุกตำรวจไม่ประกันตัวมาสู่คดีเอื้อแดวันก็ถือปองไล่จนเกือบเอาชีวิตบ่รอด
1: ข้อยก็หนักใจคือกันหลายที่ฮู้คนจนจังเฮาบ่ได้มีทางเลือกหลายตอนนี้เงินสิจ้างทนายมาสู่คดีเฮากับบ่มีไอ้ดาวันก็ยังมานอนป่วยมันแล้วฟื้นขึ้นมาน่ะข้อยก็บ่ฮู้ว่าเอ้ยสิกลับมาปกติคือเก่าหรือบ่
2: เรื่องที่เกิดขึ้นกับดาวันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเอาไว
3: ้คุณพูดตะวันเสื้ออะไรเหมือนบอคะว่าเอ้ยดาวันน่ะว่าได้เป็นสู้กับพ่อคุณน่ะ
2: ผมค่อนข้างมั่นใจนะอย่างเรื่องเงินที่มีคนโอนเข้าบัญชีดาวัน1ล้านบาทแล้วปลอมลายเซ็นป้าผมเนี่ยมันก็ดูผิดปกติอยู่แล้วครับ
3: คุณหูล่ะเป็นบอว่ามันเป็นลายเซ็นปลอมน่ะ
2: ผมไม่ฝากบัญชีเช็คแล้วครับแล้วยิ่งดาวันมาโดนทำร้ายแบบนี้เนี่ยนะผมยิ่งค่อนข้างมั่นใจนะว่าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆ
0: แต่ไอ้ทศก็ไม่ได้ด่ามันต้องเป็นเยื่อด้วยครับให้สิรับผิดชอบครับเรื่องนี
2: ้ก็ตำรวจเขาได้หลักฐานว่าปืนอยู่ในมือของนายทศแล้วลายนิ้วมือนายทศก็ชัดเจนขนาดนั้นนะครับตำรวจเขาก็ต้องการหลักฐานสิ
0: ผมว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่ครับคนที่สั่งหลักฐานเท็จมัดตัวไอ้ทศแบบเราผู้ใดเบื้องกล้องวงจรปิดนะครับ
2: ตำรวจเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดไปบางส่วนแล้วนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่ามันเสีย
3: แต่สิ่งที่ข่อยกังวลที่สุดในตอนนี้เลยก็คือข่อยย่านเอ้ยดาวันถูกทำลายซ้ำสองคันผมมั่นหูว่าเอ้ยดาวันยังบ่ตายอ่ะ
2: ผมเข้าใจคุณนะแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับผมรู้จักหมอที่โรงพยาบาลนี้ผมจะกำชับให้เขาดูแลดาวันเป็นอย่างดีเลยแล้วอีกอย่างนึงดาวันอาจจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักเลยครับ
3: โอ้ยข่อยบ่มีเงินดอกค่ะคุณผู้ตะวันคันเอ้ยเดี๋ยววันดีขึ้นข่อยคิดว่าสิยายเอ้ยไปโรงพยาบาลรัฐนะคะ
2: ถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะจัดการให้เองแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือพยายามปิดข่าวเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับตำรวจเอง
3: ค่ะ
2: ถ้างั้นเราฝากนายดูแลด้วยนะหมอ
4: นายไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวเราดูแลให้เป็นพิเศษเลย
2: เข้าใจนะ

0: คุณพูดตะวันคะคอยต้องขอขอบคุณคุณพูดตะวันหลายๆด้วยค่ะที่มีน้ำใจกับพวกเข้าทั้งๆที่คุณพูดตะวันบ่ต้องซอยอีหยังก็ได
1: ้ผมไม่อยากเห็นใครต้องเป็นอะไรไปอีกแล้วครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าตะวันเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาอาจจะบอกผมได้ครับว่าใครพยายามฆ่าปิดปากเขาไม่ให้สาวไปถึงคนที่ฆ่าป้าผม
0: ข่อยก็อยากให้ทุกคนในหูความจริงไว้ๆคือกันค่ะถ้าบ่จังซั่นพี่สาวข่อยกับพี่เขยต้องถูกสังคมพิพากษาว่าเขาสองคนเฮ็ดผิดอ่ะชีวิตหลังจากนี้พวกเขาลำบากกันแน่นอนคนจนคือจังพวกเขาแค่สิว่าเสียงให้ดังก็ยังยากเลยสิเอาปัญญาอย่างไปสู่เขาได้
1: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะผมเองก็เพิ่งเสียป้าไปแต่คุณน่าจะหนักกว่าผมคุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้เหรอถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยคุณบอกผมได้เลยนะครับผมยินดี
0: แค่คุณพูดตะวันมีใจเป็นทัพกับพี่สาวคอยแค่นี้คอยก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณพูดตะวัน
1: ไหนๆเราก็มีชะตากรรมร่วมกันแล้วนี่ครับ

0: ไม่รู้ว่าไงว่าแสงชัย
1: ผมส่งคนไปดูที่บ้านล้างแล้วครับแต่ไม่พบศพดาวหวันชาวบ้านบอกว่าตำรวจมาช่วยผู้หญิงที่บ้านหลังนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันตายหรือยัง
0: แล้วมึงเช็คตำรวจหรือยัง
1: เช็คแล้วครับนายตำรวจไม่ให้ข้อมูลบอกแต่ว่าญาติต้องการเก็บเป็นความลับ
0: งั้นมึงไปเช็คตามโรงพยาบาลถ้ามันรอดไปได้มันต้องรักษาตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
1: ครับนาย
0: ว่าไงนะขา
2: อะไรนะ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมถึงได้ไล่ออกกันง่ายๆแบบนี
3: ้นัดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่านัดทำผิดอะไรจะอยู่ถึงโดนไล่ออกคุณต้องช่วยนัดนะคะ
0: ใครเป็นคนออกคำสั่งเนี่ยฮะ
4: ผมเอง

0: สวรรค์ตอนทำแบบนี้ไม่ได้นะนั่นก็เป็นคนเก่าคนแก่เขาทำงานมาตั้งแต่อากงยังอยู่เนี่ยมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันดีฮะ
1: คุณณัฐฐาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทแต่ปลอมลายเซ็นป้าโอนเงินบริษัทเข้าบัญชีคนอื่นแบบนี้ผมรับไม่ได้หรอกครับเจกเจกก็รู้นี่ครับเพราะป้าไม่ชอบคนโกงหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ผมเอาไว้ไม่ได้หรอกครับแต่ในฐานะที่คุณณัฐฐาเป็นคนเก่าแก่ที่นี่ผมจะไม่เอาเรื่องถึงตำรวจก็แล้วกัน
0: ตะวันยังไงตะวันก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้เจกเป็นรอง CEO แล้วก็ CEO ไม่อยู่แล้วด้วยอำนาจทุกอย่างอยู่ที่เจกเจกจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อน
1: เจกผมก็กำลังทำหน้าที่ CEO คนใหม่แทนป้าอยู่นี่ไงครับ
2: ขอแสดงความยินดีกับคุณภูตะวัน CEO คนใหม่ของบริษัท PP Recycle ประเทศไทยจำกัดค่ะ

0: ลูกอะ
1: ส่งเครื่องกลับขอนแก่นไปแล้วค่ะก็ให้เขาไปเตรียมตัวเก็บของเตรียมที่จะไปเรียนที่อังกฤษน่ะเป็นอะไรคะทำไมดูเครียด
0: ก็ดีกับผมสิตายไปแล้วยังก่อเรื่อง
1: ยังไง
0: เขาแอบแต่งตั้งพวกเขาเป็น CEO แล้วทั้งท่านตำแหน่งนั้นควรจะเป็นของผมไม่ใช่ของเด็กบ้านสื่อไอ้ภูตะวัน
1: ก็คุณภูมิเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วเขาก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ด้วยมันไม่แปลกนะถ้าหากว่าเขาจะยกตำแหน่ง CEO ให้ลูกชายของเขาอะ
0: ตำแหน่ง CEO มันควรจะเป็นของผมไอ้ตวนมันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเล็กอย่างนึงนะผมอยากจะปูทางให้กับลูกเราด้วยเผื่อรันกลับมาจากเมืองนอกเราจะได้ทำงานที่บริษัทต
1: ่อเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไหมเรื่องลูกอะมันยังอีกนานมากๆเลยนะนี่ฉันได้ข่าวมาว่าตำรวจเนี่ยเขายังไม่ตัดประเด็นเรื่องความขัดแย้งในบริษัทออกไปนะ
0: ทำไมผมไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนี
1: ่อ้าวมันไม่เกี่ยวไม่ได้สิก็ในเมื่อทางนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาถูกจัดฉากใส่ร้ายให้ตกเป็นแพะแล้วฉันเนี่ยยังได้ข่าวมาอีกนะว่าตำรวจเนี่ยเขาเตรียมที่จะสอบประเด็นเพิ่มเรื่องความขัดแย้งในบริษัทที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการฆาตกรรม

0: คุณธีริศรู้สึกยังไงบ้างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางแผนฆ่าเสียภูมิพัฒน์และวางแผนให้นิทศเป็นแพ้รับบาปครับ
1: ก็แปลกใจนิดหน่อยครับผมไม่เคยคิดเลยว่าอยู่ดีๆเขาจะมาโบยความผิดให้ผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพยานแล้วก็หลักฐานอยู่แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับว่าปืนก็อยู่ในมือในทศลายนิ้วมือก็ของเขาอะยังไงเขาก็คงไม่รอดหรอกครับ
2: คุณธีรินทร์รู้สึกกังวลใจอะไรไหมครับ
1: ไม่เลยครับผมสบายสบายครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงครับตอนนี้ก็แค่รอให้ตำรวจเขาผ่าศพเฮียภูมิให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คงจะทำสำนวนส่งฟ้องได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปให้ปากคำกับตำรวจก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเธอนั่นเอง
3: แมนค่ะคอยดาลาน้องสาวเอ้ยดาวัน
1: ฉันขอเตือนเธอไว้นะอย่าสู้ให้ยากเลยยังไงหลักฐานที่ฉันมีเนี่ยมันก็มากพอที่จะเอาผิดฆาตกรได้อย่าพยายามให้เหนื่อยเลย
3: ถ้าจริงใดคอยก็ต้องสู้สู้เพื่อแสดงให้เห็นว่า

0: ฎหมายมีไว้เพื่อคุ้มครองจะให้ความเป็นธรรมทุกคนทอๆกันบ่ได้คุ้มครองแต่คนรวยฆาตกรตัวจริงต้องได้รับโทษคนเองก็หูอยู่แก่ใจว่าไผวางแผนการพิสัยตัวเองสร้างความแท้ใส่ความคนอื่นเขาแบบนี้
1: อย่ามากล่าวหากันลอยแบบนี้นะดาราถ้าฉันฟ้องเธอขึ้นมาเนี่ยยังเธอจะมีปัญญาชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันไหมฮะไปบอกไอ้โทษพี่เขยของเธอนู่นไว้รับสารภาพให้ดีดีกว่าโทษหนักจะได้เป็นเบา
2: ไอ้กูดิมึงแหละพิษ
3: ไอ้พิษไอ้ไอ้ไ
4: อ้ไอ้ยังไง
5: ขอ
4: เล่น
5: เล่นตามหลอกมาเลย
6: เอาได้แล้วครับ
7: หยุดครับ
8: หยุดหยุด
7: ครับ
8: หยุดนะครับ
7: คุณธีริศเชิญด้านนายดีกว่าครับ
9: ไอ้ทุกข์ทำยังไง

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569อยู่กับเรา3สาวเหมือนเดิมนะคะในอีก1วันที่ชาวกรุงเทพมหานครลุ้นเรื่องฟ้าฝนแต่ทุกคนมีรอยยิ้มเห็นไหมสดใส
3: รอดคือแหมเขาบอกเสาร์อาทิตย์นี้จะมาหนักหน่วงเหลือเกินแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะ
2: ใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เราก็โอ้โหลุ้นตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะว่าฝนจะตกหนักแล้วก็หลายคนกลัวว่าตกแช่หรือเปล่าปรากฏว่ารอดนะคะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าฝนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของร่องมรสุมแต่ว่าจะไปหนักทางตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเราแห้งแต่ว่าที่หนักจะมี2จังหวัดทางตะวันตกก็คือราชบุรีและกาญจนบุรีพาคุณผู้ชมไปที่แรกเลยนะคะที่บ้านพุมะเดื่อที่ห้วยยางโทนที่ปากท่อราชบุรีก็คือภาพนี
3: ้น้ำสิ
2: หนักเลยนะคะเพราะว่าตกทั้งคืนน่
3: ะ
2: นะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าสู่พื้นที่กระแสน้ำเนี่ยแรงเลยนะคะระดับน้ำที่ไหลเข้าชุมชนบางจุดสูงเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็หนักไม่แพ้กันค่ะเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายหนองขาวกาญจนบุรีนะคะเป็นถนนสายหลักด้วยที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยสูงจนบางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ส่วนรถใหญ่เขาใช้วิธีก็คือวิ่งขวาสุดคือเลนที่ติดเกาะกลางเนี่ยค่ะมันก็จะตื้นหน่อยนะคะขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพกันหน่อยแม้ว่าตอนนี้เราไม่เจอฝนนะเสาร์อาทิตย์เรารอดนะคะแต่ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ร่มเกล้าคลองจันแม้ว่าคลี่คลายแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้มีฝนตกลงมาซ้ำแต่ปัญหาที่เจอก็คือนี่ค่ะชาวชุมชนสะท้อนมาเรื่องของขยะล่าสุดมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งแล้วมากองสุมที่สี่แยกภายในซอยเคหะล่มเกล้า10กีดขวางทางสัญจรคือบางทีเข้าใจแหละว่าคุณอยากจะเคลียร์บ้านแต่จุดนี้ไม่ใช่จุดทิ้งขยะเพราะมันมีชาวบ้านในซอยที่เขาบางคนเขาจ้างรถขยะไปทิ้งตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่ามาทิ้งตรงจุดนี้มันทำให้รถเข้าออกลำบากรถใหญ่เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะคะกระทบการเดินทางแล้วก็ขนย้ายสิ่งของของคนที่อยู่ละแวกนั้นด้วยก็ฝากถึงคนที่เอาขยะมาทิ้งหยุดได้ไหมอย่างน้อยคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยค่ะ
4: ออกไปนี่ก็ปักเนี่ยพี่อีกนิดเดียวปักซอยแล้วอะอีกนิดเดียวเองนะแล้วทำไมไม่ไปทิ้งตรงนั้นมาทิ้งอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะแล้วเนี่ยหน้าบ้านพี่เขาก็เดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนอะคือบ้านตรงมุมเนี่ยเขาเอาไปทิ้งตรงนู้นกันหมดนะคะไม่มีใครมาทิ้งหน้าบ้านตัวเองนะคนที่มาทิ้งนะคะฝากไว้ด้วยจิตใต้สำนึกควรมีนะคะบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนบ้านตัวเองเกลี้ยงสะอาดแล้วแต่มากองซอยบ้านคนอื่นเขามันดูน่าเกลียดอ่ะพี่
2: ใจเขาใจเรานะนะคะยังไงก็อย่าไปทิ้งในจุดนี้เข้าใจว่าอยากเคลียร์ขยะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดที่คุณจะมาทิ้งเพราะมันกระทบคนอื่นนะคะที่เขาอยู่แวดล้อมโดยรวมอ่ะมาอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุกันหน่อยค่ะช่วงตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี4อย่างที่บอกว่าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพจะเจอฝนนะคะก็คือแถวฝั่งทนอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองได้แล้วอาจจะเจอฝนตกหนักลมแรงด้วยโดยเฉพาะเขตเจาะเข้าไปนะหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนอาจจะเจอฝนได้ตอนนี้

0: ฝนตกกันหรือเปล่าคะชาวละแวกฝั่งทนหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนส่งมาคุยกับเราได้นะคะและพื้นที่ปริมณฑลรอบข้างในอำเภอสามพรานพุทธมณฑลนครปฐมกระทุ่มแบนอำเภอเมืองนะคะแล้วก็พื้นที่นนทบุรีทั้งหมดด้วยอาจจะเจอฝนตกและอาจจะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรในหลายจุดได้ค่ะ
1: นะคะก็ยังส่งกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่เนาะยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยนะคะแล้วก็มีฝนระลอกใหม่ที่จะมาอีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะน้ำท่วมก็ต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่องใครที่ชอบเดินทางกันบ้างโดยเฉพาะการเดินทางแบบมีการโหลดกระเป๋าเดินทางกันบ่อยไหมฮะ
2: ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
1: ทำงานใช่ไหม
2: ทำงาน
1: เข้าใจได้แต่มีกฎใหม่มาฝากคุณผู้ชมฟังนะใครที่ชอบเดินทางเขาจะมีกระเป๋าอยู่2แบบนึกออกไหมเราจะโหลดใต้เครื่องสำหรับสัมภาระที่มีเกิน100มิลกับอีกแบบนึงคือ carry on ก็คือไม่เกิน7กิโลเครื่องได้แต่ตอนนี้มีกฎใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมีการตรวจอะไรเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเจ้าของกระเป๋าและจะเชิญเดินลงจากเครื่องเพื่อไปยืนดูเจ้าหน้าที่เปิดให้นึกออกไหมคือเจ้าของกระเป๋าเนี่ยจะต้องอยู่กับกระเป๋าของตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะกพท.ออกกฎใหม่เจ้าหน้าที่สนามบินสามารถตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอเจ้าของกระเป๋ามาถึงก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะก็เลยมีการแนะนำบอกว่าถ้าเป็นกฎใหม่ออกมาแบบนี้ให้ใช้กุญแจแบบ TSA Lock ก็จะลดความเสี่ยงถูกตัดกุญแจขณะที่โลกออนไลน์ก็ถามถึงความปลอดภัยนะคะคือ TSA Lock เนี่ยมันคือลักษณะล็อกเคยนึกออกมากระเป๋าที่มันจะมีการตั้งรหัสได้3ตัวนะมันจะมีตัวล็อกหลายคนเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีรูกุญแจแต่เวลาซื้อมาไม่เห็นมีกุญแจมาให้มันจะมีรูเล็กๆออกมาค่ะซึ่งรูเล็กๆอันนี้มันคือรูที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่สนามบินที่ใช้ไขได้โดยเฉพาะตามกระเป๋าอันเนี้ยแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะแบบไม่ต้องมาตัดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามกระเป๋าเขาก็จะมีตัวที่ตั้งรหัสได้ก็สามารถเอากุญแจเล็กๆของเจ้าหน้าที่ท
0: ิ่
1: มลงไปไขได้เลยเปิดได้เลยแต่ทุกคนก็เข้าใจแหละถ้ามันมีของที่สแกนตรวจเจอแล้วมันน่าสงสัยก็ต้องตรวจแต่เมื่อเจ้าของกระเป๋าไม่ได้อยู่กับกระเป๋าของตัวเองแล้วทรัพย์สินล่ะ
0: ถ้าหายไปใครรับผิดชอบ
1: มันจะปลอดภัยไหมมันจะเสียหายไหมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันนะคะหลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ประกาศกฎใหม่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้กฎนี้นะเขาจะใช้เฉพาะเรื่องของการเอ็กซเรย์แล้วดูอ่ะกระเป๋าใบนี้มีสิ่งต้องสงสัย มีอะไรแปลกๆหรือสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินนะคะโดยระหว่างเปิดตรวจค้นก็เหมือนเวลาเราสั่งของออนไลน์มาที่บ้านเลยต้องตั้งวิดีโอเป็นหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำแบบนี้เมื่อพบกระเป๋าต้องสงสัยจะต้องมีการตรวจเข้าไปเขาก็จะมีการตั้งวิดีโอตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่หยิบกระเป๋าใบนี้มาลักษณะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะเปิดไปเจอของผิดกฎหมายไหมถ้าเจอก็ดำเนินการตามคดีต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่เจอก็จะแจ้งให้เจ้าของกระเป๋าทราบว่าเรามีการตรวจค้นกระเป๋าของคุณนะมีการเปิดแบบนี้นี่เรามีวิดีโอให้ดูถ้ามีความเสียหายก็มีการร้องเรียนได
0: ้
1: ถ้าไม่มีก็คือเป็นหลักฐานแจ้งว่าของทุกอย่างอยู่ครบปลอดภัย อะไรประมาณนี้แต่หลายคนมันก็ติดในใจว่ามันก็กังวลแล้วเขาจะรู้กันไหมบางทีแหมมันก็มีของหายตามสนามบินนึกออกไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี
0: ้
1: ขนาดไม่ได้อนุญาตอ่ะ
0: ก็ยัง
1: หายเลยและอันนี้จะเป็นยังไงเขาก็มีความกังวลก็มีคำถามกันเยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ว่าใครจะรับผิดชอบโดยสรุปให้แบบนี้ทางกพท.ชี้แจงว่าหากผู้โดยสารพบความเสียหายจากการตรวจค้นนะคะร้องเรียนได้ร้องเรียนผ่านสายการบินหรือว่ายื่นเรื่องให้กับกพท.ตรวจสอบนะคะโดยยืนยันว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความล่าช้าของเที่ยวบินค่ะอัปเดตกันนะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการอัปเดตเขาเรียกว่าเรื่องของการบินเยอะมากเร
0: ื่
1: องของสัมภาระเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีเรื่องนี้อีกเริ่ม16ตุลานี้ค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องถ่ายคลิปของเราไว้เหมือนกันไหมก่อนแพ็คกระเป๋าแล้วก็โหลดเข้า
1: คิดเหมือนกัน
0: ใช่ไหมก็เขามีหลักฐานเราก็มีหลักฐานยันในฝั่งของเราเหมือนกัน
1: พี่ออนละเอียดน
0: ะ
1: เขาถ่ายวิดีโอไว้ใช่ไหมแต่เราถ่ายต้นทางไว้ก่อนเหมือนกัน
2: จะได้ไว้ยืนยันเนาะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะคือคนไทยเราเนี่ยใครที่เป็นผู้ประกันตนวันนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะสำคัญค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเงินเดือนเราที่ถูกหัก 5% ทุกเดือนเข้ากองทุนมันก็มีความสงสัยเรื่องความคุ้มค่าคุณเอาไปทำปฏิทินแต่ผู้ประกันตนไม่เคยได้คุณเอาไปจัดทริปทัศนศึกษาของเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องประกันสังคมวันนี้ล่ะค่ะที่ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือลูกจ้างจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเลือกตั้งบอร์ดผู้นี้คือคนที่เป็นตัวแทนของคุณนะคะบรรยากาศคึกคักอย่างที่เชียงใหม่ที่เห็นนี้ที่ตำบลช้างเผือกนะคะ ผู้ประกันตนและนายจ้างก็มาต่อแถวตั้งแต่เช้าเลยนะคะก่อนที่จะเข้าคูหาก็มีการตรวจสอบบอร์ดตัวแทนแต่ละฝั่งหมายเลขอะไรอย่างไรด้านหน้าถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองสำหรับเชียงใหม่มีทั้งหมด166หน่วยนะคะหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยบอกว่าวันนี้อยากใช้สิทธิ์ตัวเองลองเปลี่ยนทีมใหม่ให้เข้ามาดูแลเงินประกันสังคมให้มันดีกว่าเดิมและฝากถึงบอร์ดชุดใหม่ด้วยว่าจะเอาไปลงทุนให้งอกเงยไม่ติดเลยขออย่างเดียวอย่าให้เกิดการทุจริต
1: ค่ะ
2: ส่วนนครราชสีมามี147หน่วยนะคะผู้ประกันตนก็ฝากความหวังถึงบอร์ดชุดใหม่ว่าอยากให้เพิ่มเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ทำฟันน่ะนะปัจจุบันคือให้แค่900ต่อปี
0: ไม่พอ
2: มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะตอนนี้หรือเปล่า
0: ปวดหินปูนยังพันกว่าบาทแล้วเลยตอนนี้
2: ใช่ไหมคะก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้ส่วนนนทบุรีค่ะมีผู้ไปใช้สิทธิ์แน่นเทศบาลบางคูรัตนะคะผู้ประกันตนก็คาดหวังว่าเรื่องของการบริหารเงินอยากให้มีความโปร่งใสเปิดเผยรายรับรายจ่ายแล้วก็นำเงินไปลงทุนอย่างเหมาะสมค่ะคือจากที่ทีมข่าวเราเนี่ยสังเกตการแล้วเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกันตนหลายคนนะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยหลายคนคาดหวังเลยว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมใหม
0: ่ค่ะ
2: และจะส่งผลต่อคนรุ่นหลังค่ะโดยที่ไม่ต้องการให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันลงไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นปฏิทินชุดสูทจำได้ไหมกระเป๋าหรือว่าปากกาของแบบของชำร่วยของเขาอ่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้คือฝั่งของผู้ประกันตนเนาะและอยากให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพการคัดกรองเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากขึ้นค่ะ
3: การตรวจภายในมันปีนึงมันควรจะ2ครั้งด้วยซ้ำอันนี้5ปีครั้งแล้วเงินค่าตรวจมันไม่ได้แพงมันทำไมมันจ่ายไม่ได้ถ้าคุณเสียเงินจ่ายในส่วนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้มากขึ้นอ่ะดีกว่าคุณที่จะเอาเงินจำนวนเยอะๆไปจ่ายในส่วนของการรักษามะเร็งมันเป็นการแก้ไปเหตุ
2: นะเรื่องของสุขภาพนี่ก็สำคัญนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากปิดหีบคือวันนี้เขา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนาะปิดหีบไปเนี่ยข้อมูลนะคะตอนนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานบอกว่าภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยคึกคักมากผู้ใช้สิทธิ์ราวๆ 670,000 คนเพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับปี66
0: เยอะมาก
2: นี่คือฝั่งผู้ประกันตนฝั่งนายจ้างก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากเดิม 512% เลยอ่ะคนหลายคนอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรืออยากมีส่วนร่วมนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องจับตาละค่ะเรื่องของผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี้นะคะเขาคาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก2ทุ่มคืนนี้ละค่ะ
0: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงทุกคนก็ตามกันฝนจะมาบ้านฉันไหมกรุงเทพมหานครตุ้มๆต่อมๆกันไปเปิดสาเหตุกันหน่อยไหมทุกคนอยากรู้ทำไมคราวนี้เรารอดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดสาเหตุกันแล้วจากนี้ฝนจะเคลื่อนตัวไปทางไหนพรุ่งนี้12-13จะหนักที่ภาคใต้ลักษณะฝนจะเป็นยังไงและพื้นที่ไหนเฝ้าระวังบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
4: ฉันค่อมครับผมฉันค่อมหวยกระแทก
5: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่โลนะคะ
6: คนผ่อนตรง
5: ไม่พบอะไรค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: ทำเพื่อแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
11: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: ลุกค่ะเทวดา
16: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะ
14: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
17: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: มองเฟลอโอมิรอล
20: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
21: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
22: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
21: ผิวดูใสฉ่ำ
22: ต้องโดน
21: ใหม่ซิตรา
23: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
10: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
9: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
11: กลับมาคุยกันเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะต้องบอกว่าไทยตอนนี้อากาศยังคงแปรปรวนในหลายพื้นที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักไปจนถึงวันที่13ตุลาคมแต่อย่างที่บอกอะลมเปลี่ยนทิศกระแสลมมันเปลี่ยนทิศทางกรุงเทพมหานครก็เลยรอดจากฝนไปเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่ตกเลยนะยังแห้งแล้วก็เห็นแดดด้วยใช่ไหมคะทีนี้ดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนะคะออกเตือนเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมก็คือวันนี้จนถึงวันที่13คือบางพื้นที่อาจจะเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยอย่างวันนี้ค่ะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพบางส่วนซึ่งน่าจะรอดแล้วนะหวังว่าคืนนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน 12-13 ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ฝนจะตกหนักและเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะเหลืองๆที่เห็นเนี่ยสาเหตุเพราะว่าอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นในบ้านเราอากาศก็เลยแปรปรวนนะคะมันก็เป็นธรรมชาติแหละพอเจอกันร้อนกับหนาวฝนมันก็จะเกิดเป็นพายุฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่ด้วยกันกรมอุตุเตือนว่าถ้ามดว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยน้ำมันอาจจะระบายไม่ทันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาด้วยอาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ภูเขาส่วนใครอยู่กลางแจ้งต้องระวังลมแรงและฟ้าผ่าช่วงนี้น่ากลัวจริงนะคะไม่ควรไปหลบที่ใต้ต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องระวังขึ้นสูงกว่า2เมตรด้วยในช่วงที่ฝนตกนะคะถ้าเป็นไปได้คนใต้ก็เลี่ยงการเดินเรือช่วงนี้ไว้ก็ดีทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามข่าวกันมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหลายคนเตือนว่าฝนระลอกใหม่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพหนัก

0: สุดตั้งแต่เมื่อวันเสาร
1: ์ค่ะ
0: ปรากฏว่ารอดทีนี้ต้องดูเหตุผลกันหน่อยเพราะว่ามันจะไปหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แทนอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอธิบายสาเหตุที่กรุงเทพรอดจากฝนตกหนักเราก็ดีใจกันเหลือเกินนะหนึ่งก็คือกลุ่มฝนนะคะมันเคลื่อนตัวและเบี่ยงลงทางตอนล่างก็คือผ่านแค่บางขุนเทียนจากนั้นมันก็เคลื่อนต่อไปยังสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีแทนนะคะไม่ได้ตกกระจายหรือว่าตกแช่หนักในพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพก็รอดสองก็คือความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองระยะยาวคือการคาดการล่วงหน้าก่อนหน้านี้ประมาณ1วันนะคะเขาใช้แบบจำลองที่มีขนาดเซลล์ไซส์กว้างถึง5กิโลเมตรมันก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพการพยากรณ์ว่าประเมินว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักไหมมันดูจะกว้างแต่ในความเป็นจริงแล้วขอบเขตฝนที่ตกจริงเนี่ยมันแคบกว่ามากอยู่ที่ระดับประมาณ250เมตรเท่านั้น3ก็คือการตรวจสอบระยะใกล้คือจริงๆบอกว่า3ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะก็สามารถจะยืนยันว่ากลุ่มฝนมันเปลี่ยนทิศคือพอเข้าใกล้มาประมาณ3ชั่วโมงเขาใช้ข้อมูลกริดที่มีความละเอียดสูงระดับ250เมตรของกทม.ก็จะเห็นชัดว่าไอ้กลุ่มฝนเนี่ยมันเคลื่อนไปอยู่ทางตอนล่างกรุงเทพก็เลยปลอดภัยจากฝนตกหนักก็คือตอนที่คาดการไว้ตอนแรกว่าจะเจอฝนก็รอดกันไปเพราะนั้นก็อาจารย์เสรีบอกว่ายังไงก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องทุก 3-6 ชั่วโมงเพื่อความแม่นยำด้วยนะคะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงได้ส่วนฝนตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจนถึงวันที่13อาจารย์บอกว่าสมมตินะถ้าพื้นที่ไหนเจอตกจริงๆมันจะไม่ตกหนักหรือที่กลัวคำว่าตกแช่ตอนนี้หลายคนหลอนคำนี้มากนะ
1: คะ
0: จะไม่เหมือนละ 24-26 กันยายนที่เราเจอมาจะไม่เจอแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังฝนตามฤดูกาลแล้วก็น้ำรอการระบายค่ะ
2: กทม.มีกริดไซส์ความหมายขนาดไซส์เนี่ยที่ละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นกทม.จะรู้ว่าฝนจะเข้าเขาหรือไม่เข้าเขาภายในประมาณ3ชั่วโมงล่วงหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เนี่ยกรมตรวจคุณพยากรณ์เป็นวันน่ะมันไม่สามารถจะบอกได้อย่างแม่นยำหรอกแต่เพียงให้รู้ว่าโอกาสเกิดมีมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคซึ่งอธิบายได้ยากเพียงแต่บอกให้เขารู้ว่าให้เขาอัปเดตสถานการณ์ตามไปนะช่วงนี้ต่อไปไม่มีแล้วไปถึง13นะครับไม่มีนะหมายความว่าตกหนักหมายความว่าตกแบบที่วันที่24 25 26อะไรอย่างนั้นนะความหมายแต่ถ้าตกแบบน้ำรอการระบายเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตกมาแค่ชั่วโมงนึง40มิล60มิลเนี่ยมันน้ำก็ระบายแล้วไง
1: พอได้ยินแบบนี้หลายพื้นที่ก็สบายใจเพราะว่าบางจุดเนี่ยนะคะบางบ้านยังไม่ได้ย้ายของกลับไปเลยนะน้ำยังมีอยู่เลยอย่างยิ่งแถวสะพานสูงแถวอะไรเงี้ยน้ำทะเลน้ำคลองยังหนุนขึ้นมาอยู่เลยนะคะทีนี้พื้นที่ที่ต้องฝากเตือนช่วงทิ้งท้ายเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าก็มีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพราะว่า3จังหวัดเนี้ยเขาบอกว่าจะเจอฝนตกต่อเนื่องนะคะปริมาณฝนสะสมสูงในประมาณ170-200มิลลิเมตรหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชมทำให้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากภูมิประเทศตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ลาดเขาและไหลเขานะคะเวลาน้ำเข้ามาเนาะสะสมเยอะๆเขาก็จะมีน้ำป่าไหลมาแบบเร็วมากๆเลยแต่อาจารย์สรีประเมินว่าสถานการณ์ค่ะไม่น่ากังวลเพราะว่าฝนระลอกนี้อย่างที่บอกไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกแช่นะคะแต่เขาเกิดจากมวลอากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนค่ะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่ประเทศเมียนมาแล้วก็สลายตัวไปซึ่งคาดว่าจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีเนี่ยนะคะฝนจะหยุดตกประมาณบ่ายโมงก็ไม่มีแล้วแต่ว่าอีกโซนหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือภาคใต้ค่ะหลายจังหวัดทางภาคใต้เพราะบอกว่าหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มฝนเขาจะเคลื่อนลงไปภาคใต้แล้วค่ะแล้วก็จะตกครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดซึ่งภูเก็ตก็โดนไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะตกไม่ทันไรก็โอ้โหดูสิน้ำขังแบบนี้เลยนะคะ
0: ตอนนี้กินเจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เริ่มละนะคะฝนตกในภาคใต้ในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนะคะเขาบอกว่ายังไม่น่าห่วงนะเขาเริ่มมาแต่ยังไม่น่าห่วงเท่ากับเดือนพฤศจิกายนก็คือจะบอกว่ามีความเสี่ยงฝนตกมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ต้องเฝ้าระวังนะคะแม้อาจารย์บอกว่าพายุเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องของร่องมรสุมหรือว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้มีการเก็บสถิติไว้ชัดเจนเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับพายุหลักๆที่เข้ามาทีนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาดูนะคะส่วนใหญ่ของภาคใต้ด้วยเขาจะเป็นแนวเขาค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำไหลหลากได้แล้วก็พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะอาจารย์บอกว่าอย่างเช่นหาดใหญ่เนี่ยค่ะก็ต้องคอยดูเนี่ยนะอาจจะประสบปัญหาเรื่องของการระบายน้ำได้ช้าค่ะ
2: ถ้ามันลงไปภาคใต้ผมคิดว่าขณะนี้ยังไม่น่ากังวลเท่ากับเดือนหน้านะครับยังไม่น่ากังวลคือปริมาณฝนมันจะหนักจริงๆอ่ะเดือนหน้าความเสี่ยงมันเป็นอย่างนั้นนะ แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนผ่านฤดูเพราะฉะนั้นสภาพอากาศมันก็จะปั่นป่วนแบบนี้มันจะปั่นป่วนไม่แช่เห็นไหมไม่ตกก็ไม่แช่นะเดินไปเลยหายไปตก200มิลก็หายไปเลยตอนนี้คาดการณ์รายเดือนมีฝนตกหนักไงแต่เราไม่รู้ว่าจะเท่าหาดใหญ่ไหมเราไม่รู้หรอกเพียงแต่เรารู้ว่าคาดการณ์รายเดือนมีโอกาส
1: เนี่ยค่ะก็มีโอกาสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังไว้ส่วนภาพรวมของกรุงเทพคือฝนลดลงแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
3: ไปที่ภาคใต้เนาะแล้วในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังกังวลเรื่องของน้ำน้ำท่วมน้ำฝนน้ำหนุนมันจะมาขนาดไหนไปดูซิภารกิจนายกรัฐมนตรีไปไหนไปร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์และถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยนะคะที่ร่วมพิธีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้นะคะจัดขึ้นที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายกอนุทินเนี่ยสวมเสื้อเหลืองผ้าไทยสวยเลยเนาะ
0: ค่ะ
3: ร่วมพิธีเปิดนะคะถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยที่มาร่วมพิธีสำคัญนี้ค่ะซึ่งนายกเองเนี่ยบอกว่าได้รับพรจากท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่ามีบุญวาสนามากนะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และนายกยังขอบคุณชาวเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้ตัวเองและภริยาได้มาด้วยพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้แผ่นดินไทยสงบสุขร่มเย็นประชาชนพ้นทุกข์มีความสุขในการพัฒนาประเทศนะคะและแน่นอนนายกเราไปเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งแหมคือนายกเราทำอะไรได้หลายอย่าง
0: คือท่านเป็นนักดนตรีใช่ไหม
3: เออแกเป็นนักดนตรี
0: มีดนตรีในหัวใจ
3: ชอบดนตรี
0: ค่ะ
3: นี่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะเห็นว่ามีวงชาวบ้านเล่นอังกะลุงนายกร่วมเล่นด้วยเอาลองฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

0: ่นอังกะลุงเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็น
2: เคยฝึกตอนเด็กๆก็ต้องจำว่าตัวเองถือโน้ตตัวอะไรไว้แล้วพอมาถึงเราก็ต้องขยาว
0: เนี่ยอย่างนายกก็เหมือนกันเหมือนจะดูโน้ตใช่ไหมแล้วก็ขย่าวตามโน้ตซึ่งได้อยู่นะ
1: ได้
0: เนี่ยนะคะก็ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่เป็นประเพณีที่เขาสืบสานมานานแล้วนะซึ่งชาวบ้านเองก็มาร่วมงานเยอะมากในขณะที่หลายๆคนก็บอกนายกแหละว่าแบบไปร่วมงานอุ้มพระดำน้ำแล้วอยากให้มาช่วยดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะอ่ะคุณผู้ชมมาตามคนนี้ก็หน่อยมาตามนัดจริงๆทนายตั้ม
2: ค่ะ
1: โอ้โหเดินหน้าจริงๆนะคะ
2: โอ้โหเปิดตัวมาทีไรแสบสันทุกที
1: เพื่อจะแฉอินโฟคนดังคนหนึ่งเมื่อวานเนี้ยใครติดตามไลฟ์นั้นไลฟ์ประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็หลากหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่อินโฟคนดังไปช่วยเหลือชายแดนไทยกัมพูชาในมุมของทนายตั้มบอกว่าเนี่ยการลงพื้นที่ครั้งนี้จริงๆแล้วลงไปและสร้างความอึดอัดให้กับทหารในพื้นที
2: ่
1: อย่างมาเป็นมุมของทนายตั้มเท่านั้นนะคะที่พูดพาดพิงไปถึงก็เมื่อวานนี้ไลฟ์ค่ะหลายคนดูกันตาแฉะเลยชั่วโมงกว่าได้
2: เขาจัดแสงสวยอยู่นะ
1: จัดแสงสวย
2: นี่และด้านหลังเขาแฝงความยุติธรรมเห็นไหมมีตาช่องตาช่าง
1: ถูกต้องแล้วก็มีการอุ้มวงอุ้มแมวมาด้วยนะ
2: หรอ
1: เลยเมื่อคืนนี้นะคะไลฟ์นะคะแฉอินฟลูชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคชายแดนไทยกัมพูชานะคะเขานัดกับแฟนคลับเขาไว้ละและช่วงที่ทนายตั้มเนี่ยไลฟ์ก็มีโฟนอินหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอดีตนายทหารระดับรองผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีตราดเกษียณไปแล้วนะขอเรียกเป็นรองผบ.แล้วกันคือรองผบ.ท่านนี้ก็บอกถึงความอัดอั้นตันใจในช่วงเวลาที่รับราชการอยู่บอกมันมีช่วงคืนหนึ่งตัวเองกำลังนั่งปรึกษากับเสอีกคนหนึ่งในพื้นที่แล้วมีการโทรหาอินฟลูชื่อดังคนนี้สอบถามประเด็นจำได้ไหมคะมีการวางตู้คอนเทนเนอร
2: ์
1: ตอนนั้นวางกั้นไว้ก็ถามอินฟลูคนนี้ว่าอ่ะวางตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วคุณมีแผนจะทำอะไรต่อไปผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าอินฟูรายนี้ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะเอาปูนซีเมนต์ไปเทใส่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดตัวท่านเองนะคะรองผบ.ท่านนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้คือมันผิดข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาทำเอาไว้คือคอนเทนเนอร์มันเคลื่อนย้ายได
2: ้
1: อ
2: ัน
1: นี้ชี้แจงได้แต่ข้อตกลงหนึ่งที่ตกลงกันไว้ก็คือห้ามสิ่งปลูกสร้างถาวรในพื้นที่เด็ดขาดถ้าไปเทปูน
2: ก็กลายเป็นถาวร
1: ใช่ไหมถาวรใช่ไหมฮะทำแบบนั้นแล้วก็หนึ่งไม่ได้ผิดข้อสัญญาสองเขามองว่าต้องใช้รถปูนกี่คันจะขนปูนเข้าพื้นที่และการขนเข้าขนออกเดี๋ยวจะเป็นการยั่วยุฝั่งนั้นหรือเปล่าอดีตรองผบ.ท่านนี้ยังบอกด้วยว่าตัวเองก็เปิดใจเลยนะขอร้องอินฟลูคนนี้สองเรื่องเรื่องแรกมีวันที่ทหารระดับนายพลของฝั่งกัมพูชาเข้ามาพื้นที่ปรากฏอินฟลูคนนี้ลักษณะไปเหมือนต่อว่าฝั่งกัมพูชาท่านก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วพลเรือนไม่ควรคุยกับทหารไหมให้ทหารกับทหารเขาคุยกันเองไหมแต่ว่าเจ้าตัวอินฟูคนนี้กลับอ้างบอกว่าเนี่ยถ้าไม่คุยนะฝั่งกัมพูชาจะยิงลูกน้องตัวเองตายแล้วถ้าเขาไม่ช่วยซึ่งในฝั่งของรองผบ.ก็บอกยืนยันว่าจริงๆแล้วมั่นใจว่าทหารในพื้นที่สองฝั่งถ้าคุยกันได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีการยิงกันแน่นอนค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องแรก
1: ใช่
0: ส่วนเรื่องที่สองคือมันเคยมีในพื้นที่ตอนนั้นก็คือรองนายกของกัมพูชาปรักสุคนกับคณะ AOT รวมถึงทางฝั่งของไทยด้วยนะคะเข้ามาในพื้นที่เป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนตรงชายแดนเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ณวันนั้นนะอินฟลูท่านเนี้ยเดินนำหน้าทหารของไทยเข้าไปเลย
2: ค่ะ
0: ทางด้านของอดีตรองผบ.ท่านเนี้ยมันก็เลยท่านก็เลยเข้าไปเตือนเข้าไปสกิดอินฟูนี้ว่
1: า
0: เอ้ยเรามาอยู่ด้านหลังดีไหมส่วนใหญ่คนที่เขาจะเดินนำหน้ามักจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะ
1: ค่ะ
0: ก็ยืนยันว่าพูดด้วยความสุภาพนะคะไม่ได้พูดกระชกโคกฮากหรือเมาตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแต่อดีตรองผบ.ท่านนี้บอกว่าปรากฏพอพูดไปแบบนั้นปั๊บฟังอินฟูเนี่ยหันมาถามชื่อถามยศถามตำแหน่งตัวเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายเขาออกแล้วปรากฏหลังจากนั้นเขาอ้างนะว่าแล้วอินฟูท่านนี้ก็โทรไปฟ้องผู้บังคับบัญชาจริงๆและตัวอดีตรองผบ.ท่านนี้ก็ถูกย้ายจริงๆด้วยมันเป็นแบบนี
1: ้
0: ไม่น่าเชื่อว่า
2: ย้าย
0: อำนาจย้าย
2: ได้
0: รองผบ.ได้อะนะแต่ย้ำว่าอันนี้เป็นคำเล่าจากทนายตั้มอีกทีนึงนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของเงินบริจาคค่ะคุณผู้ชมเงินบริจาคที่อินฟลูคนนี้อ้างว่าช่วยเหลือกองทัพไป200ล้านบาทจากการเปิดรับบริจาคของประชาชนแต่ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่รู้ก็คืออย่างเช่นนะห้องน้ำทหารก็ใช้งบหลวงนี่ถนนที่ทำก็เป็นเงินของพระอาจารย์ศักดาเป็นคนรวบรวม ส่วนที่เหลือก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ทำทั้งนั้นนะลองฟังเสียงดูค่ะ
3: สมมติว่าถ้าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปเหยียบกับระเบิดหรือไปโดนเขาส่องสไนเปอร์มาเนี่ยกองทัพเรือรับผิดชอบเต็มๆบอกเขาจะย้ายผม
4: โอ้โห
3: เขาจะบอกเขาจะย้ายผม
4: มึงเป็นใครวะเนี่ย
3: มันไม่มีหรอกครับห้องน้ำทั้งหมดแต่ท้ายงบประมาณหลวงทั้งนั้นเลย
4: แล้วเขามาพูดได้ไงว่าเขามาทำห้องน้ำให้
3: ผมก็นี่ไงเขาก็พูดไปเขาก็พูดได้ไงบังกงบังเกอร์เนี่ยมาจากงบประมาณหลวงนะครับมาจากการบริจาคของกองทุนไทยทิพย์มาจากบกทัพไทยปิดหินปูนทรายคนในพื้นที่เขาช่วยกันทั้งนั้นไม่ว่าที่จันทบุรีหรือว่าตราดเนี่ยที่สำเร็จมาทั้งหมดนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือของคนในพื้นที่ทั้งนั้นไม่มีครับยืนยันไม่มีมันหลายร้อยล้านเนี่ยผมก็นั่งทบทวนดูไอ้ถ้า200ล้านเนี่ยลองไปดูว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนั้นวงวนจนเกินขนาดนั้นน่ะมันทำได้จริงๆเหรอ
0: ย้ำว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะ
1: แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลฝั่งเดียวเพราะว่าคนที่โดนกล่าวหายังไม่มีการออกมาชี้แจง
0: แล้วก็อย่าลืมว่าการตั้งข้อสังเกตมันก็อาจจะเกิดจากคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันนะเหมือนคนไม่ชอบกันคนมีอคติกัน
2: เขาก็ใช้ข้อมูลฝั่งของเขาเนาะแต่จริงๆพวกการก่อสร้างพวกอะไรในพื้นที่ถ้าเกิดว่าต้องไปดูข้อมูลจริงๆมันก็น่าจะมีหลักฐานเนาะเงินมาจากตรงไหนมีใครบริจาคอะไรมาบ้างหรือเปล่าแล้วเงินที่บอกลงไปช่วยตรงจุดไหนถ้าเกิดโปร่งใสจริงมันต้องรู้มันต้องตรวจสอบได้
0: ใช่นี่แหละเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบตัดเรื่องของอารมณ์อคติความสัมพันธ์คนออกแล้วดูซิว่าเรื่องของเงินประชาชนที่แบบบริจาคไปเนี่ยมันได้ไปใช้ตรงไหนยังไงบ้างซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะทนายตั้มเองก็บอกว่าจะไปยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าเงิน200ล้านเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ชายแดนจริงหรือไม่อย่างที่บอกทนายตั้มแกค่อนข้างมั่นใจในพยานที่แกมีนั่นก็คือทหารในพื้นที่ที่ยืนยันเองว่าหลายๆจุดเป็นเงินหลวงค่ะ
5: ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปที่ DSI ครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบเส้นเงินที่บอกอ้างว่ามีการได้ช่วยทหารเป็นจำนวน200ล้านนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คงจะต้องเชิญท่านรองผู้บัญชาการนะครับให้ไปเป็นพยานด้วยต้องแยกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเงินเอ200ล้านเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปช่วยทหารแต่ว่าเอาออกไปเป็นส่วนตัวเงี้ยก็มีความผิดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนอาจจะรวมถึงการฟอกเงินด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคุยอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปไม่ได้มีเงินไอ้200ล้านจริงเลยอาจจะเป็นการแค่เป็นการโม้ธรรมดาทั่วไปที่คงจะไปดำเนินคดีอะไรไม่ได้
2: ก็ต้องไปรอตรวจสอบอีกทีว่าเอาเงินเป็นการโม้อย่างเดียวว่ามีเงินสอยแล้วล้านเข้ามานะแล้วก็ไปทําจริงแต่ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเงินเข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้ทําอันนี้ก็คนละกรณีกันนะคุณผู้ชมนะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะระหว่างที่กําลังไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะก็มีชาวบ้านในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็โฟนอินเข้ามามาเล่าในอีกเรื่องนึงบอกว่าในช่วงน้ําท่วมหาดใหญ่น้ําท่วมใหญ่ๆที่ผ่านมาจําได้มั้ยคะ
0: ค
2: ืออินฟูคนเนี้ยก็ลงพื้นที่ไปช่วยเนาะแล้วระหว่างที่ลงไปช่วยเนี่ยตามลักษณะของเขาเขาก็จะมีการไลฟ์ผมอยู่พื้นที่นี้อยู่ตรงนี้ก็จะมีการไลฟ์ตลอดอะเนาะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในการไลฟ์เนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าอินฟูคนนี้เขาก็บอกไปเลยจุดไหนท่วมเข้าได้น้ำลึกประมาณไหนตรงไหนเข้าไม่ได้จุดนี้เข้าไม่ได้แล้วจะต้องอ้อมไปทางไหนคือเขาบอกว่าค่อนข้างอธิบายละเอียดหลังจากนั้นบ้านของญาติตัวเองถูกคนร้ายเข้าไปขโมยของค่
0: ะ
2: ภายใน30นาทีหลังจากที่อินฟูคนนี้ไลฟ์7หลัง
0: โ
2: อเขาบอกกลุ่มคนร้ายรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนโชคดีเหตุการณ์ครั้งนั้นตำรวจจับคนร้ายเอาไว้ได
0: ้
2: พอไปจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยถามเอ้าแล้วไปยังไง30นาทีทำไมได้7หลังทำไมรู้หมดเลยอะไรอยู่ไหนอ๋อก็ดูไลฟ์มา
0: อ้าว
2: ไปดูไลฟ์ที่อินฟูเขาไลฟ์ว่าอ๋อจุดนี้ตอนนี้มีพื้นที่บ้านประมาณนี้นะตรงนี้เข้าได้นะน้ำอยู่ประมาณนี้อ๋อตอนนี้คนออกไปหมดแล้วจากหมู่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่บ้านหลังนี้เขาบอกเขาดูไลฟ์นี่แหละเขาก็เลยเก็บรายละเอียดแล้วก็เลยไปจัดเป็นกลุ่มไปคนร้ายเนี่ยก็เลยบุกเข้าไปงัดทรัพย์สินนะคะก็รู้ช่องทางทั้งหมดเลยเขาก็บอกว่าไลฟ์การไลฟ์แบบนี้มันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียล่ะทำให้โจรเนี่ยรู้ทิศทางเข้าออกหมดเลยแบบนี้แล้วล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งไปช่วยน้ำท่วมที่กรุงเทพมีภาพหลับบนเรือมีภาพหลับบนเรือมีใครเห็นหรือยัง
1: มีแชร์กัน
2: ไป
1: เลย
2: ใช่ไหมปรากฏว่ามีเรือกลุ่มของเพื่อนตัวเองเนี่ยขับตามหลังไปเขาไปเห็นเขาก็เลยเอ๊ะทำไมหลับอย่างนี้มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าที่ลงมาช่วยน้ำท่วมมันอะไรยังไงพอเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าโดนบล็อกความคิดเห็นทั้งกลุ่มเลยเอาเป็นยังไงไปฟังค่ะ
6: การไปช่วยคนผมว่ามันเป็นผลดีนะผมก็ขอบคุณด้วยที่ไปช่วยแต่ บางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นการทำคอนเทนต์อะพี่เอาเข้าไปถึงในบ้านอย่างเงี้ยเอาข้องไปส่องอะไรเงี้ยว่าอยู่บ้านกับใครเราบอกกับบอกว่าทางนี้เข้าได้ทางนู้นเข้าไม่ได้คือแบบมันลึกเกินไปอะ
2: ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆไปนะถามว่าแบบไปเห็นตอนเขาหลับเขาอาจจะเพิ่งช่วยมาแบบ24ชั่วโมงติดก็
1: ได้
2: ช่วยมาเต็มที่แหมคนเราก็ต้องมีงีบมีหลับได
1: ้
2: ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะคะคุณผู้ชมทีนี้อย่างไรก็ตามอีกฝั่งนึงเราก็ต้องไปดูในมุมของข้อมูลกันด้วยนะทีมข่าวสำนักงานวันนิวส์ของเรานะคะก็สอบถามไปยังตำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลากันชุดสืบสวนหลายชุดยอมรับบอกว่าช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจับกลุ่มคนร้ายที่งัดบ้านได้จริงแล้วไม่ใช่คน2คนนะเขาบอกจับได้เป็นจำนวนมากเลยแต่ยังไม่มีชุดจับกุมชุดไหนเขายืนยันนะว่าคนร้ายที่จับมาได้ดูไลฟ์ของอินฟูคนนี
1: ้นะจากการสอบปากคำไม่มีข้อมูลจากทางตำรวจนะ
2: อาทีนี้อย่างที่บอกนะคนเราก็สามารถพูดได้แต่ว่าความจริงอยู่ตรงไหนเราต้องมาดูมาชั่งกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ถามไปทางพี่ตำรวจพี่ตำรวจว่าจับคนร้ายได้มีเยอะด้วยแต่ตอนสอบสวนตอนหาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาดูไลฟ์มา
1: ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
2: ไม่ได้เชื่อมโยงอะอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อน
1: ะ
2: ติดต่อมาหลายวันแล้วนะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะทีมข่าวของเราด้วย
1: ทุก
2: คนหลายๆทีมพยายามติดต่ออินฟูท่านนี้นะคะก็ยังไม่มีใครรับไม่ได้รับสายเลยนะคะก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้ทนายตั้มจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับทาง DSI หรือเปล่าในเรื่องของตรวจสอบปมเงิน200ล้าน
1: ค่ะ
2: มันหลายเรื่องหลายราวเพราะว่าเขาตั้งเป้ามาแล้วล่ะทนายตั้มอ่ะ
1: ค
2: ือตั้งแต่ออกมาตั้งแต่เนี่ยยังไม่เลิกติดหนวดเลยอ้า
1: วใช่ๆ
2: คือหนวดยังติดตั้งแต่วันเปิดตัวน่ะ
0: หรือว่าหนวดจริงแล้วหรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่หนวดจริง
1: สั่งพิเศษ
2: เนี่ยทีเจสกี
1: หลายวันแล้วไงทำทุกอย่างเลย
2: เอากระดาษทิชชู่ซับเหงื่อเอ่ยทำท่าเป็นไลฟ์สดเรียนแบบเอ่ย
1: อันนี้
2: เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มั่งล่ะคือใครเป็นทีมเขาเก่งนะหาพ็อปหาอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องคอสตูมแล้วใจว่าเผลออ่ะใครตั้มนอนฝันนะเนี่ยฝันว่า
1: ต้องไปดูย้อนหลังอินโฟคนนั้นด้วยใช่ไหม
0: บ้านเนาะ
2: เนี่ยคือเขาเก็บทุกแบบทุกอย่างอ
1: ่ะเก็บรายละเอ
2: ียดเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเหนือดอะไรแบบนี้ก็เขาตั้งเป้ามาแล้วอ่ะก็น่าจะต้องดูกันว่าเขาจะเอาเรื่องไหนมากับอินโฟคนนี้ต่อไป
1: และอินโฟรายนี้จะมีการชี้แจงอย่างไรซึ่งหลายคนรอฟังอยู่นะคะ
2: ว่
1: าอาจจะยาวนะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงไม่รู้จะยาวหรือเปล่าแต่ว่าคนที่อยู่แถววัดลาดประดุกโอ้โหตกใจตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีไม่หลับไม่นอนรถสองคันยิงกันกลางถนน
2: อุ้ย
1: ลองฟังนะคะนี่กลางถนนนะ
0: หลายนัดเลยอ่ะ
1: กลางถนนยิงกันรัวเลยแล้ว2คันขับถอยหลังกันไปแล้วก็ไล่ยิงกันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ชุ่มพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
1: ์กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: Hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
5: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
11: สไลด์เลมอนสูตรใหม
12: ่ใจไม่ยอมแ
13: พ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
14: วันอังคาร
13: ไปไหน
15: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
16: ้สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
17: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
19: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
18: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
18: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: เริ่มเครื่องแล้วนะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะชาวจังหวัดนนทบุรีตกอกตกใจกันไหมตีหนึ่งกว่าปรากฏว่ากำลังนอนกันสบายเลยกลางถนนมีเสียงปืนดังขึ้นเป็น10 นัดรถเก๋ง2 คันยิงกันไม่ยั้งเลยค่ะ

0: งงเลยหลักฐานจากวงจรปิดนะคะเห็นแล้วก็อ้าปากค้างนี่คือกลางถนนเลยนะ
1: อุกอาจมาก
0: แล้วเสียงปืนน่ากลัวมากชาวบ้านเนี่ยตกใจเลยนะคะประมาณ 1:17 ของวันที่9ตุลาคมถนนวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองนนทบุรีรถเก๋ง2คันเนี่ยขับตามกันมารถเก๋งคันแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจังหวะที่เขาจอดและเปิดกระจกจากนั้นเนี่ยคนในรถยื่นมือออกมากระหน่ำยิงใส่รถอีกคันกว่า10นัดเหตุการณ์นึกว่าจะจบแค่นั้นไม่จบนะคะรถเก๋งคันที่2ขับถอยหลังกลับมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกชุดจากนั้นรถ2คันเขาบอกคราวนี้ค่ะเปิดกระจกยิงตอบโต้กันไปมาแล้วก็ขับไล่ตามกันวงจรปิดมันจะตัดไปมุมต่างๆนะคะแล้วขับตามกันไปออกถนนกาญจนาภิเษกนี่จักรยานคันนี้อ้อยพระมาหรือเปล่าโอ้ยก็คือคนก็ต้องสัญจรไปมาแต่ว่า2คันนี้ขับไล่ล่ากันเหมือนแบบเป็นถนนของตัวเองเลยนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบเส้นทางที่เกิดเหตุปรากฏว่าเจอปลอกกระสุนตกอยู่18นัดเท่าที่เจอนะไอ้200เมตรที่เราเห็นระยะทางสั้นๆเนี่ยค่ะ18นัดแล้วกระสุนเนี่ยทำให้กระจกหน้ารถกระบะที่จอดอยู่ละแวกนั้นแตกและนี่คือความเสียหายกระจกออฟฟิศรันเมทัลชีทแห่งหนึ่งโชคดีไม่โดนใครนะคะไม่งั้นถึงตายได้เลยนะไปคุยกับแม่บ้านหน่อยแม่บ้านรันเมทัลชีทบอกว่าคือช่วงเช้าเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วไปเจอเศษกระจกแตกกระจายเต็มห้องตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นปรากฏเห็นหัวกระสุนตกอยู่หลังเคาน์เตอร์กาแฟพอรู้ว่าเป็นกระสุนปืนตัวเองตกใจมากนะคะขณะที่พนักงานร้านข้าวแกงละแวกนั้นซึ่งนอนพักอยู่ในร้านช่วงเกิดเหตุบอกโอ้โหคืนนั้นนอนไม่หลับเลยได้ยินเสียงดังตอนแรกคิดว่าประทัดปรากฏฟังจริงๆเฮ้ยมันคือเสียงปืนและดังติดต่อกันหลายนัดไม่กล้าไปดูเพราะกลัวอันตรายกลัวว่ากระสุนเนี่ยมันอาจจะหลงเข้ามาในร้านได้ค่ะ
2: แต่ว่าเป็นสิ่งจะเป็นอะไรที่น่ากลัวอันตรายเหมือนแบบว่าช่วงมันน่ากลัวเกินไปเราจะทำยังไง
0: จริงๆเราเห็นว่ารถมันน้อยเพราะมันคือตีหนึ่งกว่าแต่ละแวกนั้นคือพื้นที่ชุมชนเห็นไหมคะจะมีร้านค้าร้านอาหารเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดตำรวจชุดสืบสภ.บางบัวทองก็ฝากหน่อยนะคะแต่ตำรวจบอกว่าเร่งตรวจสอบวงจรปิดเพิ่มเติมละตั้งแต่เส้นทางจากอำเภอไซน้อยไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกแกะรอยรถสองคันนี้แล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่
1: ะ
0: จับให้ได้นะอุกอาจเกินไป
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มารับผิดชอบความเสียหายด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาสารคามคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในร้านทองและวิ่งราวสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทนะคะถึงที่สุดแล้วญาติก็ต้องพาเข้ามามอบตัวเหตุการณ์นี้พาไปดูวงจรปิดของร้านจะเห็นผู้ชายคนก่อเหตุอายุประมาณสัก 25-30 เนาะทำทีจะซื้อขอลองหน่อยเจ้าของร้านก็หยิบสร้อยทองมาให้ลอง
0: ค่ะ
1: ก็ลองสร้อยคอแล้วดูอาการเขานะทำเป็นเหมือนมองซ้ายมองขวา
0: คือถ้าไม่เบอร์นะมองประตูตลอด
1: มองประตูตลอดแบบนี้ค่ะเหมือนดึงเวลาแล้วก็ดูลาดเหล่าไปด้วยเนาะจนอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเนี่ยเผลอคนร้ายก็วิ่งหนีออกจากร้านเลยแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว
0: ้ค่ะ
1: หนีไปนี่กลางวันแสกๆเลยนะคะจุดนี้อยู่บริเวณด้านหน้าห้างเสริมไทยพลาซ่าในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจก็แกะรอยไปเรื่อยจนไปพบว่าคนร้ายเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏต่อมาพี่สาวและอาของคนก่อเหตุอ่ะติดต่อขอพบตำรวจก่อนเลยและบอกว่าเห็นเหตุการณ์ข่าวแล้วเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุนั่นคือนายธนพลอายุ25ปีวันก่อเหตุธนพลมาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์พี่สาวไปใช้
3: จำรถได้ด้วย
1: จำรถได้แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะเอาไปวิ่งราวทองนะธนพลบอกพี่สาวผมขอยืมหน่อยแล้วขี่ออกไปเลยจนกระทั่งพี่สาวมาเห็นข่าวเฮ้ยนี่มันรถมอเตอร์ไซค์ฉันที่น้องยืมไปจำได้ว่าเป็นน้องชายก็เลยตัดสินใจพามามอบตัวค่ะ
4: เฮ้ยถามว่าร้านเอาทองไปใส่ป่ะ
5: ผมถามอยู่มันก็ว่าอยู่น้ำมันน่ะครับ
4: อ๋ออยู่น้ำมันมันบ่ได้ไปขาย
5: มันไปหาขาย
4: มันขึ้นเด้อมันขึ้นเด้อ
5: จนว่าจังซี่ก็เลยว่าไม่บักลาเนาะอาไปมอบตัวเถอะเนาะนั่นก็ไปร้านทองเลยไปขอความอนุเคราะห์เพิ่นให้ช่วยเหลือได้ให้มันถอนแจ้งความได
4: ้ครับครับ
5: นักก็สิกลายเป็นเบาเถอะเนาะ
1: นี่ญาตินะตัวญาติคุณอากับพี่สาวนั่งอยู่ด้านหลังก็คือแบบขอให้เขาถอนแจ้งความได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะความผิดมันสำเร็จแล้วใช่
1: ถูกไหมล่ะนะคะที่ถามว่าเอาแล้วทำไปทำไมธนพลน่ะตัวคนก่อเหตุน่ะธนพลอ้างแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุที่ต้องทำเพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเท่าไหร่ 80,000 บาทและถูกเจ้าหนี้เนี่ยตามทวงมาตลอดหลายครั้งก็เกิดความเครียดว่าจะไปหาเงินจากไหนมาใช้คืนเขาแล้วก็ได้ขอโทษเจ้าของร้านทองรวมถึงญาติพี่น้องที่เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้ก่อเหตุเกือบซวยไปแล้ว
3: เนี่ยจะเชื่อมาคนเวลาไปกู้หนี้นอกระบบอ่
1: ะ
3: มีจำนวนเยอะมากนะคะและส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะเครียดอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันคือสูงมากแล้วเวลาผ่อนไม่ทันส่งไม่ทันเวลาเขามาตามทวงหนี้ทีอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้มันทวงหนี้โหดด้วยนะ
3: บางทีก็โหดมากๆเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องหาทางออกที่ดีกว่านี้ผิดกฎหมายนะคะป้าอีกเรื่องนึงไปช่วยป้าคนนี้กันหน่อยอายุ54ปีแล้วค่ะอยู่ดีๆหอบเงินทั้งธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญน้ำหนัก2กิโลกรัมมาร้องขอความเป็นธรรมช่วยหน่อยซื้อรถกระบะมาผ่อนได้แค่9งวดเท่านั้นเองให้ลูกชายขับลูกชายเอาไปประสบอุบัติเหตุมาส่งรถคืนไปอยู่ดีๆมีหมายมาบอกว่าเดี๋ยวจะมายึดบ้านกับที่ดินค่ะ
6: ลงกันมาคนละนิดละหน่อยเผื่อกัน
7: เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นี่
6: จ้ะคือขอเขาเขามี
7: ไม่ขอใคร
6: ขอให้คนนี้นะขอให้นี่คนที่นี่นะแล้วก็ขอทางบริษัทเลยเขาไม่ยอม
7: อันนี้ก็เลยขอบกระตังเหรียญมา
6: จ้ะ
7: ไม่ใช่นี
6: ่
3: ป้าอยู่ค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะห่อผ้าขาวมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีถุงพลาสติกด้วยด้านในมีเหรียญ1บาท5บาทแล้วก็ธนบัตรบางส่วนนะคะรวมๆเนี่ยประมาณ 10,000 บาทค่ะก็หอบมาแบบนี้เลยมาขอร้องความช่วยเหลือหน่อยจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองบอกว่าช่วยป้าหน่อยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นะคะซึ่งเงินที่นำมาเนี่ยก็พยายามอยากจะไปชำระหนี้นะเอามาจากไหนรู้ไหมคะที่เห็นเนี่ยรวบรวมมาจากกระปุกออมสินของลูกของหลานและบางส่วนก็มาจากญาติพี่น้องค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2566ค่ะป้าเขาไปซื้อรถกระบะมารถกระบะคันนี้เป็นชื่อของป้าเองนะราคา 841,168 บาทตั้งใจซื้อมาเนี่ยเอาไว้ให้ลูกชายใช้ขับไปทำงานแล้วตัวป้าเนี่ยก็ผ่อนชำระไปแต่เพิ่งผ่อนได้แค่9งวดเท่านั้นเองคุณผู้ชมลูกชายก็เอารถไปขับชนเนาะประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องนำรถส่งคืนบริษัทไฟแนนซ์ไปค่ะแต่ภาระหนี้อ่ะเนาะรถซื้อมามันก็ต้องมีการผ่อนก็บอกภาระหนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สิ้นสุดลงนะคะต่อมาบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 670,000 บาทก่อนจะมีคำพิพากษามาจากศาลนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าให้ชำระหนี้กว่า 300,000 บาทป้าบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอกสารส่งมาที่บ้านหลายฉบับเลยนะแต่ป้าอ่านหนังสือไม่ออก
0: อ๋อโถ
3: ไม่รู้ว่าเอกสารที่ส่งมาก่อนนั้นเนี่ยหลายๆฉบับนั้นมันคืออะไร
0: อ
3: ่านไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะอ่านไม่ออกไม่เข้าใจรายละเอียดค่ะจนกระทั่งล่าสุดได้หนังสือจากสำนักงานบังคับคดีเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเห็นเขียนให้น่าจะให้คนอ่านให้ฟังอะเนาะเขาบอกว่าให้ติดต่อด่วนเลยภายใน15วันเพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและบ้านเนี่ยถูกประเมินราคาไว้ 365,144 บาทแนบมาด้วยป้าบอกว่าเห็นอันเนี้ยเฮ้ยต้องรายงานตัวภายใน15วันกับมีเอกสารแนบมาแบบเนี้ยก็กลัวว่านี่ที่ค้างเอาไว้เนี่ยจะโดนยึดที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อไปชำระหนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เธอกับสามีมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างเนาะรายได้ก็ไม่แน่นอนบางเดือนเนี่ยเธอบอกว่าแทบไม่มีงานทำเลยแล้วก็มีลูกฝาแฝดอีก2คนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเขาบอกที่ผ่านมาลูกก็ช่วยนะประหยัดค่าใช้จ่ายอดมื้อกินมื้อเก็บเงินมาช่วยแม่ตอนนี้น่าจะไม่ไหวก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเป็นตัวกลางเจรจาหาทางผ่อนชำระตามกำลังที่มีหน่อยค่ะ
6: กรณีจดหมายกับเอกสารแหละตามมาสามใบฉันก็ลูกหลานยังไม่เคยอยู่ที่นี่ฉันก็นั่งนับไอ้เลขฉันก็นับเลขไป

0: ส่วนนั้นถึงไม่เอาหน่วย10,000,100,000ฉันก็นับอย่างนี้นับถอยหลังเอาอย่างครูเขาสอนน่ะพี่ฉันก็ว่าโอ้กูจะมีเงินไปนี่มากกว่านี้กูมีเงินเสียดอกนายเองก็เลยอยู่เฉยๆนะ
1: ก็เลยไม่ไปศาล
0: จ้ะกลัวนนท์ไม่รับห่วงก็ทรัพย์ก็สายวิ่งหาเงินไม่ได้ไม่เช่านี่จะได้แค่นี้ละรวมกันได้แค่นี้จ้ะ
1: เขาบอกวันไหมว่าประกาศจะมาประกาศ
0: อีก3 เดือนอีก3 เดือน
1: ถึงจะมาติดตามประกาศ
2: เนี่ยสัมภาษณ์ไปเสียงสั่นไปเลยกระสับกระส่ายเลยเพราะว่าคนบางคนนะเขาก็มีที่ดินกับบ้านเป็นที่ซุกหัวนอนเนาะอาจจะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขามีก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีเงินไปผ่อนชำระแล้วที่ดินกับบ้านตัวนี้ถูกยึดไปอีกล่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาก็เลยให้ช่วยหน่อยนะคะด้านนายปรัชญานายอำเภอนางรองเนี่ยก็มีการเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วนะคะขณะที่ทนายความในพื้นที่ก็เตรียมเข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาค่ะและกระบวนการบังคับคดีเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปบางคนเนี่ยไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ว่าเอารถผ่อนส่งคืนเข้าไปแล้ว
3: ว่าจบแล้ว
2: แต่ภาระผ่อนมันยังอยู่ไง
3: ไ
2: รถมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ตามกฎหมายเราซื้อมาแล้ว
3: มันมีสัญญงสัญญาด้วย
2: ต่อเดือนต่องวดเราต้องผ่อนทีนี้พอเราไม่ผ่อนมันก็จะเป็นภาระหนี้สินต่อไปเขาก็ต้องทำกฎหมายเนาะก็ต้องหามีสมบัติอะไรล่ะ มีทรัพย์สินตรงไหนที่จะเอามาชำระหนี้ได
3: ้
2: ก็จะเป็นกรณีแบบนี้แต่เชื่อว่าน่าจะหาตรงกลางได
3: ้ไกล่เกลี่ย
2: ไกล่เกลี่ยว่าไหวเดือนเท่าไหร
3: ่
2: ก็ผ่อนช่วยกันเน
3: า
2: ะ
3: เขาถึงเตือนนะเวลาจะเป็นหนี้เนี่ยคิดให้ดีนะคะ
2: จริงทุกวันนี
3: ้
2: ทำงานหนักเลยอยากหมดหนี้มากเลยเอาจริงๆเชื่อว่าทุกคนหลายคนคิดเหมือนกันไม่มีหนี้เนี่ยคือ
3: ลาภอันประเสริฐใช่ไม่มีหนี้เบาตัวที่สุดนะคะคุณผู้ชมเรื่องของน้ำกันต่อค่ะต้องตามกันนะคะอย่างที่บอกว่าฝนมันเคลื่อนตัวไปภาคตะวันตกและที่หนักมากก็คือราชบุรีนาทีชีวิตไหมล่ะคุณผู้ชมลองผู้ว่าขับผ่านมาพอดีเจอคุณตาท่านนี
4: ้แรงมาก
3: และน้ำแรงมากแล้วก็เชือกเส้นหนึ่งช่วยกันดึงนะคะนาทีชีวิตสุดๆราชบุรีตอนนี้หนักจริงๆแล้วก็มีภาพนาทีชีวิตของพระสงฆ์ด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ย8 รูปด้วยกันสามารถช่วยได้ทุลักทุเล7 รูปนะคะแล้วก็มีแม่ชีในวัดด้วยเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
5: หลงเนี่ย

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
4: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสส
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใส

0: ไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ผสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่า. ผิวดู glow ใส. รู้สึกได้ใน5วัน. ลองเลย.
4: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้ แค่ลุกมาขยับ ช่วยลดเสี่ยงเบาหวาน เฮ้ย เฮ้ย อ้าว เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย อย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทย
8: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: ที่นี่บ้านเก่า
12: 2553
11: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
12: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
13: จิรพัฒ
14: น์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
15: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
16: ในตัวนี
17: ้เอา
18: ท่านผ้าอะไรอ่ะประธาน
19: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดี
1: คืนนี้ตอนแรก
0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
3: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
4: คุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะบ้านคุณผู้ชมพื้นที่ฝนตกไหม อยากรู้จริงๆเลยกรุงเทพรอดเราย้ำตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะแล้วก็ไปตกหนักทางฝั่งตะวันตกหนึ่งในนั้นคือพื้นที่จังหวัดราชบุรีนาทีชีวิตเดชบุญรองผู้ว่ากับทีมงานผ่านมาพอดีถึงสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนี้ได้ค่ะ

0: หวาดเสียวไหมล่ะคุณตาแกติดอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นน่ะถ้าไม่มีใครผ่านมาแล้วแกตัดสินใจเดินเองมีสิทธิ์น้ำซัดไปนะคะ
1: น้ำแรงไปเนาะเออน้ำแรงมาก
0: เพราะว่าสูงอายุแล้วแข้งขาก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงแล้วก็กระแสน้ำก็แรงมากนะคะก็เป็นเดชบุญที่ท่านรองผู้ว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่มาผ่านมาพอดีก็เลยเนี่ยช่วยเหลือคุณตาได้นะคะคือแกเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือไม่รู้ยืนรออยู่นานแค่ไหนแล้วเพราะว่าเจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่สุดท้ายคุณตาปลอดภัยนะคะขณะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรพรุมะเดื่อค่ะตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อคุณผู้ชมดูนี่วัดแล้วน้ำท่วมสูงมากเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องพัดทั้งรถยนต์คณะพระสงฆ์แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะพระสงฆ์เนี่ยลอยคอแล้วเกาะต้นไม้เอาชีวิตรอดน้ำลึกมากนะคะและกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นคณะสงฆ์มี8รูปช่วยได้7รูปส่วนอีก1รูปเนี่ยเกาะอยู่กับต้นไม้ก็เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแรงแม่ชีอีกท่านหนึ่งก็ช่วยเหลือยังปลอดภัยนะคะไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่ว่านำเสนอให้เห็นว่าเวลาน้ำท่วมมันหนักจริงๆแล้วก็ท่วมมิดหัวในบางจุดด้วยฝนตกหนักในพื้นที่ราชบุรีตั้งแต่เช้ามืดค่ะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซ้ำเขาบอกว่าเป็นรอบที่2แล้วโดยเฉพาะพื้นที่หนองกวางอำเภอโพธารามชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำกันอีกครั้งโถรอบแรกเพิ่งทำความสะอาดบ้านไม่นาน
1: มาอีกแล้ว
0: รอบแรกก็โดนน้ำป่าหลากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะฟื้นฟูกันไปยังไม่เสร็จนี่โดนอีกแล้วส่วนพื้นที่ตำบลหินกองน้ำท่วมขังบนถนนค่ะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่คืนที่ผ่านมาต้องปิดเส้นทางเสี่ยงแล้วก็เร่งเปิดทางระบายน้ำนะคะแล้วเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่คือภาพในวัดมหาธาตุวรวิหารต้นโพขนาดใหญ
1: ่โอ้โห
0: ร้อยปีมันล้มทับศาลาพังเสียหายแล้วมุมเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยมันคือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและเพิ่งปิดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเดชบุญไหมล่ะ
1: ไม่งั้นคนอยู่ในนั้นเยอะเลยนะ
0: ท่านล้มวันนี้แล้วก็มีคนบาดเจ็บแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นราชบุรีย้ำมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมอย่างที่อำเภอปากท่อเนี่ยกระทบไป5ตำบลอำเภอโพธาราม8ตำบลอำเภอเมืองอีก2ตำบลนะหนักมากนะคะขยับมาดูกาญจนบุรีกันหน่อยกาญจนบุรีก็ฝนตกหนักหลายชั่วโมงเหมือนกันน้ำป่าก็หลากจากแนวเขาเข้าท่วมหลายพื้นที่ในตัวเมืองนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้ละชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองกาญค่ะจุดสำคัญก็คือทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมมันท่วมพื้นผิวการจราจร2เลนเนี่ยวิ่งไม่ได้ถ้าจะวิ่งต้องวิ่งขวาสุดติเกาะกลางถนนมันจะตื้นหน่อยก็เหลือ1ช่องทางจราจรแต่ว่ารถเล็กเขาก็ไม่แนะนำให้ผ่านเหมือนกันไม่น่าเสี่ยงนะคะขณะที่ถนนสายอู่ทองค่ะท่วมประมาณ30เซนก็มอเตอร์ไซค์ก็บางคันก็ผ่านไม่ได้นะคะและยังมีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือระดับน้ำสูงประมาณ20เซนแต่ว่าบางจุดมันจะไหลเชี่ยวลักษณะเป็นน้ำวนแบบนี้ด้านถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยค่ะเกิดน้ำป่าจากภูเขาไหลบ่าเข้าท่วมผิวการจราจรน้ำแรงขนาดนี้คนก็ต้องขับกันช้าๆก็เดินลุยน้ำกันไปแล้วก็น้ำเนี่ยมีสีขุ่นด้วยนะคะ
1: น้ำแรงจริงๆนะดูสิ
0: น้ำแรงมากเดินฝ่านจะเอาไม่อยู่น
1: ะ
0: ถ้าตัวเล็กๆไม่มีสิทธิ์ล้มได้เลยเด็กๆเนี่ยนะ
1: คะ
0: แล้วทีเนี้ยมันขุ่นแล้วมองไม่เห็นเส้นขอบถนนเพราะนั้นเนี่ยเสี่ยวจะตกข้างทางเอานะตกทงตกท่อเอานะอาสาสมัครตำรวจก็ต้องเร่งพื้นที่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกชาวบ้านกันหน่อยนะคะอาจจะมีรถนำทางแบบนี้ให้ดูว่าเลนถนนอยู่ตรงนี้นะเพราะบางคนเนี่ยเคว้งละไม่รู้จะขับกันยังไงตรงไหนคือฝั่งตรงไหนคือน้ำนะคะทีนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองค่ะต้องบอกว่ามันสูงขึ้นจนเอ่อจะล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนบางจุดแล้วคือปภ.เขาส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งด้วยเตือนหนักๆคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำที่ลาดเชิงเขาในเขตอำเภอเมืองที่เขาส่งเตือนก็จะมีที่ได้รับปะนะอำเภอเมืองได้รับท่าม่วงท่ามกาไซโยกด่านมะขามเตี้ยศรีสวัสดิ์บ่อพลอยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตรงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงค่ะมีน้ำท่วมขังรอการระบายที่ถนนหลายสายเลยคุณผู้ชมกระทบต่อการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะรถขนาดเล็กนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์จุดที่ได้รับผลกระทบหนักเลยก็คือทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ทางลอดไปอำเภอบ้านลาดและทางลอดเขาทะมวนซึ่งทางลอดเนี่ยบางจุดเนี่ย มันจะเป็นทางลอดลึกลงไปเนาะน้ำบนถนนมันก็จะไหลลงไปกองอยู่ในทางลอดไงรถบางคันไม่รู้ลงไปอ่ะบางทีกลับตัวไม่ทันก็มิดคันเลยนะคะน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแผงกั้นมาปิดเส้นทางพร้อมจับจัดกำลังคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะตรงนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนเลยถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนช่วงก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเช่นกันโอ้โหน้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแนะนำให้ผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงจุดไหนเขาเตือนก็อย่าเสี่ยงเนาะอย่าฝ่าไปเลยนะคะส่วนพื้นที่อำเภอเขาย้อยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหลังโครงการเรียบบ้านคีรีวงศ์ตำบลหนองชุมพลเหนือนะคะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและถนนสายหลักเข้าออกหมู่บ้านกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีระดับสูงถึงเอวเลยนะคะนอกจากนี้ท่วมช่องทางคู่ขนานถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพตรงข้ามโรงเรียนโยธินบุรณะเขาย้อยเป็นระยะทางยาวจุดนี้นี่ดูมุมสูงเห็นไหมคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: นะส่งผลให้รถยนต์ชะลอตัวแล้วก็การจราจรติดขัดเลยนะคะหมู่บ้านสวนแสนสุขคุณผู้ชมจุดนี้นะน้ำท่วมต่อเนื่องนาน12วันแล้วนะคะกระทบกว่า 1,320 หลังคาเรือนค่ะจุดนี้น้ำเคยสูงเกือบ3เมตรแม้จะลดลงแล้วก็ยังเหลือน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรแล้วตอนนี้สภาพน้ำดูสิคุณผู้ชมดำเน่าเหม็นขยะนี่ลอยเกลื่อนเลยนะคะชาวบ้านตรงจุดนี้ป่วยน้ำกัดเท้ากันเยอะเลยค่ะทีมข่าววันนิวนะคะต้องพายเรือนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขเข้าช่วยเหลือถึงบ้านนะคะชาวบ้านจำนวนมากสูญเสียทรัพย์สินบางครอบครัวบ้านไฟไหม้ด้วยนะบางรายเผยว่าถุงยังชีพที่ได้รับเนี่ยเป็นถุงแรกตั้งแต่น้ำท่วมเลยที่ได้รับนะคะทุกคนยังคงรอให้น้ำลดเพื่อกลับไปสำรวจความเสียหายและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะ
2: พูดไม่ออกมันเป็นช่วยกันสร้างน้ำพัดน้ำแรงมาเนาะแต่มันก็มาพังปุ๊บเดียวจ้ะป้าก็ว่าจะสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะจ้ะทุกมากไม่ต้องไปถามเรื่องว่าความทุกข์มีขนาดไหนคือบรรยายไม่ออก
3: ดีใจมากค่ะเป็นถุงแรกเลยค่ะที่ได้รับเป็นถุงแรกเลยขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่ช่วยเหลือ
1: สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดทีมวันสร้างสุขพร้อมพิธีกรและศิลปินช่องวัน31ค่ะได้นำถุงยังชีพ 1,000 ถุงลงเรือ8ลำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำล้อมนะคะส่งอาหารจากโรงครัวสนามบางคนบอกว่าต้องการยาและเวชภัณฑ์รักษาน้ำกัดเท้ารวมถึงสำรวจความเสียหายและเยียวยาให้เหมาะสมด้วยนะคะแม้หลายพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจะเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างก็ยังเผชิญน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรน้ำล้อมรอบนะคะตอนนี้รอความช่วยเหลือล่าสุดคุณเดียววรตั้งตระกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมด้วยคุณยศนะคะพิธีกรข่าวสำนักข่าววันนิวรวมถึงศิลปินดารานักแสดงประกอบด้วยคุณโออนุชิตดีเจปอปฮอสเวฟนะคะและคุณซับระพีพัฒน์จากดวนเพลงชิงทุนก็ได้ลงพื้นที่เปิดโรงครัวช่วยกันปรุงอาหารแพ็คเข้ากล่องลงเรือไปส่งผู้ประสบภัยนะคะจำนวน 1,000 ถุงด้วยการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
4: ไม่ใช่แค่จุดนี้นะคะวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปหลายจุดเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้านบนหน้าจอนะคะว่าสแกน QR code ก็ได้โดยยอดบริจาคล่าสุดช่วง 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,868,381 บาทขอบพระคุณทุกๆน้ำใจเลยนะคะ
0: เตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะกรมอุตุเตือนเลยค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 11 ถึง 13 ตุลาคมอย่างวันนี้นะคะต้องระวังพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนพรุ่งนี้ 12 ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงจะขยับลงใต้แล้วค่ะจะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาส่วน13ตุลาคมเฝ้าระวังจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังภูเก็ตกระบี่พัทลุงและสงขลานะคะก็ให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำไหลเชี่ยวด้วยเดี๋ยวใต้ก็จะเจอหนักแล้วนะคะในต่างประเทศก็เจอหนักเหมือนกันที่เนปาลเนี่ยเป็นน้ำป่าแล้วก็ทำดินโคลนทะลักเข้าท่วมพื้นที่ปรากฏเป็นภาพ

0: ที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้คลื่นน่ากลัวมากและมาแรงมากพัดพาดินโคลนแล้วก็รถยนต์ไปกับสายน้ำนะคะเหตุการณ์นี้ณตอนนี้ตัวเลขผู้สูญหาย4รายแล้วเดี๋ยวมาติดตามในต่างประเทศกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาแนะนำติดตามได้กับคุณอูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณอู
2: สวัสดีครับวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์นะฮะเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ยอมบอกลูกหลานจริงๆเลยนะฮะอย่างตัวผมครับทำงานหนักตลอดชีวิตเลยอายุ50กว่าแล้วผมเป็นคนเชียงรายนะตั้งโรงงานอยู่ที่ชลบุรีครับทำงานแทบไม่มีเวลากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยบางครั้งนานเป็นปีฮะพอมีเวลากลับไปเนี่ยสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่แก่ลงเยอะแล้วใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมฮะจะลุกจะนั่งก็ลำบากค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินเดินก็เดินได้ช้าลงครับขึ้นลงบันไดก็ไม่ไหวต้องเอามือจับราวเสาบันไดขึ้นไปนะชวนออกไปข้างนอกก็ไม่อยากไปฮะแกบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวแล้วก็เจ็บเข่าครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะคุณพ่อคุณแม่แก่ลงทุกวันอายุจะ80แล้วผมจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะฮะบอกวิธีดูแลมาหลายวิธีเลยครับคุณพ่อคุณแม่นั่งฟังอยู่ด้วยนะครับพวกท่านมีความกลัวมีความกังวลผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองผมดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพน
0: ะ
2: ผมใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะลงดูแลเองทุกขั้นตอนอย่างเครื่องจักรตัวนี้ liquid capsule อัตโนมัตินะฮะจะผลิตด้วยแคปซูลเปลือกบางนะครับนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะตัวนี้ในเมืองไทยมีเครื่องนี้ไม่กี่เครื่องเองแคปซูลเปลือกบางไม่เข้าสู่ร่างกายจะแตกตัวได้ไวสารสกัดจะถูกนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะผมพัฒนาจนได้ตัวนี้เลยฮะไวต้าเอสพลัสนะครับซึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากงาดำฮะสารสกัดเนี่ยผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยครับมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันกระดูกพรุนนะฮะมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาฮะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้ทานนะท่านชอบมากเลย
0: ค่ะ
2: เมื่อก่อนขออยู่แต่บ้านชวนไปไหนมาไหนไม่ยอมไปนะฮะหลังๆเป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมนอกบ้านฮะไปไหนดูไหมฮะคุณจอย
0: ไปไหนคะ
2: นี่ครับภาพนี้เห็นได้เลยว่าไปถ้ำนาคาครับ
0: โหดนะคะ
2: ใช่ครับปีนเขาขึ้นบันไดสูงมากนะฮะท
0: ่
2: านทำได้สบายเดินเร็วนำผมไปไกลเดินยังจุดเนี้ยเกือบตั้งฉากเลย
0: ค่ะ
2: คุณจ้อยเคยไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: จุดเนี้ยชันมากนะแต่คุณพ่อคุณแม่ผมยังขึ้นได้สบายเลยนะฮะขึ้นไปก็กระฉับกระเฉงนั่งยองๆนั่งคุกเข่าได้ทำได้สบายเลยเดินหลายชั่วโมงไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนะฮะพิชิตถ้ำนาคากันมาแล้วและยังไปกันต่อที่พระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนที่จังหวัดแพร่นะฮะสังเกตคุณพ่อล้วงกระเป๋าเดินชิลมากไม่เอามือจับ
0: เราเปลวเลย
2: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวสังเกตนะทั้งคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปยังนั่งคุกเข่ากับผ้าได้สบายเลยฮะผมดีใจได้ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับยิ่งได้เห็นคุณแม่นะเวลามาที่บ้านแกจะลุกนั่งถอนหญ้าเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านหญ้าจะรกหน่อยสังเกตไหมลุกนั่งถอนหญ้าได้สบายเลยชิลมากครับคนอายุจะ80ยังทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อลุกโอ้ยนั่งโอ้ยอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆนะฮะวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1กล่อง990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทครับ
0: ค่ะ
2: เฉพาะ99ท่านแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้นะฮะ1กล่องครับ2กล่องครับเป็น1แถม2นะฮะและพิเศษวันนี้ผมจะแถมเพิ่มเติมให้ไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่องครับคุณจอย1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลนะครับรบกวนคุณจอยรับแทนท่านผู้ชมหน่อยนะครับ
0: ยินดีค่ะนี่
2: วันนี้ทั้งหมดนี้เลยครับ1แถม11ครับ1แถม11ทั้งหมดนี้เลย599บาทครับ1แถม11 599บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไวเตอร์เอสพลัสตัวนี้ผมดูแลเองทุกขั้นตอนพัฒนามาเพื่อคนในครอบครัวนะครับจึงอยากให้ไวเตอร์เอสพลัสกลับไปดูแลคนในครอบครัวของคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผมมาเองปกติ1กล่อง990วันนี้ลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง16สายสุดท้ายแล้วครับจอย
0: มากค่ะ
2: โทรให้ทันนะครับโทรทันแถมฟรีให้อีก2กล่องไวเตสพัดขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูล รวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลวันนี้จัดไปเลยครับ1แถม11 599บาท1แถม11นะฮะ599บาท02113-0168ครับ02113-0168 LINE @sign อย่าลืมตัวแอดน้ำหน้านะครับ @sign AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไวเตอร์สพัทตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดจากงาดำนะสารสกัดนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนนะครับมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมทานน่ะอย่างที่บอกท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้านหลังๆเป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมข้างนอกนะฮะไปถ้ำนาคากันมาแล้วไปต่างจังหวัดนี่จะไปทอดกฐินอีกแล้วนะครับไปที่ชัยภูมิกันเลยไปที่เชียงใหม่เชียงรายกันเลยแบบนั่งรถยาวๆไม่มีปัญหา
0: ครอบครัวมีความสุขเนาะ
2: ถูกต้องครับวันนี้โปรโมชั่นแนะนำเลยครับ1แถม11 599บาทครับ1แถม11 599บาทเท่านั้น02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะวันนี้พิเศษที่แถมให้คือไวเตอร์สพัทขนาดพกพาอีก9กล่องนะครับ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลเซตนี้1แถม11นะฮะ1แถม11ราคานี้คุ้มมากๆ599บาท1แถม11 12ชิ้น599บาท02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางและตอนนี้ทีมงานยกป้ายสายหมด
0: แล้วสายหมดแล้วค่ะขอเพิ่มได้ไหมคะคุณโอ๋
2: เอาอย่างนี้เวลาทีมงานยังบอกว่าเหลืออยู่ประมาณ1นาทีผมให้30เซตคุณจอย30เซตสุดท้ายแต่ต้องโทรให้ทันเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้น30เซตสุดท้าย1แถม11ครับ599บาท1แถม11 02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1แถม11 12ชิ้น599บาท02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อลุกโอ้ยนั่งโอ้ยอยากแนะนำให้ลองไวเตอร์สพัทตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆวันนี้แถมพิเศษให้คือไวเตอร์สพัทขนาดพกพาอีก9กล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมี10แคปซูลเลยรับไปเลยอีก90แคปซูล1แถม11 599บาทเท่านั้นตัดสินใจเลยครับ02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ1แถม11599บาทเท่านั้น02113-0168ครับ02113-0168 LINE @AU68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้แถมพิเศษให้ไวเตสพัทขนาดพกไปอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลเลยรับไปเลยอีก90แคปซูล1แถม11 599บาทเท่านั้นตัดสินใจกดได้เลย02113-0168ครับคุณจอยมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ด่วนเลยเพราะโปรดีมากแล้วจากจุดเริ่มต้นความตั้งใจที่ดูแลคนในครอบครัววันนี้ส่งต่อให้คุณดูแลคนที่คุณรักและต้องโปรดีที่แหกโค้งเท่านั้นวันนี้ขอบคุณคุณอู่นะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะโปรดีมากๆนะคะคุณผู้ชมหลายประเทศตอนนี้เผชิญอากาศแปรปรวนจริงๆนะคะไปดูอินโดนีเซียกันหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงคุณผู้ชมดูสิน่ากลัวมากนี่น้ำป่านะคะเข้าท่วมเมืองปาดังบนเกาะสุมาตราอินโดนีเซียคือในพื้นที่ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องแม่น้ำหลายสายก็ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนอาคารบ้านเรือนและมาเร็วและแรงมากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม225ครัวเรือนค่ะไม่มีตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็อพยพประชาชนกว่า50คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวแล้วเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็น้ำท่วมซ้ำได้จุดดังกล่าวเนี่ยคือปาดังเคยเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ครบปีเจออีกแล้วนะคะซึ่งตอนปลายปีเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 รายตอนนั้นบาดเจ็บอีกหลายพันรายกำลังเผชิญกับน้ำอีกแล้วฝนตกหนักนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งค่ะน้ำป่าที่เนปาลทะลักเข้าในแม่น้ำบูดีคันดากีจังหวัดกอขาของเนปาลดูมุมสูงดิคะมันไม่ได้มาแค่น้ำมันมาทั้งโคลนแล้วก็ด้วยความแรงเนี่ยพัดรถยนต์ไปกับสายน้ำสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่งบ้านเรือนกว่า40หลังคาเรือนก็ถูกน้ำพัดจนเสียหายนะคะล่าสุดตัวเลขผู้สูญหายมี4รายเจ้าหน้าที่เตือนเลยกระแสน้ำแบบนี้ประชาชนอยู่ในริมแม่น้ำ
0: ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เพราะว่ามันอาจจะเกิดน้ำป่าอีก

0: ล้อคือมันพัดไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนทหารต้องบินดูนะคะประเมินสถานการณ์ทางอากาศอย่างใกล้ชิดตอนนี้ถ้าให้ประเมินตัวเลขความเสียหายบอกประเมินไม่ได้เลยมันมาทั้งน้ำทั้งโคลนนะคะจริงๆเนปาลน่าเห็นใจนะกำลังอยู่ที่การฟื้นฟูประเทศด้วยนะคะตอนนั้นก็เจอระหว่างชายแดนเนปาลกับจีนก็มีผู้สูญเสียตอนนี้เจออีกแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยบ้านเรือนไปหลายหลังเลยนะคะบางมุมเห็นแบบซัดไปอีกแล้ว
0: ส่งกำลังใจให้นะคะ
2: ขอพาทุกคนสลับอารมณ์กันบ้างนะคะมากันที่แอปวันดีค่ะโดยเดือนนี้เนี่ยเอาใจแฟนๆ GLBL โดยเฉพาะเลยกับซีรีส์4เรื่อง4อารมณ์เริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะ Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่ต่อด้วยสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้พระจันทร์เมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นส่วน Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจอยู่ทีมเดียวกันและอีกเรื่องคือ Juliet and Juliet เมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักทั้ง4เรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังและเวอร์ชั่นอันคัตได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: สมัครกันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวแหกโค้งเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนา
0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีมีราษฎรจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครสนุปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบสานทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด เวลา20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของเที่ยวระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูง
และการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่

Leadership and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มาราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษ์จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอ51ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 22,540 คน 7,976 ครัวเรือนได้แก่อำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอสายทองวัฒนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไฮอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมารามว
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทเดชยนุกูลพัสสรและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดไรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชวัลลักษ์วิชัยลักษ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเลขและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 บริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพรหมพฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติและท่านผู้หญิงสุนามันปรณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปักน้ำวัดนิมมานรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตสัตว์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปันประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 บริษัทสยามซันนิโวจำกัดนายพีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญูตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม
จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

เมื่อไม่กี่ปีก่อนพ่อของผมจากไปด้วยโรคประจำตัวตอนนั้นพ่ออายุ60ผมคิดว่าอายุขัยของพ่อสั้นเหลือเกินทำไมไม่อยู่ถึง70-80นะ

ใครจะไปคิดว่าชีวิตของผมจะสั้นกว่าพ่อครึ่งต่อครึ่งพ่อจากไปแล้วพี่สาวแต่งงานย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศแม่ก็ไปด้วยเพื่อนไม่มีคนรักก็ไม่มีเหมือนกัน

คงมีเรื่องให้คิดถึงมากมายก่อนตายเสี้ยววินาทีสุดท้ายผมถึงรู้ว่าอะไรน่าเสียดายที่สุดในชีวิต30ปีไม่ได้เสียดายที่มีคนจดจำผมไม่ได้แต่ผมเสียดายตัวเองที่ใช้ชีวิตโดยไม่ได้จดจำใคร

0: นี่มันนรกหรือสวรรค์ทำไมรู้สึกเหมือนนอนกลางวันที่บ้านเก่า
1: เดี๋ยวนะบ้านเก่าเหรอ
2: ตื่นแล้วก็รีบลุกอย่ามาทำคิ้วขมวดปากขมุบขมิบ
1: ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
2: อย่ามาทำตัวเป็นพระเอกนิยายเถิบไปเลยนั่งด้วย
1: ทำไมพี่แต่งตัวแบบนี
2: ้ไอ้จิอย่ามาปากเสียนะนี่ฉันอุตส่าห์แบกแกมาจากหน้าปากซอยตื่นมาขอบคุณสักคำก็ไม่มี
1: แบกทำไมพี่ต้องแบกผมอ่ะ
2: ก็แกไม่ใช่หรอที่อยากรีบออกไปเล่นน้ำจนเป็นลมแดดสลบอยู่หน้าปากซอยอ่ะชาวบ้านเขาตกใจกันหมดเลยเนี่ย
1: นึกออกแล้ว
2: นึกอะไรออก
0: แต่นั่นมันส่งการเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไม
2: นี่เป็นไรปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกหัวกระแทกแล้วก็จำอะไรไม่ได้เหมือนละครอ่ะ
0: เฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย
1: หรือว่าเรากำลังฝัน
2: นี่แกจะมาหยิกขาฉันหาพ่อแกเหรอเดี๋ยวนะพ่อแกกับพ่อฉันก็คนเดียวกันเจ็บ
0: แสดงว่าไม่ได้ฝันไปจริงๆเหรอ
1: หมีคิดถึงจังเลยคิดถึงที่สุดเลย
3: เสียงเอะอะโวยวายอะไรกัน
2: แม่ไอจิมันแกล้งหนูมันหยิกหนู
3: บอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกน้องว่าไอ้จิก็ด้วยอีกคนแกล้งอะไรพี่เขา
2: แกล้งเลยเหรอแม
1: ่2553ก็หมายความว่า
4: แม่เขาโทรบอกว่าแกเป็นลมเหรอพ่อก็บอกแล้วไงว่ารอให้ไปเล่นพร้อมกันตอนเย็น

0: พ่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวมาเกาะอ้อนพ่อทำไมฮะเอ๊ะแกร้องไห้ด้วยเหรอเนี่ยฮะหรือว่าแกโดนพี่จีนแกล้ง
2: เปล่านะพ่อไอ้จิเนี่ยงงจิมาหยิกหนูก่อน
1: แน่หรอกเอ้ยโอเคโอเคโอเค

นี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยฝันเหรอใช่นี่เป็นแค่ความฝันตื่นมาต้องนอนอยู่บนเตียงในคอนโดแน่ๆเป็นแค่ความฝันมันเป็นแค่ความฝันไม่มีอะไรหรอกไอ้นอน

0: จีตื่นได้แล้วปิดเทอมจะนอนตื่นสายทั้งวันเลยหรือไง
1: ตื่นแล้วตื่นแล้ว
0: ตื่นแล้วก็ลงไปกินข้าวค่ะพ่อแม่รออยู่เดี๋ยวฉันไปรายงานตัวเข้าหอสายพอดี
1: รู้แล้วนะนี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
0: ไอจีตื่น
1: เออ
2: พ่อรีบกินนะเดี๋ยวหนูเข้าหอสาย
3: เดี๋ยวพ่อสิ้นเลย
4: กินเยอะๆเลยลูกข้าวเยอะแยะเลยเอ้าไม่กินเหรอจีแม่อร่อยเหรอลูก
1: อร่อยครับ
3: นี่อะไรเนาะ
1: พ่อต้องกินของมีประโยชน์เยอะๆนะครับพ่อพวกเราพวกเบียร์ก็ต้องเผาๆบ้าง
3: ห่วงพ่อจริงป่ะเนี่ย
1: งั้นโปรตีนไปเลยพ
2: ่อพ่อนเก่ง
4: กินเยอะๆนะลูก
1: ทำแม
4: ่พี่จีนไม่ลืมอะไรนะลูก
2: ไม่ลืมค่ะแม่แต่ถ้าลืมเดี๋ยวก็กลับมาเอาเนาะ
4: เดี๋ยวพอถึงขอแล้วโทรมาหาแม่ด้วยนะ
2: เอ้าแม่จะไม่ไปส่งหรอ
4: แม่ต้องรีบทำขนมส่งลูกค้าไปไม่ได้จริงๆลูก
2: แต่ว่า3เดือนเลยนะ
1: โอ้โหอยู่ปี4แล้วทำตัวเป็นเด็กอนุบาลไปได้
2: ไอ้จิ
1: ไอ้จิไอ้จิน
4: ี่แม่บอกว่าให้เรียกน้องดีๆ
1: เออ
4: และจิก็ชอบกวนพี่เขาอยู่ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวพอพี่เขาไปอยู่หอก็จะบ่นว่าเหงาอีก
1: ไม่เหงาหรอก
4: พ่อขับรถดีๆนะ
5: รู้แล้วนะแม่ไปพี่จีนไป
2: กอดหน่อยลูกบ้าน
6: ค่ะแม่เจอกันนะคะ
1: อุ๊ยผม
2: แต่บ้าน
1: ผมเลย
2: แ
1: ล้ว
4: ตาลูกไปช่วยแม่ทำขนม
1: ไปครับแม แตกอีกแล้วอ่ะ
4: ขนมไทยอ่ะทำต้องใจเย็นๆหน่อยลูก
1: ผมก็ใจเย็นอยู่นะแม
4: ่ไปหาอะไรทำปะแม่ทำคนเดียวได
1: ้แต่ผมอยากช่วยแม
4: ่แต่แม่ว่าแม่ทำคนเดียวเร็วกว่านะ
1: นะ
4: ปิดเทอมทั้งทีแม่ก็อยากให้ลูกได้พักผ่อนแต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็หยิบเงินตรงหลังทีวีอ่ะไปซื้อไอติมกินปะ
1: ผมโตแล้วไม่กินหรอกนะไอติมอ่ะ

0: เล่มนี้ก็อ่านจบไปแล้วทำไมไม่มีเล่มใหม่ๆเลยพี่โชค
1: แต่เล่มที่เองถืออ่ะเพิ่งเข้าวันนี้เองนะเว้ยจิ

0: นใจดี
1: คุณออนนี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยเนาะ
0: ฉันต้องขอขอบคุณคุณมากๆนะคะที่ให้คนอย่างดิฉันเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี
1: ้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูกไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างล่ะอยู่แต่บ้านทั้งวันเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
2: ไม่หรอกครับแม
1: ่แม่ดีใจนะที่ลูกอยู่บ้านแต่ก็อยากให้ออกไปเล่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเผื่อถ้าวันไหนพ่อแม่พี่จีนจากไปแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องร้องไห้คนเดียวเข้าใจไหม

ปีนี้2553จนกว่าจะถึงวันตายสองพันห้าร้อยหกสิบหกหมายความว่าจะเหลือเวลาอีก13 ปีในการเริ่มต้นใหม่

0: องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่ผมไปห้องปกครองเดี๋ยวนี้
1: อาจารย์ครับ
2: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
3: ีภัยไม่มีเพลีย
2: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
4: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: beauty sexy comedy of course
6: such a nut
5: and a little fantasy
4: anything else
5: we are expecting you honey
4: Nam Tan film glamorous fan con
7: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
8: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: and tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โฟร์ทเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: To secret area. New mission. Break through the door.
5: Duty secret area fan con. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
6: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
7: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
8: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
9: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
10: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
11: เลือกMega Tank
10: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องMega TankจากCanon
12: Canon delighting you always
13: MTV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
14: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนเพราะเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: Lichen Reflection Concert.
1: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกบ
2: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
3: ์ Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
4: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์บอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
5: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: นี่ต้องวิ่งกระทันไม่ใช่เหรอโรงเรียนแกแค่ซอยข้างหน้านี้เองอ่ะพ่อไม่ได้ว่าที่แกเข้าสายนะแต่วันนี้แกตื่นเช้าขนาดนี้แล้วเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองเข้าสายเหมือนเดิมเหรอฮะจิก
1: งั้นผมไปก่อนนะครับพ่อ
2: มันอาจจะดูไร้สาระแค่มาโรงเรียนเช้าขึ้นจะเปลี่ยนอะไรได้สำหรับผมที่ยืนย่ำอยู่กับที่นับแต่พ่อจากไปจนถึงวันตายของผมการวิ่งไปข้างหน้าสุดแรงเกิดครั้งนี
0: ้วิ่งเลยเจ๊
2: ไม่ใช่แค่วิ่งให้ทันเข้าแถวแต่มันคือการก้าวไปข้างหน้าครั้งแรกในชีวิตที่เหลวแหลของผม

0: จิรพัฒน์นายหนีแถวสายมอ
1: เปล่านะฉันไม่ได้
2: ทำอะไรกันอ่ะเอ้าจินายไม่ได้อยู่แถวสายหรอ
1: เปล่าเปิดเทอมวันแรกฉันเลยมาเร็ว
0: แต่เทอมที่แล้วนายก็มาสายตั้งแต่วันแรกนะ
1: เทอมที่แล้วกับแถวนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะเทอมนี้ฉันจะเป็นเด็กดีไง
2: โทษทีโทษทีพอดีนายพูดเหมือนหลานฉันที่เรียนอนุบาลเลยอะทำหน้าหน่อยเมื่อกี้เล่นโคตรตลกเลยเล่นเผื่อคำนิดหน่อยอะ
0: หน่อยเหรอเออแต่ถ้านายพูดด้วยความมั่นใจขนาดนั้นอะเชื่อก็แดะว่าไม่ได้หนีแถวสายมาจริงๆรายชื่อม.5 ห้อง 7ค่ะคุณสารวัตรนักเรียน
2: รับทราบค่ะ
1: งั้นฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
0: มาทันทั้งที่อ่ะอย่าโดนเรียกอีกล่ะเฮ้ยแล้วก็เมื่อกี้ขอโทษนะที่ขำอ่ะแต่นายไม่ต้องห่วงเรื่องเมื่อกี้ที่นายพูดอ่ะเราไม่บอกใครหรอกเจอกันบนห้องนะ

0: เอ้าจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีมาแล้วทุกคนตบมือให้หน่อย
1: นี่พวกนายมีเรื่องใหม่มาเล่าเกี่ยวกับจิรพัฒน์เด็กดี
2: จิรพัฒน์เด็กดีอะไรวะ
3: เกินครับเด็กดี
0: ไงพี่จีไง
4: อีเทอร์เป็นไงบ้างพี
5: ่ก็ดีนะนายอ่ะ
4: สนุกมากเลยครับปีนี้พ่อผมพาผมไปเที่ยวสงกรานต์ครั้งแรกไปทั้งสีลมไปทั้งข้าวสารแล้วก็ไปแถวบ้านนะพี่แล้วคือน้ำที่เขาเล่นอ่ะคือใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยพี
2: ่ผมเคยมีเพื่อนที่นั่งติดกันอัธยาศัยดีขนาดนี
4: ้เวลาโดนโอ้โหสุดๆอ่ะคนก็เยอะมากๆแล้วก็เบียดกันมาก
2: แต่แล้วตอนที่ผมตายทำไมไม่นึกถึงเขา
4: ไงพี่จิไงพี่จิพี่เธอเป็นไงบ้างพี
5: ่ก็ดี
4: นี่เพื่อนเกดเพื่อนพิมพ
1: ์ว่า
4: หลังสอบกลางภาคเราจะย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วนะเราคงไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะ
1: ทำไมหนูอยู่ย้ายอ่ะ
4: พอดีว่าที่ทำงานพ่อเราต้องย้ายสาขาบ่อยๆอ่ะเราก็เลยต้องย้ายตามไปด้วยแต่เราก็ชินแล้วนะเพ
5: ื่อ
4: นท
5: ั้
4: งสองคน
5: ไม่
4: ต้องค
5: ิ
4: ดถ
5: ึ
4: งเรามาก
5: ไว้ปีหน้าไปด้วยกันไหมอะไร
6: พี่จีช่วยผมไปเที่ยวน้ำตาจะไหล
4: เด
6: ี๋
4: ยวเราแผนเที่ยวสงกรานต์ปีหน้ากันนะพี่จี
1: นักเรียนทำความเคารพ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนเราอาจจะเคยเจอกันแล้วนะครับในวิชาสังคมแต่วันนี้ครูเนี่ยขอแนะนำตัวเองอีกครั้งนะครับครูชื่อครูตินภพหรือว่าครูตินเป็นที่ปรึกษาประจำชั้นม.5/7ประจำปีการศึกษานี้ครับฝากตัวด้วยครับ

0: มึงจะอะไรนักหนาวะ
1: กลัวอะไร
2: เฮ้ยพี่
1: เดี๋ยวลองให้ดูดิ
3: โรงเรียน
1: เสื้ออะไรวะจิรพัฒน์จิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีเหรอ
4: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได
1: ้ทำไมจิรพัฒน์เด็กดีจะมาเป็นห่วงสุขภาพคนอื่น
4: น่าจะสูบบุหรี่วันละ100มวนก็เรื่องของนายฉันไม่สนใจเลยด้วยซ้ำแต่เตือนด้วยความหวังดีนะถ้านายยังสูบแบบนี้ต่อไปสักวันนายต้องตายแน่ไม่ได้ตายเพราะมะเร็งปอดนะแต่ตายเพราะความไร้มารยาทสูบในที่ไม่ควรสูบของนาย
5: ไอ้เวรนี่ต้องพบจิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
4: ่ผม
5: ไปห้องปกครองเดี๋ยวนี
6: ้อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องน้ำจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับรุ่นน้องน่าจะบอกอาจารย์ผิด
5: เข้าใจแล้วอาทิวิทย์เธอขึ้นห้องไปก่อนไปส่วนจิรพัฒน์ไปห้องปกครอง
6: อาจารย์ครับ
5: อะไรพวกเธอเนี่ยทำไมครูจะไม่รู้จิรพัฒน์น่ะชอบมาสายแต่เวลาเลิกเรียนแล้วก็วิ่งออกประตูคนแรกทุกวันคนแบบนี้เหรอจะหาเรื่องให้ตัวเองโดนกักตัวกลับบ้านช้านะกลิ่นบุหรี่เหม็นทั้งตัวแบบนี้จะให้ขึ้นห้องเรียนได้ไงไปฉีดสเปรย์ดับกลิ่นที่ห้องครูส่วนก้องพบเรามีเรื่องต้องคุยกันตามมา

0: ่ะจิรพัฒน์ไปขึ้นห้องเรียนไป
1: ครับ
0: ก็ไปดิจะรอโดนลงโทษเป็นเพื่อนกล้องพบไง
1: ไม่ครับขอบคุณนะครับ

0: เฮ้ยพี่จี้เป็นไรปะเนี่ยปลอดภัยดีเปล่า
1: อะไรของนายเนี่ย
0: ก็ได้ข่าวว่าพี่จี้ไปมีเรื่องกับกล้องพบห้องเก้าอ่ะพี่ต้องระวังตัวไว้นะเทอมที่แล้วผมเจอเขาทีไรเนี่ยมีแผลเต็มตัวทุกทีเลย
1: แค่เข้าใจผิดนิดหน่อยเองไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นว่าแต่นายเอาเรื่องนี้มาจากไหนอ่ะ
0: อ๋อนี่ไง
2: เอ้ยก็ลิต้าเล่าให้ฟังอีกทีอ่ะ
3: ไม่เคยได้ยินเหรอลิต้ารู้โลกรู
0: ้พี่ปลอดภัยก็ดีแล้วนะพี่จิตัวแค่เนี้ยถ้าเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวผมจัดการเขาเอง
4: เอ๊ะอะโวยวายอะไรกันเสียงดังไปถึงหน้าโรงเรียนหัดทำตัวเรียบร้อยมีความรับผิดชอบเหมือนเด็กห้องวิทย์บ้างสิไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะยังนั่งนิ่งอยู่อีกหยิบหนังสือขึ้นมา
3: น ักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ
0: พี่ฉีดเป็นไรหรือเปล่าเนี่ย
6: เปล่านี
0: ่แต่นี่เลิกเรียนแล้วนะ
1: แล้วทำไมอ่ะ
0: ก็ปกติพอกลิ่นดังทีไรพี่จีก็รีบวิ่งออกจากห้องไม่รอให้ครูออกจากห้องด้วยซ้ำอ่ะ
1: ปกติเลิกเรียนนายทำอะไรต่
0: อผมก็เคยไปเล่นกีฬากับคนอื่นนะแต่เหมือนเขาไม่ชอบที่ผมสูงกว่าเขาอ่ะผมก็เลยต้องหาของกินอร่อยๆก่อนขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้วก็กลับไปตีแบดกับพ่อเอ็นนั่นแหละพี่จีถามแบบนี้หมายความว่าเงียบเลยพี่จีงั้นวันนี้เรากินติ่มไผ่แข็งหน้าปากซอยนะ
7: เอาดิ
0: ไปดิครับรออะไรเงี้ยร้านขนมหน้าโรงเรียนเด็ดๆเยอะเลยนะพี่จีวันนี้เรากินติ่มไผ่แข็งใช่ปะพรุ่งนี้เราก็กินโตเกียวเป็นไงตะเวนกินให้ครบทุกร้านไปเลย

0: คุณก้องพบได้ข่าวว่านายหาเรื่องพิจิเพื่อนรักของผมอย่างนั้นเหรอ
1: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: Welcome to Secret Area. New mission, break through the door.
4: Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
10: ์
9: ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
11: อนแคนนอน delighting you always
0: MTV Star Olympics 2026 Saturday

0: date, November 2026. Impact Arena. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at www.tieticketmajor.com. More information on all GMMTV social media platforms.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: something nut
4: and a little fantasy
0: anything else
4: we are expecting you honey
0: Namtan film glamorous fan con
6: พี่หลังโอ๊ย
7: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
8: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
9: คิดถึงเขาอะสิ
7: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
9: ยังแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
10: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
7: พี่สามไปแล้วครับ
11: ที่สามของเธอคืนนี้ตอนจบเวลา16:30ทางช่อง GMM 25
12: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
13: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
14: ฉันถามอะไรนั่นหน่อยสิ
15: ครับพี่จิน
14: ายเด็กกว่าพวกฉัน2ปีใช่ป่ะ
15: ใช่ครับ
14: แล้วทำไมนายถึงเรียกฉันว่าพี่อ่ะที่คนอื่นนายไม่เห็นเรียกเลย
15: อ๋อจริงๆแล้วผมก็เรียกนะครับแต่ว่าบางคนเขาไม่อยากให้ตัวเองดูแก่บางคนก็หาว่าผมไปกวนประสาทเขาก็มีแค่พี่จิคนเดียวนี่แหละครับที่ยอมให้ผมเรียกโดยไม่ว่าอะไร
14: อะไรของนายเนี่ย
15: นั่นกล้องพบที่หาเรื่องพี่จิหรือเปล่าครับพี่จิไม่ต้องกลัวนะอยู่หลังผมไว้เดี๋ยวผมจัดการเขาเองเฮ้ยคุณก้องพบ
16: อะไรของมึง
15: ได้ข่าวว่านายหาเรื่องพี่จิเพื่อนรักของผมอย่างนั้นเหรอ
16: แล้ว
15: เห็นนี้ปะรู้ไหมคืออะไร
16: คืออะไร
15: ผู้หมายยิงคน
16: เฮ้ย
15: ฮ่าเป็นไงล่ะแกล้งพี่จิเพื่อนรักของผมไอ้ไทยไอ้เวน
16: เฮ้ยหยุดนะทำอะไรอีกอ่ะวันนี้ที่มีเรื่องตอนเที่ยงเนี่ยยังไม่เข็ดกันอีกใช่ไหมจิรพัฒน์ก้องพบและครั้งนี้ไทเลอร์ด้วยไปทำอะไรกันในพุ่มหมาย
14: ผมว่าอาจารย์กำลังเข้าใจผิดนะครับ
16: เข้าใจผิดเหรอนักเรียนชาย2คนเพิ่งจะมีเรื่องกันเมื่อตอนกลางวันคนหนึ่งล้มลงไปที่พื้นตะโกนด่าอีกคนหนึ่งยืนหัวเราะหรือนี่คือวิธีการขอคืนดีของพวกเธอ
14: คือว่า
15: ครับเดี๋ยวผมอธิบายเองครับพี่จีไม่ต้องกลัวนะพี่จีแค่ยืนอยู่เฉยๆรอไปกินติ่มไข่แข็งหน้าปากซอยได้เลยคืองี้ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอาจารย์เคยได้ยินตำนานเรื่องนี้ไหมครับมีชื่อเรื่องว่าพุ่มไม้กินคน

0: ไทเลอร
1: ์นี่ไอติมไข่แข็งของนายเหรอ
2: ผมไม่ผิดนะพี่จิอาจารย์ณรงค์ต่างหากไม่เข้าใจเหตุผลของวัยรุ่นซะบ้างเลย
1: ถ้านายไม่ไปประชดเขาป่านนี้เรื่องก็คงจบลงแล้ว
2: ผมไม่ได้ประชดนะผมพูดจริงจังด้วยอาจารย์ณรงค์นั่นแหละนายบอกว่าชอบเด็กพูดความจริงไทเลอร์

0: อาจารย์ทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอาจารย์ดูรูปไหม
1: ผมไปเก็บขยะตรงนู้นก่อน
2: ไทเลอร
1: ์หยุด
2: ไทเลอร์ไทเลอร์หยุด
3: พวกนายมีเรื่องใหม่มาเล่าเมื่อกี้ฉันไปห้องปกครองมาเจออาจารย์ณรงค์เรียกเด็กไปสอบเห็นว่ามีจิรภัทรเด็กดีกับก้องพบห้องเก้าที่มีเรื่องบุหรี่อ่ะส่วนอีกคนนึงก็ไทเลอร์
4: แล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ณรงค์แค่เข้าใจผิดเฉยๆมั้ง
5: แล้วครั้งนี้โดนเรื่องอะไรอ่ะ
3: พุ่งหมายกินคน
4: ฮะ
3: ใช่ขนาดอาจารย์ณรงค์ยังอึ้งอ่ะ
4: อะไรคือพุ่งหมายกินคนเหรอเอาเล่นโรงเรียนนี้มาตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้จักผู้มากินคนได้ไงวะประธาน
3: ถ้าประธานอยากรู้อ่ะทำไมไม่ไปถามไทเลอร์แม่ก็จิรภัทรดูล่ะ
6: กลับมาแล้วครับสวัสดีครับ
7: วันนี้กลับมาช้านะลูกเนี่ยกับข้าวเย็นหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปอุ่นให้นะรอแป๊บนึง
6: โอ้ไม่เป็นไรครับแม่ผมลืมโทรบอกเองครับ
7: วันนี้เป็นไงบ้างลูกเปิดเทอมวันแรก
6: ก็สนุกดีนะครับถ้าไม่รู้จะทำอะไรงั้นวันนี้กลับบ้านก่อนเถอะ
3: พวกนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
8: อ้าวเพื่อนลิตาแล้วเพื่อนลิตาล่ะครับไม่ไปทำงานหรอก
3: ไอ้ทายอย่าปากเสียดิฉันก็ทำงานส่วนของฉันเสร็จแล้วต้องหากนี่ถ้าพวกนายไม่มีอะไรทำอ่ะสนใจมาเล่นวอลเลย์บอลกับพวกฉันปะล่ะ
4: จิรภัทร
6: ทำไมนายจ้องฉันแบบนั้นน่ะ
9: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้

0: Tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3 ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
2: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
1: ์อะไรอะ
2: ผักทอดค่ะ
3: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
4: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
3: ครั้งนี้เพื่อนเพื่อนจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
2: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
3: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ใช้เท้า
1: เอ้าทำไมอ่ะวันก่อนเราดูโทรทัศน์นักกีฬาเขาก็ใช้เท้ากันทั้งนั้นอ่ะ
0: นั่นเขาไว้งัดไม่ก็รับลูกกรณีฉุกเฉินใครเขาใช้เท้าพี่ว่าเหมือนนายบ้างเนี่ย
1: ปิติรับนะครับโหปิติเชื่อ

0: ไม่ต้องห่วงนะจิรพัฒน์รุดเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก
1: แต่เขาสลบไม่ฟื้นเลยนะครับ
0: อ๋อเขาแค่หลับน่ะ
1: หลับ
0: ใช่ดูสิเนี่ยหลับสบายเลยด้วยครูก็เตือนแล้วว่าให้พักผ่อนซะบ้างอย่าหักโหมเป็นทั้งประธานนักเรียนไหนจะต้องไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนอีกเดี๋ยวอีกสักพักก็เครื่องตื่นแหละ

0: ที่จิรพัฒน์
1: อ๋อฉันพานายมาห้องพยาบาลเองอะครูห้องพยาบาลฝากบอกว่านายต้องพักผ่อนเยอะๆนะ
0: พักผ่อน
1: ใช่นายทำงานหนักเกินไปต้องพักผ่อนบ้างคนเดียวทำตั้งหลายอย่างไม่เหนื่อยบ้างเหรอ

0: ทำไมนายจ้องฉันแบบนั้นน่ะหรือว่านายเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าให้ฉันตามครูเข้าพยาบาลปะ
1: ไม่ต้องอ่ะแค่ไม่ได้มีคนพูดแบบนี้มานานแล้ว

0: ไม่พูดอย่าใส่ร้ายกันดิเมื่อตอนพักกลางวันฉันก็เพิ่งถามนายเองนะว่าเหนื่อยไหมอยากพักไหมพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวจีก็หาว่ากน.ใช้แรงงานประธานหรอก
1: แล้วไทเลอร์
0: อ๋อไทเลอร์คงไม่มาแล้วแหละว่านายเอาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะอาจารย์ณรงค์หน่อยนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอากระเป๋าให้ประธานก่อนเสร็จแล้วค่อยไปเจอกันที่ห้องพยาบาล

0: พี่จีมาแล้วมาๆๆๆ มาช่วยผมดูหน่อย
1: ก้องพบนายมาทำอะไรที่นี
2: ่ถามเพื่อนหน่อยดิ
0: แหมเพื่อนก้องเล่นพุ่มหมายิงคนได้กันแล้วก็แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วไงครับคือนะพี่จีตอนที่ผมโดนอาจารย์ณรงค์ดุเรื่องทำใบคะแนนเสียงเนี่ยเพื่อนก้องก็เข้ามาพอดี
1: ดีนะเพื่อนก้องเขามีน้ำใจไมตรี
2: โอ้ยกูแค่ตัดลำคาญ
0: เพื่อนก้องพูดจาให้มันดีๆหน่อยสิครับนี่ไม่ใช่สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับพี่จิพี่ว่านี่เลข2ป่ะ
2: พี่ว่าเลข8นะนายมองผิดหรือเปล่า
3: เห็นอยู่ชัดๆว่าเลข0พวกนายตาบอดเหรอ
0: โหเพื่อนก้องใจร้ายอ่ะผมว่าเขียนให้ได้คะแนนเต็มเลยเป็นไงครับอาจารย์ณรงค์ไม่รู้หรอก
3: ศูนย์ดิจะได้เจออาจารย์ณรงค์ทุกวัน
0: เสียใจแทนน้องเลยครับผมว่าเขียนให้เต็มนี่แหละดีที่สุดแล้ว
3: ศูนย
0: ์เต็ม
3: ศูนย
0: ์เต็ม
3: ตัวเลย
2: ฉันว่า50แล้วกันตรงกลาง
3: 49
0: ไม
3: ่49
0: เต็ม
3: 49
0: เต็ม
3: 49
0: ตรงกลาง
3: 49
0: เต็ม
2: เฮ้ย49
0: เฮ้ย
2: 49
0: เฮ้ยจะเขียนเต็ม
4: ตะวันฝากมาบอกแล้วนะว่าเอกสารทุกอย่างอ่ะจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนายกลับบ้านได้เลยเจอกันพรุ่งนี
0: ้เดี๋ยว
4: ฮะ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่ปีอะไรอ่ะ
4: ถามอะไรเนี่ยประธาน31พฤษภาปี53เจอกัน
0: แล้วทำไมไม่วันเนี้ย

0: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
1: ก็การบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
2: ฉันทำเสมอละ
1: ฮะ
3: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
4: คนใหญ่ด้วยเอง
5: เฮ้ย
4: เ
5: ฮ้ย
4: เพื่อนระวังคุยกันสองนิดนึงนะ
6: พยอนลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่ไหม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นายตั้มนี่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ย
2: เป็นห่วงผมด้วยเหรอนี่ถ้าเป็นห่วงผมนะ
3: ครับผมไปดูแลสิคุณ
2: รับรองนะว่าผมเนี่ยนะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ดื้อไม่สนด้วย
1: ห่วงนายสักหน่อยแต่ฉันห่วงว่างานฉันจะไม่เสร็จ นายนี่นายไอเยอะขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอดีกว่าไหม
2: หาหมอไม่หายแล้วคุณไอแบบเนี้ยต้องหาคุณมากกว่า เพราะว่าไอที่ผมเป็นอยู่นี่นะมันไม่ใช่ไอธรรมดานะคุณ มันคือ I love you
4: โอ้โหนี่เทียไอจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่อยู่ที่หยอดคุณเลยเนอะ
5: พี่เป็ดกูจ้างมึงมาเนี่ยให้ช่วยกูหรือว่ามาขัดกูเนี่ยฮะ
4: อย่านะเฮียนี่เป็ดจะไม่หายงอนเรื่องนิ่มๆอยู่เลยนะ
5: มึงอยากแซวอะไรมึงแซวไปเลยโอเค
2: ส่วนคุณน่ะไม่ต้องห่วงนะว่างานจะไม่เสร็จแค่คุณยืนยิ้มหวานๆเป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะรับรองเสร็จแน่นอนโอเค
6: ประทานโทษครับขออนุญาตเข้าไปนะครับ
5: นี่ครับคุณเจเจฝากดอกไม้มาให้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ครับผม
7: นี่คุณเจเขายังตามจีบคุณอยู่อีกเหรอผมเห็นเขาหายไปตั้งนานแล้วนะ
1: เขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็ติดต่อฉันมาเรื่อยๆแหละแต่ฉันไม่ได้บอกนายเท่านั้นเอง
8: เป็นว่าก็ดีแล้วนะครับที่ไม่บอกเพราะไม่งั้นคนแถวนี้เนี่ยคงตอมใจตายแน่เลย
9: คนไข้ค่ะอุ๊ยคนไข้หมอมาแล้วค่ะไหนขอตรวจอาการดูซิอากึ๊กเฮ้ยไม่ใช่หัวตรงนั้นแต่เป็นหัวตรงนี้จ้ะอุ๊ยตัวร้อนจี๋เลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวหมอฉีดยาให้แต่ว่าปกติแล้วอะหมอไม่ถนัดฉีดหรอกนะหมอถนัดโดนฉีดเอาเป็นว่าให้คนไข้เนี่ยเชิญฉีดยาหมอได้เต็มที่ดีกว่าค่ะโอ้ยหัวขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนไข้ห่วงเข็มหรือไงฮะเปลี่ยนจากฉีดยาเป็นถ่ายปอดแทนได้ไหม
10: โอ้ยชาตี
11: กูไม่เล่น
9: นี่ไงไม่ยอมฉีดยาให้หมอเลยไอหนักขนาดนี้เลย
1: โอ้ยนายนายค่อยไอดิไปยืน
11: โอ้ยกะตีเฮ้ยเฮ้ย

0: ไปให้สบายนะผัวไม่ต้องห่วงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเมียเนี่ยสัญญาว่าเมียจะดูแลลูกในท้องของเราเป็นอย่างดีผัวนะแต่ถ้าผัวอยากจะกินอะไรผัวบอกนะเดี๋ยวเมียจะจุดธูปไปให้นะผัวนะ
1: ยังไม่ตาย
2: แม่ก็แค่หยอกๆเองอ่ะก็เห็นว่าป่วยกายแล้วว่าไม่อยากให้ป่วยใจไงก็อยากให้แบบขำๆกันไปอะไรเงี้ยเออคุณพยาบาลคะเราเมื่อไหร่ผลตรวจของสามีของอีชันเนี่ยจะได้สักทีอะคะ
3: ตอนนี้กำลังรอผลเอ็กซเรย์ปอดอยู่นะคะแต่ว่ายังไงสามีของคุณก็ต้องแอดมิดรอดูอาการสักคืนนึงก่อนนะคะ
4: คุณพยาบาลครับคุณพยาบาลไม่ต้องบ้าจี้เรียกสามีตามมันก็ได้คร
3: ับ ไม่เป็นไรหรอกค่ะสมัยนี้สังคมมันเปิดกว้างแล้ว
2: พยาบาลที่ดูแล

0: พยาบาลเขาชื่อจริงนะเนี่ยว่าพี่ชีต้าเนี่ยเป็นเมียเฮีย
1: และฉันไม่ใช่เมียจริงของมันตรงไหนฮะก็ในเมื่อฉันอยู่กินกับมันมาเป็นปีๆในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยฉันเป็นแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็แค่รอของมันนี่แหละ
2: คุณผมไออีกแล้วอะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ I love you นะมันเป็น I need you
3: นี่นายฉันว่านายเก็บแรงที่นายหยอดฉันเนี่ยเอาไว้หายใจดีกว่านะเดี๋ยวจาก I need you เนี่ยจะกลายเป็น I see you นะจ๊ะ

0: ฮัลโหลค่ะคุณเจเจยังได้ดอกไม้แล้วค่ะก
1: ็นี่ว่าเสือตั้มเนี่ยคงไม่ได้ป่วยแค่โรคปอดแล้วล่ะตอนนี้น่าจะป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะ
2: นี่พี่แต่ว่าไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะไม่ต้องไปห่วงเขาด้วย
1: ท่องไว้สิคะว่า move on move on นะคะและอีกอย่างนึงนะนางชนีน้องมันก็โสดด้วยมันจะรับดอกไม้จากใครก็ได้เปล่า
3: ไอ้เป็ดมึงมาฝั่งนี้ดิกูจะพูดทีเดียวกูไม่อยากหันไปหันมากูเมื่อยคอ
1: ครับเมื่อยคอให้นะ
3: เออไม่ต้องคืองี
1: ้ไง
3: คุณสองตัวช่วยอะไรกูอย่างดีวะคือไหนไหนคืนนี้กูต้องแอดมิดอยู่แล้วใช่ปะวะกูเนี่ยอยากให้คุณเอ๋ยเขาอยู่ดูแลกูเว้ยแต่ถ้าเกิดมึงสองคนอยู่ที่นี่นะเว้ยคือเขาก็จะมีข้ออ้างในการกลับไปไงเพราะฉะนั้นนะเว้ยมึงสองตัวมีธุระอะไรมึงไปทำเลยแล้วมึงไปให้สุดแล้วมึงต้องกลับมาเลยนะเว้ยโอเคป่ะ
1: คุณพี่ทำไมให้เหยียบย่ำน้ำใจของอีชันอย่างนี้อะคุณพี่จิตใจของคุณพี่ทำด้วยอะไรอะคุณพี่เห็นว่าทะเบียนสมรสของเราเป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียวเท่านั้นหรอคุณพี่เย็นๆก่อนนะคะคุณพี่เมื่อกี้มีว่าแค่หยอกเฉยๆค่ะส่วนเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเมียจัดให้
3: Thank you
1: You're welcomeชนีน้อยพี่นึกขึ้นได้อ่ะว่าพี่มีธุระพี่จะฝากดูแลไอ้ตั้มหน่อยได้ปะ
0: แล้วพี่ชิต้าจะไปไหนเหรอคะ
1: เผือกไม่ถามไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันเธอเนี่ยหักมีน้ำใจบ้างได้ไหมขนาดหมาเพื่อนมันในฝูงเนี่ยป่วยเนี่ยนะมันยังนั่งอยู่ดูแลเลียขนเลยเธอเป็นคนแท้ๆเนี่ยหัดมีน้ำใจซะบ้างไม่งั้นน่ะจะอายหมานะ
0: ใจเย็นๆก่อนค่ะพี่ชิต้าเอิงอยู่แล้วค่ะเอิงแค่อยากรู้ว่าพี่ชิต้าไปไหนก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะต้องเอาเอิงไปเปรียบเทียบกับหมาเลย
1: เอาหรอขอโทษขอโทษพี่อาจจะพูดแรงกันไปขอโทษเป็ดครับขับรถไปส่งพี่หน่อยสิ
4: ได้ดิครับ
1: ฉันบอกเธอไว้ก่อนถ้าผัวของฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันเอาเธอตายแน่ฉันจะโยนกับทั้งหมดไปอยู่ที่เธอคนเดียว

0: ิ้มอะไรนายถือว่านี่เป็นแผนของนายที่ให้พี่ชีต้ากับนายเป็ดออกไปแล้วให้ฉันอยู่ดูแลนายใช่ไหม
1: โอ้โหออกไปคุยกับผู้ชายคนอื่นว่าเจ็บแล้วโดนมองในแง่ร้ายเจ็บกว่า
0: ลิเก
1: นี่คุณไอชาตีเนี่ยมันมีธุระไปทำจริงๆแต่ถ้าคุณไม่อยากอยู่ดูแลผมเนี่ยคุณก็ปล่อยให้ผมนอนตายอยู่นี่อย่างเดียวได้ก็ได้นะ
0: นี่ไงก็อยู่แล้วนี่ไง
1: อยู่จริงอ่ะ
2: ศพเราออกขึ้นมาได้เหรอคะฮะเดี๋ยวคุณเตลิดเนี่ยนอนกินบ้านกินเมืองในขนาดนี้เพราะมีคนอย่างพวกมึงอยู่ในสังคมนี่ไงฮะบ้านเมืองมันถึงไม่เจริญ
3: เก็บคำด่าพวกนี้ไว้ด่าตัวเองเถอะค่ะนี่ไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี่นะมึงข้ามพอไปหาขุนปราบหรือไงคะแหมกูไปคอยที่หน้าห้องในตั้งนานไม่รู้จะเปิดรู้ไหมคะว่าขนาดที่โลกกำลังหมุนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: เฮ้ยนี่มึงอย่าบอกกูนะที่กูหลับไปอะ
3: เฮ้ยนี่จะด่าว่าพ่อแม่มึงถึงตายก็ไม่ได้ไงเพราะว่าพ่อแม่มึงอ่ะชิงตายไปก่อนแล้วไงแย่เลยแต่เข้าเรื่องคือว่าอีตั้มเนี่ยมันไอเป็นเลือดตอนนี้แอดมี่อยู่โรงพยาบาลอ
2: ะไรนะ
3: เอออ
2: ีตั้มไอเป็นเลือดตอนนี้แอดมี่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมึงอ่ะอีชิตะอีระเบิดอีระเบิดอีแบคทีเรียมีขาวทำไมมึงไม่รู้จักดูแลเพื่อนพี่นางฮะให้มึงกลับไปที่คอนโดทำไมจิตใจมึงทำด้วยอะไร
3: แล้วฟังกูก่อนที่จะด่าแหมอีนี่ก็โง่เหลือเกินไปถามกูเลยสักคำว่ากูกลับมาทำไม
2: แล้วมึงกลับมาทำไม
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะที่กูกลับมาที่นี่ก็เพราะว่าอีตั้มมันอยากให้อีนัสดีน้อยเนี่ยดูแลมัน2-2เท่านั้นมันก็เลยให้กูกับอีเป็ดเนี่ยกลับมาที่นี
2: ่โอเคกูไม่รู้กูไม่เห็นอีตั้มนี่กูเนาะไอเป็นเลือดขนาดนั้นอ่ะนี่หาเรื่องอ้อคุณพี่น้อยอีกวะ
0: โอ้ยโรแมนติกจังเลยอะจ้าอย่างกับหนังเกาหลีแน่พี่เป็ดคะฉันหนาวมากเลยอะพี่ช่วยกอดฉันได้มั้ยฉันเป็นลูคีเมียฉันอยู่ได้อีกไม่นานนะพี่ชายกอดฉันหน่อยนะพี่ชายน่าจะยังไม่หายโกรธแหละเนาะถ้างั้นเนี่ยก็ขอโทษฉันขอโทษนะจ๊ะพี่เป็ดนะเลิกโกรธฉันได้แล้วพี่ก็รู้นี่ว่าที่ฉันทำไปทั้งหมดอะเพราะอะไร
4: หยุดไปเลยไม่ต้องมาบอกเลยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะรักเนี่ย
0: ไม่บอกรักก็ได้จ้ะถ้างั้นเนี่ยบอกเลิฟแทนเ
4: นอะควรปล่อยทีแล้วกันเต็ม
3: ได
0: ้ยอมเจ็บเพราะรัก
3: ไอ้เป็ดมันไม่ทีมยอดหน้าก็บุญแล้วยังมีหน้าไปแซวเขาอีก
0: คุณไม่มีหัวใจ
3: ดูมันทำงาน
2: นี่ว่าแต่แล้วหมอเขาบอกไหมอะว่าไอ้ตั้มเป็นไร
3: ก็ตอนนี้รอผลเอ็กซเรย์ปอดอยู่อะแต่กูว่านะเว้ยไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอกถ้าเกิดว่าคิดแผนอ้อนอีนัชนีน้อยอยู่กับมันได้ขนาดนี้นะเว้ยไม่น่าจะเป็นอะไรมาก
2: ก็ดีละที่มันเป็นอะไรมากโหไม่งั้นนะพี่กูต้องรีบคิดทีมงาน2เพื่อนเลยนะเนี่ย
3: เพื่อนนะเว้ยมึงจะคิดทีมงาน2ให้มันทำไม
2: อ้าวพี่กูคิดให้มึงแล้วนะมึงอยากรู้ปะล่ะ
1: คนสวยครับคนสวยครับคนรอหิวน้ำอ่ะคนสวยเอาน้ำให้คนรอกินหน่อยได้ไหมอ่ะน้าคนรอหิวน้ำอ่ะ
0: ก็ได้ตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่หยิบให้หรอกนะแต่พอเรียกว่าคนสวยเนี่ยเดี๋ยวคนสวยไปหยิบให้ก็ได้

0: ้ยคุณป้อนผมหน่อยไม่ได้เหรอผมไม่มีแรงอ่ะจริงเนี่ยไม่มีแรงเลยดูสิโอ้โหนะยกมือยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย
1: นายจะกินดีๆหรือว่าจะให้ฉันลินใส่จานแล้วนายไปเลียเอา
0: โอ้โหพี่ผมไม่ใช่หมานะคุณนี่ผมถือว่าคุณป้อนผมแล้วนะขอบคุณนะครับที่ป้อนผมอ่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: หมอสวัสดีครับ
1: สรุปว่าผลตรวจเป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณสองคนทำเจนดีไว้นะครับผลตรวจออกมาแล้วครับคุณเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับ

0: นกบอนแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช็อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกและถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้

0: ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
0: ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที
0: ่
1: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอป 1G Content Jerit Thai เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ้ยนายฉันว่าใจเย็นๆก่อนนะหมอจะตรวจผิดก็ได้นะนายนี่นายได้เห็นข่าวไหมสเตตัสพี่จัดอ่ะนักอ่านข่าวช่องวันที่เขาถ่ายเป็นเลือดอ่ะตอนแรกนะเขาคิดว่าเป็นฤาษีดวงแต่จริงๆเขาเป็นอะไรรู้ไหมนายเขารูตูดเล็กมันก็เลยบาดก้นเขา
1: ขอบคุณนะคุณที่คุณพยายามทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นถึงขนาดเอาเรื่องตูดพี่จัดมาเล่าให้ผมฟังอ่ะผมไม่เป็นไรผมอยากกินอะไรหวานๆหน่อยคุณไปซื้อให้ผมหน่อยนะ
0: ได้ไหนงั้นเดี๋ยวฉันไปหาอะไรหวานๆมาให้หน่อยนะ

0: นี่กีบมันกับใบหญ้าขนาดนั้นเลยหรือไงฮะ
1: เล็กแหม
2: มึงอีนัชนีน้อยโทรมา
0: อะเขาโทรมามึงก็รับสิโทรศัพท์อะเขามีไม่รับไม่ได้เอาไว้รับเขามึงนะ
1: โอ้ยอีเด้มึงโง่หรือเปล่าคะมึงลืมไปหรือเปล่าว่าอีต้ามันสั่งกูว่าอะไรมันสั่งกูว่าไม่ให้กูเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกและกับอีนัชนีน้อยเนี่ยมันโทรมานะเว้ยเพื่อจะขอเปลี่ยนเวรให้กูไปดูไรต้ามเนี่ยกูทำไง
0: โอ้จริงด้วยว่าเฮ้ยนี่มึงเป็นควายที่ฉลาดขึ้นอะบอกกูไปนะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมึงกินยาคลุกโอเมก้า3ถูกปะ
3: ทำไมพี่ชิต้าไม่รับสายเนี่ยมึงจะรับเขาอยู่หรือไง
0: เฮ้ยนี่ๆๆๆทำหมากกูเลยจ้าแหมๆๆๆคุณแม่อันนี้ก็ง้อเนาะคือหามึงไม่รับคิดว่าคุณจะรับเหร
1: อมึงสิคะที่ง้ออีราชดีน้อยเนี่ยมันจะรู้ได้ไงคะว่ามึงกับกูได้อยู่ด้วยกัน
0: อ่ะทำไมเขาจะไม่รู้ฮะควายอย่างมึงอ่ะถ้าไม่ออกไปเล็มหญ้านะหรือคุกคอนะก็อยู่กับกูตรงนี้นี่แหละ
3: คุณออยก็ไม่รับสายทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: ควายเลย
4: ฮัลโหลหนูเอิงอ๋อมาดามคุณจิต้าอยู่นี่ครับสักครู่นะครับมาดามครับคุณจิต้าครับหนูเอิง
1: พี่เต็มจะรับโทรศัพท์อีนาชินีน้องทำไมฮะฉันกับอีเจนี่อุตส่าห์ไม่รับโทรศัพท์มัน
5: เพราะผมไม่รู้นี่ครับแล้วเลย
1: บอกมันไปเลยนะว่าพวกฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้จะไม่ได้เจอกันจะไม่ได้เห็นกันตรงนี
0: ้ก่อนที่พี่เต็มเขาจะยื่นโทรศัพท์ให้มึงเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไร
1: ก็บอกว่ามึงกับกูอยู่ตรงนี้แล้วก็ถึงยื่นมาให้ไง
0: ใช่ไงแล้วมึงจะให้เขาพูดว่าเราไม่อยู่ตรงนี้คุณพี่เต็มเขาจะเชื่อไหม
1: ไม่เชื่
0: อ
1: แต่กูมีวิธี
6: ขอโทษค่ะในการที่เรียกอยู่ขนาดนี้ก็สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะ The number you have dialed is not taken
0: เสียงเนี้ยมันต้องมาก่อนที่จะรับสายเว้ยไม่ใช่รับสายไปสักพักนึงแล้วค่อยมาควายคอยมีโทรศัพท์ปะเนี่ย
1: ปกติใช้โทรเลข
0: แหวนคุณพี่น้องถ้าคุณพี่น้องจะโทรมาเพื่อที่จะให้พวกเราผัดเวรไปเฝ้าอีตั้มแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าวันนี
1: ้ไม่ว่า
3: คุณพ่อนอยคะคุณพ่อนอยทำใจดีๆเอาไว้นะคะหมอบอกว่าในตั้มเขาเป็นมะเร็งค่ะ
0: ฮะ
3: แล้วหมอก็บอกว่าในตั้มจะอยู่ได้อีกแค่3เดือนค่ะ
1: เฮ้ยนี่อะไรวะไอ้เจ๊เราอีนางชะดีน้องมันบอกอะไรมึงอะ
0: เพื่อนเธอหวังว่าไอ้ตั้มเป็นมะเร็งอยู่ได้อีกแค่3เดือน
1: ไม่จริงใช่ไหมมึง

0: คุณคนไข้ครับผมมีเรื่องอีกเรื่องที่ยังไม่ได้แจ้งคุณนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับโรคของคุณนะครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณเป็นมะโร งไม่ใช่ครับเป็นมะเส็งครับ
1: ฮะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นมะเร็งเฮ้ยถูกแล้วครับแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับแค่มะเร็งครับถ้ามายิงอ่ะคุณตายแน่ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับหมอที่หมอตกอะไรครับเนี่ย
0: ไม่รับว่ะ
1: เฮ้ยข้าวคุณไพโรจน์มาทำอะไรที่นี่ครับแล้วเอาชุดหมอมาเล่นอีกแล้วนะครับเนี่ย
0: ชอบเว้ย
1: พยาบาลรีบพากลับไปแผนกจิตเวชเลย
2: เชิญทางนี้เลยค่ะคุณไพโรจน์
1: รถครับ
2: เชิญทางนี้เลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: ไปค่ะไป
1: ไปตรวจทางนู้นก่อน
2: ไปค่ะคุณหมอค่ะไปค่ะเป็นด้านนี้เลยนะ
3: เดี๋ยวนะครับ
1: คนเมื่อกี้ไม่ใช่หมอหรอครับครับไม่ใช่หมอที่คุณไพโรจน์เป็นคนไข้ของที่นี
3: ่เมื่อกี้คุณไข้เหรอครับ
1: ครับ
3: แล้วนี่หมอ
1: ใช่ครับ
3: โอ้ตายละโอ้นี่ผู้เสียมตาฟรีไปหลายหยดเลยเนี่ยแล้วสรุปผมเป็นโรคอะไรครับหมอ
1: คุณติดเชื้อในทางเดินหายใจทำให้ไอจนเส้นเลือดฝอยแตกเดี๋ยวทานยาฆ่าเชื้อแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่หมอสั่งก็ดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องแอดมิดแล้วหมอขอตัวไปดูคุณไพโรจน์ก่อนนะครับ
3: ครับโอ้ยไอเวนเอ้ยโดนคนบ้าหลอกเป็นมะเร็งซะได้ไอ้นี่ก็เชื่อถ้าจริงจังเลย
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
17: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
4: เฮ้ยหรือว่าเราจะแกล้งเป็นมะเร็งต่อให้คุณเอ๋เขาดูแลเราต่อดีวะเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคุณเอ๋เขาไม่รู้ทีหลังอ่ะเขาโกรธเราตายเลยบ้าไม่เป็นไรหรอกโหนี่จะมีสักกี่ครั้งวะที่คุณเอ๋เขาจะคิดว่าเราเป็นมะเร็งแบบเนี้ยนี่มันครั้งเดียวในชีวิตเลยนะเว้ย

0: จะซื้อติมาฝากนายแล้วนะ
1: คุณถ้าเกิดคุณมีเวลาเหลือแค่3เดือนอ่ะคุณทำยังไงเหรอ
0: ฉันก็จะใช้เวลาที่เหลือทั้ง3เดือนเนี่ยให้มีค่ามากที่สุดแต่ฉันว่านายอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะนายควรจะไปตรวจที่อื่นให้ชัวร์ก่อนบางคนเนี่ยเขาตรวจต้อง 3-4 ที่เลยนะกว่าเขาจะเชื่อ
1: ถ้าไปตรวจ 3-4 ที่แล้วผลมันก็เหมือนเดิมอ่ะคุณ
0: งั้นถ้าเกิดว่านายอยากไปไหนเนี่ยนายบอกฉันได้เลยนะฉันจะไปกับนายทุกที
1: ่ถ้าเขายอมขนาดนี้กูต้องเป็นมะเร็งต่อแล้วแหละ
2: พี่เจ๊พี่เจ๊เดี๋ยวก่อนมึงจะไปไหนเนี่ย
3: ก็ไปหายตั้มที่โรงพยาบาลไง
2: นี่มึงตั้งสติก่อนได้ไหมใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะมากอย่าเพิ่งช็อกด้วยตั้งสติเดี๋ยวโบท็อกก็เคลื่อนที่หรอกแล้วอีกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นแผลของอินาชลีน้อยก็ได้ที่มันอยากจะให้เราไปเปลี่ยนเวรดูแลตั้มอ่ะ
3: แต่ถ้าเรื่องเขาบอกเราเรื่องอีตั้มเป็นมะเร็งจริงอ่ะก็ชั่วมากเลยนะเว้ย
2: ชั่วมากเลยแหละนั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
4: คุณเอิงไม่ได้หลอกมึงหรอกกูเป็นมะเร็งจริง
2: ไม่เจ๊มึงอย่าเพิ่งไปเชื่อมันไอ้ตั้มมันก็ชั่วพอกับเราแล้วแหละ
4: นี่แล้วกูจะเอาเรื่องมะเร็งมาหลอกมึงเพื่อ
2: ก็เพราะว่ามึงอยากให้อินาชดีนะมันคอยดูแลมึงไง
4: พรุ่งนี้เนี่ยกูจะไปตรวจอีกที่นึงให้ชัวร์ว่ากูเป็นจริงหรือเปล่าก
3: ูช็อกได้ยังเนี่ย
2: ที่มึงเป็นมะเร็งจริงเหรอไว้ตั้ม
4: กูไม่รู้เหมือนกันว่ะกูว่าจะไปตรวจอีกที่นึงอ่ะคุณเลยบอกว่าให้ลองตรวจหลายที่อ่ะจะได้ชัวร์ว่าเป็นจริงหรือเปล่า
3: ไปตรวจหลายที่เว้ยจริงๆดูว่ามึงเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพวกกูไปเป็นเพื่อน
2: เอออาจจะไม่ได้เป็นก็ได้เน
4: าะเออแล้วไงคืนพวกมันไปด้วยเนี่ยก็รู้ดีว่ากูไม่ได้เป็นอ่ะ

0: ตื่นยากตื่นเย็นปลุกยากปลุกเย็นเหลือเกินนะแล้วแต่งตัวอะไรนานตั้งหนานี่จะพาเพื่อนไปโรงพยาบาลไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่ไปหาผัวให้ตัวเองอ่ะ
1: ก็เผื่อว่ากูจะหมัดแล้วหรอกกูได้จับทำผัวเลยไง
0: มึงอีตั้มมันมีเวลาอยู่แค่อีก3เดือนเท่านั้นนะมึงอยากจะมีผัวอีกเหรอฮะ
1: แม่ที่กูอยากมีผัวเป็นหมอเนี่ยกูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะกูทำเพื่อเพื่อนมึงลองคิดดูถ้ากูได้ผัวเป็นหมอเนี่ยอีตั้มก็จะมีหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไง understand เข้าใจปะนี่หันมองกันไกลซะบ้างไม่ใช่วันเนี่ยเอาจะกินหญ้าเล่นคอแล้วขัดเขา
0: เออว่ะที่มึงพูดก็ถูกแล้วมึงช่วยดูให้กูหน่อยดิว่าวันนี้กูสวยยังอ่ะ
1: ยัง
0: กูคิดว่ากูสวยแล้วเผื่อว่าวันนี้เนี่ยกูจะเจอผัวเป็นบุรุษพยาบาลน่ะคือกูไม่ได้หายไปหรอกนะคือเผื่อว่าไอ้ตั้มเนี่ยมันต้องการคนดูแลปฐมพยาบาลขั้นต้นน่ะเขาจะได้คอยดูแลให้มันน่ะ
1: ไม่ได้หรอกปฐมพยาบาลน่ะกูว่าสับปะเหลอง่ายกว่า
2: โอ้โหโตไม่ปิด
3: อ้าวเจออพิชิตา
4: โอ้โหนี่จอยทำไมมาห้องเฮียตั้งแต่เช้าอะครับพี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเป็ดอะ
2: แต่ตีนันหัวนี่ถ้ามองขนาดนี้ด่าพ่อเป็ดเลยดีกว่า
1: พัง
4: เฮ้ยอย่างนี้ไม่เอาดิโอ้โหทำไมจริงจังอะแล้วนี่แต่งตัวกันซะดีเลยจะไปไหนกันหรอครับ
0: นี่มึงไม่ต้องรู้สักเรื่องได้มาฮะไอ้เป็ดตามตามตามมึงมันเงียบไปเลยอ่ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะ
1: มึงหมอบอกว่ามันอยู่ได้ตั้ง3เดือนมันไม่เป็นไรหรอกมึง
0: มึงจับเพื่อนของพ่อกูแบบเป็นโรคเนี่ยไก่ตั้มเลยนะเว้ยหมอบอกว่าอยู่ได้อีกปีนึงมันลุกขึ้นตายเลยอ่ะ
1: ปากมึงไม่ได้ที่พูดอ่ะฮะพูดอะไรดีหน่อย
4: เฮ้ยแล้วนี่เงียบไปอะไรอ่ะครับทำไมถึงอยู่ได้แค่3เดือนอ่ะ
5: ตั้มยังไม่ตื่นหรอคะ
0: แล้วเห็นไหมถ้าตื่นแล้วต้องเห็นสิแหกตาดูบ้างไม่ใช่สักแต่ว่าจะถาม
1: นี่แน่วันวันเนี่ยคิดแต่คำด่าคุณแม่เอียงหรือไงไปเข้าไปดูเปิดประตูเข้าไปดูเลยเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วดันดันดัน
0: กูดันอยู่เนี่ยมึงว่ามันล็อกอ่ะมันล็อกอ่ะ
1: หรือว่าอีตั้มมันจะตายไปแล้วเหมือนเพื่อนเท่าวะ
0: เนี่ยแล้วมาด่าแต่กลัวปากไม่ดีแหม
4: นี่จะไม่มีใครบอกเป็ดจริงๆหรอว่าเฮียเขาเป็นไรอ่ะ
1: ฮ่าตั้ม
5: นายตั้มนี่นายไปไหนมาเนี่ย
2: ผมไปหาหมอมาแล้วอ่ะ
1: แล้วไงว่าพวกกูจะไปเป็นเพื่อน
2: เมื่อคืนกูเครียดแล้วกูนอนไม่หลับอ่ะกูเลยออกไปหาหมอในเช้าเลยอ่ะ
0: มึงแล้วหมอเขาว่าไงบ้างอ่ะ
2: ผลออกมาเหมือนเดิมเลยว่ะ
1: มึงเป็นมะเร็งจริงๆเหรอไอ้ตั้ม

0: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเพิ่มความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนที่เซตสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: นางแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
11: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
12: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา 16:30
13: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรีขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงประชุม IMF World Bank ตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแทนรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจราจรอย่างใกล้ชิด

ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้

0: ว้ายไปกันใหญ่เลยเว้ยไม่น่าโกหกเลยว่ะหาทางลงไงดีวะเนี่ย
1: มึงไอ้ตั้มมึงเครียดยังไง

0: ว่างั้นไปได้กันหมดนี่แหละ
1: มึงห้ามร้องไห้เด็ดขาดนะเว้ยเดี๋ยวตั้มมันใจไม่ดี
0: เออพี่สัญญาคุยอะไรดีวะ
2: คุยอะไรก็ได้ที่ทำให้มันรู้สึกสบายใจอ่ะไป
0: หุยหลังคาบ้านนั้นสวยเนาะ
2: สวยนั่นทำให้มันสบายใจได้ไง
0: มือก็หลังคาบ้านมันสวยอะมันก็ทำให้สบายใจได้เพราะว่าเหมือนเวลาเราให้มันมองผู้หญิงสวยๆไง
2: กวน
3: เฮ้ยตั้มระเบียงคอนโดนั้นสวยดีนะ
4: เฮ้ถ้าพวกมึงไม่รู้จะคุยอะไรกับกูนะพวกมึงต้องพูดอะไรก็ได้เว้ยกูโอเค
5: เฮ้ย
4: นี่กูมือใจเย็นดิวะกูยังไม่ตายนะเว้ยต้องร้องไห้หรอกเย็น
5: ตามต่อไปนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่ดื้อเนี่ยแล้วกูก็จะไม่ทำให้มึงเครียดอีกแล้วอ่ะ
1: มึงอยากกินอะไรมึงบอกกูเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูจะพามึงไปกินพามึงไปเที่ยวทุกที่เลยคือทำสามเดือนที่เหลือของมึงอ่ะให้มีความสุขที่สุดเลยเว้ย
5: ใช่ใช่พวกเราจะช่วยกัน
4: เออวะถ้าการเป็นมะเร็งของกูทำให้พวกมึงปรับปรุงตัวกันได้เนี่ยมันก็ดีนี่หว่า นี
2: ่นี
4: ่กูเนี่ยนะไม่ขออะไรจากพวกมึงเลยเว้ยกูแค่อยากให้พวกมึงเนี่ยรู้จักรับผิดชอบตัวเองกันบ้าง มึงไงชาตี เที่ยวให้น้อยลงหน่อยแล้วทำงานมาหัดเก็บเงินบ้างแล้วเวลาจะทำอะไรนะคิดก่อนเยอะๆโอเคปะ
5: ได
4: ้ส่วนมึงไอ้เจ๊กูอยากให้มึงอ่ะเห็นค่าของเงินให้มากกว่านี้หน่อยนะเว้ยกูรู้ว่ามึงรวยมึงไม่ได้ลำบากอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะมึงใช้เงินไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะมันก็จะหมดนะเว้ย
1: ได้ได้กูจะใช้เงินให้เห็นคุณค่าเหมือนเดิมจากเดือนละแสนกูจะใช้เหลือเดือนละ 90,000 นะ
4: ไอ้เจ๊กูจริงจังอยู่นะเว้ย
1: กูก็จริงจังแต่ค่าใช้จ่ายกูเยอะไงแค่ทำทีมเมนหน้ากูก็เดือนต้องหลายหมื่นแล้ว
4: ส่วนเรื่องผู้ชายอ่ะกูอยากให้มึงอ่ะใจเย็นนะคิดดีๆก่อนถ้ามึงอยากเจอรักแท้เนี่ยมึงต้องศึกษาเขาดีๆก่อนนะเว้ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะมึงเดินชนใครมึงก็จะทำผัวหมดอ่ะเข้าใจปะ
1: เข้าใจแล้ว
4: ส่วนคุณอ่ะไปดูหนังกับผมหน่อยได้ไหม
2: ไปสิ
4: งั้นกูขอตัวไปดูหนังกับคุณเอ๋ยก่อนนะเว้ย
5: ได้ไม่ต้องห่วงนะพวกกูโอเคพี่โอเคสู้ๆนะ

0: นายหนังสนุกดีเนาะ
1: ผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคุณผมไม่ค่อยได้มองจออ่ะผมมองแต่หน้าคุณคุณอย่าโว้สินี่เดี๋ยวอีก3เดือนอ่ะคุณก็ไม่ได้ยินผมพูดอะไรแบบนี้แล้วนะ
0: นายไหวไหมเนี่ย
1: ไหวคุณพอมาคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่3เดือนอ่ะก็ใจหายเหมือนกันอ่ะ

ผมขอก่อนได้ไหมคือถ้ามันนับวันแล้วอ่ะมันก็เหลืออีกแค่90วันเองอ่ะแล้วพอพ้นวันนี้ไปมันก็จะเหลือ89พ้นพรุ่งนี้ก็จะเป็น88พ้นเดือนนี้ก็เป็น87 86

0: ให้ฉันช่วยเนี่ยรายบอกฉันได้เลยนะ
1: งั้นพรุ่งนี้เราไปหาอะไรกินกันนะ
0: ได้สิงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ
1: ครับ
0: เอาห้องแล้วนะ

0: ผัวขาเมียจัดตารางเมนูต้านมะเร็งไว้ให้ผัวแล้วอะค่ะผัวต้องกินด้วยนะมื้อเช้าก็คือคะน้ำป่านมื้อกลางวันก็คือน้ำตำลึงส่วนตอนเย็นเนี่ยก็เป็นน้ำบรอกโคลีก่อนนอนก็น้ำมะดาขี้นกค่ะ
1: มึงชื่อควายนุ้ยแม่กูกินแต่ผักวะ
0: อ้าวตั้มมึงเคยเห็นควายเป็นมะเร็งปะล่ะไม่เคยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกินแต่ผักแต่หญ้าเท่านั้นแหละต้องกินให้ครบแล้วนี่มึงบอกพ่อกับแม่มึงยังว่ามึงป่วยเป็นมะเร็งอ่ะ
1: เอ้ยมึงห้ามบอกเขาเลยนะเว้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: กูอยากเป็นคนบอกเขาเองอ่ะบอกไปตอนนี้เดี๋ยวเขาก็เป็นห่วงเปล่า
0: เออขนาดกูยังห่วงเลยเนาะก็เอาตามมึงว่าแหละเดี๋ยวกูไปปั่นน้ำมะระขี้นกตากันนะ
1: thank you
2: เฮียเฮียอยู่ได้แค่3เดือนเองจริงหรอ
1: เฮียอีเป็ดใจเย็นดิวะเฮ้ยนี่ไม่ต้องร้องไห้ขนาดนี้ก็ได้กูยังไม่ตายกูยืนอยู่ที่นี่ไงไปไปกูว่ามึงกลับบ้านไปก่อนดีกว่าไป
2: ครับ
1: สวยแล้วไม่ละกูรีบโทรบอกพ่อกับแม่ก่อนดีกว่าฮัลโหลพ่อครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับนี่พ่ออยู่กับแม่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับโอเคโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยนะคือนี้พ่อผมอ่ะกำลังหลอกไอ้เจ๊ไอ้ชาตรีแล้วก็คุณเอ๋ยว่าผมเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่คือเรื่องมันยาวพ่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสักคนโทรไปหาพ่อว่าผมเป็นมะเร็งเนี่ยคือพ่อเออออนทำมันไปเลยนะขอบคุณมากครับโอเคครับพ่อสวัสดีครับพ่อเคลียร์ละเหลือแม่ฮัลโหลแม่ครับคือลูกชายคนนี้มีเรื่องให้แม่ช่วยหน่อยครับคือตอนนี้ผมกำลังหลอกไอ้ชาตรีเจแล้วก็คุณเอ๋ยว่าผมเป็นมะเร็งอยู่ครับโอ๊ยแม่แม่แม่แม่ใจเย็นแม่แม่แม่ฟังผมก่อนแม่คือเรื่องเป็นอย่างนี้แม่คือผมเนี่ย

0: ไอหนักมากใช่ไหมแล้วผมก็เลยไปหาหมอทีนี้หมอที่เขามาบอกผมเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเป็นคนบ้าใช่แม่เขาเป็นคนบ้าแล้วทีเนี้ยคุณเอ๋ยเขาก็อยู่ด้วยแล้วเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าผมมาเป็นมะเร็งผมก็เลยเอาการเข้าใจผิดเนี้ยมาหลอกไอ้เจ๊กับไอ้ชาตรีต่อไปเลยไม่คือการที่ผมเอาเรื่องนี้มาหลอกพวกมันเนี่ยมันมีเรื่องดีนะคืออย่างแรกเลยคือคุณเอ๋ยเนี่ยเขาก็กลับมาดูแลผมใช่ไหมแล้วไอ้เจ๊กับไอ้ชาตรีเนี่ยพอผมเตือนอะไรผมสอนอะไรนะมันก็ฟังผมนะแม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดีเจหรือว่าชาตรีมันโทรไปบอกแม่ว่าผมเป็นมะเร็งอ่ะแม่ก็ตามมันไปหน่อยนะ
1: เพื่อนเต้อะถ้ามึงจะสูงแหลขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวมึงเจอโก
0: น่ารักที่สุดเลยดูหัวของบ่าว
2: ที่มันบอกว่ามันจะอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือนเนี่ยมันซุงแหล
3: นี่มึงพูดแล้วหรือจริงกูซีเรียสนะ
2: กูพูดจริง
1: เพราะเมื่อกี้เนี่ยกูออกไปใช่ไหมแล้วกูได้ยินพี่ตั้มมันคุยกับแม่นะว่าถ้าเกิดว่าเราคนใดคนหนึ่งโทรไปหาแม่มันเนี่ยแล้วพูดถึงเรื่องมะเร็งเนี่ยให้แม่มันออกว่าพี่ตั้มมันเป็นมะเร็งจริง
2: ต้องชั่วไหมล่ะ
3: ชั่วมากบอกนะครั้งนี้นะถ้ากูไม่เอาคืนไม่ใช่คนอย่างกูสู้สีไทยเฮาเพื่อนช้อนมึงวันนี้กูมีของดีมาให้มึงกิน
4: เดี๋ยวของดีอะไรของมึงวะ
3: ชีวะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ขอบคุณนะครับที่เลือกพี
1: ่ทั้งอุ้มสิ
2: สาม
3: ดีจังเลยครับ
0: ขอบคุณนะที่ย้ายมาอยู่กับพี่เต็มตัว
3: บ้านนี้ก็คือบ้านของน้องแล้วนี่ครับ
4: เอาสเต็กมา2ครับ

0: เอ๋วรอนานไหมเนี่ย
1: 5นาทีเอง
0: ขอบคุณครับแล้วนี่เรียกพี่มาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าม
1: ีสิคิดถึงไง
0: นี่กะจะมาหยอดอย่างเดียวเลยปะเนี่ย
1: โอ้ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะว่าเธออ่ะไม่มีเวลาให้ยุเลยถ้าไม่หาเหตุผลนัดคงไม่ได้เจอหรอก
0: คุณ
1: คร
0: ับ ว้าว
1: ผมช่วย
0: น่ากินมากอันนี้สั่งไว้ให้เหรอ
1: ใช่ของโปรดเธอนี่เป็นไงบ้างช่วงนี
0: ้ช่วงนี้หรอก็เรื่อยๆนะที่ไล่ก็กลับมาสงบรอบแล้ว

0: ที่บ้านอริสวรรค์นี่แปลกดีเนาะ
1: แปลกแปลกยังไงหรอ
0: ก็เมื่อก่อนอะยูนึกว่าจะไม่มีใครได้แต่งงานสักคนละ
1: แล้วตอนนี
0: ้พี่สิบกับปีใหม่ก็แต่งแล้ว
1: อืม
0: พี่น้ำหนึ่งก็แต่งแล้วสามกับแจมก็แต่งแล้ว
1: อืม
0: แต่ยังเหลืออีกสองคนนะ
1: สองคนไหนไม่รู้เรื่องเลย
0: ก
1: ็หมายถึงวสิงห์กัลลันเตาใช่ปะเออเนี่ยพี่ก็แบบแอบส่องๆมาอยู่เหมือนกันนะเขาก็เห็นจีบๆมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งเมื่อไหร
2: ่ใช่ใช
0: ่สองคนนั้นก็ใช่เขาก็กำลังจีบๆกันอยู่แต่ยุหมายถึงอีกคู่นึง
1: คู่ไหนไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่เนียนเลยนะครับคุณหมอยู่พูดจริงนะพอเห็นทุกคนค่อยๆมีครอบครัวยูก็รู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนมานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีอ่ะ
1: จีบเก่งนะครับคุณพุ่มกลับเนี่ย
0: ไม่ได้จีบเขาเรียกว่าวางแผนชีวิตหลังเลิกกอง
1: พายุนี่ก็นะเปรียบเทียบทุกอย่างเหมือนหนังไปหมดเลยไม่เคยเปรียบเลยนะ
0: ก็ต้องเตรียมบทดีๆเผื่อจะได้ถ่ายฉากงานแต่งของตัวเองไง
1: งานแต่งงานเหรอ ใครจะมาแสดงด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันเลย
0: รู้สิ

0: ถ้าผมขอเธอจะรับไหม
1: เนาะโอ๊ยพายุมาขอกันตรงๆแบบนี้ใครเขาจะตอบทันเล่าง
0: ั้นผมก็รอได้
1: จะรอเหรอนานนะ
0: ทั้งชีวิตยังได้

0: แบบนี้แปลว่าอะไร
1: ไม่ได้แปลว่าอะไรสักหน่อยก็จับมือนี้ก่อนหรือเปล่าหมดข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ยกินข้าวสิ
0: โอเคกินก็ได้
1: จะกินยังไงเราจับมืออย่างเงี้ย
0: โอเค
1: สเต็กเย็นหมดแล้ว
0: กินคำใหญ่จัง
1: ปกติอยู่แล้วกินคำเล็กมาก
0: เขิน
1: ครับปะเนี่ยนายโ
0: ยเขินนะเขิน
1: ปกติกินแบบกุ้งกินเอา
0: พูดมาก
1: อ๋อ

0: ที่รัก
1: คิดถึงจัง
2: ถึงถึงอ้วง
0: มองชี้อ้อนเหรออ
1: ้วงหิวยังไง
2: นี่ของโปรดอ้วงนะ
1: อุ้ยผัดไทยห่อไข
2: ่ฉันบอกว่าอยากกินเมื่อคืนไง
1: พี่สามชอบทำตัวน่ารักเยอะ
2: ๆน่ารักแบบนี้แล้วอ้วงอ่ะรักพี่ไหม
1: บางทีการกระทำอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับรู้ไหม
2: ถ้างั้นคืนนี้ขอเป็นคำพูดด้วยนะนี่บอกส้มโอไปให้ด้วยนะ
1: โหยพี่สามน่ารักที่สุดเลย
2: แน่นอนอยู่แล้วใช่อ๋อไม่ใช่คืนนี้มีผีเต็มไร่เลยนะว่างกลัวไหม
1: ที่งานปาร์ตี้ในคืนนี้เหรอไม่กลัวหรอกเพราะว่าน้องอยู่กับผีทะเลทุกวันอยู่แล้ว
2: ผีทะเลใครเป็นผีทะเลคนไหนเป็นผีทะเลฮะนี่แล้ววันนี้ไปทำงานเป็นไงบ้างครับท่านหัวหน้า
1: สนุกดีครับอ๋อวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
2: ใครนั่นเป็นใคร
1: อยากรู้เหรออ
2: ือ
1: น่าจะอยู่แผนก QC ชื่อต้อยติ่ง
2: ต้อยติ่งแล้วตอบไปว่ายังไง
1: น้องก็บอกไปว่า
2: ว่าม
1: ีผัวแล้วผัวโหดมากด้วยเตะปิ๊บทีเดียวกระเด็นถึงขอนแก่นเตะต้นกล้วยทีล้มตึ้งครับ
2: ต้นกล้วยล้มดังตึ้ง
1: พี่สาวมันล้มตึ้งเลย
2: เจ็บงั้นวันนี้เปลี่ยนใจละวันเนี้ยเราจะไปงานปาร์ตี้กันคืนปล่อยผี1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะว้า
1: หรือว่าพี่จะไปเฝ้าน้อง
2: เขาเรียกว่าควงน้องออกงานต่างหากนะบอกมาสิว่าคนไหนชื่อต้อยติ่ง
3: อ๋อคนนั้นน่ะพี่สาม

0: New New Second Concert Born to Be New New
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
4: ดีขึ้นไหม
3: แต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาเพอร์สัก
11: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
12: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันบ้างหลายหรอก
7: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
13: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
14: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
8: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน 559 สี่เหลี่ยม
3: โทรออก

0: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
1: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
0: ์อะไรอะ
1: ผักทอดค่ะ
2: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
3: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
4: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
3: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
2: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
1: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
2: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
5: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: นี่ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรนะ
1: ปีใหม่ตรุษจีน
0: เข้าพรรษาสงกรานต์เงี้ย
1: ลอยกระทง
0: ฉันกับทีมผีใครเป็นคนคิดวะ
2: น้องเป็นคนคิดเองครับ
1: โหจะบอกว่าไอเดียดีมากเลยจริงๆแล้วเพราะผีมีเป็นพันๆชนิดเลยใช่ไหมก็สามารถจัดได้หลายปีเลยสุดยอดมาก

0: คงเส้นคงวาที่สุดเลยครับเยี่ยม
1: พี่สามลันตอนนึกว่าพี่สามจะมาขายขำอีกแล้วเนี่ยพี่แจมในที่สุดชีวิตพี่แจมก็สงบสุข
0: ปล่อยเลย
2: นี่ทำไม
0: ขายหล่อบ้างไม่ได้หรือไง
2: มีปัญหาหรือเปล่า
1: โหดุจริงจังมาก
2: ว้าย
3: ิ้มหน่อยสิครับ
0: จริงๆแล้วแค่คลิปคาแรคเตอร์แดกูล่าสุขุมแต่จริงแล้วข้างในอ่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
4: คุณสามชื่อทางนี้นะครับ
0: เดี๋ยวไปก่อนอย่าไปเล่นโซนอะไรที่ไหนนะ
1: เดี๋ยวลันเตาจะดูแลพี่แจมเองนะครับ
0: อันนี้แน่เป็นห่วง
4: เชิญทางนี้ครับคุณสาม
1: ลันเตาดูดิโหเฮ้ยลันเตาดูนี่ดิอันนี้เป็นลูกตาเองเลยด้วยเอาลันเตาหายไปไหนหายไปไหนของเขา

0: ี่สามลากผีตานีมาสองต่อสองแบบนี้มันไม่ดีนะ
1: บอกมาสิว่าคนไหนชื่อต้อยติ่ง
0: แล้วทำไมลานต่อต้องบอกด้วย
1: 50,000
0: บาทหรือ50,000คำด่ากันแน่
1: 50,000บาทไหนคนไหน
0: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะขอคนที่หน้าตาหล่อๆหน่อยแต่พี่สามหล่อกว่า
1: ไปไอ้ที่แต่งตัวเป็นฟรีสโตนน่ะใช่ไหม
0: ใช่เสื้อสีส้มๆอ่ะ
1: เด็กแล้วก็ห้ามบอกนี่กับแจมนะ
0: เห็นอย่างนี้ลันเตาก็เป็นผีที่มีจรรยาบรรณนะถ้าเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่เรื่องก็เงียบ
1: โอ้โหแบบนี้นะไป
0: โอ้ขอบคุณท่านพี่สามขอให้พี่สามได้ครองโลกนะฮะ

พี่สามพี่สามไปไหนแล้วอ่ะพี่สามพี่สาม

0: ัสดีค่ะคุณสามสนใจปลากระป๋องไหมคะ
1: รสอะไรครับผู้เล่นนะครับมีอะไรบ้างครับ
0: ลูกเทพลูกเกาะควายธนูค่ะ
1: มีลูกบ้างกี่ลูกผมเหมาหมด
0: ได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนครับผมมาก่อนนะ
1: แล้วจ่ายตังค์ยังอ่ะ
3: เด็ก20กลางๆเองเหรอวะจะโดนหาว่ารังแกเด็กไอ้เนี่ยจะใช้อำนาจก็ใช่เรื่อง
1: งั้นแบ่งให้คนละครึ่งก็ได้
2: ไม่เป็นไรครับขอบคุณ
1: ตามสบายขอรบกวนหน่อยครับ
0: นี่ค่ะสลักชื่อว่าอะไรดีคะ
4: สลักชื่อเหรอชื่อสลักชื่อสิชื่อที่สำคัญชื่อสิชื่อที่สอง
1: ครับจำกัดความยาวไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่จำกัดด้วย
4: ไม่ใช
1: ่ถ้างั้นลูกเทพครับตรายพบของจีรนัทครับ
0: หวานจังเลยค่ะ
1: แน่นอนอยู่แล้วครับ
0: กอกล่ะคะ
1: ลูกกอกด้วยลูกกอกเป็นดีชื่อจริงนะอ๋อจริงพี่สาวของน้องแจมรักนะจุบุจุบุจิบิจิบิเนี่ยฮะ
0: หวานอีกแล้วค่ะ
1: แน่นอนอยู่แล้วครับผมเฮ้ยจะถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะเอาจริงกันนะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: เฮ้ย
6: พี่แจมมีกล่องสุ่มด้วยกล่องที่1ถึง10พี่แจมจะเลือกกล่องไหนอ่ะ
7: 3ละกัน
6: เฮ้ยกล่องที่3ข้างรักอ่ะโอเคได้ของควายพี่แจมครับเดี๋ยวลันเตาขอตัวไปหาพี่วสินก่อนนะ
7: ลันเตายังไงเนี่ย
6: ไม่มีอะไรหรอก
7: จริงหรือเปล่า
6: จริงลันเตาขอตัวก่อนนะครับ
7: พี่สาม
8: น้องแจมน้องแจมได้อะไรมา
7: น้องเปิดกล่องสุ่มมาครับได้ขอควายอ่ะ
8: ไม่ชอบหรอ
7: น้องอยากได้สร้อยประคำหมอผีมากกว่า
8: โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปซื้อโรงงานเลย
7: เวอร์แล้วพี่สาม
8: แล้ว
7: แล้วพี่สามล่ะครับได้อะไรมาน
8: ี่ได้ตุ๊กตาฝาแฝดมา2ตัวลูกกอกกับลูกเทพเป็นไงน่ารักไหมนี่มองหน้าเรามองหน้ามองหน้าน
7: ี่โอ้โหน้องว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากันนะครับ
8: ก็เหมือนพวกเราไงแต่เขาลงตัวกันไม่ใช่หรอนี่จำวันแรกที่เราบอกรักกันได้ไหม
7: ลืมไม่ลงเลยครับวันนั้นพี่ใส่ชุดปูยักษ์ทีมงานเป็นผีทั้งงานแต่มีพี่ใส่ชุดปูอยู่คนเดียว
8: เอ้าปูก็เป็นผีนะผีทะเลไงจะบอกอะไรให้นะว่าผีทะเลตัวเนี้ยจะตามหลอกหลอนแกตลอดไป
7: เฮ้ยพี่สาวตกใจหมดเลย
8: แพ
7: ้ช่วยด้วย
8: อยากโดนเหรอ
7: ผีทะเลจะติดตามหนู
6: ไปได้เลยครับ

0: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาอะสิ
0: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
3: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
4: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปได้แล้วครับ

0: นุ่นี second concert born to be นุ่นนี
1: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594
1: โทรออก
2: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: ยาไมเกรน
1: ไม่ลืมครับ
0: เช็ดก้นหน่วย
1: อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อย
0: ถุงเท้ากันหนาวแว่นกันแดดเข็มขัดโลชั่น
1: เนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ลืมอะไรแล้วครับคุณบี
0: ลืม
1: ลืมอะไรครับ
0: ฮะลืมจุบน้องโอ้ย
1: นี่พี่ไม่อยู่อย่าไปบู้บี้ที่ไหนคนเดียวนะ
0: น้องไม่ไปคนเดียวหรอกครับน้องจะไปกับแหลมเต่า
1: ห้ามไม่เอาแล้วก็อย่าลืมกินข้าวด้วยนะพี่บอกมดแดงไว้แล้วว่าให้เตรียมข้าวให้น้องแจม3เวลาทุกวัน
0: พี่3เวอร
1: ์นี่แล้วถ้าไม่ลืมอ่ะก็ชอบแอบไปกินฟาสต์ฟู้ดอยู่ดีนั่นแหละ
0: เดี๋ยวน้องกินนะครับ
1: แล้วก็ห้ามทำงานหนักเกินไปถ้ารู้นะว่าทำงานหักโหมแล้วก็หน้าดูใช่ไหม
0: เจอทำไมล่ะครับ
1: หึจะขอไปกับเขาลงบ้างไงทำแต่งานน่ะเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายห้ามลืมคิดถึงด้วยนะ
0: พี่สามก็ด้วยกินข้าวเยอะๆนะครับ
1: ได้เลยซื้อขนมมาฝากดีไหม
0: น้องไม่ใช่เด็กนะครับ
1: ไปแค่สองอาทิตย์เองเดี๋ยวกลับมาแล้วนะ ดูแลน้องแจมดีๆนะถ้าน้องแจมเป็นอะไรไปผมไม่เอาไว้แน่ครับนายของอะไรก็หายได้แต่ว่าน้องแจมห้ามหาย
0: ไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับ
1: ก็พี่หัวของพี่นี่นะไปแล้วนะบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ
1: ไปแล้วนะ
0: บ๊ายบายบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับ

0: ู่นี
1: ่เฮ้ยเอาพี่สามทำไมพี่สามไม่ขึ้นรถล่ะครับ
0: แล้วมันออกไปพอดีอ่ะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายนะน้องแจมคิดถึงนะ
1: บ๊ายบายครับ
0: คิดถึงพี่ด้วยนะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม
1: อะไรก็ได้เลยครับคุณพ่อ
0: นิ่ม
2: ค่ะ
0: อะไรก็ได้หนึ่งที
2: ่ได้ค่ะเดี๋ยวนิ่มรีบไปเตรียมให้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวรู้เหรอ
2: เดี๋ยวดูในครัวค่ะ
0: โอเคเออแล้วนี่เป็นไงทำงานที่นี่เป็นไงบ้าง
1: ก็ดีครับช่วงนี้แจมกำลังปรับตัวอยู่ครับ
0: อืมโอเคเนี่ยมาปรับตัวกันอืม
1: อาชามาซาอาริคาโตะโกไซมา
0: สอาชามาซาโซ
3: นี่น้องแจมช่วยพี่ดูหน่อยดิพี่ว่าจะซื้อเสื้อผ้าคอลเลกชันเนี่ยพี่เชื่อในเทสน้องแจมนะเดี๋ยวน้องแจมช่วยเลือกตัวที่ชอบให้พี่ดูหน่อยได้ไหม
1: โอ้โหแจมว่าสวยทุกตัวเลยครับ
3: อืมครอบตัวนี้ก็น่าสนใจนะน้องแจมว่าไงเลิศไหม
1: ก็ดีนะครับแจมยังไม่เคยเห็นที่สองแบบแต่งตัวแบบเซ็กซี่ขนาดนี้เลย
3: ก็พี่ไม่กล้าแต่งนี่นะ
1: ที่สองใส่ตัวไหนก็น่าจะเลิศหมดนะครับ
3: โอ้ยฉีดยาปะเนี่ย
1: ไม่ได้ฉีดก็โอ้โหดูบอดี้ดู everything
3: ป่า
1: ดีไปหมดเลย
3: น้ำแจมก็ว่าไปเห็นว่าเราจะซื้อมาใส่คู่กันดีน้ำแจมพี่อาจจะใส่ครอปท็อปน้ำแจมก็อาจจะแบบใส่คาร์ดิแกนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลายเดียวกันอะใช่ไหมน่ารักนะแล้วเราก็อาจจะถ่ายรูปคู่ไปอวดไอ้สามมันก็ได้
1: แจมว่าดีนะครับ
3: เนี่ยพี่ว่าตัวนี้เหมาะกับน้องแจมมากเลยตัวนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยน้องแจมน้องแจมน้องแจม
1: ครับ
3: คิดถึงเขาอะสิ
1: ใครครับพี่สอง
3: เนี่ยเขาดูออกนะคะ
1: คิดถึงใครครับไม่มีครับพี่สอง
3: อย่ามาทำเป็นพูดไปเลยน้ำแจมสายตามันหลอกกันไม่ได้นะครับ
1: แจมปิดตาก่อน
3: เนี่ยแสดงว่าเขินจริงยอมรับแล้วใช่ไหมครับ
1: โอ้ยพี่สองก็อย่าแซวน้องสิครับ
3: เข้าใจนะคนมันห่างกันไกลอ่ะมันก็ต้องคิดถึงกันบ้างเป็นธรรมดาแหละน่าได้อีกแล้ว

0: แดงไปถึงหัวแล้วน้องแจมคิดถึงเขามากเลยใช่ไหมครับ
1: ที่สองอ่ะ
0: อุ้ยแก้มแดงแล้ว
1: โอ้ยเดี๋ยวน้องแซวคืนนะอยากให้ที่สองมีบ้างแล้วกันแจมจะแซวทุกวันเลย
0: ก็มา

0: พี่สาม
1: พี่รัก
2: กลับมาแล้วครับ
3: ฮันถึงจังเลย
0: เหนื่อยไหมครับไปทำงานมา2 อาทิตย์เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม
1: คิดถึงมากกว่า2 อาทิตย์เนี้ยพี่คิดถึงมากเลยนะมากแบบมากมาก
0: น้องก็คิดถึงมากๆเหมือนกันแหละ
1: คิดถึงมากแค่ไหน
0: มาก

0: ันนี้พี่สาวก็ขอคืนให้ครบเลยนะครับได้สิอย่าไปไหนแบบนี้นานๆอีกนะครับ
1: ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากห่างไปไหนเลย
0: แล้วประชุมล่ะครับ
1: ประชุมออนไลน์ก็ได้จริงป่ะ
0: น้องคิดถึงพี่สามากๆจริงๆนะ
1: พี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนบ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย

0: นิวนิว second concert born to be นิวนิว
1: พี่หลาน
2: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
3: คิดถึงเขาสิ
2: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
3: น้องแจมรู้ไหม
4: คือว่าเมียที่ดี
5: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
2: พี่สามไปแล้วครับ
6: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
9: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
8: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
10: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่คืนผมมาก็พอ
0: ตอนนี้อะไร
2: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
4: เฮ้ผมเลยผม
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
17: หิวยังครับ
18: น้องยังอิ่มอยู่เลยครับ
17: ถ้าหิวบอกพี่สามเลย
18: พี่สามจะแวะพาน้องไปกินข้าวใช่ไหม
17: เปล่าพี่ก็จะจอดรถแล้วก็ให้น้องแจมอ่ะโดดน้ำลงไปพากินเองไง
18: กลัวน้องอีกแล้วนะพี่สาว
17: เฮ้ยล้อเล่นน่ะนี่พี่ทำแซนด์วิชเอาไว้ให้แล้วก็มีน้ำทับทิมด้วยนะเนี่ยของอะไร
18: น่ารักจัง
17: น่ารักก็ต้องรักเยอะๆสิ
18: รักเยอะแล้วครับ
17: รักเยอะก็ต้องตามใจเยอะๆด้วยนะ
18: มาอ้อนน้องแบบ

0: แบบนี้เนี่ยจะเอาอะไรบ้างครับเนี่ย
1: รู้ทันก็น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดีก็คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู

0: พี่สาม
1: โอ้โหทำไมต้องกายด้วย
0: คุยเรื่องอะไรก็แวะวนเข้าเรื่องนี้ได้ตลอดเลยนะเนี่ย
1: อยากจะอ้อนเธอนะดู
0: ไปได้แล้ว
1: ก็ได้
0: จะไปไหมครับ
1: ไปก็ได้

0: อีสาน
1: อืม

0: ที่สามโอ้ยพี่สาม
1: ตระนไปเหมาปูมาให้เมีย
0: นี่นี่มันก็ชับปะโอ้ย
1: เมื่อกี้เห็นนอนอยู่อะก็เลยไม่อยากปลุกหิวยัง
0: น้องอยากไปเดินเล่นมากกว่าง
1: ั้นไปกันไปเร็ว

0: พี่สามจำได้ไหมครับว่าพี่สามเคยปีนต้นมะพร้าวเพราะว่าโดนเด็กทา
1: ใครจะไปลืมวีรกรรมของตัวเองลงเลย
0: ตอนนั้นนี่น่าปวดหัวมากๆเลยนะครับ
1: แต่ถ้าไม่มีวันนั้นนะก็คงไม่มีวันนี้นะหลายเรื่องอ่ะพอมองย้อนกลับไปก็อยากจะขอบคุณในหลายๆอย่างเลยนะอยากจะขอบคุณที่ทำให้พี่ได้อยู่ตรงนี้เพราะน้องแจ้งเป็นมากกว่ารักน้องแจ้งคือครึ่งชีวิตคู่ชีวิตคู่คิดแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยพี่รักน้องแจมไหมรักมากมาก
0: น้องก็รักพี่สาวครับรักที่สุดเลยด้วย
1: โอ้รักที่สุดตอนไหนนะ
0: ตอนที่สามทำตัวมีสติไงครับ
1: เกือบจะจบดีแล้วเชียว
0: ไม่เคยคิดเลยเนาะว่าคนที่เถียงกันจนจะเป็นจะตายจะกลายมาเป็นคู่ชีวิต
1: ไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าวันไหนพี่ก็อยากมีน้องแจมอยู่ในทุกๆวันเลยนะเพราะว่าคนที่จะอยู่ข้างกายจะไรพบได้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจิรนันท์

0: าครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: าใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากมากอะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: ซื้อสวยเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตะเกียบหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโปอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้

0: แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090 บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเรา2คนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: 3 Daily Veggie Pack ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์ม Daily Veggie Pack
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์ม Daily Veggie Plus ครับ
5: ใช่แล้วและวันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์ม Daily Veggie Plus ของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวัน

0: ยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกัน อยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าร
1: ีบแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้

0: ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มอบอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้แล้วเราจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันเหมือนลมหายใจเข้าออกจริงคือเราให้และรับ
1: อะไรเปลี่ยนชีวิตของเอนิ้วกลมให้มาเป็นนักเขียน มันจะคอนเฟิร์มเมชั่นพี่เออีกแบบหนึ่งไหมครับว่าพี่เออาจจะไม่ได้เป็นนักเขียนที่ดีได้
0: โอ้คำถามดีมากฮะชอบมากเลยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากเปรี้ยงเนี่ยผมเคยอยู่ในสภาวะที่แบบรู้สึกอึดอัดมากกับสถานการณ์บ้านเมืองเนี้ยมันมีดราม่ามีคนเกลียดชังเราก็เป็นทุกข์ครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปกติ
1: แล้วทำยังไงให้มันจะเกิดความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
0: การมีชีวิตอยู่ของเราอะครับมันคือการที่เราเนี่ย
2: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้ Life Lesson วันนี้โตโต้ชวนคุยกับพี่เอสราวุธเฮงสวัสดิ์หรือที่รู้จักกันในนามปากกาเอนิ้วกลมนักเขียนพิธีกรที่หลายๆคนชื่นชอบผลงานของเขานะครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาเรียนรู้วิธีคิดการทำความเข้าใจรู้จักตนเองและการทำให้ความทุกข์นั้นกลายเป็นความทุกข์ครั้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: อะไรเปลี่ยนชีวิตของเอ๋นิ้วกลมให้มาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
0: ถ้าจะเป็นรูปธรรมเลยผมคิดว่าผมเกิดขึ้นมาในยุคสมัยที่มันมีเทรนด์ในการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือว่าคนที่กำลังเพิ่งเรียนจบมาเนี่ยครับเขาทำหนังสือทำมือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสของทั้งแมกกาซีนที่เจ๋งๆเท่ๆเนี่ยออกมาหลายเล่มเช่นนะครับเช่น A Day เช่น OpenSummer ผมว่า3เล่มนี้นี่คือเด็ดขาดมากแล้วยังไม่รวมกับนิตยสารที่ดีๆเนี่ยที่อยู่ในร้านหนังสือเนี่ยอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอ่านแมกกาซีนแบบสนุกสนานมากแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้คนเขาทำหนังสือที่เป็นหนังสือทำมือก็คือหนังสือทำเองไม่ว่าจะซีร็อกไม่ว่าจะแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับคุณโตโต้น่าจะร่วมยุคสมัยกันอยู่เหมือนกันนี่แหละก็เราก็อยู่ในเทรนด์นั้นครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ทั้งเสพและสร้างใช่ไหมครับก็คือว่าเราก็อ่านของเขาเราก็คันไม้คันมือเนี่ยครับก็เริ่มต้นตรงนั้นครับก็คือว่าพอเห็นว่า

0: เฮ้ยเราได้อ่านจำได้เลยครั้งแรกก็คืออ่านอเดย์นะครับอเดย์เล่มแรกเลยของพี่โหน่งวงศ์ธนงค์เนี่ยที่เขาทำออกมาแล้วผมว่าเฮ้ยมันเป็นแมกกาซีนที่อ่านสนุกมากมีไฟมากก็คุยกันกับเพื่อนบอกว่าอยากทำบ้างเพื่อนบอกก็ทำเลยก็รวมหัวกันก็7คนครับแล้วก็ทำชื่อคล้ายๆเขาเนี่ยครับก็ชื่อว่าDIM DIM ก็ Do It Myself ผมคิดว่ามันเป็นปรัชญาสำคัญเลยของคนหนุ่มสาวเส้นทางมันอาจจะไม่มีก็ได้เวทีอาจจะไม่มีก็ได้ครับแต่ก็ต้อง Do It Myself คือก็ทำมันขึ้นมา
1: หน้าตาตอนนั้นมันออกมาเป็นยังไงมันยืนยาวไหมหรือว่ามันยังไงครับพี
0: ่กระดาษ A4 ครับคุณโตโต้แล้วมันก็เอาไปซีร็อกแล้วมันก็พับกลายเป็น A5 ง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะก็เพื่อนคนนี้ชื่อปลายเขาก็รับหน้าที่ออกแบบมันก็ออกแบบมาเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือว่าแต่ละคนแยกย้ายก็ไปเขียนแล้วก็ปลายเขาก็เป็นคนที่จัดรูปเล่มให้เพราะฉะนั้นดิมมันก็คือกระดาษ A4 ซีร็อกแล้วก็เอามาพับแล้วก็แม็กแต่ว่าออกแบบก็ดูอาจจะดูหวือหวานิดนึง
1: กี่เล่มครับพี
0: ่น่าจะ13-14ฉบับฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสใช่ไหมครับผมว่าบรรยากาศช่วงนั้นมันสนุกสนานมากนะครับก็คือว่ามันมีแฟตเฟสติวัลอะไรแบบนี้นะครับที่ปาเต้จัดเนี่ยแล้วเราก็ไปร่วมใช่ไหมครับเราก
1: ็ไปเปิดดิมขาย
0: ใช่เอาดิมไปขายเลยครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆมันก็อาจจะมีงานแฟร์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะมีบ้างเอาไปฝากขายเลยครับก็สนุกครับสนุก
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วหลักการผมว่ามันต้องกลับมาที่ว่าถึงคนจะเห็นเยอะมากแต่คนที่ชื่นชอบในแบบเดียวกันมันก็จะเฉพาะกลุ่มตามคอนเทนต์ที่เราทำอยู่ดี
0: ผมว่ามีสิ่งนึงที่อาจจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงรู้สึกว่ามีนัยยะสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราทำหนังสือทำมือครับเราไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันจะดังเนี่ยผมก็ต่างเพราะเวลาที่เราทำเพจเราทำช่อง YouTube ขึ้นมานี้ใช่ไหมครับหรือ TikTok อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากเปรี้ยงอ่ะแต่ผมว่ายุคนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหมีคนเดินเข้ามาหยิบของเราไม่ต้องซื้อด้วยนะเดินเข้ามาหยิบขึ้นไปอ่ะเราก็ดีใจมากแล้วครับเวลาที่เราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยแล้วเราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์จากมันผมว่าเราทำด้วยความรู้สึกสบายใจด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้แบกรับความกดดันความคาดหวังแม้กระทั่งเป็นความคาดหวังของตัวเองอ่ะคือเราไม่ได้แบบไปเช็คยอดวิวไปแบบโอ้โหทำดีออกมาเดี๋ยวมันต้องพิมพ์แบบ100เล่ม 1,000 เล่มอ่ะไม่เลยเราพิมพ์20เล่ม30เล่มพอมันขายหมด20เล่มก็แบบโอ้โหดีใจกันมากผมว่ามันสำหรับผมนะครับมันอาจจะเหมาะสมกับความฝันก็ได้ความฝันเนี่ยมันไม่ควรจะมีแรงกดดันคือเวลาเราฝันแล้วเรามีความคาดหวังกับความฝันนั้นมากอ่ะผมว่าความฝันมันจะเบี้ยวๆอ่ะ
1: Do It Myself นี่เรียกว่าเป็นแก่นคอของพี่เอ๋เลยไหมครับว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปวัดกะเกณฑ์เปรียบเทียบกับคนอื่น
0: โอ้ชีวิตมันก็ผ่านเส้นทางมานะครับแต่ผมคิดว่าเวลาที่อยากจะทำอะไรก็มักจะเริ่มก่อนก็ลองทำมันขึ้นมาเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กลัวความล้มเหลวชีวิตผมเนี่ยหมุนเวียนไปด้วยคำสองคำเท่านั้นเอง
1: คือ
0: สนุกกับได้เรียนรู
1: ้โอ้
0: แค่นั้นเลยฮะถ้ามันได้เรียนรู้ผมทำแม้ว่ามันจะยากแม้ว่ามันจะเหนื่อยผมก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนรู้อย่างน้อยก็สนุกอะไรครับซึ่งโดยมากเวลาเราสนุกเราจะได้เรียนรู้ด้วยเสมอครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องทีนี้แล้วถ้าถามเอาแบบจริงใจเลยนะพี่เอ๋รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีชื่อเสียงกับนามปากกาเอนิ้วกลมในฐานะนักเขียน
0: ครับ
1: ตอนไหนครับ
0: ผมว่าตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่ได้โอกาสไปเขียนคอลัมน์ในอเดย์ใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณพี่โจวชิรารุธิรกนกเนี่ยตอนนั้นเป็นบรรณาธิการเขาก็แบบชวนไปบอกว่ามาเปิดคอลัมน์ในอเดย์เลยไหมมันก็เหมือนความฝันเราครับก็คือว่า
1: เราเคยอ่าน
0: ใช่แมกกาซีนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราชอบมันมากใช่ไหมครับโอ้เราได้ไปอยู่ในนั้นเลยนะดีใจแต่ว่าอันแรกเลยที่คิดว่ามันน่าจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนเนี่ยก็คือตอนทำพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกก็คือโตเกียวไม่มีขาซึ่งเราดีใจมากตอนที่หนังสือมันเสร็จคล้ายๆดิมเลยครับเราอยากมีหนังสือใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอหนังสือมันเสร็จออกมาเป็นเล่มโอ้โหแบบแค่ได้จับมันเนี่ยมันก็จบแล้วฮะคือมันฟินละความฝันมันกลายเป็นจริงผมว่าแค่นั้นน่ะจบปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เป็นกระแสแล้วมันก็มีคนอ่านเยอะผมคิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมอาจจะเขียนดีก็ได้ในเล่มแรกแต่สำหรับผมเองผมมองว่ามันเป็นความโชคดีของบริบทในช่วงนั้นด้วยก็คือว่าญี่ปุ่นมันกำลังฮิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่ผมจะไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเดินไปร้านหนังสือมันไม่มีบันทึกการเดินทางเลยคือไกด์บุ๊กก็ยังมีแค่ไม่กี่เล่มเลยครับมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะฮะที่แบบมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่มากเขาก็อาจจะเลือกเราไปอ่านครับมันก็ได้พิมพ์ครั้งที่2ถามว่าเรารู้สึกว่าเรามีชื่อเสียงไหมผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คำว่าชื่อเสียงแต่เรารู้สึกว่ามีคนเขาอ่านงานเรา
1: เป็นประตูบานแรก
0: ใช่
1: ที่เปิดสู่โลกนักเขียนจริงๆจัง
0: ใช่ครับเป็นประตูบานสำคัญมากเพราะมันเหมือนกับมันคอนเฟิร์มกับเราว่า ุณเขียนหนังสือได้นะขั้นบันไดนี้เป็นขั้นบันไดสำคัญนะครับเพราะระหว่างที่เราชอบหรือรักอะไรสักอย่างเรามีความฝันใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่ามีคนเขาพร้อมจะตอบรับความฝันเราหรือเปล่าไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนมากนะฮะแต่เป็นจำนวนที่เรารับรู้ทีนี้พอเล่มแรกมันออกไปแล้วมันได้รับผลตอบรับว่าโอ้ได้พิมพ์ครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นก็ยังได้พิมพ์ครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปเนี่ยโอ้โหไฟมันมาเลยมันรู้สึกว่าอยากเขียนหนังสือละผมว่านี่เป็นขั้นบันไดแรกครับ
1: ทีนี้ถามใน worst case กลับไปอีกครั้งนึงให้พี่เอจินตนาการว่าวันนี้พี่เอเป็นคนที่เริ่มเขียนหนังสือเล่มนั้นน่ะโตเกียวไม่มีขาแล้วกลับกันเลยมันขายไม่ได้เลยอ่ะมันจะคอนเฟิร์มเมชั่นพี่เออีกแบบนึงไหมครับว่าพี่เออาจจะไม่ได้เป็นนักเขียนที่ดีได้แล้วถ้ามันไม่ใช่ในครั้งแรกหรือในครั้งที่สองแต่ภายในมันกลุ่นมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันเป็นสิ่งเนี้ยทำไมมันยังไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ
0: โอ้คำถามดีมากฮะชอบมากเลยผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าพอจะคิดถึงตัวเองได้อันดับแรกเลยผมคงจะรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้เขียนหนังสือผมมักจะคิดว่าได้ทำมันออกมาเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วส่วนมันจะขายไม่ได้โอ้มันอาจจะมีเหตุปัจจัยอีกเยอะแต่ก็คงจะไม่มีกำลังใจเท่ากับที่มันขายได้นะครับอันดับที่สองคือผมคงจะถามตัวเองว่าผมยังอยากเขียนอยู่หรือเปล่าซึ่งผมเดาว่าผมน่าจะอยากเขียนคำถามถัดไปคือถ้าผมเขียนสำนักพิมพ์จะยังพิมพ์ให้ผมหรือเปล่าถ้ามันขายไม่ได้ ใช่ไหมครับ
1: จริง
0: อันนี้สมมติว่าเขาไม่พิมพ์แปลว่าผมก็อาจจะต้องหาสำนักพิมพ์อื่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าผลตอบรับทั้งหมดเลยมันบอกว่าไม่มีใครพิมพ์ให้คุณเลยผมก็คงไปทางคอลัมน์ว่าแล้วคอลัมน์มันจะมีที่ไหนให้ผมเขียนคอลัมน์บ้างไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือว่าถ้าผมยังมีความอยากที่จะเขียนเนี่ยผมจะไปหาแปลงเพาะปลูกนั้นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับโยนความฝันเนี่ยลงไปในดินหลายๆอันเนี่ยมันก็งอกบ้างไม่งอกบ้างอ่ะแต่ผมเชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้ามันเป็นของจริงอ
1: ่
0: ะเราต้องหมั่นโยนแต่ในทางกลับกันครับถ้าผมตอบตัวเองว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบการเขียนเลยผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนไปทางอื่นเช่นผมอาจจะแบบเฮ้ยลองแบบไปเป็นเด็กฝึกงานค่ายหนังเลยไหมไปเป็นขออยู่ในทีมเขียนบทเลยนะครับหรือว่าไม่งั้นก็มาสมัครงานตึกเนี้ยเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นไปได้ครับแต่พอดีว่าคำตอบของผมในวัยนั้นวัยที่ผมเริ่มต้นเขียนหนังสือผมคิดว่าผมชอบการเขียนมากมันคงมีอะไรบางอย่างที่พอเราไปเจอโลกของการเขียนแล้วเราหลงไหลมันนะครับ
1: ที่พี่เอ๋เจอในโลกของการเขียนแล้วหลงไหลพี่เอ๋สามารถเล่าออกมาเพื่อเป็นเฟรมเวิร์กให้กับคนที่รู้สึกว่าฉันกำลังหาตัวเองอยู่อะต่อให้มันไม่สำเร็จฉันก็ยังจะทำมันเพราะว่าฉันชอบมัน
0: พี่โน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยกำลังจัดนิทรรศการอยู่เป็นงานศิลปะของเขาแล้วเขาก็เรียกผมเนี่ยไปเป็นคนสัมภาษณ์เขาเพื่อที่จะไปออกในงานนิทรรศการนะครับผมก็ถามแกบอกว่าถ้าเอาไปเฮียเอางานไปโชว์เนี่ยแล้วคนเขาไม่ชอบงานเฮียเลยเฮียจะทำไงเขาบอกกูก็ตื่นมาทำงานเหมือนเดิมงานศิลปะสำหรับเขาอะมันเหมือนการหายใจมึงจะบังคับให้กูไม่หายใจไม่ได้คือต่อให้คนมันจะชอบไม่ชอบไม่ใช่เรื่องราวของเขาละแต่ว่ามันดันเป็นธรรมชาติของฉันที่ตื่นมาเนี่ยฉันจะต้องลากเส้นอะเพราะตอนฟังเฮียผมก็นึกถึงตัวเองคือมันมีหลายอย่างนะครับที่มันซ่อนอยู่ในการเขียนส่วนหนึ่งก็คือการถ่ายเทความคิดออกมาไม่งั้นผมจะเป็นบ้าอันที่สองคือผมคิดว่ามันเป็นการใคร่ครวญกับตัวเองครับเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เนี่ยการนั่งคุยอยู่เนี่ยมันดีมากครับเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่นัดเรากินข้าวแล้วบอกเฮ้ยคุณกำลังรู้สึกยังไงกับชีวิตทำไมมันดีฟทอล์กใช่ไหมฮะไอการสัมภาษณ์แบบนี้ผมก็เลยชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้สะท้อนตัวเองก็ใช้กระดาษนี่แหละเป็นเพื่อนกระดาษเนี่ยมันเหมือนกระจกที่แบบส่องสะท้อนข้างในเราอ่ะมันก็เลยทำให้ผมชอบการเขียนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการเขียนมันยังเป็นการสื่อสารด้วยเพราะเรากำลังโยนความคิดของเราเนี่ย ลงไปสู่อากาศนะครับซึ่งก็จะมีคนมาเห็นมันได้ยินมันแล้วก็เกิดบทสนทนาต่อไปไม่ว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างผมชอบเรื่องนี้ผมชอบบทสนทนาแต่ถ้าคุณโตโต้บอกว่าลองคิดเฟรมเวิร์กเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ตอบยากนิดนึงแต่ผมเชื่อแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเรากำลังค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบอะมันอาจจะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาชีพแต่ผมว่ามันเป็นคุณสมบัติบางอย่างของสิ่งที่เราทำเช่นอย่างที่เมื่อกี้ตอบไปว่าเราอาจจะกำลังอยากมีเพื่อนสักคนก็ได้เพื่อนสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นกีตาร์หรือเราอาจจะกำลังอยากสร้างสรรค์สำหรับบางคนมันคือวาดรูปบางคนอาจจะเป็นทำอาหารผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะค้นเจอได้ยังไงผมคิดว่า เราต้อง

0: ังตัวเองเยอะๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในโลกทุกวันนี้ก็คือว่าปิดช่องทางต่างๆอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะกลับมาทบทวนตัวเองว่าตกลงแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันอยากเป็นใครและคำตอบที่เราได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ใน YouTube ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มไหนเลยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะได้รับวัตถุดิบมาเยอะๆแต่สุดท้ายอ่ะคำตอบที่มันจะเป็นตัวเราจริงๆอ่ะมันก็ต้องเกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหละ
1: หนังสือเล่มใหม่พี่เอ๋ความทุกข์ครั้งสุดท้ายเหรอ
0: ครับผม
1: อยากจะคุยเรื่องความทุกข์กับพี่เอ๋อ่ะในวัยนี้อายุเท่านี้เนี่ยอะไรคือ pursuits of happiness ของพี่เอ๋ที่พี่เอ๋ค้นพบ
0: ที่ค้นพบใช่ไหมครับผมคิดว่าก็คือการอยู่กับตอนเนี้ย
1: อยู่กับปัจจุบัน
0: ใช่ถ้าอยู่กับตอนเนี้ยเราก็ไม่ต้องไป pursue อะไรแล้วเราไม่ต้องไปตามหาอะไรเลยนะฮะผมรู้สึกว่าเอ้ยโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีเดี๋ยวพอเราจบโมเมนต์นี้ไปมันก็ไม่มีอะไรค้างๆกับโมเมนต์นี้จริงๆเมื่อก่อนที่ผมจะเลี้ยวเข้ามาที่ตึกนี้เนี่ยตรงทางที่มันจะเลี้ยวได้เนี่ยนะครับแล้วมันก็มีไฟเขียวที่รถเขาวิ่งอยู่แล้วผมก็รอว่าให้มันไฟแดงก่อนแล้วผมค่อยเลี้ยวอ่ะแล้วรถคันข้างหลังผมอ่ะเขาก็บีบแต่แบบแรงมากเลยแล้วอ่ะพอถึงไฟปุ๊บผมเลี้ยวเขาเปิดกระจกแล้วก็ด่าผมแบบแรงมากเลย
1: ว่า
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ยินแต่แบบโอ้โหเหมือนแบบรุนแรงมากอ่ะผมก็รู้สึกนะรู้สึกว่าแบบโดนด่าแต่ก็เนี่ยแหละครับก็คือหลังจากนั้นผมก็หายใจแล้วก็ก็กลับมาอยู่กับตัวเองการอยู่กับสิ่งที่มันเสี่ยงต่อความทุกข์ได้ผมว่าถ้าเราอยู่กับมันได้เราจะบอกว่าเราไม่เจอความทุกข์เลยคงไม่ใช่เราเจอความทุกข์ครับแต่ความทุกข์นั้นมันจะทำร้ายเราได้น้อยลงมากเลยเคล็ดลับของการที่แบบทำให้เราทำให้ความทุกข์ไม่ตามมาหลอกหลอนเราเนี่ยคืออะไรผมว่าคือการที่เรากลับมาอยู่กับตอนนี้แหละ
1: พี่เอ๋นี่เป็นคนหนึ่งที่ถ้าติดตามงานเขียนโดยเฉพาะในเพจเนี่ยที่จะเขียนบ่อยมากทุกวันเลยนะครับเราจะเห็นว่าพี่เอ๋สามารถที่จะเทิร์นเรื่องแย่ๆหรือมุมร้ายๆหรือเหตุการณ์เนกาทีฟอะมาเป็นมุมบวกได้คำถามของตัวก็คือว่าแล้วในชีวิตจริงๆของพี่เอ๋เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ที่มันแย่จริงๆทุกข์จริงๆแล้วไอ้ที่เราเขียนเราฮีลคนอื่นเนี่ยเราเอามาใช้ฮีลตัวเองณเวลาตรงนั้นได้ไหม
0: ผมว่าเวลาที่เขียนเนี่ยคือเวลาที่รู้สึกนะครับก็รู้สึกอะไรก็เขียนแบบนั้นโอ้ชีวิตมันก็มีเรื่องความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้านับว่าเป็นสมัยวัยหนุ่มอะไรเงี้ยผมว่ามันมีเยอะนะครับเช่นแบบความผิดหวังเรื่องความรักความผิดหวังเรื่องการงานถ้าเราจะนับมันว่าเป็นความทุกข์ความเจ็บปวดก็ใช่นะครับผมเคยอยู่ในสภาวะที่แบบรู้สึกอึดอัดมากกับสถานการณ์บ้านเมืองอะไรเงี้ยมันมีดราม่ามีคนเกลียดชังเราก็เป็นทุกข์ครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะฮะผมสูญเสียคุณแม่ไปสูญเสียเพื่อนสนิทไปก็เป็นทุกข์นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติผมว่าประเด็นสำคัญที่มันเปลี่ยนแปลงจากตอนในวัยสมัยวัยหนุ่มมันก็คือว่าเรารับรู้มันว่ามันเกิดขึ้นได้ผมว่านี่เป็นจุดความเข้าใจสำคัญที่ทำให้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่เป็นพิษเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปกติแต่ว่ามันจะเริ่มต้นแพร่พิษเนี่ยเมื่อเราไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่เราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตเลนเดียวคือเราจะบอกว่าเอาแบบที่ฉันขีดเส้นแล้วก็ฉันคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยตลอดเวลาคนนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้พ่อต้องเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้สังคมต้องเป็นแบบนี้งานต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโลกมันไม่ใช่ของเราอะจักรวาลนี้ไม่ใช่ของเราจักรวาลเป็นของมันเราเป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อเรารับรู้สิ่งนั้นได้เราจะยอมรับความทุกข์ของเราฮะแล้วเวลาที่เรายอมรับความทุกข์ของเราแล้วก็อยู่กับมันได้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จางเดี๋ยวมันก็จะกลายไปเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันคือว่ามันก็จบเนี่ยคนขับรถตู้คันนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ไปอาจจะไปทำงานอะไรของเขาแล้วผมก็มาทำงานของผมใช่ไหมครับเหตุการณ์มันก็จบลงละผมว่าชีวิตก็เป็นแบบนั้นนะครับ
1: แล้วทำยังไงให้มันจะเกิดความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
0: มอบอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้แล้วเราจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันเหมือนลมหายใจเข้าออกจริงคือเราให้และรับ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะ

0: ไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AAS
5: เท่านั้น
6: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาทต่อเดือน
6: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
5: โทรออก
7: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
8: แค่คืนผมมาก็พอ
7: ตอนนี้อะไร
9: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
10: ไม่รู้สึกรักแม่เว้ย
11: เฮ้ยผม
12: ก็ปกตินะสำหรับว่า
13: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
15: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
16: โอ้ยลูกแม่
17: จะคุยอะไรกับแม่อีก
15: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
17: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ Hard Talk ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
19: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
20: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
19: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
13: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
21: แล้วทำยังไงให้มันจะเกิดความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
22: ข่าวขายหนังสือโอ้โหคำถามเข้า product เลยนะฮะ
21: เดี๋ยวแปะรูปถ่ายกินได
22: ้ผมว่าอันดับแรกเลยครับต้องเห็นภาพในสิ่งที่เราคุยกันอยู่เมื่อกี้นี
21: ้
22: ถ้าเป็นภาษาธรรมะเขาก็จะบอกว่าก็คือการรู้ว่าเราเนี่ยอยู่กับอวิชชาก็คือความไม่รู้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่รู้ผมเรียกคำว่าความไม่รู้เนี่ยว่าความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องได้ยังไงก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไรก่อนก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดกันไปว่าเราไม่ใช่คนที่ควบคุมทั้งหมดในโลกใบนี้แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาลนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตและในโลกใบนี้จะไม่เป็นไปตามที่เราคิดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างคิดคิดเก่งมากระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราก็คิดเยอะมากเลยใช่ไหมครับหรือว่าคนเสิร์ฟอาหารมาเราตักเข้าไปไม่อร่อยเลยว่ะใครทำอ่ะทำไมใช้หมูแบบนี้ทำไมข้าวอันนี้มันหุงไม่ดีโอ้โหมากมายเลยใช่ไหมครับทีนี้เราจะทันในความคิดเนี้ยได้ยังไงก็กลับไปที่คำตอบเมื่อกี้ครับสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นพื้นฐานมากๆซึ่งคนที่เขาฝึกเรื่องเหล่านี้จริงจังก็คงจะฝึกไปมากกว่านี้แต่ผมพยายามจะฝึกตัวเองแบบนั้นครับว่าเมื่อเราเห็นว่ากำลังมีความคิดเราก็เท่าทันความคิดแล้วไม่สืบเนื่องความคิดนั้นต่อไปเราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเราวินาทีนั้นมันก็ผ่านไปแล้วผมว่าอันเนี้ยก็คือสิ่งที่มันอาจจะช่วยเราได้ให้แต่ละความทุกข์เนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นความทุกข์ครั้งสุดท้ายไป
21: สุดท้ายพี่เอ๋ครับเรื่องของชีวิตพี่เอ๋เนี่ยมาวันนี้พี่เอ๋มองชีวิตเองอะไรเป็น purpose ของชีวิต
22: ตอนนี้คิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าการมีชีวิตอยู่ของเราอะครับ

0: มันคือการที่เราเนี่ยสามารถอุทิศอะไรบางอย่างให้ใครบางคนได้ถ้าในวงเล็บตอนนี้คือในวงเล็บไม่เดือดร้อนกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าคนบางคนมันอุทิศตนให้คนอื่นซะจนโอ้โหมันไร้ความสุขในชีวิตผมว่านี้อาจจะเกินไปแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าทุกวันที่เราตื่นมาเราตื่นมาพร้อมของขวัญ นะครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายของขวัญที่พอจะมีให้กับคนอื่นครับแล้วสุดท้ายชีวิตเราจะดีเองแม้ว่าเราไม่มีอะไรเลยในวันนั้นเนี่ยผมว่าเรายิ้มให้คนอื่นได้เราไม่มีข้าวของเลยเราให้กำลังใจเพื่อนได้ครับเราถามเขาได้ด้วยความจริงใจว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าเรามีศักยภาพสูงมากในการที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้แล้วเราจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันเหมือนลมหายใจเข้าออกจริงคือเราให้และรับการมองชีวิตในมุมนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่ชีวิตที่โดดเดี่ยวเลยครับเราเดินออกจากบ้านไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้คนที่ให้ของขวัญเราเหมือนกันแปลกมากฮะเวลาที่เราไม่เอาอ่ะไม่คิดแต่ว่าทำไมฉันไม่ได้
1: อ
0: ่ะเราจะเห็นครับว่าเราได้การที่แดดมันออกโอ้ไม่มีแดดเรามีชีวิตไม่ได้ต้นไม้ไม่โตต้นไม้มันให้ออกซิเจนเราตลอดเวลาเลยฝนเดี๋ยวตกลงมามันก็ช่วยทำให้ต้นไม้โตอะไรเงี้ยผมคิดว่าพอเราเห็นมิติเนี้ยของชีวิตนะครับเราจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่อ่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราได้รับอ่ะแล้วก็เมื่อเราได้รับมาสักขนาดนี้เราจะมีความสุขมากเลยกับการที่เราจะได้ให้ออกไปผมก็เลยคิดว่าไอ้ความเข้าใจเนี้ยในวัยปัจจุบันนะครับมันทำให้ผมเห็นว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สายจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องจริงก็คือว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันมีคนที่มองเห็นโลกเนี่ยสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือเห็นว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขาดแคลนคือเราจะมีความกังวลตลอดเวลาเลยครับว่าเรามีไม่พอเพราะว่าเราคิดถึงตัวเองตลอดเวลาเราคิดว่าเรายังมีไม่พอเราแบบว่าเก่งไม่พอเรายังต้องได้อีกเนี่ยฮะทุกวันของการตื่นขึ้นมาเราจะออกไปสะสมใช่ไหมฮะเราจะออกไปได้มาอีกทำยังไงให้ฉันได้เงินนี้มาอีกได้การความสนใจจากผู้คนมาอีกเนี่ยเราเอาแต่ได้มาเนี่ยเหนื่อยมากเลยครับกับการมุมมองอีกมุมมองนึงในการใช้ชีวิตก็คือว่าเห็นว่าชีวิตและโลกใบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความรุ่มรวยคือมันมีแต่สิ่งต่างๆและคนต่างๆเนี่ยทำอะไรให้กับเราตลอดเวลาเลยเราจะไม่เหนื่อยเลยครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราเจอใครออกไปข้างนอกก็ดูดซับพลังแล้วพอพลังมันมีมากพอผมว่าด้วยความที่เราไม่กังวลว่ามันขาดแคลนเราก็ให้ได้ง่ายขึ้นด้วย
1: แล้ววันนี้ของวันที่พี่เอให้เราก็คือนี่แหละมุมมองและ บทสัมภาษณ์ดีๆที่ยอดเยี่ยมวันนี้เ ชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับไปเช่นกันแล้วก็ของขวัญที่พี่เอให้มาโดยตลอดเลยผมคิดว่าให้ปัญญาครับอันนี้ตอบแทนในฐานะโตโต้ที่ติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆที่รู้สึกว่าเราเป็นซานต้าเอ๋46ปีของพี่เอ๋ก็ได้ตระหนักรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตด้วยการแบ่งปันหรือการส่งต่อการให้ของขวัญคำกล่าวดีๆข้อมูลดีๆสาระดีๆประโยชน์ดีๆที่เรารับรู้มาเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแล้วก็สังคมโดยรวมก็มีความสุขด้วยขอบคุณพี่เอ๋มากๆ
0: ขอบคุณเช่นกันครับ
2: สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่เอนิ้วกลมวันนี้ก็คือการเข้าใจตนเองว่าตนเองนั้นเป็นใครมีหน้าที่อะไรและใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อทุกข์ก็ให้รู้สึกว่าทุกข์และเข้าใจว่าอีกไม่นานทุกข์นั้นก็จะหายไป
0: เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเราวินาทีนั้นมันก็ผ่านไปแล้วผมว่าเนี้ยก็คือสิ่งที่มันอาจจะช่วยเราได้ให้แต่ละความทุกข์เนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นความทุกข์ทั้งสุดท้ายไป
2: บทสนทนาที่ยอดเยี่ยมนี้ยังมีเนื้อหาดีๆอีกมากนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รับฟังเวอร์ชั่นเต็มๆเข้าไปติดตามฟังกันได้ที่ YouTube ช่อง Lesson B นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีและเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะ

0: มันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงน
1: ะ
0: ของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: แต่คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่าง
0: แ
1: น่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสําหรับตัวนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์

0: ใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคุณเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
2: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
2: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
2: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
2: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
2: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
2: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ
1: เลย

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: และเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: รให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

องเชอร์นอนยังลูกพี่เอิร์ทเข้าไปนะคะยังไม่นอนเหรอคะเนี่ยโอ้โหดึกแล้วนะคะยังไม่นอนอีกเหรอเห็นมิสันเขาบอกว่าหนูสอบภาษาอังกฤษได้

0: ที่หนึ่งของห้องเลยเหรอคะเก่งมากเลยเป็นอะไรบ้างคะทำไมไม่ยอมคุยกับพี่ไม่เป็นอะไรก็ดีละพี่มีรางวัลให้หนูเลยนะในฐานะที่สอบได้ที่หนึ่งของห้องเป็นช็อกโกแลตต่องเบลอเลยดีไหมน้องเธอคะแอบกินขนมก่อนนอนอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยฮะ
1: เดี๋ยวเธอกินเสร็จก็แปรงฟันอีกทีค่ะว่าแต่ช็อกโกแลตกล่องเบลออยู่ไหนหรอคะ
0: โอ้โหเต็มปากเต็มคำขนาดนี้ยังถามหาของใหม่อีกเหรอคะฮะโอเคไม่เป็นไรให้อภัยในฐานะที่หนูสอบได้ที่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จัดให้เลยนะคะตรงนี้แต่ก่อนอื่นต้องไปแปรงฟันก่อนไปรีบเคี้ยวรีบกินแล้วรีบแปรงฟันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกินคำใหญ่มากเลยลูกเต็มปากเลยเนี่ยไป

0: แม่คะวันนี้เชอร์สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนที่1ของห้องเลยนะคะโชคดีช่วงนี้ป้าเค้กว่างช่วยสอนภาษาอังกฤษเชอร์เยอะแยะเลยค่ะไม่งั้นถ้าทำไม่ได้อ่ะต้องมานั่งจ้ำพี่เนาะเหลือเปาะตามพี่วินแน่ๆเลยค่ะสอนเอียงหน่อย
1: ว่าอย่างทางแก๊สนะฟ้องแม่แล้วใช่ไหมว่าพี่แกล้งเราน่ะอะฮะแม่คะพี่วินแกล้งเฉยแล้วกันแม่ใช่ไหมล่ะโธ่
2: เสียงดังอีกอย่างฮะ
1: เจ๊เลย
3: นั่นรบกวนน้องให้ดูหน่อยมัน
2: นี่เลยน้องสิงห์
1: ม
2: ่อน
1: เต็มบ่วงแล้ว
2: โอ้ย
1: นี่มันเน
2: าะตัวกระซุกกระบกอาบน้ำระบาย
1: ยา
2: ไปเลยน้องสิงห์ม่อนห่วย
1: เออกูแล้ว
4: ฟังนะครับเสียงแม่
0: พี่วินาเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะไว้แม่ว่างๆนะคะไปหลอกพี่วินเขาเลยค่ะหลอกให้เชิญหน่อยมาให้พี่วินอ่ะเขากี้ตุ๊ดแตกเลยค่ะแม่คะเชิญง่วงแล้วอะค่ะคืนนี้แม่นอนกับเชิญนะคะ

0: หสุดยอดจริง
1: ๆ อะไรสั่งของมาอีกแล้วหรอนี่ช่วงนี้สั่งของมาบ่อยนะนัทจันไม่อยู่เนี่ยเป็นกิ๊กกับคนส่งของปะเนี่ย
2: คบกันน้องมา2เดือนแล้วจ้ะล้อเล่นน่ะเห็นของเขาน่าซื้อก็เลยสั่งมาเนี่ยนี่เธอรู้ไหมสั่งซื้อครั้งเดียวเนี่ยคุ้มจริงๆเลยนะได้ทั้งหม้อทั้งกระทะสั่งปุ๊บได้ของปั๊บนี่เขาก็ส่งไวอยู่นะเธอ
1: เออดีอ่ะมากินข้าวบ้านนี้ก็บ่อยเนาะสั่งมาให้ที่นี่เขาสักชุดสิ
2: ได้เลยไม่มีปัญหาออกตังเองนะมาแล้วคนเก่งของน้ามาแล้วตบมือพร้อมหรือยังเอ่ยในฐานะที่สอบได้คะแนนดีที่สุดวันนี้นาไรเรียกขนมไม่อั้นเลย
3: เชอร์ก็พร้อมจะกินไม่อั้นเหมือนกันค่ะวันนี้เนี่ยเชอร์ใส่กางเกงยางยืดมาแล้วรับรองไม่อึดอัด
4: โอ้ยเรื่องกินนี่สู้ไม่ถอยเลยนะสงสัยตุ๊ดจีปีหน้าเนี่ยส่งเชื่อได้แล้วมั้ง
2: พอได้แล้วชอบอําน้องอยู่เรื่อยเลยเธอนี
4: ่ไม่ได้อําหูจริงอะไร
2: อย่าไปฟังลูกอย่าไปฟังเรากําลังโตเราต้องกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆไงล่ะจ๊ะไปลูกวันนี้จ๋าเลี้ยงเองเ
1: นี่ยเนี่ยลูกค่ะ
2: เดี๋ยวซื้อมาคืออ่ะ
1: โอ้เอ้าเธอไปแล้วอ่ะลืมเอารูปให้เลย
2: รูปอะไรเนี่ย
1: รูปพี่สมัยอ้อๆนะคะว่าให้น้องเชอดูเป็นแรงบันดาลใจโตขึ้นจะต้องสวยเหมือนพี
5: ่นี่พระเอาไปเผาทิ้งเลยเดี๋ยวเชอจะไม่อยากโตเอา
1: โอ้ยน้องซันคณะเดียวกันจริงปะเนี่ยลูกแม่น้องเชอค่ะสงสัยจะกอดจะลืมเก็บอะติดมากับผ้าปู

0: ที่นอนเกือบลงถังซักแน
1: ่เอ้ยพี่วละเฮ้ยเนี่ยผมไปเก็บให้น้องเองนะผมก็จะขึ้นไปข้างบนผลิตเลยมา
2: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเลยคนชั่วๆแบบพี่เนี่ยจู่ๆว่าคิดจะทำดีขึ้นมามันน่าสงสัยผมวิเคราะห์จากแววตาสีหน้าแล้วก็ท่าทางเนี่ยพี่มีแผนจะเอาลูกเชอไปซ่อนแล้วให้เชอร้องไห้ถูกไหม
1: ถึกโอ้ยคุณผู้ท่านเนาะเฮ้ยนะอยากเห็นน้ำตาอีกน้อย
2: ไปหาเรื่องใส่ตัวทำไมไม่เอาพี่ก็รู้ว่าเชอรักรูปนี้แค่ไหนคราวก่อนเนี่ยรูปหล่นไปใต้เตียงอะนะเชอหาไม่เจอร้องไห้อยู่38วันใ
3: ช่โอ้รูปแม่เชออยู่ไหนรูปแม่อยู่ไหนกระซิกกระซิก
1: จะร้องไห้อย่างเงี้ยน่าขี้มากกว่า
0: ไม่สงสารหรอ
1: ร้องให้แค่สงสารเฮ้ยเอาเถอะนะเอามันนี่นะ
2: เฮ้ย
1: เดี๋ยวฉันไม่แกล้งร้องไห้ก็ได้เอาแค่แบบกำลังแบบคืนละ
2: ไม่เอาผมขี้เกียจปอบน้อง
1: เดี๋ยวฉันปอบเอง
2: ขี้ตัวคนอย่างพี่นะจะปอบน้อง
1: ฉันนี่แหละปอบเอง
2: ไม่ต้อง
1: เอามันนี
0: ่เดี๋ยวหยุดเลยค่ะดึงกันไปกันมาแบบนี้เดี๋ยวรูปก็ขาดพอดี
1: งั้นปล่อยเฮ้ยโอ้ยไอ้ฉันเฮ้ย
0: เบาๆสิคะ
2: พี่วินก็พี่บอกให้ผมปล่อยแล้วพี่จะปล่อยทำไมเนี่ย
1: ฉันจะปล่อยไม่ใช่บอกให้แกปล่อยเข้าใจป่ะเป็นไรไหมเนี่ยดูดิ
2: มันอะไรวะเหนียวนิดหน่อยผึ่งๆเดี๋ยวก็หาย
0: ดีนะคะกินลอดช่องเนี่ยถ้ากินพะแนงได้หน้าแดงทั้งแม่ทั้งลูกแน
2: ่เฮ้ยไม่ต้องเลยนี่แค่พี่คิดจะแกล้งอะนะก็ชิหายแล้วเนี่ยกลับไปทำงานได้
4: พี่บอลล่าพี่บอลล่าหาที่รองหม้อให้หน่อยแล้วเร็วๆๆนอนโอ้ยกินกับเพียงกันยังหรอโอ้อยากไล่หู
2: คุณตาครับ
4: อะไร
2: มีเรื่องอยากคุยครับ
4: ยังอี
2: กยังไงคุณช่วยเนี่ยไปตักเตือนน้องชายคุณหน่อยนะครับน้องชายของคุณเนี่ยจะมาแกล้งน้องสาวผมไม่ได้ครับ
4: บอกมูลเหตุนะแล้วมึงมาแม่นน้องกูติ
5: อะไรไปแกล้งอะไรน้องอีก
1: ไม่ได้แกล้งอะไรเลย
2: พี่วินเนี่ยนะจะเอาลูกแม่เชอไปซ่อนจะให้เชอร้องไห้ดูจิตใจคนเราดิทำด้วยอะไรเนี่ย
5: พี่บ้าบักโรคจิต
2: ลูกไปเก็บเหรอลูกจะได้
4: เฮ้ยอะไร
2: ผมวางลูกแม่เชอไว้ตรงนี้นะพี่ไปไหนแล้ววะ
4: อะไรวางลูกอะไรไม่รู้ทอด
2: จริงๆนะพี่คือผมวางไว้ตรงนี้จริงๆเนี่ยวางตรง
4: โอ้ยหมอมันฮอน
1: โอ้ยแสบโอ้ยแสบโอ้ยแสบเลยเบิ้งนะ
0: โอ้ยไม่ต้องหาตรงโต๊ะแล้วค่ะอยู่ใต้หม้อเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
0: นะมันบอกว่าเราสองคนวันนี้ต้องได้เงินเป็นพันแน่ๆคราวนี้นะหนูอยากกินขนมอะไรอยากกินอะไรนะเลี้ยงไม่อั้นเลยล่ะ
6: จะสั่งก็เอาให้สุดหลอดค่ะ
7: ไว้คิดถึงการเก็บไว้คิดถึงการเอาล่ะอันนี้สมบัติลับอยากขอสักคนเพื่อลับให้หัวใจ
8: แม่นั่งดู YouTube ทั้งวันเลยนะ
0: พอดีว่าเพิ่งเปลี่ยนซิมมาใหม่อ่ะนี
8: ่อ๋อเออ ช่วงนี้เขาฮิตเต้นเพลงตรงใจกันเรามาเต้นด้วยกัน

0: นะก็อยากจะมีแต่ในใจเถื่อนเร็วเกินไปกระเถื่อนโดดโตมใจที่มี
1: โอ๊ยพอๆๆๆฉันเห็นแกเต้นแล้วฉันอยากตอมใจมากกว่าโ
2: อ้เฮ้ยไอ้โนบิตะมานี่ดินี่ถ้าเรื่องเต้นไม่ถนัดนะมาลุ้นรางวัลกับน้ามั้ยนี่แค่5บาท10บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ 1,000 บาทเลยนะ
0: แต่ผมไม่มีดวงเรื่องชิงโชคจริงๆนะครับน้า
2: เฮ้ยลองก่อนปะโถเอ้ยแค่5บาทนะถ้าเกิดไม่ได้รางวัลนี่อ่ะนี่5บาทเองถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่ก็ยังมีรางวัลเล็กเห็นมั้ยว่าจะเป็นขนมก็อร่อยนี่พัดลมก็เย็นสบายสบู่ก็ดียาสีฟันก็ใช้ได้
0: ผมได้ 1,000 ครับน้า
2: ได้ 1,000
0: นี่
2: จริงด้วย
0: ผมขอรางวัลด้วยนะครับนะจะแวะซื้อเป็ดปักกิ่งกลับไปกินที่บ้าน
2: เป็ดปักกิ่งเดี๋ยวฉันจะมีดปักแกแหมพอได้พันจะกินปักกิ่งจะมึง
0: ขอบคุณนะครับนะหรือดีใจโชคดีจังเลย
2: เจ๋งแต่หัววันเลยแล้วฉลาดหรือตั้งเยอะแยะขนาดนี้แล้วใครจะมาเล่นกับเราวะ
1: ก็น้าไปยูเขาเล่นเองทำไมอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมยำหน้า
2: แบ๊ะแบ๊ะเดี๋ยวเนี่ยนางเชอรี
1: ่
2: คนอย่างฉันน่ะไม่ยอมหรอกเว้ยฉันลงทุนไปเยอะแล้ว
1: นี่นะจะโกงเหรอ
2: เฮ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโกงเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาด
1: โอ้
2: นี่อยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะจ๊ะ
3: เฮ้คนดวงดีมาแล้วคนดวงดีตะเด่น
2: ครับผม
3: โอ้เนี่ยเหรอสลากชิงโชคอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้ว
3: ยังมีรางวัลใหญ่อยู่ใช่ไหม
2: เต็มที่เลยพี่ไรนี่ไงรางวัลใหญ่รอพี่อยู
1: ่นะคนกันเองแล้วก็จะโกงเหรอ
2: ไอ้นะนี่ว่าเดี๋ยวหน้าไรเขาจับไปนานๆพอไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ท้อแล้ว
1: นี่ชื่อจริงนะไม่น่าชื่อเด่นชัยนะน่าชื่อเด่นชั่วมากกว่า
2: ปีต่าง
1: มาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: นี่เอาไงดีพี่นี่หน้าแม่เชิญไหม้จนเป็นฝ้าเลยเนี่ย
1: เออพี่มีครีมทาฝ้าเอาไหมคะ
2: ใช้เวลาตลกไหมพี่ท้องแกเลยสันฮะถ้าให้ฉันเอารูปไปซ่อนเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องแล้วเป็นไงล่ะไอ้เอิร์ธเอาหม้อมาทับเลยหนักกว่าเดิมอีก
3: เอ้ยสันแกวางรูปยังไงไม่เป็นที่เป็นทางเลยวะไอ้สัน
0: เฮ้ยนี่ลุงโทษผมเดียวก็ไม่ถูกพี่ต้องโทษพี่วินถ้าพี่วินไม่คิดจะแกล้งเชิญแต่แรกนะรูปมันก็คงไม่เป็นหล่นในรถช่องแล้วผมต้องเช็ดแล้วก็วางผืนบนโต๊ะ
2: นี่มันความผิดฉันเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยไอ้เอิร์ธแหละวางหม้อทับรูปเองอ่ะ
0: เออพี่เอิร์ธก็วางไม่ดู
2: เออ
0: เฮ้ยนี่ตั้งใหญ่
1: เลยเดี๋ยวนี่ดูก่อนหยุดก่อนค่ะทุกคนใครผิดใครถูกก็ช่างมันก่อนไหมอ่ะตอนนี้มาช่วยกันคิดก่อนว่าจะซ่อมรูปแม่น้องเชยยังไง
2: นี่มันรูปโพลารอยด์พี่มันซ่อมไม่ได
0: ้เฮ้ยหรือว่าเราไปลองค้นรูปในห้องเชยไหมพี่เผื่อเชยเนี่ยมีรูปแม่รูปอื่นเราก็เอามาตัดต่อแล้วก็หลอกเชยไง
2: ม
0: ี
2: ปะ
3: ไม่มีอ่ะน้องเชยมีรูปนี้รูปเดียวที่เหลือนะอยู่กับป้าเค้กหมดเลย
0: มันต้องมีอยู่ทางเดียวแล้วพี่เดี๋ยวผมไปเอาที่อเมริกาให้หรือยังไงพี่ก็ออกตังค์ให้หน่อยแล้วกันผมไปกลับน่าจะประมาณ7 วันได
2: ้
3: ถุยมาตรงเลยมาตรงหาเนี่ยไปเที่ยวเลยนั่งลงเลยนั่งลงเลยเดี๋ยวฉันโทรหาป้าเก๊ให้ส่งเมลมาให้ดีกว่า
1: โอ้โหจะส่งมายังไงคะได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยไปถ่ายแบบที่ฝรั่งเศสนี่ถ้าพอล่าไม่ติดทำงานบ้านนะไปถ่ายด้วยแล้ว
0: ถ่ายแบบ
1: ถ่ายพยาธิ
2: ตลกไหมเนี่ยตลกไหมเนี่ยฮะ
3: โอ้ยเศร้าเนี่ยสูเศร้าเนี่ย
0: เครียดไงโอ้โหทางมันได
3: ้ไม่รู้ล่ะลองโทรดูก่อนแล้วกัน
2: ก็จะมี
3: โอ้ย
2: มีอยู่แล้วแหละ
4: อะไรอะไร
2: ครับนี่ครับ
4: อะไรของแกเนี่ยฮะ
2: ใบใหญ
4: ่ใส่เงินกองแท็กเป็นรางวัลทำไมฮะโอ้จะให้คนก็เผาไปให้ป้าแกเหรอ
2: แหมขำๆนะพี่ไรตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวถ้าพี่ไรตายไปผมเผาไปให้ครับ
4: ตกปากแ

0: ยังมีรางวัลใหญ่อยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันน่ะหมดไปตั้งหลายร้อยเลยนะได้แค่ขนมแล้วก็ไอ้เงินกงเต็กแค่นี
1: ้พี่ไรฉันว่าวันนี้พี่ไรมีดวงแค่นี้พอเ
2: ถอะนายคะเงินให้เชอร์เล่นไหมคะเชอร์อยากได้เงิน 1,000 บาทนะคะ
3: ไม่ได้นะลูกไม่ได้การพนันน่ะเป็นสิ่งไม่ดีนะลูก
2: ถ้าไม่ดีทำไมนะไรเล่นไม่หยุดเลยล่ะคะ
0: ไม่ดีชั่วรู้หมดแต่นะอดไม่ได
3: ้ไม่เอานะลูกนะอย่ามาเรียนแบบนะเลยนะจ๊ะดูเฉยๆก็พอแล้วเนาะ
0: ขอย้ำอีกครั้งยังมีรางวัลใหญ่อยู่ใช่ไหม
1: โอ้ยคนอย่างฉันน่ะไม่โกงใครหรอก
4: จ้าวันนี้แดดจ้ามากเลยเนาะจ้าไปทำกับข้าวก่อนดีกว่าจ้า
1: เฮ้ยยิ่งไปทำ
0: ประเด็นถ้าแกยังยืนยันอยู่ว่ามันมีรางวัลใหญ่อยู่ในนี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอเหมาสลากหมดเลยนะ
1: ไอ้นี่หมอหมดขาดทุนนะรางวัลพันหนึ่งนี่เสียเกือบ 2,000 เลยนะ
0: โอ๊ยไม่เป็นไรฉันยอมขาดทุนฉันอยากจะรู้ว่าคนอย่างแกน่ะโกงฉันหรือเปล่าไอ้เด่นชั่ว
4: มองเลยนะวันนี้นี่อารมณ์ดีอากาศในร้านนี่เย็นสบายมากเลยเน
1: า
4: ะ
1: เย็นแต่กูร้อน
5: ฮะรูปอยู่ที่เมกาหมดเลยเหรอครับอะไรนะครับมีในมือถือรูปนึงโอเคครับงั้นรบกวนส่งมาให้ผมหน่อยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: โอ้ยผมก็บอกแล้วว่าคนดีๆอย่างพวกเราเนี่ยอะไรก็มาทำร้ายเราไม่ได
5: ้มาเลยไอ้ว่าใช่บ่ได้หรอก
6: โอ้ยใช่บ่ได้ยังไงขอแค่หน้ามาซื้อเดี๋ยวคอยใน Photoshop ให้
5: หน้าจังใดเห็นหน้าอยู่เครื่องเดียวมีแต่หน่วยตากับปากนี
6: ่เพิ่งคนตีได้นี
5: ่เขาก็มีลูกเดียวไม่ได้ควรหรอก
3: ทำไงดีพี่ลูกไม่มีแล้วอ่ะแล้วจะลูกจากไหนอ่ะ
7: ทุกคนคะพอลล่าลองเติมหน้าดูนี่ใช้ได้ไหม
3: โอ้ยทุเรศกว่าเดิมอีกใช้ส่วนไหนคิดนี่ไม่ใช่เวลาเล่นหรอพี
7: ่เอาก็ว่าตามเส้นคงเดิมอ่ะก็นึกว่าจะแทนได
6: ้อ่ะเอางี้ในเมื่อมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมพี่เอารูปนี้นะไปใส่เครื่องซักผ้าเลยแล้วพอรูปมันหมุนอุ้ยปุ้ยปุ๊บเนี่ยก็บอกเชยว่าเชยลืมรูปไว้ในเสื้อ
5: เฮ้ยบทใ
6: หญ่อะไร
7: มันจะยังไง
5: ว่านะเว้ยทางที่ดีที่สุดเราต้องบอกน้องตรงๆไปเลยดีกว่า
6: เอาอย่างสั้นก็ได้พี่ไปเตรียมถังน้ำมาด้วยนะ
7: เอามาทำไมอ่ะคะ
6: วันนี้เชยร้องไห้ง่างๆแน่ๆ

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กลัวไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับ
1: รูปมันสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
6: โอ้ยลูกแม่
7: จะคุยอะไรกับแม่อีก
5: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
7: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ะรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้าน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อยู่คนเดียวก็ฟังฟัง
3: เหลือแค่2อันแกก็ยังยืนยันอยู่ใช่ไหมว่ามีรางวัลใหญ่เป็นเงิน 1,000 บาทอยู่ในนี้จริง
4: ๆมี
3: ถ้าอย่างนั้นฉันแกะเลยนะเฮ้ย
4: อะไร
3: โกงกันเหรอ
4: แหมจะช่วยลุ้นไงพี่ไรก็แกะของพี่ไรไปดิ
3: ฉันแกะนะ
4: เ
3: ออของฉันเป็นช็อกโกแลตนะที่มือของแกน่ะต้องเป็นรางวัลใหญ่ 1,000 บาทแน่ๆอ้า
4: วของฉัน
3: อะไรอีกเล่า
4: ใจเย็นๆสิ
3: เรื่องมาก
4: มันต้องทำตามกติกาต้องดูก่อนให้มันมีหลักฐาน
3: ดูสิแกะเลยเอ้ามุดจะดูอยู่นั่นแหละ
4: เออแกะเลย
3: เร็ว
4: ไป
5: ฉลาดหลุดไปน
4: ี่ค่ะพี่ไรฉลากหลุดไปในปากนี่เลยนี่ลงนี่แล้วเฮ้ยไม่มีหลักฐานเคลมว่าเป็นไรโอนเงิน 1,000 บาท
3: นี่แกจะโกงใช่เหรอฮะถึงยังไงแกต้องจ่ายฉัน 1,000 บาทจ่ายมาเลย 1,000 บาท
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันก็อยากจะจ่ายนะแต่ในเมื่อไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นพี่ไรอดเงิน 1,000 บาท
3: อ๋อแกเล่นแบบนี้ใช่ไหม
4: ครับ
3: เชอรี่เดี๋ยวมีดค่ะ
6: เอามาทำอะไรอ่ะนะ
3: ผ่าท้องหาหลักฐานสิ
4: เฮ้ยเดี๋ยวบ้าเปล่าอยู่ๆใครย้ายผ่าท้องไม่มีทางหรอกไม่ให้ผ่า
3: อย่า
4: ดัง
7: โอ้ยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆด้วยอนอวยอีหลี
8: ป้าๆๆน้องเธอเก็บของเก็บขนมกินที่บ้านดีกว่านะคะ
3: ไอเด่นไอเด่นมึงอยู่ไหนไอเด่นมึงอยู่ไหน
4: น
3: ี่
4: ไงฉันอยู่นี่ตามมาสิว่า
3: ตามกูมาทำไม
4: ใครใคร
9: น้องเชอขึ้นไปบนห้องแล้วอ่ะต้องรู้แน่นอนเลยค่ะว่าลูกแม่ไม่อยู่อ่ะ
7: พี่คะ
10: ฮะ
7: เชอหนูขึ้นได้ว่าเผลอวางรูปแม่ไว้บนเตียงอะค่ะพี่พลาเป็นคนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้เชอเห็นบ้างไหมอะคะ
9: คืออย่างนี้น้องเชอคะคืออย่างนี้ค่ะสงสัยว่าแม่น้องเชออยู่ในห้องนานจะเบื่อนะคะเลยออกไปเดินเล่นไปหาแม่น้องเชอ
11: ไปไหนก็ไปพี่เนี่ยคืออย่างนี้นะคะน้องเชอ
12: คือว่าเราเนี่ยเผลอหยิบถือรูปแม่เดินไปไหนมาไหนแล้วมันหล่นหรือเปล่า
7: เชอมีรูปแม่อยู่แค่ใบเดียวนะคะเชอไม่กล้าถือไปไหนหรอก
12: ถ้าไม่กล้าถืออาจจะเผลอติดตัวไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้พุงเราใหญ่ไงนะมันอาจจะเนี่ยอยู่ในซอกเนี่ยอย่างนี้อาจจะหนีไปก็ได
7: ้อะไรอย่าพี่วิน
12: เอ้ยเราเดินไปสวนมานี่ฮะไปรดน้ำต้นไม้มาใช่ไหมอาจจะหล่นในสวนก็ได้
7: โอ้ค
12: ่
7: ะ
12: ไปดูเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
13: เอียง
12: ฉันว่านะเว้ยไม่ต้องบอกความจริงเชอหรอกฉันโบยความผิดให้เชอแล
11: ้
12: ว
11: นี่ดูบักซัวดูหนุ่มกันยังหาออกบูบัน
14: จริงพี่วิน
12: ฮะ
14: พี่ไปบอกความจริงเชอเลย
12: เอ้าทำไมเอาฉันน่ะ
14: อ้าวก็พี่เป็นคนโกหกเชอเมื่อกี้ไงแล้วจริงนะที่เรื่องมันวุ่นวายทั้งหมดมาขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะพี่คนเดียวแหละคิดจะแกล้งเชิญหน่อยแรก
12: เออก็ได้แค่บอกความจริงเฉยๆมันยากอะไรวะ
14: เออ

0: าช่วยเชิญหาลูกแม่หรอคะ
1: เราอ่ะ
2: โอ้พี่วินช่วยเชิญหาหน่อยนะคะ
0: ถ้าพี่วินหาเจอเชิญสัญญาจะถอนหงอกให้พี่วินค่ะ แล้วเชิญก็จะเหยียบหลังให้ด้วยเชิญทำทุกอย่างเลยค่ะฟรีๆไม่คิดตังค์สักบาทเลยค่ะ
1: พี่ว่าเลิกหาเจอหาไม่เจอหรอก
2: เฮ้ยไม่ได้นะพี่เวเราเลิกหาไม่ได้เธออ่ะมีรูปแม่อยู่แค่ใบเดียวนะยังไงก็หายไม่ได้นะพี่เวช่วยเชิญหน่อยนะพี่เว
1: โอเคหาก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตามไอ้ซามาช่วยหาโอเคไหม
2: ค่ะ
1: ไปหาไปวันนี้ขึ้นไปอีก
3: วินยังไงบอกความจริงเฉยใช่ป่ะ
1: ดูท่าแล้วเนี่ยบอกปุ๊บร้องปั๊บแน่ๆว่ะซันแกเลยเป็นคนไปบอก
3: ไม่เป็นผมมีแล้วอ่ะ
1: ก็แกเป็นคนวางรูปไว้ตรงนี้ไงไอ้ก็เลยเอาม่องมาทับไง
4: เฮ้ยเศร้าๆสูสอย่าเถียงกันแมวไปปลอบน้องด้วยกัน
5: เออเดี๋ยวค่ะเอาทิชชู่ไปด้วย
3: เฮ้ยรอบคอบเอาไปซับน้ำตาเชยใช
5: ่เอาไปยัดปากคุณวินเผื่อปากเสียใส่น้องอีก
1: โอ้สักบาทสักวัน
4: ดูว่าเองก็ได้
1: มาเออมานี่เออ
4: น้องเชยขาคือรูปมันไม่ได้อยู่ในสวนหรอกค่ะลูก
2: แล้วรูปมันอยู่ไหนอะคะรูปแม่เชิญอยู่ไหนอะคะพี่เอิร์ทรูปแม่เชิญอยู่ที่ไหนอะคะ
4: น้องเชิญคืออย่างนี้นะคะคือมันเป็นความผิดของพวกพี่เองค่ะพวกพี่ไม่ทันระวังเนี่ยก็เลยทำรูปคุณแม่หนูเป็นแบบเนี้ย

0: เธอคือพวกพี่ไม่ได้ตั้งใจนะเธอ
1: คร
0: ับแล้วพวกพี่ก็พยายามทำให้ลูกมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ่ะแต่พวกพี่ก็ทำไม่ได้จริงๆเธอเข้าใจพวกพี่เนาะ
2: เข้าใจคดีแล้วเชอร์โอ้โหพี่คิดว่าจะร้องไห้โวยวายเหมือนตอนเด็กๆซะอีกโตขึ้นเยอะเลยนะเราเนี่ยฮะ
3: เฮ้ยกลัวเริ่มมาแล้ววะ
0: โอ้ยผมว่ามาสักพักแล้วแหละเชอร์ครับเมื่อกี้เชอร์บอกว่าเชอร์เข้าใจพวกพี่ไง
4: เชอร์เข้าใจ
2: เข้าใจก็ไม่ต้องร้องไห้สิ
4: แล้วจะไม่ให้เธอร้องได้ไงอะคะเธอมีลูกแม่อยู่แค่ใบเดียวอะแต่ผู้พี่ทำอย่างเงี้ยเธอเข้าใจค่ะจะเข้าใจ
2: เธอเข้าใจจริงเหรอ
3: ไอ้เนี่ยเสียถามอยู่ติบักปึ๊ก
0: เฮ้ยพี่ผมคิดออกแล้วว่าจะทำไง

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: อิทธาปิงคลาถูกมานาก

0: ังสีทวารีจันทาโพสัง
1: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
2: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
3: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
4: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
5: ่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
7: มือมันดี
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
5: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
4: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
6: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: 999เอ้ยน้องเชอขาพี่ๆเขามีเซอร์ไพรส์ค่ะแทนแทนแทน
1: เชิญมากินหมากระทู้หมูกระทะหมูกระทะถูกแล้ว
2: เชิญไม่กินค่ะ
3: เชิญแน่ใจเหรอคะลูกเจ้านี้พี่เอ๋จะบอกน้องเชิญอย่าเพิ่งไปคะลูกนี่เจ้านี้หมูนี่นุ่มมากเลยนะคะนี่จุ๊ยซี่จุ๊ยซี่เลยลูก
4: จุ๊ยซี่โอ้ย
3: หน่อย
4: นี่นี่นี่นี่วันนี้นะพี่สั่งเบคอนมานะพี่ไม่ให้ใครกินเลยนอกจากเธอคนเดียวนี่กับกรอบเลยเนี่ยนี่แห้งๆกับกรอบนี่เลยอันนั้นยิ้มยิ้มอันนั้นเนี่ยยิ้มยิ้มมองไม่มองไม่มอง
1: นี่เชอร์นอกจากหมูจะนุ่มแล้วเนี่ยน้ำจิ้มผู้ใหญ่ว่าเด็ดแล้วแต่น้ำจิ้มเด็กเนี่ยเด็ดกว่า
0: เหนียวนะคะบอกไม่หิวแต่ท้องเนี่ยร้องดังกร
2: อถึงเชอจะหิวเชอก็ไม่อยากกินกับคนที่ทำรูปแม่เชอพังหรอกค
4: ่
2: ะ
4: เอออย่างงอนเลยมากินด้วยกันเร็ว
3: เร็วออกมาลูกมา
2: เชอมีรูปแม่อยู่แค่ใบเดียวอะแต่พวกพี่ๆก็ทำมันพังอะแล้วต่อไปเชอจะนอนกอดรูปใครอะคะ
0: น้องเชอร์สงสัยคราวนี้จะกดจริงจังค่ะขนาดหมูกระทะยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะ

0: ธอร้องไห้เหรอลูกไหนบอกแม่สิว่าเธอร้องไห้ทำไม
1: พวกพี่ๆเขาทำรูปแม่เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
0: โอ้ยไม่ดีเหรอเธอหน้าแม่ขาวเชื่อเห็นไหม
1: ไม่เนียค่ะ
0: โถนี่ลูกเธอร้องไห้เยอะๆไม่ดีรู้ไหมลูกร้องไห้เยอะๆตาก็จะบวมตาไม่ได้บวมอย่างเดียวนะตัวหนูก็จะบวมด้วย ยิ้มได้แล้วใช่ไหม
1: รูปแม่ทำแบบเนี้ยเชื่อจะทำยังไงดีคะ
0: เธอจำนิทานเล่มนี้ได้ไหมเธอชอบนิทานเรื่องนี้มากเลยนะลูกตอนเด็กๆอ่ะหนูนะให้แม่เล่าให้ฟังเป็นร้อยรอบก็ไม่เบื่อเลย แล้วเธอจำได้ไหมว่าหน้าสุดท้ายมันหายไปเพราะอะไร
1: พ่อฉีดไปโกยอ้วกเชอร์ค่ะ
0: ใช่แล้วลูกแล้วหนูนะก็โวยวายใส่พ่อใหญ่เลยรู้มะเธอโกรธพ่อมากจนไม่ยอมพูดกับพ่อไปตั้งหลายวันแน
1: ่ก็พ่อจะฉีกทำไมอะคะกระดาษทิชชู่ก็มีนี
0: ่ก็พ่อเขาตกใจนี่ลูกที่เห็นหนูไม่สบายอะ นี่แต่ถึงว่าหน้าสุดท้ายมันจะหายไปเนี่ยนะแต่เธอจำได้ใช่ไหมลูกว่าเรื่องมันจบยังไง
1: ค่ะสุดท้ายสีเทาก็ได้กินข้าวเกาหลังแล้วก็เล่นซ่อนหากับพวกพี่ๆแล้วก็ไม่มีใครเผลอหลับอีกเลย
0: โอ้ใช่แล้วลูกนี่เธอนิทานเล่มนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนรูปแม่รูปนี้นั่นแหละลูกถึงมันจะพังนะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอลืมหน้าแม่ซะหน่อยจริงไหมก็อยู่ตรงนี้ไงลูกทุกครั้งที่หนูคิดถึงแม่หนูก็จะได้เห็นหน้าแม่แล้ว
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ไหมลูกนั่งตักแม่ไหมโอ้ยดูสิ
2: โอ้โหหนักจังเลย
0: นี่เธอลูกแม่เนี่ยตัวโตขึ้นเป็นกองเลยนะนี่หนูอยากกินช็อกโกแลตมากนะลูกแล้วก็ต้องหัด

0: กินผักมากนะ
1: วันละ2คำพอไหมคะงั้น5คำก็ได้ค่ะ

0: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
1: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
0: ์อะไรอะ
1: ผักทอดค่ะ
2: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
3: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
4: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
3: เหมือนเขาเป็นพ่องนะ
2: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
5: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
2: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
8: แค่คืนผมมาก็พอ
7: ตอนนี้อะไร
9: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
10: ไม่ได้รู้สึกรักแปลเว้ย
11: เหตุผลเลยผม
12: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ Hard Talk ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
14: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ก็ต้องให้สุด
1: โอ้ยจักวาดเอียงเมื่อสิคือบ่น้อบ่วินฮะ
2: คือแล้วเนาะคอยจำหน้าเพิ่นได้นี่คือละทรงนี่ละอืมประมาณนี้แหละ
3: ผมว่าไม่ใช่นะ

0: าแม่เชอเนี่ยมันต้องแบบยาวกว่านี้หน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยยาวกว่านี้ก็แก้วหน้ามาได้สันนี่หน้าปกตินะ
2: มีข้อมูลกูรู้

0: บาดเมียนบูด
1: พี่ทำไมล่ะคะ
2: เฮ้ย
0: อ้าวน้องเชอร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยหิวไหมคะ
1: แล้วพี่ว่าอะไรกันนะคะ
2: ก็พวกพี่ๆเนี่ยจะถ่ายทอดเชอร์ไงที่ทำรูปแม่ของเชอร์พังก็เลยจะวาดรูปให้ใหม
3: ่รับรองว่างานนี้รูปแม่เชอร์นะยิ่งใหญ่แล้วก็ฉายไรกว่าเดิมพร้อมที่จะเห็นหรือยังครับคุณเชอร์ครับแทมทาดาดมแทมแทมแทมทาม
2: ปริงเนี
4: ่ยเป็นไงคะ
2: อึ้งอึ้งไงดิอึ้งไงดิดูดีๆดูดีๆอึ้งไงดิ
1: ไม่เห็นเหมือนสักนิดเลยค่ะ
4: โอ้ยเห็นบอกกูบอกแล้วว่ามันบ่คือ
3: ยังไง
1: ขอบคุณนะคะถึงจะไม่เหมือนแต่ฉันก็นอนกอดได้นะคะ
3: นี่แสดงว่าเชอหายโกรธพวกพี่แล้วชิปะ
1: ยังค่ะพี่ต้องไถ่โทษเชอยังค่ะ
3: ยังนี่ก็
1: พี่ต้องเลี้ยงหมูกระทะเชอร์ค่ะหูนี่เชอร์อยากกินมากค
0: ่
1: ะ
0: ลูกไม่มีปัญหาเลยลูกเดี๋ยวพี่สั่งให
1: ้ค่ะ
2: จัดไปเลยสั่งกระทะนะ
0: เ
2: พราะว่าตอนนี้มีหมูอยู่ตัวนึงแล้ว
1: แม
2: ่ช่วยไม่ได้หรอกวันนี้นี่ตัวนี้มาดูนี่เร็วทุกคน
1: อะไรคะ
2: เด้
0: อะไรของแกเพี้ยน
2: ฉันเอามาให้ลูกค้าดูเป็นไงน่ารักไหม
0: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเดี๋ยวพี่นะผมเจองูผมเจองู
2: อยู่ไหนครับ
0: อยู่ในเฟซบุ๊กครับคนนี้บอกลูกค้าที่สิมาคุยนะมึงขนาดเขาเห็นงูปอบในเฟซบุ๊กย่างย่านปะนั่นกันเขาเห็นตัวจริงนี่ว้าย
5: เชื่อหน่อยครับ
6: เชื่อหน่อยสดชื่นขึ้นมาน่ะได้ล้างหน้าล้างตา

0: กันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าลอยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยลดจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวย

0: ีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้น

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: ที่แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียร์หั่นให้ดูแล้ว

0: ำอะไรต่อเดี๋ยว
1: เอาอิดเลย
0: นี่มันอิด
1: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
0: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
1: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
0: ้
1: เตาน่าจะแตก
0: ดูสิครับนั่น
1: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
0: ่อทำต่อทำต่ออ
1: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
0: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
1: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
0: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
1: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต๊อกเติมสต๊อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
0: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
1: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปให้อยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยัง

0: ไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
0: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
1: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
0: อ
1: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
0: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33ชน
0: ิดแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปก กตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: ใช้ขวดได้เลย
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออแกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมี

0: ีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
1: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
2: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
3: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะพอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
4: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับ อีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดนี่ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: กตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให
0: ้ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่

0: ไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: มีก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ยอ้
0: าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: แรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
2: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับกับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดู ก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซักถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ คิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย

0: ฮาร้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซิลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริง
1: ๆจ้ะ
2: เห็นว่าย
1: ังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: สด
2: ไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: อุ้ยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: เนี่ยต่อใจมากเลยนะ
1: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่ไหมยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ใช่แล้วและวัน

0: นี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
0: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีฟิวอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยากเห็น
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งกว่าจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจารย์จ้า
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ว วันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลต1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: ว
1: ัน
0: จ้
1: าดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบ

0: นี้ทําให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ําอีกแล้วพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี
1: ้เนี่ยแล้วเวลาจะทําความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซักใหม่
1: ที
0: ่
1: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสําคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซต1เนี่ยนะจะแฮปปี้ไอ้อารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทําแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ําได้ดีมากแบบนี้
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทําให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ํา2รอบ3รอบ
1: ใช่
0: แต่อันเนี้ยเช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทําความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทําความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนอะไรอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจํานวนจํากัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้มาอย่างวัดคูหาสวรรค์วรวิหารหรือวัดศาลาสีหน้าวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวัดสการพระพุทธเทวะนฤมิตพิชิตมารพระประธานในพระอุโบสถชมจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพบธรรมประจำวันจากพระครูศรีธรรมาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์

0: ในหัวข้อเรือนใจ
1: บางคนมีความทุกข์ก็เพราะว่าใจของเรานั้นไปคิดตามอารมณ์ต่างๆไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องของคนอื่นไปคิดเรื่องสามีไปคิดเรื่องสิ่งรอบๆตัวของเราทำให้ใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นใจเรามีความโลภอยากได้ของคนอื่นเมื่อใจเราโลภอยากได้ของคนอื่นแล้วใจของเราก็แสวงหาหนหาวิธีการต่างๆที่จะได้ทรัพย์ของคนอื่นนั้นมาโดยการลักขโมยบ้างโดยการหาวิธีหลอกลวงทรัพย์ของคนอื่นมาบ้างด้วยวิธีการต่างๆอันแยบยลฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการความกระวนกระวายใจมันก็เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นนี่คือทำให้ใจเราเป็นทุกข
0: ์พบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีหัวใจอิติปิโสอสังวิสุโลปุสะภูพะ 1. อะคืออรหังหมายถึงผู้ดับเพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิงบทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง 2. สังคือสัมมาสัมพุทโธหมายถึงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองบทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี 3. วิคือวิชาจรณสัมปันโนหมายถึงเป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะบทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ 4. สุคือสุขโตหมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดีบทนี้ใช้ในด้านการเดินทางทั้งทางบกน้ำอากาศ 5. โลคือโลกวิทูหมายถึงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งบทนี้ใช้ภาวนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด 6. ปุคืออนุตตโรปุริสะธรรมสารถีหมายถึงเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าบทนี้ใช้ทางมหาอำนาจตวาดผี 7. สะคือศรัทธาเทวมนุษย์สานังหมายถึงครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบทนี้ใช้ทางเมตตามหานิยมสมณะขุนนางเอ็นดู 8. ภูคือพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน 9. พระคือภควาติหมายถึงเป็นผู้จำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บทนี้ใช้ในทางป้องกันภัยยันตรายอันจะกระทำแก่เราในบทสวดอิติปิโสนั้นถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรงเมื่อใดอ้างอิงพุทธพจน์การอ้างสัจจะความจริงอันเป็นมงคลสูงสุดย่อมบังเกิดผลไพบูลย์สูงสุดไปด้วยเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวเพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆดังนั้นจึงควรภาวนาก่อนออกเดินทางจะคุ้มครองป้องกันอันตรายได้รู้ธรรมคำบาลี

0: ันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับ
1: รูปสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
6: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
5: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
8: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
9: โอ้ยลูกแม่
10: จะคุยอะไรกับแม่อีก
8: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
10: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นกันวะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก

วัดคูหาสวรรค์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่แขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจากข้อมูลของกรมการศาสนาระบุว่าวัดคูหาสวรรค์มีชื่อเดิมว่าวัดศาลาสีหน้าเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างแต่ในด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์นั้นมีมาตั้งแต่รัชกาลที่1ดังความปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องวัดสมรายฉบับโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจรัตนโกสินทร์ศก125หน้า9ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงดำริจะซ่อมแซมสร้างพระวิหารซึ่งร้างชำรุดทรุดโทรมทั่วไปจึงทรงปันเป็นส่วนๆยกไว้เป็นส่วนพระบรมมหาราชวังทรงปฏิสังขรณ์เช่นวัดโพเป็นวัดพระเชตุพนวัดสแกเป็นวัดสเกตวัดเรียบเป็นวัดราชบูรณะวัดทองเป็นวัดสุวรรณทรงสร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดทั้งหมดนี้ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นโดยประณีตดุจหนึ่งวัดทำใหม่ทั้งสิ้นส่วนที่เป็นแต่ปฏิสังขรณ์เช่นวัดท้ายตลาดวัดพระราชสิทธารามจนกระทั่งถึงวัดศาลาสีหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคูหาสวรรค์เป็นที่สุดทรงปฏิสังขรณ์แต่พอใช้ได้หลังจากรัชกาลที่1ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามแล้วทรงสถาปนาจากวัดราชให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารแล้วทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดศาลาสีหน้ามาเป็นวัดคูหาสวรรค์วรวิหารพระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์มีขนาดกว้าง10เมตร20เซนติเมตรยาว26เมตร20เซนติเมตรเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนหลังคาลด2ชั้นด้านหน้าและด้านหลังมีมุกยื่นออกไปมีเสารองรับด้านละ4ต้นหลังคามุงกระเบื้องประดับช่อฟ้าใบระกาหางหง

หน้าบั่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นลายจำหลักไม้ตรงกลางเป็นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายก้านขดฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงเหลืออยู่ประตูพระอุโบสถด้านหน้ามี3ช่องด้านหลังมี2ช่องประดับซุ้มลงรักปิดทองประดับกระจกมีหน้าต่าง10บานประดับซุ้มลงรักปิดทองประดับกระจกประตูและหน้าต่างด้านนอกเขียนภาพลายรถน้ำส่วนด้านในเขียนลายรูปต้นไม้ดอกแชบ๊วยและนกกระจอกแบบศิลปะจีนใต้ภาพที่อยู่บนกรอบหน้าต่างทุกบานจะมีภาพปริศนาธรรมสุภาษิตไทยเช่นขี่ช้างจับตั๊กแตนหักด้ามพร้าด้วยเข่าเข็นครกขึ้นภูเขาตักน้ำรถต่อจับปลาสองมือเป็นต้นสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่3ที่เข้ามาบูรณะวัดผนังภายในแต่เดิมเป็นปูนเกลี้ยงกระทั่งปีพุทธศักราช2538มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถจึงได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นมาใหม่อย่างงดงามด้านบนทั้งซ้ายและขวา3ชั้นเป็นภาพชุมนุมเทวดาด้านหลังพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงภายหลังเสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดังกล่าวเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญโดยมีภาพของพระพุทธองค์ประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่บนพุทธบัลลังก์และด้านล่างมีพระธรณีประทับยืนบิดมวยผมผนังโดยรอบเขียนเรื่องราวทศชาติชาดกพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธาเทวะนฤมิตพิชิตมารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยศิลาแดงลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง4ศอก10นิ้วสูงตลอดพระรัศมี6ศอก1คืบสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังจากที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธเทวปฏิมากรพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิราบขนาดหน้าตัก5ศอกคืบ4นิ้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากและเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์นี้ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนทรงขนานพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระประธานขึ้นใหม่สำหรับประดิษฐานเป็นพระประธานแทนพระพุทธเทวปฏิมากรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอุโบสถศาลาการประเรียนและเสนาสนะขึ้นอีกเป็นอันมากเมื่อช่างปั้นพระประธานแล้วเสร็จส่งพระราชทานนามว่าพระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมารประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเมื่อสถาปนาสำเร็จบริบูรณ์แล้วจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดคูหาสวรรค์บนฐานชุกชีเดียวกันกับพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปและพระสำคัญอีกจำนวนมากเช่นด้านหน้าพระประธานประ
ดิษฐานพระอัครสาวก3องค์ได้แก่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระอานนท์ถัดจากพระอัครสาวกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติและปางอุ้มบาททั้ง2องค์คลองจีวรห่มดองลายดอกพิกุลมีชายผ้าทอดยาวจรดพระนาภีขอบสบงด้านบนและหน้านาง

0: รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาหรือสีมาฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นสีมาคู่ทำด้วยหินทรายแดงส่วนซุ้มสีมานั้นสร้างเพิ่มเติมขึ้นทีหลังแบบเดิมใบสีมาประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเท่านั้นเขตพุทธาวาสมีพระเจดีย์ขนาดย่อมประดิษฐานอยู่รอบพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบนอกกำแพงแก้วด้านหลังพระอุโบสถมีพระมหาเจดีย์3องค์ตั้งเรียงกันสร้างแบบย่อมุมไม้12เป็นพระเจดีย์ที่มีมาคู่กับวัดแต่ในปีพุทธศักราช2554ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้ง3องค์ดังนี้พระเจดีย์องค์กลางมีฐานกว้าง4เมตร86เซนติเมตรสูงตลอดยอด14เมตร75เซนติเมตรองค์ทางทิศเหนือมีฐานกว้าง3เมตร56เซนติเมตรสูงตลอดยอด11เมตร16เซนติเมตรองค์ทางทิศใต้มีฐานกว้าง3เมตร56เซนติเมตรสูงตลอดยอด11เมตร16เซนติเมตรข้างกำแพงแก้วฟังชาปนสถานมีมณฑปสีหน้าขนาดกว้าง3เมตร50เซนติเมตรสูงตลอดยอด11เมตร26เซนติเมตรภายในประดิษฐานหลวงพ่อสีหน้าริมคลองบางกอกใหญ่ใกล้ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์มีศาลาสีหน้าอันเป็นที่มาของชื่อวัดเดิมและเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดเป็นศาลาจตุรมุขหลังคา2ชั้นมีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปช่วงหน้าพบธรรมประจำวันจากพระครูศรีธรรมาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ในหัวข้อเรือนใจ
1: บางคนมีความทุกข์ก็เพราะว่าใจของเรานั้นไปคิดตามอารมณ์ต่างๆไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องของคนอื่นไปคิดเรื่องสามีไปคิดเรื่องสิ่งรอบๆตัวของเราทำให้ใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นใจเรามีความโลภอยากได้ของคนอื่นเมื่อใจและโลกอยากได้ของคนอื่นแล้วใจของเราก็แสวงหาหนหาวิธีการต่างๆที่จะได้ทรัพย์ของคนอื่นนั้นมาโดยการลักขโมยบ้างโดยการหาวิธีหลอกลวงทรัพย์ของคนอื่นมาบ้างด้วยวิธีการต่างๆอันแยบยลฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการความกวนกวายใจมันก็เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นนี่คือทำให้ใจเราเป็นทุกข์

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงป่ะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
4: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
3: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
7: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
9: แค่คืนผมมาก็พอ
8: ตอนนี้อะไร
10: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
11: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
12: เหตุผลอะไรของ
13: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: อรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
3: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมัน

ให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

พรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพบพระพบธรรมก็ได้เดินทางเข้ามายังวัดคูหาสวรรค์วรวิหารหรือวัดสราสีหน้าซึ่งเป็นวัดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาในวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีธรรมธรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคูหาสวรรค์วรวิหารได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสิทธิวรคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดคูหาสวรรค์วรวิหารเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์เขต1ให้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมธรรมะที่จะได้นำมาบรรยายให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้ก็ได้แก่หลักของเรือนใจทุกวันนี้คนเรานั้นก็มีความทุกข์มากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของคู่ครองสามีภรรยาความทุกข์ของบุตรหลานที่เรานั้นได้เลี้ยงดูอบรมมาฉะนั้นเรือนนั้นมีสองเรือนเรือนกายคือที่อยู่อาศัยสำหรับพักหลบแดดหลบร้อนหรือที่มุงที่บังกันฝนกันสิ่งต่างๆแต่ที่อีกเรือนหนึ่งที่เราไม่มีก็คือเรือนใจฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่อาศัยไม่หาอาเรือนสำหรับให้ใจของเรานั้นอาศัยอยู่บางคนมีความทุกข์ก็เพราะว่าใจของเรานั้นไปคิดตามอารมณ์ต่างๆไปคิดเรื่องนู้นไปคิดเรื่องของคนอื่นไปคิดเรื่องสามีไปคิดเรื่องสิ่งรอบๆตัวของเราทำให้ใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นใจเรามีความโลภอยากได้ของคนอื่นเมื่อใจเราโลภอยากได้ของคนอื่นแล้วใจของเราก็แสวงหาผลหาวิธีการต่างๆที่จะได้ทรัพย์ของคนอื่นนั้นมาโดยการลักขโมยบ้างโดยการหาวิธีหลอกลวงทรัพย์ของคนอื่นมาบ้างด้วยวิธีการต่างๆอันแยบยลฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้ดังที่ใจเราต้องการความกวนกวายใจมันก็เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นนี่คือทำให้ใจเราเป็นทุกข์และส่วนหนึ่งก็คือโทสะความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทต่อคนที่เราไม่ชอบเราก็ประจัยของเราก็เป็นนึกถึงคนนี้เคยด่าเราคนนี้เคยว่าเราเคยทำกิริยาอาการต่างๆแก่เราอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อใจเราไปนึกถึงคำพูดคำด่าหรือคำที่เขาแสดงไม่ดีต่อเราเราก็ทำให้ใจของเรานั้นเป็นความทุกข์เกิดขึ้นที่มีความกวนกวายใจมีความเสียใจบ้างทำให้จิตใจเราว้าวุ่นจิตใจเรากระสับกระส่ายบางครั้งถึงกับนอนไม่หลับก็มีแต่บางครั้งบางอารมณ์ใจเราก็เกิดความหลงไปกำหนดราคะต่างๆเห็นรูปนี้ชอบเห็นนี้ก็เกิดความพอใจก็ไปรักไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านั้นทำให้ใจเราว้าวุ่นต่างๆนี่ทำให้เราทั้งหลายเปิดความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจขึ้นมาฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาเครื่องยึดเหนี่ยวใจของเรานะเครื่องยึดเหนี่ยวใจของเรานั้นเรือน
ต้องมีเรือนถึง3ระดับด้วยกันเรือนที่1นะเราก็ต้องอาศัยศีลศีลนี้คือกายการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติเมื่อใจเรานึกถึงว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ลักขโมยเราจะใจของเราจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ด้วยอาการแห่งขโมยใจของเราก็ตั้งใจปรารถนาว่าตั้งใจว่าเราจะงดเว้นจากการผิดประเวณีเราตั้งใจว่าเราจะไม่พูดเท็จไม่หลอกลวงและก็ใจของเราก็คิดว่านะเราจะไม่ดื่มสุราและเมรัยหรือเครื่องดองของเมาต่างๆที่จะทำให้เรานั้นเสียสติเมื่อเรามีใจและเราได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสงบขึ้นใจของเราไม่ฆ่าสัตว์จิตใจของเราไม่ตั้งใจว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยเขาความสงบในใจมันก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อความเกิดขึ้นกับเราแล้วนะก็ทำให้ใจของเรามีความสุขเพราะใจเรานึกถึงแต่คุณธรรมในข้อนี้ว่าเราเป็นผู้มีศีลแต่เมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วการก็เป็นกำจัดกิเลสอย่างหยาบฉะนั้นเมื่อเป็นกิเลสอย่างหยาบตะกอนที่มันอยู่ในถ้าไม่มีอะไรมาขุ่นมัวมันก็จะทำให้นะใจของเราสงบแต่ตราบใดที่มันมีอะไรตะกอนมาขุ่นมัวทำให้ใจของเราว้าวุ่นขึ้นฉะนั้นก็ต้องหาเรือนชั้นที่สองชั้นนี้เรียกว่าสมาธิพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสมาธิเป็นผลจากการที่เรามีศีลเมื่อมีศีลแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลก็จะได้เกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้เราเมื่อนึกถึงในขณะใดก็ตามใจเราว้าวุ่นในเรื่องของโลภะอยากได้ของคนอื่นใจเราว้าวุ่นในเรื่องของการโทสะคิดอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลอื่นๆก็ตามหรือใจเราเกิดโมหะหลงในหลงลูกหลงหลานหรือว้าวุ่นในสิ่งต่างๆก็ตามให้เรานั้นเอาสติมากำหนดที่ลมหายใจเพราะว่าเราทั้งหลายมีลมหายใจด้วยกันทุกคนทุกท่านแต่ที่เรามีความทุกข์นั้นเพราะเรานั้นปล่อยสติให้หลับล่องลอยไปตามต่างๆไปตามอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงทำให้ใจของเรานั้นว้าวุ่นทำให้ใจนั้นกระสับกระส่ายจึงเป็นที่มาของการนอนไม่หลับ ฉะนั้นสมาธิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เอาสติของเราเรานั้นโลดกำหนดที่ลมหายใจเราหายใจเข้าเราก็รู้ฉะนั้นเมื่อใจของเราเกิดความโลภเกิดความโกรธหรือเกิดความหลงก็ทำให้ใจของเราว้าวุ่นทำให้ใจของเรานั้นกระสับกระส่ายเป็นที่มาของ

หลายอย่างหลายประการด้วยกันการที่กำหนดลมหายใจนั้นบางอาจารย์ก็ให้กำหนดว่าคำว่าพุทโธบางอาจารย์ก็บอกว่าสัมมาอรหังแล้วแต่ว่าท่านสาธุชนทั้งหลายถนัดแบบไหนก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันที่สำคัญก็คือ ทำให้ใจของเรานั้นมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราเมื่อสตินะความระลึกได้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบระงับจากความโลภจากความโกรธอาฆาตพยาบาทต่างๆหรือจากความหลงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นนั้นฉะนั้นต่อไปเมื่อใจของเราอยู่ในเรือนที่สองแล้วคือสมาธิก็มันก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเมื่อมีสมาธิแล้วใจของเรานิ่งเหมือนกับว่าเวลาวิ่งคนกำลังวิ่งเมื่อวิ่งไปแล้วย่อมมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างทางว่าเป็นอะไรชัดหรือไม่ชัดแต่ตราบใดถ้าเราหยุดนิ่งหยุดวิ่งแล้วมองก็จะมองเห็นสิ่งรอบข้างของเราได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อใจของเราสงบนิ่งจากกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามเราก็จะเห็นเป็นสิ่งเหล่านั้นชัดอย่างแท้จริงในข้อที่ว่าให้เราเห็นร่างกายของเรานั้นให้เป็นลักษณะก็คือลักษณะ3ประการก็คือ 1. อนิจจลักษณะและความเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางและมีความแตกสลายไปในที่สุดข้อที่2ทุกขลักษณะคือความเป็นทุกข์เช่นเมื่อเรานั่งนานๆความทุกข์มันเกิดขึ้นแก่เราเราก็เกิดความลำบากกายก็ทำให้ขยับกายบ้างขยับท่าบ้างและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราฉะนั้นความเสื่อมเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นแก่เราอย่างมากมายเช่นเวลาเราหายใจออกนั่นก็ความเสื่อมแห่งอากาศนะก็คือธาตุดินมันก็จะออกมาเช่นเราเวลาเราไปส่องกระจกเราหายใจเข้าออกมานะก็จะมีฝ้าติดที่กระจกแน่แสดงว่าธาตุดินหรือธาตุน้ำมันก็เสื่อมออกมาจากร่างกายของเราธาตุไฟก็เช่นเดียวกันเช่นเวลาเราหายใจเราเอามือของเราไปวางไว้ที่ใกล้ๆจมูกเราก็จะรู้ว่ามีไออุ่นเกิดขึ้นมาแสดงว่าธาตุไฟของเรานั้นกำลังเสื่อมเช่นเดียวกันนะเมื่อร่างกายของเรามีความเสื่อมอย่างนี้ให้เรามองในตัวของเราว่าร่างกายของเรานั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปและก็ข้อสุดท้ายอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราก็จะเกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปบัญชาว่าร่างกายของเรานั้นอย่าเสื่อมเลยผมเช่นเดียวกันที่เราตัดทุกวันนะตัดทุกเดือนมันก็ยังยาวออกมาเล็บที่เราตัดทุกอาทิตย์ก็ดีมันก็ยังยาวออกมาใจเราทุกคนก็มีความปรารถนาว่าอย่าให้มันยาวออกมาอีกร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันแต่ถามว่าแล้วเราปรารถนาอย่างนั้นมันเป็นไปดังที่เราต้องการหรือเปล่าก็ไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เรานึกถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เรายอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติไม่มีใครที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้มาสมความปรารถนาทุกประการให้โยมคิดง่ายๆว่า ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมนั้นปรารถนานั้นสำเร็จทุกอย่างโยมจะเอาเข้าของสิ่งที่โยมปรารถนานั้นเก็บไว้ตรงไหนโยมต้องสร้างโกดังเท่าไรกี่โรงจึงจะเอาของสิ่งของนั้นไปเก็บในสิ่งที่โยมปรารถนาและสำเร็จฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน
บางคน

0: มีความทุกข์เรื่องสามีบางคนมีความทุกข์เรื่องภรรยาบางคนมีความทุกข์เรื่องลูกหลานที่ประพฤติไม่ดีบ้างอะไรต่างๆก็ให้โยมทำใจว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาก็ให้เรานึกในใจว่าสามีคนนี้ภรรยาคนนี้เราเลือกเองนะเราเลือกเองไม่มีใครบังคับพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเอาคนโน้นเอาคนนี้มาเป็นสามีเอาคนนี้มาเป็นภรรยาเราเลือกของเราเองฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้เราท่องในใจนึกว่าสามีคนนี้ภรรยาคนนี้เราเลือกของเรามาเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใจของเราก็สงบลงเช่นเดียวกันในเรื่องของบุตร หลานของเราที่ไม่เป็นไปตามที่เรานั้นต้องการเช่นดื้อบ้างว่าไม่ฟังบ้างต่างๆนานาก็ให้ระลึกในใจว่าอันนี้เป็นลูกของเราอันนี้เป็นหลานของเราเมื่อเราคิดดังนี้แล้วใจของเราก็ไม่ว้าวุ่นใจของเราก็มีความสงบสุขทำให้ใจเราก็อาศัยเรือนใจของเรานะเอาเรือนใจของเรามาหาเรือนใจให้เรานั้นอยู่หาใจให้เราหาใจให้เรือนเราอยู่นั้นเรือนสามเรือนที่อาตมาได้กล่าวไว้เมื่อตอนต้นว่าเรือนใจนั้นเราจะสัดสายไปมาโยมจะเห็นได้ว่าโยมนั่งฟังอาตมาบรรยายอยู่นี้บางครั้งใจของโยมก็คิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องถึงลูกคิดไปถึงหลานคิดไปเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็จะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นล่องลอยไปตามอารมณ์ที่เรานั้นปรารถนาแต่สิ่งที่มันไม่ ถูกใจเรามันก็จะเป็นความทุกข์ถ้าใจของเราไปโกรธเรื่องไปคิดเรื่องของความโลภใจของเราก็จะมีความอยากได้ถ้าใจของเราไปคิดในเรื่องของโทสะโทสะนั้นก็ทำให้โยมเกิดอาฆาตพยาบาทและในเรื่องถ้าใจของโยมไปคิดในเรื่องของโมหะความหลงก็ทำให้ใจของเราโยมนั้นมีความกังวลกังวายอยากได้นะหรืออยากจะทำอะไรต่างๆแก่คนที่ทำไม่ดีต่อเราใจของเราก็กังวลกังวายฉะนั้นเมื่อใจของเรากังวลกังวายแล้วก็หาเรือนให้ใจของเรานั้นอยู่เมื่อเราหาเรือนที่หนึ่งให้ใจเราได้อาศัยอยู่แล้วต่อไปเรือนที่สองก็คือของการสมาธิคือความตั้งใจมั่นอย่างที่ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่ว่าให้เรานั้นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความวุ่นวายใจต่างๆที่มันถาถมให้แก่เรามามันก็จะหมดสิ้นไปเมื่อเราอยู่เรือนที่สองให้ใจเราอยู่เรือนที่สองแล้วเราก็พาใจของเรานั้นไปสู่เรือนชั้นที่สามก็คือปัญญาปัญญานั้นนะก็คือให้มองเห็นด้วยหลักแห่งเหตุผลและให้เรามองด้วยว่าเป็นไปตามลักษณะสามประการก็คืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดทั้งอำนาจบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธเทวะนารมิตรพิชิตมารซึ่งเป็นองค์พระประธานประจำพระอุโบสถของวัดโคหาสวรรค์วรวิหารแห่งนี้จงได้อภิบาลคุ้มครองรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ให้ชีวิตของทุกคนทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความดีทุกสิ่งทุกประการอยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกโศกโรคภัยโชคดีมีชัยอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: สมาธิเป็นผลจากการที่เรามีศีลเมื่อมีศีลแล้ว

0: ล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นบุญกุศลก็จะเกิดตามมาก่อนลารายการพบพระพบธรรมในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมไปเจริญสติกับสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์การปรับอารมณ์ปรับจิตใจนี้เราต้องมาศึกษามาศึกษาเรียนรู้ในจิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตนี้เป็นวิธีการพัฒนาในของขั้นสมาธิหรือว่าขั้นสมถะวิปัสสนาขั้นสมถะขั้นสมถะคือขั้นพัฒนากุศลคือถ้าว่าจิตของเราขุ่นมัวนี่นี่แน่นอนว่าอกุศลภายในจิตเกิดขึ้นแล้วก็คือมันจิตมันมีเรียกว่ามีความเศร้าหมองเพราะความชังหรือเพราะความโกรธความชังความน้อยเนื้อต่ำใจจิตจึงเศร้าหมองเพราะว่าจิตใจของเรานี่ถ้าหากว่าขาดกุศลขาดสมาธิย่อมจะไม่ผ่องใสกุศลสมาธินี่เป็นตัวต้นเหตุทำให้เกิดฌานเกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโดยเฉพาะกุศลพื้นฐานที่เราทำกันง่ายๆก็คือกุศลด้านร่างกายถ้าเราไม่เบียดเบียนใครทางกายแล้วก็ไม่ไปขโมยไม่ไปผิดรูปหัวรูปเมียผู้อื่นนี่กุศลทางกายถ้ากายของเราบริสุทธิ์แล้วนี่มันก็จะค่อนข้างจะหาสิ่งที่จะทำให้เกิดความรบกวนภายในจิตน้อยเหมือนกันทางวาจาเหมือนกันทางวาจาเราก็พยายามลดละอกุศลเรื่องการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลทั้งหลายภายในวาจานี่แล้วก็ทางจิตใจเหมือนกันพยายามที่จะลดละความโลภความโกรธความหลงให้เบาลงถ้าเรามีธรรมะมีการพัฒนากุศลหรือว่าสมถะภาวนาอยู่เรื่อยๆใจของเราเนี่ยมันจะมีความแช่มชื่นเบิกบานเรียกว่ามันจะปรุงถูกทางคิดถูกทางปรุงไปในทางบวกคิดในแง่บวกและบุคคลนั้นนี่จะเป็นผู้ที่อยู่กับบุญก็คืออยู่กับความดีถึงบุคคลนั้นจะไม่ใช่เป็นโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลนะแต่ว่าถ้าหากว่าเขามีปัญญาคิดเป็นปรุงเป็นสร้างกุศลให้เกิดเป็นเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการบริหารจิตพยายามดึงจิตให้เข้าสู่ธรรมะที่ขาวธรรมะที่ขาวนี่เป็นธรรมะฝ่ายกุศลเขาก็จะผ่องใสเบิกบานเพราะว่าจิตใจที่มันเศร้าหมองเพราะมันติดอยู่ในธรรมะที่ดำธรรมะที่ดำก็คือความชั่วทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ดําแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะหลุดพ้นขั้นสูงนี่ก็จะต้องละธรรมะทั้งหมดเลยละทั้งธรรมะที่ขาวละทั้งธรรมะที่ดําเข้าสู่นิพพานก็คือการปลงการปล่อยการวางแต่ว่าคนเราทั้งหลายในโลกนี่ก็ยังไม่อยากที่จะนิพพานเพราะว่ายังมีกิเลสส่วนมากก็ต้องเอาแค่ขั้นศีลธรรมพื้นฐานก็พอใช้ได้แล้วเช่นพยายามศึกษาพัฒนาบริหารจิตของเราให้มีธรรมะที่ขาวก็คือมีกุศลเช่นให้รู้จักฝ่ายดีให้รู้จักคิดดีให้รู้จักคิดบวกแล้วก็ให้รู้จักปรับทัศนคติของเราให้เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เกิดความคิดไปในทางโลภมากหลงมากแล้วก็เอาศีล5มาปรับปรับใจปรับร่างกายธรรมของเราปรับวาจาของเราให้อยู่ในร่องในรอยเมื่อกายวาจาจิตใจของเราเป็นกุศลแล้วรับรองว่าความเศร้าหมองความมืดมัวมันจะเบาไปเองน่ะจิตใจของเราก็จะโล่งโปร่งเบา
0: จิตบริสุทธิ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize SD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูสิได้ถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: เนี่ยเขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี
1: ่
0: ไ
1: ง
0: นะ
1: เห็นป่ะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: ี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะWe'll be right back.
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: คนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
4: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
3: ้
4: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
3: ลดอะ
4: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
3: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
4: โอ้นี่ชอบ
3: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
4: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
3: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
4: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
3: ้
4: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
3: เห็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
4: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
3: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
4: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
3: ้
4: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
3: ้
4: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้าง

0: ครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ่
1: ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: เว้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก็บ

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะดีขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: ียวมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เริ่มทึ่งวันนี้จากเด็กวัดธรรมดาสู่พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
1: โหดังมากค่ะคือได้ดังใจทุกอย่างนะคะ
2: คนที่มาจุดประทัดสูงสุดที่นัด
3: ไปแล้วนะ
0: หนังตะลุงเก่าเป็นร้อยปีหนังตะลุงที่คุณต้องไม่เคยเห็น
4: 300ปีเหรออาจารย
5: ์เป็นร่องรอยวรรณกรรมยุคแรกๆของการแสดงหนังตะลุง
0: ภูมิปัญญาหน้าทึ่งจากลูกปัดมโนรามาทำเป็นของใช้เครื่องประดับขายแพนเค้กสมัยนี้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีดีไซน์เหมือนเจ้านี้วิธีเอาตัวรอดจากเจ้าอสรพิษแบบประชิดตัวไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกหนึ่งจังหวัดโด่งดังของภาคใต้และในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมายังจุดต้นกำเนิดเรื่องราวที่โด่งดังของไอ้ไข่ที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศต่างจะต้องมากราบไหว้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจากเด็กวัดมาสู่พลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะฮะคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศรอบข้างผมสิครับนี่ขนาดวันธรรมดานะฮะผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยไอ้ไข่เป็นใครทำไมถึงมีผู้คนให้ความศรัทธามากมายขนาดนี้วันนี้ครับผมวิกเตอร์จะพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับเรื่องราวของไอ้ไข่แห่งวัดเจดีกันครับ

0: ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์วิญญาณเด็กศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของชาวชุมชนวัดเจดีย์อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่คอยช่วยเหลือชาวชุมชนและดูแลปกปักรักษาวัดเจดีย์แห่งนี้มาเป็นเวลานานซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนศรัทธาและหลั่งไหลมากราบสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชหรือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณนันทิภาคนะฮะหรือว่าพี่ออสนั่นเองครับผู้ที่มีความศรัทธาต่อไอ้ไข่นะฮะจนถึงขั้นใช้คำว่าผู้รับใช้ไอ้ไข่ครับผมสวัสดีครับพี่ออสครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ออสขนาดวันธรรมดานะคนเยอะมากเลยเสาร์อาทิตย์นี่
1: เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ต้องพูดไม่ได้ถ่ายรายการแน่นอน
1: ถ่ายแน่นอนครับจุดนี้คือศาลาประดิษฐานไอ้ไข่ซึ่งข้างหลังเนี่ยจะมีรูปเหมือนรูปจำลองของไอ้ไข่แต่ทุกๆรูปที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่รูปดั้งเดิม
0: เป็นรูปจำลองอยู่ที่
1: เป็นรูปจำลอง
0: อ้าวแล้วรูปดั้งเดิมอยู่ไหน
1: รูปดั้งเดิมอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมไอ้ไข่รูปดั้งเดิมเรามารู้จักกับที่มาของนามวัดเจดีย์กันก่อน
0: วัดเจดีย
1: ์ครับ
0: เป็นจุดต้นกำเนิดของที่มาชื่อวัดเลยนะ
1: ชื่อวัดครับคือคนส่วนมากเนี่ยเขามาวัดเจดีย์ก็จะนึกถึงไอ้ไข
0: ่ไข่
1: อย่างเดียวถ้าเกิดสืบประวัติหรือคนศึกษาเขาจะก็จะตามหาเจดีย์ซึ่งตามหาเจดีย์ในวัดเนี่ยคงจะหาไม่เจอเพราะว่าเหลือแค่ยอดแค่ปลีตียอด
0: อ๋อที่ด้านใน
1: ครับที่ด้านใน
0: ในนั้นเลยเหรอฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้คือเป็นยอดเจดีย์ดั้งเดิม
1: เป็นปียอดเจดีย์ดั้งเดิมซึ่งอยู่คู่กับวัดอยู่ตั้งแต่สมัยวัดเป็นวัดร้างแล้วก็มาเจอเป็นซากปรักหักพังคนที่นี่เชื่อว่าสมัยก่อนหลวงปู่ทวดคงจะมาปักกรด
0: ครับ
1: อยู่แถวบริเวณตรงนี้แล้วก็เลยสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ
0: ์อ๋อก็เลยนำมาประดิษฐานไว้แล้วก็สร้างมณฑปครอบอีกทีตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับนี่คือที่มาของวัดเจดี
0: ย์อ๋อแล้วความเกี่ยวข้องระหว่างเจดีย์องค์นี้กับไอ้ไข่มีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับพี
1: ่ก็ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าตำนานนั้นเป็นความจริงว่าหลวงปู่ทวดมาปรากฏที่นี่จริงโดยมีหลักฐานคือการสร้างเจดีย์ครอบที่ปรากฏของหลวงปู่ทวดก็น่าจะท้าวความไปให้ได้ว่าไอ้ไข่น่าจะมาจากหลวงมาเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทวดจริงๆ

0: าคอมพิวเตอร์มาดูองค์แรกองค์ดั้งเดิมที่ใช้นามว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย
1: ์อ๋อนี่คือองค์ดั้งเดิม
0: องค์ดั้งเดิมเป็นไม้ตะเคียนขาเก็บตะเคียนขาคู
1: ่องค์ดั้งเดิมนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพ
0: ี่เริ่มแก่ปี2524แล้วก็มาแล้วเสร็จปีประมาณปี2525 37 38ปี
1: ประมาณนั้นเกือบ40ปี
0: ครับเพราะว่าผมเกิดปีนั้นพอดี
1: ด้วยความที่ขอเนี่ยใช้คำว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: แต่เราทุกคนกลับคุ้นชินว่าไอ้ไข่เนี่ยคำว่าไอ้ไข่จริงๆแล้วเราควรจะเรียกท่านเป็นยังไงดีฮะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยไม่ได้ชื่อไอ้ไข่
1: ครับ
0: เขาจะเรียกว่าเด็กวัดก็จะมีจอมขมังเวทของฉลองก็คืออาจารย์เที่ยงหักเหล็ก
1: ครับ
0: ท่านมีวิชาสายไสยเวทคือท่านสัมผัสไอ้ไข่ได้ไอ้ไข่เนี่ยไปเข้าฝันทวดเที่ยงว่าช่วยแก่ไม้ให้เราหน่อย
1: ครับ
0: ในฝันทวดเที่ยงก็ถามใครล่ะที่ให้เราแก่ไม้อ่ะท่านก็เลยบอกว่าเราคือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย
1: ์บอกก็คือพูดเอ่ยนามในนิมิตเลย
0: ในนิมิต
1: ฮะ
0: หลังจากนั้นทวดเที่ยงก็แก่แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เด็กวัดเป็นไอ้ไข่เด็กเด็กใต้เนี่ยถ้าเกิดแก้ผ้าเนี่ยเขาจะเรียกไข่ส่วนทวดเที่ยงในเวลาแกจะเรียกเด็กเด็กใต้เด็กเด็กที่เป็นผู้ชายนะ
1: ครับ
0: เหมือนว่าเรียกผมเนี่ยถ้าผมเป็นเด็กนะแกจะเรียกไอ้ไข่ไอ้ไข
1: ่ก่อนที่ท่านเนี่ยจะกลายมาเป็นดวงวิญญาณเด็กแสดงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือว่าการเสียชีวิตเกิดเหตุการณ์นี้
0: ตามตำนานหรือตามบันทึกที่เราบันทึกไว้ในการศึกษาเนี่ยก็คือว่าไอ้ไข่เนี่ยท่านเดินลงสระ
1: ครับ
0: แล้วก็หายตัวไปไม่เจอร่างเจออะไร
1: อ๋อหมายถึงอาจจะคือไม่ทราบว่าด้วยอะไรจมน้ำหรือโดนน้ำพลัดหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ว่าถ้าเกิดตำนานสิทธิ์หลวงปู่ทวดจริงเป็นจริง
1: ครับ
0: ก็น่าจะเกิดจากการที่รักษาสัจจะจากกับหลวงปู่ทวดด้วยว่าจะดูแลรักษาสถานที่แห่งนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็กลัวว่าหลวงปู่ทวดจะนำตัวเองกลับไปก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าปลดชีวิตให้เหลือแต่จิตวิญญาณ
1: อ๋อ
0: เพื่อคอยปกปักรักษาวัดเจดีย์
1: ครับ
0: มีคนถามว่าไอ้ไข่อายุสักประมาณเท่าไหร่ทวดเที่ยงบอกว่าในนิมิตหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเห็นกันเนี่ยก็อยู่ประมาณ 9-10 ขวบ
1: อุ๊ยเด็กมากนะฮะ 9-10 ขวบเด็ก
0: ซึ่งเด็กสมัยก่อนเนี่ย 9-10 ขวบเนี่ยยังแก้ผ้านะ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นไอ้ไข่ที่ไว้แก้ผ้าอยู
1: ่พี่ออสครับจากรูปแกะสลักไม้ตะเคียนไอ้ไข่เนี่ยฮะนำพามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยอย่างนี้ได้ยังไงฮะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับ
0: จริงๆอภิธิหารของไอ้ไข่เนี่ยเริ่มจากชุมชน
1: ครับ
0: ก็คือชาวชุมชนเวลาทุกร้อนอะไรอยากให้ท่านช่วยก็จะบนบานศาลกล่าวท่าน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็คือหลักๆ ก็คือไล่วัวไล่ควาย
1: ว
0: ัวหายควายสูญเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยตัวฉมังเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยแถบเนี้ยเป็นพื้นที่สีแดงเป็นมีคอมมิวนิสต์มีอะไรเนี่ย
1: อ๋อเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
0: ประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อก่อนวัดยังเป็นวัดร้างทหารก็มาเพื่อที่จะปราบคอมมิวนิสต
1: ์ครับ
0: ก็มาพักค้างเรนอยู่ที่วัด
1: ฮะ
0: แต่ว่าทหารเขาก็ไม่ใช่คนที่นี่แล้วเขาก็ไม่รู้จักว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์อะไรเขาไม่รู้หรอก
0: เขาก็นอนคือแรกก็มาดึงขาบ้างคือที่สองมาเหวี่ยงเปร
1: อะไรมาดึงขาฮะ
0: ก็เขาก็ไม่ร
1: ู้ก็ไม่ทราบ
0: ก็ไม่ทราบพอ2วัน3วันผ่านไปเขาก็เริ่มสงสัยเฮ้ยมันมีอะไรเปล่าวะก็เลยไปถามชาวบ้านบอกอ๋อได้ขอไอ้ไข่ป่ะล่ะเขาก็ไอ้ไข่ไหนคืออะไรชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าคือเด็กวัดเด็กวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดเจดีย์พอคนข้างนอกเขาพูดถึงเขาล่ำลือเป็นพลังศรัทธาซึ่งก่อเกิดขึ้นมาเป็นระดับ
1: จนจากระดับจังหวัด
0: จากวัดไม่มีอะไรกลายเป็นได้พัฒนาวัดจากที่4ไร่5ไร่ตอนนี้ที่เป็น100ไร
1: ่ครับ
0: จากไม่มีโบสถ์ก็มีโบสถ
1: ์ครับ
0: ด้วยแรงศรัทธาที่คนมีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย
1: ์ครับตอนนี้เราได้ทราบ

0: ถึงประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์กันแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูพลังศรัทธานะฮะของคนที่หลั่งไหลกันเข้ามากราบสักการะไอ้ไข่นะฮะหรือว่ามาขอพรเนี่ยแหละนะครับรวมไปถึงของที่ผู้คนนำมาใช้แก้บนนำมาใช้ถวายไอ้ไข่กันนะฮะว่าจะมากมายจะมหาศาลขนาดไหนช่วงหน้าครับตอนนี้ไปชมกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งครับวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปจับงูกันครับโอ้โหพี่นิกกี้มาถ่ายรายการไทยทึ่งทีไรโดนจับงูตลอดแต่คราวนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปเรียนรู้การจับงูอย่างถูกวิธีครับรวมไปถึงการเอาตัวรอดจากการโดนงูรัดครับเขาจะทำกันยังไงวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ
1: รีบช่วยครับคุณเสือเร็วๆครับคุณเสือโอ้โหงูตัวใหญ่มากเลย
2: ไม่ต้องกลัวครับพี่อย่างนี้มีวิธีเอาตัวรอดได้ครับงูเหลือมรัดแบบนี้ไม่ต้องกลัวฮะ
1: อันนี้คืองูเหลือม
2: งูเหลือมครับงูเหลือมครับตัวนี้น่าจะยาวประมาณ 5-6 เมตร
1: ตัวใหญ่มาก
3: ขึ้นชื่อว่างูครับมาจะมีพิษหรือไม่มีพิษผมว่าอยู่ห่างๆไว้ก่อนละดีแล้วแต่ถ้าเราต้องเผชิญกับมันแบบซึ่งหน้าให้ทำใจดีๆและตั้งสติไว้ครับเพราะวันนี้นายนิกกี้ผู้ที่กลัวงูไม่น้อยไปกว่าไก่ครับ ก็จะมาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดโดยเฉพาะเรื่องการจับงูกับครูเสือซึ่งวันนี้ครูเสือจะสอนเทคนิคและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับงูแบบตัวต่อตัวโดยบทเรียนแรกก็เจ้างูเหลือมพี่บิ๊กของเราเนี่ยนะครับแม่ถ้าโดนมันรัดเขาให้จะต้องทำยังไงล่ะครับผู้เสือ
2: หนึ่งคือถ้าโดนงูรัดถ้ามันยังไม่กัดให้จับหัวมันก่อนเพื่อคอนโทรลไม่ให้มันกัดหน้าเราสองปุ๊บนะฮะถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องเรียกให้คนช่วยจะได้มีคนมาช่วยแกะแล้วก็ตามคนอื่นมาช่วยสามคือถ้ามือหนึ่งเราจับปุ๊บอีกมือนี้นะครับเราจะมาบังคอไว้เพื่อไม่ให้มันรัดตรงซอกคอตรงนี้
4: uh-huh.
2: เพราะมีเส้นเลือดอยู่แล้วก็การแกะคนที่มาช่วยนั้นอย่าแกะจากหัวเพราะกล้ามเนื้อตรงส่วนคอเขาจะแข็งแรงมากเราจะแกะจากหางครับผม
5: แกะจากหางนะคร
2: ับ ผมไม่แกะง่ายเพราะผมเคยทำ
5: เริ่มต้นจากหางเพราะว่าหางเนี่ยคือส่วนที่กล้ามเนื้ออ
2: ่อนแรงและมีเส้นประสาทอยู่ตรงหางเยอะ
5: อ่อนแรงและมีเส้นประสาทโอเคมุนไปทางนี้นะฮะอย่างนี้นะ
2: ง่ายมากครับง่ายมาก
5: เผื่อใครโดนรัดนะครับที่บ้านนะครับคนเดียวก็ช่วยได้แล้ว
2: ช่วยได้ครับ
3: ด้วยขนาดและลำตัวที่ใหญ่และพละกำลังมากครับของพี่เหลือมนี่ครับสามารถกลืนกินสัตว์ขนาดใหญ่ได้ทั้งตัวโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ครับกู้ภัยเพิ่งจับมาได้ลำตัวทั้งใหญ่และยาวมากครับถึงแม้จะงูเหลือมเป็นงูไม่มีพิษแต่ฤทธิ์มันก็เยอะใช่เล่นครับสามารถฉกแล้วก็กัดทำให้เราบาดเจ็บได้ไม่น้อยครับโดยเฉพาะเกี้ยวของมันคมอย่างกับใบมิดโกนเลยทีเดียว
2: เวลากัดปุ๊บเราอย่ากระชากเพราะกระชากเนื้อจะหลุดออกมาเป็นก้อนเลยเวลาโดนกัดปุ๊บเราต้องง้างปากออกมาหมอจะไม่เย็บเพราะว่าปากมันสกปรก
4: ครับ
2: ฮะต้องล้างแผลจนกว่าแผลจะหายการเข้าจับงูอย่าเข้าข้างหน้านะครับเพราะเขาจับความร้อนข้างหน้าได้ถ้ามีคนนึงล่อก็จะดีเพราะว่าพี่ล่อไว
5: ้ผมล่อไว้มาเพื่อน
2: ผมจับได้เลย
5: ตอนนี้ฮะ
2: ครับครูจับได้เลย
5: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: อีช่า
5: โอ้
2: เราจะเหยียบแล้วจับก็ไม่ผิดก็ได้ก็หาขวดมาใส่
5: เอาไปลูก
2: แล้วก็ฝาว่าผิด
5: ขนาดตัวเล็กยังใจจะวายเลยครับ
3: เอาละครับทีนี้มาถึงคิวของงูมีพิษร้ายแรงอย่างเจ้างูจงอางครับซึ่งพิษของมันถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ตายได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและก็เป็นพิษที่ใหญ่ที่สุดและเจ้าตัวนี้ครับงูกระปะพิษก็ใช่ย่อยครับส่วนเจ้างูเห่าครับนอกจากจะมีพิษร้ายแรงแล้วมันยังสามารถพ่นพิษได้ไกลถ้าเข้าตาแล้วก็โอ้ยมีหวังบอดสนิทครับ
2: เห่าเขาจะมองเห็นข้างๆเขาจะมองไม่เห็นตรงๆ
5: สมมติงูเห่าหลุดมาวิธีการจะจับ
2: ยังไงครับยกขึ้นเลยแล้วหรือเราจะจับหัว
5: โอ้โหสุดยอดเหมือนง่าย
2: เวลาผมสอนสายตาผมจะไม่ละจากงูผมจะไม่มองใครผมจะมองแค่งู
5: ผมไม่สามารถจับงูเห่างูเห่าด้วยมือเปล่าได้นะครับต้องใช้อุปกรณ์นะครับ
2: ครับเข้ามาคล้องเลยไม่ต้องกลัว
5: คล้องเลยอ่ะ
2: คล้องเลยดึงเชือกอีกดึงไว้นี่นะอยู่แล้วฮะแค่นี้ฮะแล้วก็กดไว
3: ้งูเห่าครับจะมีวิธีสังเกตได้นะครับว่าตัวไหนเป็นงูเห่าพ่นพิษตัวไหนไม่พ่นพิษให้ดูที่สัญลักษณ์การแผ่แม่เบี้ยที่หัวของมันนะครับหากเป็นวงกลมหรือเป็นเลข0จะพ่นพิษไม่ได้ครับส่วนที่พ่นพิษได้หัวครับจะต้องแผ่แม่เบี้ยเป็นรูปตัว U ครับซึ่งพ่นพิษได้ไกลถึง2เมตรเลยทีเดียว
2: งูกระปะตัวมันจะลายเหมือนใบไม้เป๊ะเลยเราแยกไม่ออกฮะเดินไปใกล้ปุ๊บมันจะฉกเพราะงูพวกนี้จะดักรอขดรออยู่ตรงนั้น
5: แต่ตัวนี้ครูจะไม่จับด้วยมือเปล่า
2: ผมต้องเซฟนะเพราะว่าคานไกลมันสามารถพิษกัดเราได้นี่ลักษณะหวังผลเขาประมาณฟุตหนึ่งเห็นพิษไหม
5: ไ
2: ห
5: ลพิษ
2: ทูมเลยนี
5: ่โอ้โหสีเหลืองอันนี้คือพิษของงูกระปะแล้วครูแล้วงูพวกนี้มันปล่อยพิษได้กี่ครั้ง
2: ทุก10นาทีจะผลิตพิษได้ตลอด
5: แล้วว่าตอนนี้พิษก็หมดแล้ว
2: มาแล้วมาอีก
5: มาอีกแล้ว
3: และก็มาถึงคิวงูจงอางครับที่มีชื่อนึงคืองูบองหลาครับแหมแค่เห็นก็เล่นเอาเหงื่อตกไปตามกันทั้งทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะนายนิกกี้นี่หนีไปอยู่ห่างๆครับโอ้โหแต่สำหรับครูเสือแค่จับให้สบายครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของนายนิกกี้ครับที่ได้เรียนรู้เทคนิคการจับงูแบบใกล้ชิดขนาดนี้แต่ทางที่ดีที่สุดครับคือถ้าเจองูเรียกกู้ภัยครับหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่หรือตามครูเสือได้เลยครับจะจับเองเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตาม
5: ครูเสือเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นแบบหมองูใช่ป่ะ
2: ผมเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับอยู่แผนกฉุกเฉิน
5: ครับ
2: ซึ่งสอนเรื่องการปั๊มหัวใจแล้วก็การกู้ชีพกู้ภัยแบบต่างๆก็จะรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้วซึ่งงูกัดนะฮะเขาบอกว่าต้องรัดต้องดูดพิษอันนี้ผิดอย่าทำ
5: แล้วทำไงถ้างูกัดทำไง
2: ก็ล้างแผลทายาพันผ้าดามไม้ส่งโรงพยาบาลหรือถ้าไม่มีอะไรก็รีบไปโรงพยาบาลเลย
4: ผมเรียนรู้เรื่องจับงูกับครูเสือมาครับแล้วมันมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอทึ่งๆหน้าเราจะทำไงกับสัตว์ที่มีอันตรายพวกนี้ครับได้ประโยชน์แล้วก็รอดจากการโดนงูกัดหรือว่าช่วยชีวิตที่โดนงูรัดได
2: ้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสมควรที่จะเรียนรู้เรื่องการจับงูแล้วก็ผู้หญิงคนไหนที่ไม่กลัว
5: ครับ
2: สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ครับผม
5: เรียนจับงูกับครูเสือไทเกอร์
0: คนที่มาจุดประทัดสูงสุดกี่นัด
6: ไปแล้วนะ
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
2: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
2: น
1: ั้
2: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
2: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
2: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
2: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
2: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์ละคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: จแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลย

0: คุณผู้ชม
1: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
0: า
1: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
0: ี่
1: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้
0: มา
1: เสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
0: เยอะมากๆแน่นมาก
1: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโม
0: ท
1: ใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
0: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
1: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
0: ไหนลองสิคะ
1: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร
0: ่ดูสิ
1: เห็นเลขไหมพี่แอม
0: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่านะค
1: ะ
0: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
1: ้
0: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
0: ะ
1: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
0: ์
1: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางท
0: ี
1: เราก็ไม่ได้ติดไฟไว
0: ้
1: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหม

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: ใ
1: จขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ครับครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนที่เขามากราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่กันเขามักจะขอเรื่องอะไรกันฮะพี่ออสครับ
1: เรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องโชคลาภ
0: โชคลาภ
1: โชคลาภ
0: วันนี้ทั่วไปเลยเหรอฮะ
1: ท
0: ั
1: ่วไปคือเป็นเรื่องหลักๆที่คนคิดถึงไอ้ไข่ค้าขายหน้าที่การงานสุขภาพการสอบเข้าราชการการสมัครทำงาน
0: ไอ้นี่ก็แทบจะครอบคลุมเลยนะพ
1: ี่ทุกเรื่องอะครับจริงๆทุกเรื่อง
0: อะไรก็ได้เลย
2: ส่วนตัวพี่เชื่อไหม
3: ผมมาเห็นแล้วผมเชื่อนะถ้าไม่เชื่อคงไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับคงไม่ได้อะไรหลายๆอย่างขนาดนี้
2: แล้ววันนี้มาขออะไรครับ
3: ก็ขอโชคลาภครับ
2: ขอโชคลาภ
3: ครับผม
2: เคยขออะไรครับแล้วได
4: ้ขอยอดขายมันติดขัดบ้างแต่ว่าพอบุญแกเนี่ยก็ได้ตามเป้าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็มีผู้คนรู้จักเยอะค่ะ
2: ถ้าขอมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือยอดขาย
5: แปลงเยอะเลยคือได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับโหดังมากค่ะที่กรุงเทพก็ถูกหวยกันเยอะค่ะถูกหวยเยอะลูกสาวบนว่าให้ถูกหวยก็ถูกจริง
0: ๆทีนี้ขั้นตอนกันบ้างพี่ขั้นตอนการขอพรไอ้ไข่
1: ขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดใครมาที่วัดเนี่ยมาด้วยตัวเองได้ก็คือจะรับดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้สักการะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปจุดธูปด้านหน้าเพื่อบอกกล่าวไอ้ไข่แต่ถ้าเกิดใครที่มาไม่ได้อยู่ที่บ้านอธิษฐานจิตผ่านมาทางกระแสจิตก็ได้คุณมีจิตศรัทธาคุณก็ขอได
0: ้แต่เมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงประทัดอันนี้คือเป็นหนึ่งในการแก้บนหรือเปล่า
1: ประทัดนี่เป็นหลักๆในการแก้บนในไข่
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูไปที่เท่นแก้บนเนี่ยจะมี 4-5 จำพวกก็คือ1ประทัด2ไข
0: ่
1: 3น้ำแดง4ของเล่น
0: ครับ
1: แล้วก็ไก่ปูนปั้นอันนี้คือเป็นหลักๆสมัยไอ้ไข่ยังไม่โด่งและไม่ดังเนี่ยคือถวายไอ้ไข่เนี่ยคือประทัดกล่องเล็กๆกล่องละ4บาท5บาท
0: ครับ
1: แล้วก็หนังสติ๊กของแก้บนไอ้ไข่เมื่อก่อนมีแค่นั้นแหละครับ
0: แค่นั้นเลย
1: ครับแต่ตอนนี้ประทัดกล่องเล็กๆตอนนี้มันขยายเป็นประทัดแสนนัดหมื่นนัดล้านนัด

0: จะนำพาคุณวิกเตอร์มาชุมจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่มาถวายประทัดพอไหว้ไอ้ไข่แก้บนตรงนู้นเสร็จแล้วก
1: ็
0: จะนำประทัดมาจุดตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดใครจะจุดเองก็จุดเองได้แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จุดหรือกลัวอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดบริการครับ
1: คนที่มาจุดประทัดนะฮะให้กับไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์เนี่ยสูงสุดกี่นัดพี
0: ่8ล้านนัด
1: 8ล้านนัด
0: บนกองนี้แหละครับ
1: อ๋ออยู่บนกองนี้เลยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดประทัดนะฮะให้กับไอ้ไข่กัน
0: ครับ
1: โอเคลุยกันเลยดีกว่าครับ

หมดแล้วกว่าจะหมดนานมากผมไม่น่าเชื่อสุดยอดมากฮะเฮ้งเฮ้งเฮ้ง

0: ไก
1: ่ไก่ว่ากุ๊กที่เดินๆอย่างนี้เลย
0: ไก่แจ้ไก่อย่างเงี้ยไก่ชนแล้วก็แล้วแต่คราวนี้พอมาถวายปุ๊บมันก็มีลูกมีเต้าเห็นว่ามันเยอะมากแล้วก็เลยกลายวิวัฒนาการกลายมาเป็นไก่ปูนปั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดนะครับว
1: ั
0: ดซื้อเพื่อว่าจะนําไก่เนี่ยมาปล่อยก็คือถ้าเกิดเต็มที่วัดเนี่ยก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ขนกันมา
1: ครับ
0: มาวางไว้ที่นี
1: ่เรื่องราวของไอ้ไข่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโด่งดังมีคนนําไก่มาถวายแรกๆเลยก็ยังอยู่ในพื้นที
0: ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็คือไม่มีใครกล้าที่จะขโมยหรือแต่ต้องถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะพากลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปขอไก่ไข่เอง
1: ครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าขอไก่ไข่เองบางคนก็ได้ไปบางคนก็ต้องนำกลับมาไว้
1: อ๋อจริงถึงขนาดนั้นเลยฮะถ
0: ึ
1: งขนาดนำกลับไปแล้วต้อง
0: กลับมาก
1: ลับมาไว้
0: กลับมาคืนก็มี
1: อ่ะวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยเราได้เห็นเรื่องราวนะทั้งต่างๆภายในวัดเจดีย์นะฮะรวมไปถึงประวัติความเป็นมาที่มาความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่แต่ที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมจะมาขอไอ้ไข่เรื่องหน้าที่การงานความร่ำรวยแต่ตัวเราเองไม่ทำมาหากินไอ้ไข่ก็ไม่ให้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากเลยนะฮะที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สำหรับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานแผ่นเค้กกันครับผมบอกเลยนะครับว่าเขาทำออกมาเป็นรูปการ์ตูนครับแต่ออกมาน่ารักมากๆน่ารักจนไม่กล้าทานเลยนะคุณผู้ชมจะสวยงามขนาดไหนกายจะพาไปชมกันที่ตลาดบางน้ำผึ้งจังหวัดสมุทรปราการครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดบางน้ำผึ้งนะครับซึ่งผมได้ยินคำบอกว่าที่นี่มีร้านแผ่นเค้กที่ทึ่งและแปลกและไม่เหมือนใครมาก่อนเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับผมเจอแล้วครับนี่มาเด็กมุงกันเยอะเลยใช่ไหมแพนเค้กการ์ตูนไอติมทอดร้านนี้แหละครับคุณผู้ชม
3: หนูว่าอะไรลูก
4: ไอรอนแมน
3: และหนูว่าลูกหนูว่าอะไรลูก
4: กระต่าย
3: แล้วหนูลูกเอาอะไรลูก
2: ผมอยากได้โดเรมอนครับ
3: โอ้ทำไมหนูเรื่องมากจังกะรู้เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้ทุกคนเลย
5: ร้านแพนเค้กการ์ตูนที่ตลาดบางน้ำผึ้งร้านนี้ครับนอกจากจะมีแพนเค้กหอมนุ่มอร่อยแล้วอีกหนึ่งความน่าทึ่งก็คือการสร้างสรรค์ให้แพนเค้กมีหน้าตาออกมาที่ไม่ธรรมดาด้วยการวาดตัวการ์ตูนต่างๆหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะวาดเป็นตัวอะไรพี่ธีรชัยนี่เจ้าของร้านเขาจัดให้ได้หมดครับถูกอกถูกใจเป็นร้านขวัญใจของบรรดาน้องๆหนูๆทั้งนั้นแหละครับ
2: แหมอร่อยไหมอร่อยไหม
6: อร่อย
2: ตัวนี้ตัวอะไรโอ้ยกินจะหมดแล้ว
6: อุ๋ง
2: อ่ะตัวที่ชอบ
7: ชอบพวกฮีโร่ค่ะ
2: ฮีโร่อ่ะเราอ่ะ
7: ชอบนินจาโก
2: ้นินจาโก้มีคนเคยสั่งแพนเค้กของพี่แบบลายแปลกๆไหมครับ
3: แปลกก็ส่วนมากก็จะเอารูปมาให้วาดแบบในโทรศัพท์มือถือ
2: รูปนี่เป็นรูปยังไง
3: อยากได้หน้าตัวเองเงี้ยก็ได้อยากได้เป็นคู่ก็สั่งได้ทุกอย่าง
2: สามารถยืนคู่กันก็ได้
3: ได
5: ้ไม่ใช่แค่รูปการ์ตูนครับแม้แต่กระทั่งหน้าของลูกค้านะครับแหมซึ่งไม่ได้เห็นแบบมาก่อนพี่ไก่แกก็วาดได้ครับนายกายของเราก็เลยขอจะลองซะหน่อยครับแผ่นเค้กชิ้นนี้แหมผมว่าน่าจะเป็นชิ้นเดียวในโลกแล้วก็เป็นชิ้นแรกของนายกายที่จะมีหน้าตาตัวเองอยู่บนแผ่นเค้กครับจะออกมาเป็นยังไงเนี่ย
2: วาดรูปผมได้ปะ
3: มันต้องลองอย่างเงี้ยรออย่างเงี้ยไม่ต้องจัด
2: นี่คงหน้าเริ่มมาแล้วนะครับผมต้องแตกหน่อยเสร็จแล้วนะครับรูปผมนี่ก็เหมือนไหมฮะผมแตกเหมือนกันนะลองดูรสชาติดูว่าจะอร่อยขนาดร้อนที่เขียนที่อื่นแบบนี้ไหมครับ
8: ไม่เคยค่ะส่วนมากก็เป็นภาพเหมือนธรรมดา
2: ภาพเหมือนธรรมดาที่แบบว่าตามกระดาษ
8: ใช่ไ
2: หม
8: ครับ
2: เดี๋ยวพี่ชิมดีกว่า
8: ได้ไหมเสียดาย
5: ฝีมือการวาดไม่ว่าจะวาดตัวการ์ตูนหรือจะวาดหน้าเหมือนคนสั่งนะครับทั้งการใช้สีรูปร่างครับสัดส่วนต่างๆวาดบนกระดาษนี่ก็เหมือนจะง่ายแต่นี่มันยากมากๆเพราะเป็นการวาดด้วยแป้งแพนเค้กซึ่งถ้าผิดนี่ก็ผิดแล้วผิดเลยครับจะมาลบวาดใหม่ไม่ได้ต้องแม่นเรื่องแบบต้องเป๊ะเรื่องปริมาณแป้งที่เทลงไปแต่ถ้าจะคิดว่าการละเลงแป้งแพนเค้กเป็นรูปร่างแบบนี้เป็นเรื่องง่ายๆนายกายของเราก็เลยขอลองวาดเป็นรูปโลโก้รายการไทยครึ่งรูปยักษ์สีแดงครับมาดูกันว่าจะออกมาเป็นรูปยักษ์หรือลิงกันแน่ครับเต็มที่ไปเลยครับพี่กาย
3: ของน้องกายใช้อันนี้กับ

0: ควับ
1: เฮ้ยเป็นไงไม่เร็ว
0: ไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าไทยทึ่ง
2: พี่ไก่เริ่มว่าจากตัวยักษ์ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมว่าจากโครงข้างนอกก่อนซ
0: ึ่
2: งมันจะยากมาก
0: ถ้าง่ายเราก็ต้องวาดจากข้างในออกมา
2: เดี๋ยวได้รู้กันว่าใครอายเปิดออกมาเดี๋ยวก็รู้ใครอาย
0: ว่าเข้าไป
2: ทางกลับบ้านตรงไหนครับผม
3: ไทยทึ่ง
4: แม่ค้าขายอะไรสมัยนี้ครับมันต้องมีความต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าครับถึงจะไปรอดอย่างร้านพี่ไก่นี่ถ้าขายแพนเค้กธรรมดาอาจจะขายไม่ดีเท่านี้ครับแต่พอเสริมลูกเล่นสร้างแพนเค้กให้ออกมาหน้าตาที่แตกต่างจากเจ้าอื่นไม่ได้เพิ่มต้นทุนทางการผลิตครับแต่เพิ่มต้นทุนทางความคิดนะครับแค่นี้ก็ขายปังๆขอให้ขายดิบขายดีแบบนี้ทุกวันนะครับพี่ไก
3: ่ไทยเท่เ
4: ย่ช่วงหน้าหนังตะลุงเก่าเป็น100ปีหนังตะลุงที่คุณต้องไม่เคยเห็น
5: 300ปีเหรออาจารย
6: ์เป็นร่องรอยวรรณกรรมยุคแรกๆของการแสดงตะลุง
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
7: ์มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
8: กูเอาไงดีวะ
9: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
8: คิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: พระวัดวังเห็นใสในพุทธและบุตรกษัตริย์มาอยู่วัดศึกษากับพระตาฤาษีหลวงแก้วทองทรงพระหุ่นบนเสนีเป็นวิธีสืบธรรมสัมพุทโธรอธรรมมาดีกว่าและทุกทุกศาสตร์พระโจมปราศรรักดีอาโค
1: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งการเล่นพื้นบ้านที่สำคัญประจำภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือหนังตะลุงนั่นเองครับผมเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังตะลุงต้องมาที่นี่เท่านั้นครับพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติทรัพย์สินนั่นเองครับเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์และเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆของหนังตะลุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับหนังตะลุงศิลปะการแสดงที่เป็นมหรสพท้องถิ่นชื่อดังของภาคใต้มีต้นกำเนิดมาจากการแสดงเงาที่มีมานานตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลซึ่งในประเทศไทยเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณ์หลงเหลืออยู่มากเห็นได้จากตัวหนังตะลุงที่เป็นฤาษีหรือตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมในภาคใต้เพราะความสนุกสนานเป็นกันเองเอกลักษณ์น้ำเสียงในการเล่าเรื่องรวมไปถึงสามารถประยุกต์เรื่องราวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์วาทีทรัพย์สินนะครับทายาทของบรมครูหนังตะลุงครับอาจารย์สุชาติทรัพย์สินนั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สถานที่แห่งนี้ คืออะไรกันแน่ครับ
2: ที่นี่เราทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์และก็แหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงเวลาใครเข้ามาที่นี่ก็จะมีกิจกรรมอยู่3เรื่องนะครับ1มาศึกษาหาความรู้แล้วก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นตัวเล่าเรื่องราวว่าหนังตะลุงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับอันที่2เราก็จะสอนให้คนเป็นช่างแกะหนังแกะหนังตะลุงมีรูปหนังตะลุงเป็นของที่ระลึกนะครับได้ดูรูปแบบเป็นอย่างไรและอันที่3ก็มีเรื่องของการสอนให้คนเป็นศิลปินนักแสดงหนังตะลุง
1: คือพูดง่ายๆก็คือมาถึงปุ๊บได้ครบวงจรเกี่ยวกับหนังตะลุงแน่นอน
2: ก็เป็นการเริ่มมาตั้งแต่รุ่นพ่อประมาณ30ปีมาแล้วองค์ความรู้ที่พ่อสอนถ่ายทอดสู่ลูกก็ยังมีการสืบสานต่อครับ
1: และแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะยังมีการเก็บรวบรวมหนังตะลุงที่มีหน้าตาแปลกๆด้วยนะฮะและมีหนังตะลุงที่มีอายุถึง300ปีถูกต้องไหมฮะอาจารย์และที่สำคัญครับมีหนังตะลุงที่เป็นตัวละครตลกครับซึ่งมีที่มาจากคนจริงๆนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ครับอาจารย์วาทีจะพาเราไปชมกันครับ
2: โอเคครับอยู่ฝั่งนี้ครับเชิญครับด้านนี้เลยตามผมมาเลยครับ

0: เยอะมากครับ
1: นะครับเนี่ยมีร่องรอยรูปหนังเก็บไว้ยาวนานพอสมควรตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอาจารย์ปู่อาจารย์ของพ่ออีกครับ
0: ผมกำลังเดาอยู่เลยนะฮะอาจารย์ว่าตัวไหนที่มีอายุถึง300ปี
1: ครับเป็นหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ
0: ์ครับ
1: นะครับอายุ300ปีเป็นอย่างน้อย
0: ในนี้คือ300ปีเหรอฮะอาจารย
1: ์เก็บอยู่ได้คืออาจารย์ปู่ส่งต่ออาจารย์พ่ออาจารย์พ่อส่งต่อรุ่นผมและผมส่งต่อรุ่นลูกศิษย์ประมาณ 4-5 อายุคนเพราะฉะนั้นเลยประมาณอายุได้ประมาณถึง300ปีซึ่งหลักฐานการแสดงหนังตะลุงก็เข้ามาไม่น้อยกว่า 1,000 ปี
0: มีการได้สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาแรกๆคือจะมีการลงสี
1: การลงสีเลยครับลงสีเลยแต่สีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนื่องจากว่าสมัยโบราณเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีตะเกียงใช้ใต้ใช้คบควันจากใต้จากคบเนี่ยทำให้สีมันหม่นหมองเขม่าไฟเนี่ยครับ
0: อ๋อก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหนังตะลุงตัวละครที่เก่าแก่มากๆเนี่ย
1: จึงออกสีดำๆ
0: จึงเป็นสีดำๆเป็นเขม่านั่นเองใช่ไหมฮะ

0: ะดุดตาอันนี้หนังตะลุงนานาชาติด้านบนตรงนี้หูสวยงามมากวิจิตรมากตรงนี้คือเป็นหนังตะลุงอินเดียนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะฮะอินโดนีเซียจีนตุรกีนะฮะไปถึงยุโรปตะวันออกเลย
1: ของเราใช่หนังวัวหนังควายแกะ
0: ครับ
1: ของเขาใช่หนังแพะแกะผมก็สงสัยว่าอินเดียมีวัวเยอะทำไมไม่แกะด้วย
0: เออ
1: หนังวัวแต่ก็บอกว่าวัวนี่เป็นสัตว์ของเทพเจ้าห้ามเอามาแกะเล่นแต่แพะนี่เป็นสัตว์ใช้งานกินน้ำนมของเขาก็เลยเอามาแกะนี่ที่อินโดนีเซียก็ใช้หนังควายแกะจีนใช้หนังแกะมาแกะ
0: นี่เป็นหนังแกะเหมือนกัน
1: แล้วก็ของตุรกีเนี่ยใช้หนังอูฐมาแกะนะครับ
0: เป็นหนังอูฐก็เป็นสัตว์ที
1: ่อยู่ในสภาพพื้นที่ของเขา
0: ในพื้นที่ของเขา
1: ครับผมครับ

0: ละครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จัดแสดงนะฮะหนังตะลุงที่เป็นตัวละครตลกแรงบันดาลใจมาจากคนจริงๆ
1: ใช่ครับตัวนี้ดังมากชื่อนายเท่งเคยได้ยินนายเท่ง
0: นายเท่ง
1: นายเท่งเท่งตัวนี้เป็นคนจังหวัดสงขลาบ้านอยู่คูขุด
0: ครับ
1: ครับมีอาชีพเป็นประมงพื้นบ้าน
0: อ๋อมีที่มาของตัวละครด้วย
1: หนูนุ้ยเนี่ยเป็นคนมีอาชีพขึ้นต้นตาลทำน้ำหวานทำน้ำเมาคนใต้เรียกว่าหวาก
0: หวาด
1: หวากหวากหวากทำตะหวากทำน้ำหวานเมานะครับแล้วก็ทำน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกเนี่ยครับแต่ที่คนรู้จักไอ้เท่งเยอะมากเพราะว่าไอ้เท่งเนี่ยมีนิสัยชอบด่านาย
0: คือ
1: ถ้าเจ้านายมาผู้บังคับบัญชาไม่ได้เรื่องเนี่ยเท่งกล้าวิพากษ์วิจารณ์ด่าเจ้าหนุ่มเจ้านายไม่กลัวนายเอาง่ายๆเนี่ย
0: จากคนจริงๆอ่ะได้มานำกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครหนังตะลุงจนถึงแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวละครเท่งหนูนุ้ย
1: มันเริ่มจากว่าคนคนนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแต่มีชื่อเสียงในด้านของคนสร้างมุกตลกสร้างความบันเทิงให้กับชุมชนก็รู้สึกว่าถ้าเอาตัวนี้มาประกอบการแสดงเนี่ยทุกคนต้องรู้จัก
0: เก็บรวบรวมมาจากไหนฮะอาจารย์ทั้งหมดในห้องเนี่ยฮะ
1: ที่อยู่ได้เพราะว่าเขามีที่

0: ที่เก็บไว้อย่างดีเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งที่สำคัญมากเลยเวลาสื่อมาทำเนี่ยมักจะมองข้ามอุปกรณ์เก็บรูปหนังมักจะดูแค่รูปหนังอย่างเดียว
1: ครับ
0: วันนี้รายการไทยทึ่งมาเราต้องได้ดูของแปลกงั้นเรามาดูกันว่ารูปหนังที่อยู่ในแผงนี่หน้าตาเป็นอย่างไร
1: ครับเราเรียก
0: แผงหนัง
1: แผงหนัง
0: นะครับ แผงหนังครับ
1: โอ้
0: การเก็บแผงหนังมันมีเรื่องของขนบตัวบนสุดคือรูปครู
1: ครับ
0: ปลือสีนี่คือรูปครูนี่อยู่บนสุดเลยนะจะจัดวางอะไรก็แล้วแต่ครูต้องอยู่บนสุดนี่ปลือสีในแผงหนังตะลุงเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มหนังตะลุง1รูปครูหรือรูปศักดิ์สิทธิ์อันที่2รูปชนชั้นปกครองอันที่3รูปสามัญชน
1: ครับ
0: อันที่4รูปตัวตลกและสุดท้ายรูปเบ็ดตะเล็ดก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าแผงหนังมันเชย
1: เชยมาก
0: เลย
1: แบบน
0: ี้เชยมากเลยเพราะถูกเชิญไปเล่นต่างประเทศแล้วรู้สึกเชยมากเลยก็เลยหากล่องมิเนียมกล่องที่ใส่เครื่องฉายวิดีโอสมัยโบราณที่มีหมุดเยอะ
1: ๆครับ
0: แล้วข้างในบุกกำมะหยี่อย่างดีเลยใส่ไว้ในกล่องปุ๊บแล้วหิ้วไปแสดง
1: ครับ
0: กลางคืนฝนตกโดนน้ำค้าง
1: ครับ
0: อยู่ในกล่องเปิดมาดูปุ๊บเป็นเชื้อราหมดเลยมีกลิ่นออกมาด้วย
1: ทำไมอาจารย์
0: เพราะว่าอับชื้นอยู่ด้านในแต่ว่าแผงหนังเนี่ยเขาบีบรัดหนังไม่หงิกงอแล้วก็ระบายอากาศระบายความชื้นด้วยระบบของเขาเองนี่คือภูมิปัญญาช่างสมัยก่อนที่ใช้ควบคู่กับหนังตะลุงที่สำคัญเมื่อก่อนเวลาไปแสดงเนี่ยนายหนังจะเป็นคนแบกแผงหนังเพราะฉะนั้นเวลาคนเห็นนักดนตรีคณะหนังตะลุงพาเนี่ยเขาสังเกตว่าคนไหนเป็นนายหนังดูจากการเดินแบกแผงหนังเลยเพราะว่าถ้าแผงหายชำรุดเนี่ยไม่มีรูปหนังใช้แสดงนะเพราะนายหนังจะห่วงรูปหนังเพราะนี่คือสมาชิกที่เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวที่ไปไหนไปด้วยกัน
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทำงาน
0: เครื่องมือทำงานต้องพาไปด้วยกันเลย

ปัญญาหน้าทึ่งจากลูกปัดมโนรามาทำเป็นของใช้เครื่องประดับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาจับๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมาก

0: สชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
2: ว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
4: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
5: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
6: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
4: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
5: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุ

0: ได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมากแล้วตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
2: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยเช้าๆรีบๆอ่ะเช้าๆร
4: ีบๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
2: ์เยอะยับยังยองถึงน้องนางนุชทั้งว่าบัวพุทแม่ลีบหลุดไปไหน
3: พี่ทองพี่แก้วเขารู้จักเราด้วยอ่ะพี่ก็ไม่รู้จักเรารายการไทยทึ่งกันก็แลกพิธีกรโล่โล่โล่โล่โล่โ
4: ล่และในวันนี้ครับผมเองได้มีโอกาสมาที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติทรัพย์สินนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้มาลองเล่นหนังตะลุงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรามาไม่ถึงใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับช่วยสอนผมเล่นหนังตะลุงหน่อยได้ไหมฮะ
3: ครับหนังตะลุงเป็นศิลปะการเล่นเงาก็คือดวงไฟกับรูปหนังแต่ต้องรู้จักตำแหน่งหรือว่าการหลบไฟ
4: ครับ
3: มายืนนิดเดียวเห็นไหมเงาทอดไปด้านหลังผ่านตรงกลางจอเงาก็ชัดอยู่ด้านหน้าหลบไฟนิดเดียวเงาก็ไปอยู่โน่นแล้วแล้วก็หลบไฟนะครับเวลาเล่นต้องเอาส่วนที่1หน้าถึงหน้าอกทาบที่จอ
4: ครับ
3: นะครับพอหน้าทาบจอแล้วก็ต้องรู้จักการเล่นมือกับไม้มือเนี่ยไม้เชิดมือเนี่ยจะต้องขยับไม่ได้เห็นไหมแค่ตวัดแกว่งมือชูมือขึ้น
4: ครับ
3: นะครับคราวนี้ก็จะเดินผ่านพอเดินผ่านปุ๊บไม่จำเป็นต้องยืดขนาดนั้น
4: ครับ
3: แต่ว่าผ่านแค่แสงไฟเห็นไหมมันก็
4: แสงเงาเขาก็จะ
3: ไปนู่นแล้ว
4: นู่นแล้ว
3: ครับเพราะฉะนั้นเวลาจะฝึกเล่นหนังต้องฝึกการเชิดรูปหนังอันสำคัญเวลาเรารับสิทธิ์ใหม่ก็ต้องเคารพรูปหนังเหมือนครูบาอาจารย์ของเรา
2: เยื่อยับหยางยองถึงน้องนางนุชถ้าว่าบัวพุทธแม่ลีบหลุดไปไหนพี่ดูหม้อดูมีคูเมืองไกลมาพบสามไว้น่าเป็นไปเมื่อนไทยท่านเป็นใครอ่ะ
4: ข้าชื่อวิกเตอร
3: ์นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยหมุนไม้ก็จะสัตว
4: ์
3: กระดิกปลายนิ้วได้เห็นไหม
2: วิหล่อจังเลยนะเห็นคุ้นหน้ามากเลย
4: เขินจัง
3: กันนี่ลองเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้หญิงบ้าง
4: ได้ฮะ
3: อันนี้เป็นนางเอกบ้างนี่ผู้ชายมาคนเดียวในกลางป่าไม่กลัวอันตรายหรืออย่างไร
5: ข้าไม่กลัว
3: ทำไมไม่กลัวเป็นสาเป็นแท้ไม่กลัวบ้างเลยไงโจรผู้ร้ายมันเยอะมากแล้วสุดปัจจุบันนี
5: ้ข้าไม่กลัวเพราะว่าข้าเป็นลูกของยักษ
3: ์ลูกของยักษ์ทำไมสวยเหลือเกินหนัง
5: ลู